0: สีขาวได
1: ้51ดอก
0: ออมเก็บดอกไม
1: ้ทั้งหมดกี่ดอก
0: ออมเก็บดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกนักเรียนสามารถหาจำนวนดอกไม้ที่ออมเก็บได้ทั้งหมดได้อย่างไรคะนำมาทำอะไรลูกนำมาบวกกันนำจำนวนดอกไม้สีแดงคือ413ดอกมาบวกกับจำนวนดอกไม้สีขาวคือ51ดอกไหนใครได้คำตอบแล้วโอ้ในห้องต้นทางของเรามีคนได้คำตอบแล้วนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังก่อนที่คุณครูจะถามหาคำตอบของนักเรียนคุณครูขอถามแนวคิดของนักเรียนก่อนดีกว่าค่ะมีใครอยากจะนำเสนอแนวคิดของตนเองในการหาผลบวกครั้งนี้ไหมคะมีเชฟนะคะนำเสนอแนวคิดของตนเองเชฟจับไมค์แล้วตอบให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยค่ะ
2: 413บวก51ครับ
0: ได้เท่าไหร่คะ
2: 464ครับ
0: 464เชฟมีวิธีการบวกอย่างไร
2: ตั้งครับ
0: ใช้วิธีการตั้งบวกเหรอคะ
2: คร
0: ับ บวกได้เร็วมากเลยนะคะดังนั้นเมื่อเราใช้วิธีการตั้งบวกเชฟจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะปรบมือให้เชฟหน่อยค่ะซึ่งประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบของข้อนี้ของสถานการณ์นี้นะคะก็คือนำ413บวกด้วย51เหมือนที่เชฟนำเสนอแนวคิดเมื่อสักครู่เลยแล้วใช้วิธีการตั้งบวกด้วยเดี๋ยวนักเรียนช่วยคุณครูตอบคำถามหน่อยค่ะวิธีการตั้งบวกเรามีขั้นตอนอย่างไรคะอันดับหนึ่งเลยเราต้องทำยังไงลูก
3: ตั้งให้ตรงหล
0: ัก เขียนเลขโดดในหลักต่างๆให้ตรงหลักใช่ไหมคะคุณครูนำจำนวนที่1มาเขียนก่อนเลยค่ะ413เมื่อเราจะต้องบวกด้วย51เพราะฉะนั้น51เราก็ต้องนำมาเขียนให้ตรงหลัก51เป็นจำนวนกี่หลักคะกี่หลักมี2หลักใช่ไหมคะดังนั้น5อยู่ในหลักอะไรเอ่ย
1: 10
0: อยู่ในหลัก10เมื่อเราเขียนแสดงวิธีการบวก5เราจะต้องเขียนให้ตรงกับเลขอะไรคะ
1: เลข
0: 1นั่นเองเพราะว่าเลข1ของ413นั้นอยู่ในหลัก10เหมือนกันนะคะและเลข1ของเอ็ดอยู่ในหลักหน่วยก็เขียนให้ตรงกับหลักหน่วยนั่นเองนะคะต่อไปหลังจากที่เราเขียนหลักให้ตรงกันแล้วเราเริ่มบวกได้เลยไหมคะเริ่มบวกได้เลยโดยเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วยนั่นเองหลักหน่วย413มีกี่หน่วยคะ3หน่วยบวกด้วย1หน่วยได้เท่าไหร่ได้4หน่วยเราก็เขียน4ในหลักหน่วยแบบนี้นะคะต่อไปหลัก10ค่ะมีกี่10คะมี110 1ในหลัก10นะคะ110ต่อไปมีกี่10คะ50 110บวกด้วย50ได้เท่าไหร่คะ
1: 6
0: ได้60นั่นเองใช่ไหมคะเราก็เขียน6ในหลัก10นั่นเองอันนี้นักเรียนเข้าใจนักเรียนตามทันไหมคะตามทันนะคะต่อไปหลัก100 413มีกี่ร้อยคะมี400แล้ว51ล่ะคะมีกี่ร้อย0ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น400บวก0ได้เท่าไหร่คะก็400เหมือนเดิมคำตอบในหลัก100เราก็เลยเขียนเลข4ลงไปในหลัก100มีค่าเท่ากับ400คำตอบคือ464เป็นคำตอบเดียวกับที่เชฟตอบเมื่อสักครู่ไหมคะถูกต้องนะคะแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะคะได้คำตอบ464ก่อนหน้าที่คุณครูจะแสดงวิธีทำหรือเปล่าเก่งมากเลยนะคะนักเรียนสามารถบวกเลขได้อย่างรวดเร็ว464ดอกคือจำนวนดอกไม้ที่ออมเก็บได้ทั้งหมดค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกของจำนวนนับนั่นเองหลังจากที่นักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถหาผลบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ได้โดยวิธีการตั้งบวกนะคะในวันนี้จะยังไม่มีการทดนักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เขียนแสดงวิธีทำในการหาคำตอบนั่นเองค่ะและเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูสถานการณ์ถัดไปเลยของการหาผลบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นะคะภาพแรกเป็นภาพของอะไรคะ โทรทัศน์นะคะราคาเท่าไหร่เอ่ย
3: 4,316
0: บาทต่อไปภาพถัดไปเป็นภาพอะไรคะ
3: ต
0: ู้เสื้อผ้าราคาเท่าไหร่คะ
3: 1,562
0: บาทถ้าสมมุติว่ากลุ่มที่1กลุ่มที่1ของต้นทางถ้าสมมุติว่ากลุ่มที่1นะคะกลุ่มที่1ต้องการซื้อสินค้าทั้ง2อย่างเลยจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่เรามีวิธีการคิดอย่างไรคะถ้าเราต้องการซื้อสินค้าทั้ง2อย่างใช้วิธีการบวกนั่นเองนักเรียนนำจำนวนไหนมาบวกกับจำนวนไหนคะ4,316 มาบวกด้วย 1,562 เพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เพื่อนำไปหาคำตอบได้ดังนี้กลุ่มที่1ใช่ไหมคะกลุ่มที่1เป็นผู้ต้องการซื้อสินค้าทั้ง2ดังนั้นสินค้าทั้ง2สามารถหาจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายได้แบบนี้ใครมีแนวคิดอื่นไหมคะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบอื่นได้อีกไหมลูกอะไรนะคะเราจะใช้วิธีการตั้งบวกแต่ในการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนั้นนักเรียนสามารถนะคะนำราคาของโทรทัศน์มาตั้งไว้ก่อนเป็นจำนวนที่1แล้วบวกด้วยราคาของตู้เสื้อผ้าไว้จำนวนที่2แบบนี้ก็ได้หรือเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์อีก1แบบได้ด้วยการสลับที่กันได้ไหมคะการหาผลบวกเราสามารถสลับที่กันได้ไหมคะนักเรียนได้1บวก2เท่ากับ1บวก2เท่ากับ3แล้ว2บวก1ล่ะคะเท่ากับ
3: 3
0: ผลบวกเท่ากันดังนั้นเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์แบบที่1หรือแบบที่2ก็จะได้คำตอบเท่ากันนั่นเองเดี๋ยวเราลองมาช่วยกันหาผลบวกเลยดีไหมคะมาช่วยกันหาผลบวกโดยวิธีการตั้งบวกเพื่อให้ง่ายคุณครูขอเขียนหลักไว้จะได้ไหมคะคุณครูขอเขียนหลักไว้ก่อนเพื่อที่นักเรียนจะได้เขียนเลขโดดให้ตรงหลัก 4,316 มีกี่พันคะนักเรียน 4,000 ดังนั้นเลขโดดในหลักพันจึงเป็นเลข4นั่นเองต่อไปหลักร้อยเป็นเลขอะไรคะ
3: 3
0: หลัก10เป็นเลข1และหลักหน่วยเป็นเลข6 4,316 เขียนให้ตรงหลักได้ดังนี้ต่อไปจำนวนที่2ค่ะจำนวนที่2 1,562 มีกี่พันมีกี่ร้อยมีกี่สิบ
3: 60
0: มีกี่หน่วย
3: 2หน
0: ่วยดังนั้นเราก็นำเลขโดดมาเขียนให้ตรงหลักบวกด้วย 1,562 คุณครูเขียนถูกต้องไหมคะถูกต้องในการเขียนแสดงวิธีทำให้นักเรียนขีดเส้นใต้หลังจากจำนวนที่2จบลงด้วยนะคะเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จแล้วเรานำมาทำอะไรกัน
3: บวก
0: เริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วยนั่นเองนะคะไหนใครอาสาจะช่วยคุณครูบวกงั้นเดี๋ยวคุณครูถามทีละหลักทีละกลุ่มดีไหมคะกลุ่มที่1เริ่มบวกจากหลักอะไรก่อน
3: หล
0: ักหน่วยอ่ะกี่หน่วยบวกกี่หน่วยคะลูก
3: 6
0: หน่วยบวกด้วย2หน่วยได้เท่ากับ
3: 8
0: หน่วยใช่ไหมเขียนเลข8ในหลักหน่วยถูกต้องไหมคะถูกต้องกลุ่มที่1หลักหน่วยผ่านไปต่อไปกลุ่มที่เท่าไหร่ดีหลัก10กลุ่มที่2หลัก10หลัก10มีกี่10บวกกี่10คะ
3: 110
0: บวก60ได้70เขียนเลขอะไรในหลัก10เลข7อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ70หนูก็เขียนแค่เลข7เท่านั้นต่อไปกลุ่มที่3หลักอะไรต
3: ่อ
0: หลักร้อยกี่ร้อยบวกกี่ร้อยคะ
3: 300
0: บวก500ได้เท่ากับ
3: 800
0: เขียนเลขอะไรในหลักร้อยเลข8ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ800ต่อไปหลักพันกลุ่ม4หรือกลุ่ม5ดีนะกลุ่ม4ยกมือแล้วนักเรียนปลายทางช่วยกลุ่ม4ด้วยนะคะกลุ่ม4ต่อไปบวกในหลักใดต่อคะหาผลบว กในหลักพันกี่พันบวกกี่พัน
1: 4,000 บวก 1,000
0: ได้เท่าไหร่คะ
1: 5,000
0: เขียนเลขโดดเลขอะไรในหลักพันเลข5ในหลักพันแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยนะคะคำตอบคือเท่าไหร่ช่วยกันตอบค่ะ
1: 5,878
0: ดังนั้นถ้ากลุ่มหนึ่งต้องการซื้อทั้งโทรทัศน์และตู้เสื้อผ้ากลุ่มหนึ่งจะต้องจ่ายเงินกี่บาท5,878บาทนั่นเองนะคะในการเขียนแสดงการบวกโดยการตั้งบวกไม่จำเป็นต้องเขียนคำว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันและนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยหาผลบวกในหลักหน่วยก่อนจากนั้นจึงหาผลบวกในหลักสิบหลักร้อยหลักพันตามลำดับแบบนี้ค่ะต่อไปนักเรียนมาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปเป็นภาพอะไรคะเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช่ไหมคะอีกภาพหนึ่งคือ
1: โต๊ะ
0: เรียนนั่นเองนะคะโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนราคา930บาทคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กราคา 8,065 บาทนักเรียนกลุ่มไหนต้องการซื้อสินค้า2ชนิดนี้เมื่อสักครู่กลุ่ม1ซื้อไปแล้วตอนนี้กลุ่ม2กลุ่ม3และกลุ่ม4ก็ต้องการเหมือนกันกลุ่ม5คะอยากได้สินค้าชนิดไหนบ้างไหมคะ ยังไม่เจอสินค้าที่ถูกใจดังนั้นถ้ากลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ต้องการซื้อสินค้าทั้ง2อย่างนี้จะต้องจ่ายเงิน
4: รู้ค่ะ
0: เท่าไหร
1: ่
0: บางคนได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้คำตอบหรือยังคะกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ได้คำตอบอย่างรวดเร็วเลยนะคะต่อไปเรามาหาผลบวกกันนำราคาสินค้าทั้ง2ชนิดมาบวกกันใช่ไหมคะมาช่วยคุณครูบวกหน่อยเมื่อสักครู่คุณครูยังเขียนหลักอยู่ใช่ไหมคะคุณครูขอเขียนหลักเหมือนเดิมเนื่องจากว่าจำนวนที่1มีกี่หลักคะ4หลักใช่ไหม1 2 3 4มี4หลักจำนวนที่2มีกี่หลัก
1: 3
0: หลักจำนวนหลักไม่เท่ากันคุณครูเกรงว่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนจำนวนผิดหลักเพราะฉะนั้นคุณครูขอเขียนชื่อหลักไว้ก่อนนะคะโดยเริ่มจากจำนวนที่1 8,0658,065เลขโดดที่อยู่ในหลักพันคือเลขอะไรคะ
1: 8
0: เลข8นะคะเลขโดดที่อยู่ในหลักร้อยล่ะ
1: 0
0: เลขโดดที่อยู่ในหลัก10ล่ะ
1: 6
0: และเลขโดดที่อยู่ในหลักหน่วยล่ะคะ
1: 5
0: จำนวนที่1เราเขียนเรียบร้อยแล้วราคาของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่อไปจำนวนที่2ราคาของโต๊ะทำงาน930เลข9อยู่ในหลักอะไรคะ
1: เลข
0: 9อยู่ในหลักร้อยเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนนำเลข9มาเขียนจะต้องเขียนให้ตรงกับหลักร้อยเลข3อยู่ในหลัก10และเลข0อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนำมาเขียนนักเรียนก็จะต้องเขียนให้ตรงหลักแบบนี้เมื่อเขียนตรงหลักแล้วเราจึงจะเริ่มบวกตอนนี้เมื่อสักครู่นี้กลุ่ม5ยังไม่ได้ตอบเลยใช่ไหมคะกลุ่ม5ช่วยคุณครูหน่อยค่ะหลักหน่วยจำนวนใดบวกกับจำนวนใดคะ5บวกด้วย0ได้เท่าไหร่ได้5 5หน่วยเพราะฉะนั้นเขียนเลข5ในหลักหน่วยเป็นคำตอบในหลักหน่วยต่อไปทุกคนช่วยกันตอบค่ะหลัก10 60บวกด้วย30เท่ากับ
1: 90
0: ใช่ไหมคะเขียนเลข9ในหลัก10ต่อไปหลัก100 0 100บวก900เป็น
1: 900
0: คำตอบเป็น9ในหลัก100นั่นเองต่อไปหลักพัน 8,000 บวกตรงนี้ไม่มีตัวเลขไม่มีเลขโดดเลยเป็นเลขอะไรคะ

0: ียนเป็นเลข0นั่นเอง 8,000 บวก0ได้8อะไร 8,000 นะคะเขียนเลข8ในหลักพันได้คำตอบแล้วถ้ากลุ่มที่2 3และ4ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับโต๊ะทำงานจะต้องจ่ายเงินทั้งหมด
1: 8,995
0: บาทนั่นเองนักเรียนต้องเตรียมเงินไปให้เพียงพอที่จะไปซื้อสินค้าทั้งสองอย่างนี้นะคะในการเขียนแสดงวิธีการหาผลบวกคำว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะนักเรียนไม่ต้องเขียนก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเขียนหลักให้ตรงกันแล้วจึงนำมาบวกกันนั่นเองต่อไปถ้าคุณครูให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีการหาผลบวกนักเรียนจะเขียนชื่อหลักไว้ไหมคะถ้าเขียนชื่อหลักไว้ได้ไหมได้แต่ถ้าไม่เขียนชื่อหลักได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญคือนักเรียนจะต้องเป็นยังไงคะเขียนเลขโดดในแต่ละหลักให้ตรงกันนะคะต่อไปนะคะเราก็สามารถสรุปได้ว่า 8,065 บวกด้วย930เท่ากับ 8,995 นั่นเองเราจะซื้อสินค้าทั้งสองอย่างต้องจ่ายเงิน 8,995 บาทใครต้องการซื้อสินค้าทั้งสองชนิดนี้เตรียมเงินไปให้เพียงพอด้วยนะคะต่อไปค่ะนักเรียนสถานการณ์ต่อไปคุณพ่อและคุณแม่คุณพ่อมีเงินเท่าไหร่คะ
1: 52,160
0: บาทแล้วคุณแม่ล่ะมีเงินเท่าไหร่
1: 42,225
0: คุณแม่มีเงิน42,225บาทคำถามคือคุณพ่อและคุณแม่มีเงินรวมกันเท่าไหร่คิดว่าคุณพ่อกับคุณแม่มีเงินรวมกันเนี่ยเงินเยอะขึ้นมากไหมคะคุณพ่อและคุณแม่มีเงินรวมกันเท่าไหร่นักเรียนสามารถหาจำนวนเงินรวมของคุณพ่อและคุณแม่ได้อย่างไรต้องนำมาทำอะไรกันคะนำมาบวกกันบางคนคิดเลขในใจเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะEQได้คำตอบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำตอบของนักเรียนที่คิดตอนที่ยังไม่ได้ใช้วิธีการตั้งบวกจะถูกต้องหรือไม่นักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนคิดในใจได้คำตอบไหมคะเดี๋ยวเรามาตั้งบวกนะคะหาผลบวกโดยวิธีการตั้งบวกนั่นเองซึ่งประโยคสัญลักษณ์คือ 52,160 บวกด้วย 42,225 เท่ากับเท่าไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคำตอบกันนักเรียนคะข้อนี้คุณครูขอไม่เขียนชื่อหลักแล้วได้ไหม
1: ได้ค
0: ่ะไม่เขียนชื่อหลักแล้วนักเรียนจะงงไหมคะ
1: ไม
0: ่นะไม่เขียนชื่อหลักแล้วจำนวนที่1 52,160 คุณครูนำมาเขียนเลยนะคะเลข5อยู่ในหลักหมื่นมีค่า 50,000 นะเลข2อยู่ในหลักพันเลข1อยู่ในหลัก
1: ร
0: ้อยเลข6อยู่ในหลัก
1: สิบ
0: และเลข0อยู่ในหลัก
1: หน
0: ่วยต่อไปจำนวนที่2ที่นำมาเขียนคือจำนวนเงินของคุณแม่จำนวนเงินของคุณแม่เลข4นี้อยู่ในหลักใดคะอยู่ในหลักหมื่นดังนั้นเมื่อนำมาเขียน4ต้องเขียนให้ตรงกับเลข5เพราะเลข5อยู่ในหลักหมื่นใช่ไหมต่อไปมีกี่พัน
1: 0
0: พันดังนั้นหลักพันจึงเป็นเลข0ต่อไปมีกี่ร้อย
1: 200
0: ดังนั้นหลักร้อยเป็นเลข2มีกี่10 2นั่นเองนะคะก็อยู่ในหลัก10ต่อไปมีกี่หน่วยคะ5หน่วยนั่นเองนะคะก็เขียนในหลักหน่วยจากนั้นเขียนเครื่องหมายบวกและขีดเส้นใต้เพื่อความเรียบร้อยต่อไปถ้าคุณครูให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำเมื่อนักเรียนเขียนจำนวนเรียบร้อยแล้วขีดเส้นใต้ให้คุณครูด้วยนะคะเพื่อให้ทราบว่าเรากำลังจะบวกแล้วนะต่อไปเริ่มบวก

0: ากหลักอะไรคะEQ เริ่มบวกจากหลักอะไรลูกหลักหน่วยใช่ไหมคะอ่ะ0หน่วยบวกด้วย5หน่วยได
1: ้
0: 5หน่วยเขียนเลข5ในหลักหน่วยต่อไปหลักอะไรต่อ
1: 4
0: หลัก10กี่10บวกกี่10คะ
1: 60บวก20
0: อ้าว60บวกอีก20 60บวก20ได้
1: 80
0: 80เขียน8ในหลัก10นั่นเองนะคะหลัก10เป็น6บวกด้วย2ได้เท่ากับ8ต่อไปหลัก100ต่อไปหลัก100กี่100บวกกี่100คะ
1: 100บวก200
0: 100บวกด้วย200เท่ากับ
1: 300
0: เขียน3ในหลัก100ต่อไปหลักหลักพันกี่พันบวกกี่พันคะ
1: 2,000บวก0
0: 2,000 บวกด้วย0ได้2,000เขียน2ในหลักพันต่อไปหลักต่อไปหลัก
1: หมื่น
0: ต่อไปหลักหมื่นกี่หมื่นบวกกี่หมื่นคะ
1: 50,000
0: บวกด้วย40,000ได
1: ้
0: 90,000ใช่ไหมเขียนเลข9ในหลักหมื่นมีค่า90,000นั่นเองนะคะตอนนี้ได้คำตอบแล้วนักเรียนคะช่วยคุณครูอ่านคำตอบหน่อยเพราะฉะนั้นคุณพ่อและคุณแม่มีเงินรวมกันเป็น 92,385 นั่นเองนะคะ 92,385 บาทคุณพ่อและคุณแม่มีเงินเยอะไหมคะเกือบถึง 100,000 หรือยังคะนักเรียนเกือบถึง 100,000 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนหาผลบวกของจำนวนด้วยตนเองได้ไหม
1: ได
0: ้คุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียน2ข้อมีภารกิจให้กับนักเรียน2ข้อข้อที่1คุณครูต้องการซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับโทรศัพท์มือถือซึ่งมีราคา 26,358 บาทกับ 13,420 บาทคุณครูจะให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำเขียนแสดงวิธีหาผลบวกลงในสมุดเตรียมสมุดไว้ได้ยังคะ yeah. ต่อไปข้อที่2คุณครูต้องการซื้อโซฟาและโทรทัศน์ราคา 3,602 บาทกับราคา 21,121 บาทนักเรียนช่วยหาจำนวนเงินที่คุณครูจะต้องเตรียมได้ไหมคะ
1: yeah.
0: นักเรียนช่วยกันหาจำนวนเงินที่คุณครูจะต้องเตรียมไว้ได้หรือไม
1: ่
0: งั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนคะทำ2ข้อนี้หาผลบวก2ข้อนี้นะคะโดยวิธีการตั้งบวกแล้วแสดงวิธีทำลงในสมุดจากนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจสอบถามคุณครูได้เลยนะคะและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะเมื่อนักเรียนมีคำถามขอให้คุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมด้วยค่ะนักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาแล้วลงมือทำได้เลย

0: ่อไปนะคะตอนนี้นายจวนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง2ข้อไหนมีใครยังไม่เสร็จไหมคะคนที่ไม่เสร็จเดี๋ยวเรามาเฉลยข้อที่1ก่อนดีไหมคะนักเรียนมือลงแล้วมาช่วยกันเฉลยข้อที่1ค่ะข้อที่1 26,358 บวกด้วย 13,420 ข้อนี้ให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องที่ตนเองทำด้วยตนเองตรวจเองได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่ะเวลาตรวจสอบความถูกต้องต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยนะคะถ้าตรงไหนที่นักเรียนทำไม่ถูกต้องนักเรียนก็สามารถแก้ไขได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเฉลยกันวิธีทำ 26,300

158อันดับแรกจำนวนที่1นักเรียนนำมาเขียนจำนวนที่1ไว้และจำนวนที่2เขียนหลักให้ตรงกันนักเรียนตรวจสอบของตนเองสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะและขีดเส้นใต้ด้วยนะคะหลังจากเสร็จแล้วขีด1เส้นยาวไหม

0: งจีคะใครไม่ตอบ8นี่ไม่ถูกแล้วนะต่อไปหลัก10 50บวกด้วย20 50บวก20เป็นเท่าไหร่คะ70เขียน7ในหลัก10นั่นเองมีค่าเท่ากับ70หลัก10คำตอบเป็น7ตรวจสอบของตัวเองสิคะถูกต้องไหมต่อไปหลักอะไรต่อคะ
1: หลัก
0: ร้อยหลักร้อย300บวกด้วย400ได้เท่ากับ
1: 400
0: หาได้เท่าไหร่นะคะ300บวก400นะ700ลูก300บวกด้วย400ได้เท่ากับ700คำตอบในหลักร้อยเป็น7นั่นเอง7ในหลักร้อยมีค่า700ต่อไปหลักอะไรต่อคะ
1: หล
0: ักพันหลักพัน 6,000 บวกด้วย 3,000 ได้เท่ากับ 9,000 เขียน9ในหลักพันเป็นคำตอบถูกไหมคะต่อไปสุดท้ายหลักอะไรหลัก 10,000 20,000 บวกด้วย 10,000 เท่ากับ
1: 30,000
0: คำตอบในหลักหมื่นจึงเป็น3นั่นเองนะคะมีค่า 30,000 นักเรียนอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม
1: 39,778
0: ตรวจสอบคำตอบของตนเองถูกต้องไหมคะใครถูกต้องนะคะเขียนเครื่องหมายถูกได้เลย 39,778ต่อไปข้อที่ 2ข้อที่2ต้องระวังให้ดีเพราะว่าจำนวนที่1มีกี่หลัก4หลักจำนวนที่2มีกี่หลัก5หลักดังนั้นอาจจะมีคนเขียนเลขโดดในหลักต่างๆไม่ตรงหลักได้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนักเรียนคะในข้อนี้ใครนำ 3,602 ขึ้นไว้เป็นจำนวนที่1ยกมือใครนำ 21,121 ขึ้นไว้เป็นจำนวนที่1ยกมือนะคะเราสามารถนำจำนวนที่มีหลักมากกว่าขึ้นไว้เป็นจำนวนที่1ก่อนก็ได้เพื่อเป็นหลักไว้ให้จำนวนที่2มาเขียนให้ตรงหลักใช่ไหมคะหรือใครจะนำจำนวนที่1ที่เป็น4หลักมาขึ้นก่อนก็ได้คำตอบจะได้เท่ากันแต่คุณครูขอตามโจทย์เลยนะคะนำจำนวนที่1ขึ้นก่อน3,602 นะคะใครที่เขียนไม่ตรงคุณครูไม่เป็นไรนะคะเราสามารถนำ 21,121 ขึ้นไว้เป็นจำนวนที่1ได้เพราะการบวกสามารถสลับที่ได้เราสามารถนำจำนวนที่มีหลักมากขึ้นก่อนก็ได้นะคะอาจจะง่ายและทำให้เกิดความผิดพลาดน้อยลงก็ได้เนาะแต่คุณครูขอขึ้นตามโจทย์เลยต่อไปจำนวนที่2 21,121 นักเรียนคะ2ตัวนี้อยู่ในหลักอะไรหลักหมื่นเรามาเขียนให้ตรงกับเลข3ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้หลักหมื่นอยู่ทางซ้ายของหลักพันเพราะฉะนั้นจำนวนที่2 2ในหลักหมื่นเราจะต้องเขียนไว้ทางซ้ายของหลักพันแบบนี้และ1อยู่ในหลักพัน1อยู่ในหลักร้อย2อยู่ในหลัก10และ1อยู่ในหลักหน่วยไหนใครเขียนหลักตรงกันแบบคุณครูบ้างแสดงว่านักเรียนทำถูกต้องแล้วต่อไปมาช่วยกันหาผลบวกค่ะผลบวกในหลักหน่วย2หน่วยบวก1หน่วยได
1: ้
0: 3หน่วยเขียน3ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10 0บวกด้วย2ได้เท่าไหร่คะ2นั่นเองนะคะเขียน2ในหลัก10เป็นผลบวกในหลัก10ต่อไปหลัก100 600บวกด้วย100ได
1: ้
0: 700เขียน7ในหลัก100ต่อไป 3,000 บวกด้วย 1,000 ได้เท่าไหร่คะ 4,000 เขียน4ในหลักพันและสุดท้ายหลักหมื่นจำนวนที่1หลักหมื่นกี่หมื่นคะ0ใช่ไหมจำนวนที่2มี20,000 0บวกด้วย 20,000 ได้เท่ากับ20,000เขียน2ในหลักหมื่นนะคะถูกต้องเลยนักเรียนอ่านคำตอบพร้อมกัน1รอบ1 2 3เริ่ม

0: นักเรียนตรวจสอบคำตอบของตนเองค่ะ 24,723 หรือเปล่าคะถ้าใครตอบ 24,723 เขียนเครื่องหมายถูกตรวจถูกได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปวิธีการหาผลบวกก่อนนักเรียนช่วยคุณครูสรุปขั้นตอนการหาผลบวกได้ไหมคะได้ไหมลูกในวันนี้เราเรียนเรื่องการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนโดยการตั้งบวกนะคะมีการทดหรือยังวันนี้ยังไม่มีการทดเลยเรามีวิธีการและขั้นตอนในการแสดงวิธีการบวกโดยการตั้งบวกได้อย่างไรอันดับหนึ่งเลยนักเรียนทำอะไรคะ
1: วาง
0: เลข
1: ต
0: ั้
1: งต
0: ั
1: วเลขให้ถ
0: ูกอันดับหนึ่งเลยคือนำตัวเลขในหลักเดียวกันมาเขียนให้ตรงกันใช่ไหมตามขั้นตอนเลยหลังจากเขียนหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนักเรียนทำอะไรต่อทำอะไรต่อคะบวกได้เลยหรือยังนำเลขโดดในหลักเดียวกันมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วยนั่นเองนะคะหลังจากที่เขียนตัวเลขในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วจากนั้นก็นำจำนวนในแต่ละหลักมาบวกกันโดยเริ่มจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับนะคะต่อไปแบบฝึกหัด 2.1 ไหนใครทำกิจกรรมเมื่อสักครู่เสร็จแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วคะใครตรวจเรียบร้อยแล้วเก็บสมุดเลยแล้วนำแบบฝึกหัด 2.1 ขึ้นมาค่ะแบบฝึกหัด 2.1 นะคะอยู่ในชุดกิจกรรมเลยแบบฝึกหัด 2.1 นักเรียนลองมาดูของคุณครูนะคะแบบฝึกหัด 2.1 มีทั้งหมด5ข้อมีทั้งหมด5ข้อเป็นการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนเหมือนกันเลยนักเรียนสังเกตข้อที่1ข้อที่1เขาเขียนจำนวนที่1และจำนวนที่2ให้นักเรียนหรือยังเขียนเรียบร้อยแล้วในข้อที่1นักเรียนมีหน้าที่บวกอย่างเดียวเข้าใจมั้ยคะแต่ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และที่5นักเรียนต้องนำจำนวนที่เป็นโจทย์มาเขียนแสดงวิธีทำด้วยตนเองจะยากขึ้นมาจากข้อที่1เล็กน้อยคิดว่าตัวเองทำได้มั้ยคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.1 นี้กลับไปทบทวนเป็นการบ้านนักเรียนสามารถทำได้ไหม
2: ได้
0: ค่ะในใครสามารถทำได้เองโดยที่ไม่ต้องปรึกษาผู้ปกครองเลยเดี๋ยวให้นักเรียนนำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะแล้วก็นำมาส่งให้คุณครูในวันถัดไปนะบทเรียนครั้งต่อไปก็คือการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทด1หลักในบทเรียนครั้งต่อไปจะมีการทด1หลักแล้วนะคะแต่ผลบวกนะคะจะไม่เกิน 100,000 เหมือนเดิมนะคะขอให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านเพื่อที่ชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นนะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปคือแบบฝึกหัด 2.2 ค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้รายวิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกิน
1: อย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซกตีโฟตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ทูเจ็ตซินเทติกพาราฟินิกเคโรซีน ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542
5: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
0: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
1: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
5: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไปแล้วครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเ
1: อ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
5: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
1: อะไรนะเฮีย
6: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับ
3: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
6: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
5: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
6: ห่วงที่สองมีเหตุผล
5: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
6: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
5: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
6: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
5: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
6: แล้วก็คุณธรรม
0: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
6: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
5: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
1: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
2: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
0: คือง่วงนอนจ้าผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
2: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือนกัน
3: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ

0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนที่น่ารักต้นทางทุกๆคนเช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับวันนี้สภาพอากาศท้องฟ้าค่อนข้างที่จะครึ้มฟ้าครึ้มฝนใช่ไหมดังนั้นขอให้เด็กๆทุกคนและคุณครูทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีหรือถ้าเกิดว่ามีใครรู้สึกที่ป่วยปวดท้องปวดหัวไม่สบายก็สังเกตอาการตนเองให้ดีๆถ้าไม่ไหวให้ไปที่ห้องพยาบาลนะครับรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงเสมอส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ต่อจากชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือเรื่องของตัวอะไรลูกกระต่ายตื่นตูมแต่เป็นชั่วโมงที่2นะครับซึ่งเรื่องกระต่ายตื่นตูมถ้าเด็กๆได้กลับไปอ่านทบทวนเรื่องราวในชุดกิจกรรมหรือจากหนังสือวรรณคดีลำนำเด็กๆก็จะเห็นว่ามันมีคำศัพท์ที่เราได้กลับไปหาความหมายมาแล้วซึ่งเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาครูกันบอกว่าให้ไปหาความหมายอย่างน้อยกี่คำ5คำทำเป็นแผนผังความคิดแล้วก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามได้ดังนั้นวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางคุณครูกันก็จะมีกิจกรรมที่มาทบทวนว่าเด็กๆได้กลับไปอ่านคำนั้นหาความหมายของคำนั้นแล้วจำคำนั้นได้ไหมโดยที่คุณครูกันจะให้เด็กๆทำกิจกรรมเขียนคำจำความหมายจำได้ไหมเราเคยทำไปแล้ว1ครั้งมันเป็นเกี่ยวกับการทำกิจกรรมอย่างไรลูกการเขียนอะไรเขียนตามคำบอกครับซึ่งตอนเด็กๆเขียนตามคำบอกคุณครูกันบอกไปแล้วว่าวิธีการเขียนเราต้องมีอะไรบ้างมีการเขียนวันที่ขีดเส้นใต้ใช่ไหมครับแล้วก็เขียนชื่อหัวข้อเขียนคำจำความหมายขีดเส้นใต้2เส้นแล้วเขียนเลข1ถึง5ไว้ด้านซ้าย6ถึง10ไว้ตรงกลางหรือว่าเด็กๆจะเขียน1ถึง10ยาวลงมาเลยก็ได้เอาตามที่นักเรียนสะดวกนะครับดังนั้นตอนนี้คุณครูกันจะให้นักเรียนปลายทางและต้นทางให้เวลา2นาทีในการที่เขียนข้อ1ถึง10หัวข้อและวันที่เพื่อเตรียมตัวเขียนตามคำบอกครับ

ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับตอนนี้คำที่หนึ่งฟังดีๆนะครับกระต่ายกระต่าย

0: ใครเสร็จแล้วหันมาสบตากับคุณครูกันเราจะได้รู้ว่าเสร็จแล้วเด็กๆปลายทางบอกว่าง่ายมากเลยครับง่ายมากเลยค่ะเด็กๆต้นทางคิดว่าคำนี้ง่ายไหม
1: ง่าย
0: กระต่ายมีใครยังไม่เสร็จไม่เอ่ยหวังว่าไม่มีต่อไปคำที่สองเป็นชื่อสัตว์เหมือนกันสัตว์ชนิดหนึ่งมีเขาได้ยินว่าควายไม่ใช่เรื่องกระต่ายตื่นตูมมีควายไหมไม่มีฟังดีๆกวางอีกครั้งนะครับกวาง

ระหว่างที่เราเขียนตามคำบอกเราต้องมีคุณธรรมในเรื่องของความอะไรลูกตอบดังๆความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อใครบ้างซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่คุยกับเพื่อนซื่อสัตย์กับผู้อื่นซื่อสัตย์กับครูใช่ไหมซื่อสัตย์กับเพื่อนด้วยงั้นต้องอยู่กับตัวเองทำให้เต็มที่ที่สุดต่อไปคำที่3ราชสีห์ราชสีห์

อ๋อโต้มองหน้าแล้วยิ้มแล้วแสดงว่าง่ายใช่ไหมหรือยิ้มไว้ก่อนสแตมบอกง่ายมากเหรอสเนลง่ายไหมสบตาครูจะรู้ว่าเสร็จแล้วคำที่4พายุพายุอีกหนึ่งครั้งนะครับพายุเวลาเขียนนั่งหลังตรงหลังจะได้ไม่คดไม่งอเรียนแล้วลักษณะการนั่งเขียนที่ดีต้องนั่งอย่างไรทุกคนสบตาครูกันหมดแล้วทั้งต้นทางและปลายทางสบตามาที่หน้าจอปิ๊งปิ๊งบอกว่าง่ายมากเลยต่อไปอยากได้คำอื่นแล้วคำที่5กลัวกลัวอีกหนึ่งครั้งนะครับกลัว

มีคนไม่พอใจอะไรครูหรือเปล่านะจะเคลี้ยงกับบุกดินสอใส่ครูไหมง่ายไหมลูกคำที่ห้าง่ายแตงกวาบอกว่าหนูจะไม่ทนค่ะใช่ไหมทุกคนเสร็จแล้วเด็กๆปลายทางก็เสร็จแล้วคำที่หกนอนนอน

มากเลยง่ายไหมลูกคำนี้ง่ายคำที่7วิ่งวิ่ง

0: ง่ายไหม
1: ง
0: ่ายอีกแล้วกระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่าฟ้าถล่มคำว่าวิ่งนะต่อไปคำที่8ถล่มหึมนี่คืออะไรยากหรือง่ายอีกหนึ่งครั้งนะครับคำว่าถล่มเสร็จยังสแตมเสร็จแล้วครับกล้าเสร็จยังลูกสเอ็มเสร็จยังใครเสร็จแล้วสบตากับครูกันคำที่9สำคัญสำคัญอีกครั้งหนึ่งสำคัญ

0: ง่ายไหมปินง่ายเอาให้ถูกนะพุทธจีบได้ไหมคะคำที่10คำสุดท้ายนักเรียนปลายทางและต้นทางฟังให้ดีปัญญาปัญญาถ้าเสร็จแล้วขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยปิดสมุดแล้วรวบรวมไว้ที่หัวหน้ากลุ่มส่วนเด็กๆปลายทางสามารถรวบรวมแล้วก็ส่งคุณครูของหนูได้เลยเพราะว่าวันนี้เราไม่ใช้สมุดนะครับเราเขียนแค่เขียนตามคำบอกแล้วก็เสร็จแล้วเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องการอ่านเราจะมาอ่านกันเรียบร้อยแล้วหรือยังต้นทางหัวหน้ากลุ่มเดินเอามาส่งลูกด้านหน้าเดินมาเอาให้ครบทุกคนจับคนช้ากลุ่มไหนช้าสุดหัวหน้ากลุ่มโดนเต้นไก่ย่างหน้าห้องให้เรียบร้อยด้วยลูกตั้งให้เรียบร้อยเอาวางทับไปเลยกลุ่ม5 4มาแล้วกลุ่ม3มาแล้วกลุ่ม2กลุ่ม1ยังไม่มาสงสัยต้องได้เต้นไก่ย่างแล้วแหละวางให้เรียบร้อยวางให้เรียบร้อยจัดให้ดีปึ๊บเรียบร้อยสรุปต้นหนาวต้องเต้นไหมต้องเต้นไหมสรุปหนูอยากเต้นไหมคะไม่อยากเพื่อนไม่อยากเต้นก็อย่าบังคับเพื่อนเลยเอาไปฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าค่อยเต้นเพราะชั่วโมงนี้ต้องอ่านหนังสือก่อนนะไม่เป็นไรขอค้างไว้ก่อนเด็กๆปลายทางก็ขอค้างไว้ก่อน1เพลงนะโอเคไหมแต่ถ้าวันไหนบอกให้เต้นแล้วถ้าไม่เต้นนี่ทำอย่างไรดีวันนี้บอกว่าอยากเต้นแต่ครูบอกว่าขอติดไว้ก่อนแต่ถ้าวันหน้าครูให้เต้นแล้วไม่เต้นจะต้องทำยังไงครั้งนั้นครั้งหน้าต้องเต้นด้วยกันนะโอเคไหมโอเคโอเคเก่งมากทุกคนก็เคยเต้นหมดใช่ไหมดังนั้นกลับเข้าสู่เรื่องราวของเราในวันนี้ก่อนเรื่องราวของเราในวันนี้เป็นเรื่องอะไรลูกกระต่ายตื่นตูมชั่วโมงที่2แต่ก่อนที่จะไปดูว่าเรื่องราวของเราจะเป็นอย่างไรครูขอมาเฉลย10คำที่เขียนตามคำบอกวันนี้ก่อนคำแรกคำว่ากระต่าย2กวาง3ราชสีห์4พายุ5กลัว6นอน7วิ่ง8ถล่ม9สำคัญ10ปัญญาใครคิดว่าได้10เต็มยกมือโอ้ยแล้วเธอเย่กันทุกคำเลยล่ะมีแค่นี้นะใครคิดว่าจะได้9ยกมือใครคิดว่าไม่ถึง5ยกมือใครคิดว่าผ่านแน่นอนเกิน5ยกมือแล้วที่ไม่ยกก็คือไม่มั่นใจแต่เฮ้ทุกข้อเลยโอเคอ่ะเยี่ยมมากงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปตรวจแล้วเดี๋ยวจะมาบอกคะแนนใครได้เต็มมีของรางวัลให้อีกแล้วส่วนใครที่ไม่เต็มก็ต้องกลับไปคัดคำผิดมาอีกนะครับดังนั้นมาดูเรื่องราวของเราครูเริ่มต้นด้วยคำถามจากชั่วโมงที่ผ่านมาครูกันจะถามเด็กๆต้นทางและปลายทางว่าตัวละครในเรื่องที่ช่วยคลี่คลายความตกใจให้แก่กระต่ายคือใครเพราะเหตุใดตอบพร้อมกันคือใคร
1: ราชสี
0: พระยาราชสีแต่เพราะเหตุใดถึงสามารถคลี่คลายความตกใจให้กับกระต่ายได้เพราะมีปัญญาปัญญาแปลว่าอะไรฉลาดการฉลาดคือการได้คิดตรีตรองคิดตรีตรองคือคิดอะไรลูกคิดทบทวนอย่างรอบคอบนั่นเองคำถามต่อไปคำถามที่2ต้นเหตุของเรื่องกระต่ายตื่นตูมคืออะไรต้นเหตุของเรื่องนี้ใครตอบนะเมื่อกี้จำได้ไหมอ่ะออโต้ลูกใช้ไม้เลยลูกใช้ไม้เลย
2: ลูกตาล
0: ต้นเหตุของเรื่องนี้คืออะไรลูก
2: ลูกตาลครับ
0: ลูกตาลครับทุกคนคิดว่าเป็นลูกตาลไหม ใช่ไหมหรือคิดว่ากระต่ายเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรลูกตาลหรือว่ากระต่ายคิดว่าอะไรลูกตอบพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งต้นเหตุของเรื่องคือ
2: ล
0: ูกตาลเพราะลูกตาลมันทำไมลูกหล่นลงมาแล้วทำให้กระต่ายทำไมตกใจกลัวคิดว่าเกิดอะไรขึ้นฟ้าถล่มนะครับใครเคยกินลูกตาลบ้างห้องนี้โอ้เด็กๆปลายทางใครเคยกินลูกตาลบ้างเห็นลูกตาลไหมลูกตาลมีรสชาติยังไงลูก
2: หวาน
0: หวานบางลูกก็จืดครูเห็นหรือบางลูกก็เปรี้ยวเพราะว่าครูกินลูกที่มันบูดแล้ว เสียแล้วใช่ไหมแล้วเนื้อมันเป็นสีอะไรเนื
2: ้อ
0: ขาวขาวใสๆใช่ไหมลูกแล้วลูกแบบนี้เราสามารถกินได้เลยไหมไม่ได้เราต้องไปทำอะไรก่อนลูกไปปลอกเปลือกก่อนใช่ไหมเชี่ยวชาญเพราะว่าครูก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมแล้วก็สามารถไปทำขนมไทยได้อีกหนึ่งอย่างคืออะไรขนมอะไรเหลืองเหลืองขนมอะไรขนมอะไรลูกเหลืองเหลืองฟูฟู
2: ไฟทอง
0: ไฟทองโอ้ยอะไรลูกขนมลูกตาลนั่นแหละใครเคยกินบ้างขนมลูกตาลอร่อยไหมอร่อยดีมากเลยขนมไทยนะหนึ่งอย่างจบแล้วเรื่องลูกตาลดังนั้นมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ดีกว่าว่าเราจะไม่ได้มาหาคำหาความหมายแล้วแต่เราจะต้องมาบอกหลักการอ่านออกเสียงได้และอ่านออกเสียงเรื่องที่กำหนดได้รวมถึงเมื่อมีการอ่านก็ต้องมีมารยาทในการอ่านแต่ก่อนที่เราจะไปอ่านเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าการอ่านออกเสียงคืออะไรแล้วหลักการอ่านออกเสียงต้องมีหลักอย่างไรบ้างก่อนที่เราจะลงมืออ่านออกเสียงกันตอนนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนอ่านตามคุณครูกันขอคนที่ไม่เคยอ่านเลยคุณครูขอเป็นเด็กหญิงลูกปัดน่ะเชิญเลยลูกไหนบีมใช่ไหมบีมเป็นคนต่อไปโอเคลูกปัดยืนก่อนเด็กๆปลายทางขอตัวแทนหนึ่งคนนะครับอ่านความรู้ตามครูกันส่วนเพื่อนที่เหลือเมื่อเพื่อนอ่านเราอ่านไหนในใจถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยการอ่านออกเสียง
1: การอ่านออกเสียง
0: การอ่านออกเสียงคือ
1: การอ่านออกเสียงคือ
0: การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมา
1: การอ่านที่ผู้อ่านเปล่งเสียงออกมา
0: ให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำ
1: ให้ผู้อื่นได้ยินเป็นถ้อยคำ

0: ประโยค
1: ประโยค
0: หรือเรื่องราว
1: หรือเรื่องราว
0: ปรบมือให้กับลูกปัดและตัวแทนของเพื่อนปลายทางของเราหน่อยครับยอดเยี่ยมมากแต่จากที่ครูสังเกตเพื่อนในห้องบางคนไม่มีมารยาทในการอ่านเลยเพราะว่าบางคนก็ยังเล่นอยู่บางคนก็นั่งไม่ตรงบางคนก็ไม่สนใจมาที่หน้ากระดานไม่สนใจมาที่หน้าจอโทรทัศน์นะไม่ฝึกเลยดังนั้นทบทวนการอ่านออกเสียงคือการอ่านที่เราทำไมลูกเปล่งเสียงออกมาเป็นคำถ้อยความหรือประโยคให้ผู้อื่นได้ยินนะครับนี่คือการอ่านออกเสียงแต่ถ้าอ่านในใจเราก็อ่านให้ผู้อื่นได้ยินไหมไม่เราก็อ่านในใจให้ใครได้ยินคนเดียวให้เราได้ยินคนเดียวพอนะไม่ต้องปิดเสียงออกมาโอเคมาดูหลักการอ่านออกเสียงกันบ้างเราต้องมีหลักการอ่านออกเสียงอย่างไรบ้างมีด้วยกัน7ข้อข้อที่1คือมีสมาธิและมั่นใจในการอ่านเด็กๆก็ต้องจดจ่อกับสิ่งที่อ่านอย่างมีสมาธิแล้วก็อ่านอย่างมั่นใจต่อไปข้อที่2อ่านให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีไม่อ่านผิดอ่านตกหรืออ่านเติมเข้าใจคำว่าอ่านตกไหมลูกอ่านตกคืออะไรคืออ่านไปแล้วก็มีข้อความมาให้ก็อ่านขาดไปบางคำหรือหายไปบางพยางค์หรืออ่านเติมก็คืออ่านเพิ่มคำเข้าไปอีกโดยที่เนื้อเรื่องที่เขาเขียนไม่ได้มีคำนั้นก็อ่านเพิ่มเข้าไปนะครับนี่คือการอ่านตกหรืออ่านเติมต่อไปการแบ่งวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญถ้าเราแบ่งวรรคตอนผิดความหมายก็จะเปลี่ยนต่อไปข้อที่4เวลาอ่านต้องควบคุมสายตาให้ไล่ไปตามตัวอักษรทุกตัวในแต่ละบรรทัดจากซ้ายไปขวาด้วยความรวดเร็วว่องไวและรอบคอบแล้วย้อนสายตากลับไปยังบรรทัดถัดไปอย่างแม่นยำนะครับเวลาที่เราอ่านหนังสือเราก็ต้องมองจากซ้ายขวาแล้วก็ก่อนที่ขวาจะหมดเราก็ต้องสายตาต้องลงไปที่บรรทัดถัดไปมีคำอะไรรอเราอยู่นี่คือการอ่านนะครับต้องควบคุมสายตาด้วยและข้อที่5อ่านออกเสียงให้ดังพอสมควรให้เหมาะกับสถานที่และจำนวนผู้ฟังไม่ดังหรือเบาจนเกินไปจนทำให้ผู้ฟังเกิดความรำคาญและไม่สนใจถ้าดังเกินก็น่ารำคาญเบาเกินก็ไม่ได้ยินนะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องดังพอสมควรและข้อที่6ก็คือไม่อ่านออกเสียงในที่ที่ไม่ควรอ่านเช่นในห้องสมุดอ่านออกเสียงได้ไหมไม่ได้ห้องสมุดเป็นพื้นที่ที่เราทุกคนไปอ่านหนังสือทุกคนก็ต้องการสมาธิของตัวเองก็ต้องอ่านในใจในห้องสมุดและข้อสุดท้ายข้อที่7เวลาอ่านออกเสียงให้เป็นเสียงพูดอย่างเป็นธรรมชาติโดยเน้นเสียงหนักเบาสูงต่ำตามลักษณะการพูดโดยทั่วไปนี่คือหลักด้วยกันทั้งหมด7ข้อใครจำได้บ้างข้อที่1คือ1เด็กๆปลายทางตอบได้ไหมข้อที่1ทำไมลูกช่วยกันตอบ1ต้องมีสมาธินะในการอ่านข้อที่2คือทำอย่างไรข้อที่2จำได้ไหมข้อที่3ไม่ต้องเรียงข้อก็ได้อ่ะ1มีสมาธิ2ไม่อ่านออกเสียงอะไรเนี่ยเทพจับไม่ตอบทำไมลูก
1: ไม่อ่านเสียงดังครับ
0: ไม่อ่านเสียงดังเกินไปหรือเบาเกินไปอะไรอีกไม่อ่านออกเสียงในที่ที่ไม่ควรอ่านการไล่ระดับสายตาของเราก็ต้องมีการควบคุมสายตาจากทางไหนไปทางไหนซ้ายไปขวาแล้วก็บรรทัดถัดไปให้รวดเร็วว่องไวแม่นยำและรอบคอบอะไรอีกลูกไม่อ่านผิดอ่านตกอ่านเติมอ่านขาดไม่ได้และที่สำคัญเวลาอ่านเราต้องออกเสียงอะไรให้ชัดด้วยรอเรือรอลิงคำควบกล้ำให้ชัดเจนเรามาดูนิทานเรื่องกระต่ายตื่นตูมวันนี้เราจะได้ลงมืออ่านออกเสียงกันโดยที่ตอนนี้เด็กๆทุกคนต้นทางและปลายทางเปิดชุดกิจกรรมนักเรียนหน้าที่31ถึงหน้าที่33เรื่องกระต่ายตื่นตูมนะครับตอนนี้เปิดไว้แล้วใช่หรือไม่มีด้วยกันทั้งหมด3ย่อหน้าเรื่องกระต่ายตื่นตูมทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้นั่งตัวตรง เด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้มองมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของหนูเพื่อที่เราจะมาอ่านออกเสียงตามครูกัน1รอบโดยรอบนี้ให้ทุกคนในห้องอ่านออกเสียงตามครูกันเลยแล้วเดี๋ยวตอนออกมาอ่านเป็นรายบุคคลหน้าห้องก็จะได้รู้แหละคราวนี้ใครอ่านไม่ออกใช่ไหมพร้อมหรือไม่หรือใครอ่านไม่ชัดพร้อมไหมครับ
2: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะถ้าพร้อมแล้วก่อนอ่านการเตรียมตัวก่อนอ่านต้องนั่งยังไงด้วยนั่งอย่างไรตัวตรงหันหน้าเข้าหาโต๊ะของตัวเองเด็กๆปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วดังนั้นมาอ่านความรู้พร้อมครูกันพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมค่ะ
0: ครูอ่านนำก่อนนะกระต่ายตื่นตูม
2: กระต่ายตื่นตูม
0: ครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล
2: ครั้งหนึ่งกระต่ายตัวหนึ่งนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาล
0: ขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้น
2: ขณะเมื่อกระต่ายหลับอยู่นั้น
0: เกิดลมพายุใหญ่พัดกล้าลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดิน
2: ลูกตาลบนต้นหล่นตูมลงมาที่พื้นดิน
0: เกือบถูกกระต่าย
2: เกือบถูกกระต่าย
0: กระต่ายตกใจตื่นขึ้น
2: กระต่ายตกใจตื่นขึ้น
0: สำคัญว่าฟ้าถล่ม
2: สำคัญว่าฟ้าถล่ม
0: ไม่ทันได้ตรีตรองลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลัง
2: ลุกขึ้นได้ก็วิ่งไปโดยสุดกำลัง
0: เพราะกลัวความตาย
2: เพราะกลัวความตาย
0: หน้าต่อไปฝ่ายเสือช้างกวางทรายแรด
2: ฝ่ายเสือช้างกวางทรายแรด
0: และสัตว์อื่นอีกหลายจำพวกเห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลัง
2: เห็นกระต่ายวิ่งมาโดยเต็มกำลัง
0: ดังนั้นจึงถามกระต่ายว่า
2: ดังนั้นจึงถามกระต่ายว่า
0: ท่านวิ่งหนีอะไรมา
2: ท่านวิ่งหนีอะไรมาก
0: ระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่าก
2: ระต่ายวิ่งพลางบอกความพลางว่า
0: ฟ้าถล่มสัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอก
2: สัตว์เหล่านั้นได้ฟังกระต่ายบอก
0: ไม่ทันตรีตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริง
2: ไม่ทันตรีตรองสำคัญว่าฟ้าถล่มจริง
0: ก็พากันวิ่งตามกระต่ายไป
2: ก็พากันวิ่งตามกระต่ายไป
0: หกล้มขาหักแข้งหักโดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มี
2: โดนต้นไม้ตกเหวตายบ้างก็มี
0: ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีก
2: ส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็พากันวิ่งหนีต่อไปอีก
0: พระยาราชสีห์ตัวหนึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาเห็นสัตว์ทั้งหลาย
2: เห็นสัตว์ทั้งหลาย
0: มีเสือช้างเป็นต้น
2: มีเสือช้างเป็นต้น
0: พากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อน
2: พากันวิ่งมาไม่หยุดหย่อน
0: จึงร้องถามว่า
2: จึงร้องถามว่า
0: เอ๊ะ
2: เ
0: หตุไรท่านทั้งหลายจึงพากันวิ่งจนโดนกันล้มตายชะนี
2: ้จนโดนกันล้มตายชะนี
0: ้หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อน
2: หยุดบอกให้เราทราบประเดี๋ยวก่อน
0: สัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีห์ก็ต้องหยุด
2: สัตว์เหล่านั้นกลัวอำนาจราชสีห์ก็ต้องหยุด
0: และเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ต

0: ต้น
1: และเล่าความที่กระต่ายแจ้งแก่ตน
0: ให้ราชสีฟัง
1: ให้ราชสีฟัง
0: ราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี
1: ้ราชสีก็เข้าใจทันทีว่าสัตว์เหล่านี้
0: คงจะตื่นอะไรมาสักอย่างหนึ่ง
1: จึงถามต
0: ่
1: อไปว
0: ่
1: า
0: ฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักที
1: ฟ้าถล่มที่ตรงไหนจงพาเราไปดูสักที
0: สัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสั่น
1: สัตว์เหล่านั้นกลัวตายจนตัวสั่น
0: แต่ขัดอำนาจราชสีห์ไม่ได้ก็ต้องพาราชสีห์ไป
1: ก็ต้องพาราชสีห์ไป
0: พอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอน
1: พอถึงใต้ต้นตาลที่กระต่ายนอน
0: ราชสีห์พิเคราะห์ดู
1: ราชสีห์พิเคราะห์ดู
0: เห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้น
1: เห็นลูกตาลตกอยู่ที่โคนต้น
0: ก็เข้าใจว่าผลตาลนั้นหล่นลงมา
1: ก็
0: กระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจจึงวิ่งหนี
1: กระต่ายสำคัญว่าฟ้าถล่มก็ตกใจวิ่งหนี
0: สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตรีตรอง
1: สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีปัญญาตรีตรอง
0: ก็พากันหลงเชื่อกระต่าย
1: ก็พากันหลงเชื่อกระต่าย
0: วิ่งเตลิดไปจนโดนกันขาหักคอหักตกเหวตาย
1: วิ่งเถิดไปจนโดนกระต่ายขาหักคอหักตกเหวตาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่พากันได้รับ
1: ที่พากันได้รับ
0: ทุกขเวทนา
1: ทุกขเวทนา
0: ครั้งนี้
1: ครั้งนี
0: ้ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขลาปัญญา
1: ก็เพราะเป็นผู้ขาดเขลาปัญญา
0: หาตรีตรองมิได
1: ้หาตรีตรองมิได
0: ้นี่คือเรื่องทั้งหมดของเรื่องอะไรเอ่ยกระต่ายตื่นตูมดังนั้นวันนี้เด็กๆได้อ่านตามครูกันไปแล้ว1รอบส่วนอีก1รอบเด็กๆก็จะต้องมาอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคลโดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูช่วยให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอักขระรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต่างๆให้ชัดเจนแล้วก็นักเรียนที่มาฝึกอ่านกับคุณครูเป็นรายบุคคลก็จะต้องออกมาอ่านกับคุณครูหน้าห้องส่วนเด็กๆของหนูปลายทางก็ไปอ่านกับคุณครูที่น่ารักของหนูปลายทางชวนเพื่อนคนอื่นระหว่างที่รอเพื่อนออกมาอ่านเป็นรายบุคคลให้ซ้อมอ่านอยู่ที่โต๊ะของตนเองโดยอ่านยังไงลูกอ่านในใจเพราะว่าถ้าเราอ่านออกเสียงจะรบกวนสมาธิของคนที่มาอ่านกับคุณครูนะครับดังนั้นถ้าพร้อมแล้วก็ให้เริ่มลงมืออ่านออกเสียงได้เลย

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆนักเรียนต้นทางและปลายทางตอนนี้บางคนก็ยังอ่านไม่ครบดังนั้นวันนี้หรือชั่วโมงว่างหรือตอนเที่ยงหลังจากรับประทานอาหารเสร็จให้ไปสอบกับคุณครูกันที่ห้องรีสอร์ทอาคาร1ห้องรีสอร์ทเข้าใจไหมอาคารเรานี่แหละแต่ว่าอยู่ชั้น2ห้องรีสอร์ทครูนั่งอยู่ห้องนั้นให้เข้าไปทีละคนส่วนใครที่ต่อคิวอยู่ด้านหน้าก็ฝึกซ้อมอ่านด้านหน้าเข้าใจไหมตอนเที่ยงหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จทุกคนจะต้องได้อ่านส่วนเด็กปลายทางก็หาเวลาว่างไปอ่านกับคุณครูของหนูนะครับเป็นการสอบอ่านออกเสียงครั้งที่1เรื่องอะไรกระต่ายตื่นตูมดังนั้นวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปลูกเรื่องที่เราเรียนรู้วันนี้ก็คือเรื่องของการอ่านออกเสียงมีหลักการอ่านอย่างไรบ้างไม่อ่านเสียงดังมีสมาธิในการอ่านต้องกวาดอะไรกวาดสายตาจากทางด้านซ้ายไปขวาอย่างรวดเร็วแม่นยำว่องไวเว้นวรรคถูกต้องไม่อ่านตกอ่านเติมหรืออ่านผิดรอเรือรอลิงคำควบกล้ำต้องชัดเจนและถูกต้องนะครับดังนั้นเรื่องราวของเราก็จบเพียงเท่านี้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงแต่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปมีอะไรบ้างก็คือ1บทอ่านเรื่องหมาป่ากับนกกระสาเป็นนิทานอีกแล้วหมาป่ากับนกกระสาและใบความรู้ที่1เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญรวมทั้งจะมีใบงานที่1เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเรื่องหมาป่ากับนกกระสาและการบ้านในวันนี้คุณครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางกลับไปแต่งประโยคจากคำที่เราเขียนตามคำบอกในกิจกรรมเขียนคำจำความหมาย10คำนั้นเลือกมา5คำมาแต่งประโยคแล้วก็นำมาส่งคุณครูของหนูได้ในวันถัดไปหรือชั่วโมงถัดไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะต้องเรียนในชั่วโมงถัดไปก็คือเป็นการอ่านจับใจความเรื่องหมาป่ากับนกกระสาซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและเข้าใจยากเด็กๆต้องกลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าด้วยนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูกันขอให้เด็กๆทุกคนในห้องนี้และเด็กปลายทางทุกคนนำความรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงนำไปประยุกต์ใช้กับหลายๆเรื่องเราจะอ่านเก่งได้เราก็ต้องฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆอ่านนิทานก็ได้อ่านการ์ตูนก็ได้อ่านสิ่งที่เราชอบอ่านออกเสียงออกมาให้ชัดเจนถูกต้องอย่างมั่นใจแค่นี้เราก็จะสามารถเป็นคนที่อ่านหนังสือได้คล่องนะครับดังนั้นวันนี้คุณครูกันก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของทีวีเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แซนตี้โฟร์โอทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยนะคะเด็กๆพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือคุณครูซากิในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเด็กๆคุณครูซากิขอทบทวนความรู้เดิมของพวกเรานิดนึงในชั่วโมงที่ผ่านมายังจำกันได้ไหมคะว่าเราเรียนกันไปในเรื่องอะไร
1: ว
0: ั
1: ยครับ
0: มีเกี่ยวกับเรื่องวัยต่างๆใช่ไหมคะเราแบ่งเรื่องวัยเนี่ยนะคะในเรื่องของวัยเราแบ่งวัยออกเป็นกี่ช่วงวัยคะ
2: 6ช่วงวัย
0: มี6ช่วงวัยด้วยกันนะคะแล้วทีนี้เด็กๆจำกันได้ไหมว่าวัยของนักเรียนช่วงนี้นะคะวัยของนักเรียนเนี่ยเป็นวัยอะไร
2: ว
0: ั
2: ยเรียน
0: เด็กๆทุกคนตอนนี้อยู่ในวัยเรียนนะคะแล้ววัยเรียนของเราเนี่ยร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างได้ยินเสียงแว่วๆได้ยินเสียงแว่วๆอะใครจะตอบยกมืออะเชิญเชิญเชิญอะเดี๋ยวให้กลุ่มนี้ก่อนกลุ่มนี้ยกมือก่อนนะคะเชิญค่ะ
3: น้ำหนักเพิ่มขึ้นและสูงขึ้นครับ
0: นะคะน้ำหนักเพิ่มขึ้นและก็ส่วนสูงเพิ่มขึ้นด้วยแล้วมีอย่างอื่นที่เปลี่ยนแปลงอีกไหมเชิญเลยค่ะ
4: ความว่องไวครับ
0: ความว่องไวนะคะจะสังเกตเห็นว่าจากที่เด็กๆได้ตอบกันมานั้นนะคะมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านร่างกายของเรานั่นเองเห็นไหมคะร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนสูงเพิ่มขึ้นมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นและรวมไปถึงสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแต่นอกจากด้านร่างกายแล้วนะคะในวัยของนักเรียนเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านอื่นอีกหรือไม่เด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยมันมีอยู่หลายด้านเลยนะถ้าจะตอบใช่ไหมเลยค่ะเมื่อกี้ใครยกมือเชิญเลยค่ะมีด้านอะไรอีกคะ
5: สติปัญญาค่ะ
0: ด้านสติปัญญานั่นเองเก่งมากเลยทีนี้มีหลายคนเลยขอด้านหลังนะคะขอผู้ชายด้านหลังยื่นไม้ให้เพื่อนเลยค่ะ
6: ด้านสังคมครับ
0: ด้านสังคมนะคะแล้วนอกจากด้านร่างกายด้านสติปัญญาด้านสังคมแล้วยังมีด้านอื่นอีกไหมคะจำกันได้ไหมเอ่ยด้านอะไรนะเชิญเลยค่ะ
6: ด้านจิตใจและอารมณ์ครับ
0: เยี่ยมมากเลยนะคะด้านจิตใจและอารมณ์ด้วยนะคะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยเรียนของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด4ด้านด้วยกันนะคะจะมีด้านร่างกายนะคะด้านสติปัญญาด้านสังคมและด้านจิตใจและอารมณ์นั่นเองนะคะทั้ง4ด้านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทีนี้ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหากันในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูซากิอยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตนเองนะคะเพื่อที่จะได้รับความรู้นั่นเองโดยเราจะใช้นะคะเป็นวิธีการที่จะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาของเราให้มีสมาธิให้มีสติมากยิ่งขึ้นนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะเรียกว่าเบรนยิมเด็กๆเคยได้ยินคำว่าเบรนยิมไหมคะ
7: เคย
0: ไหมเอ่ย
7: เคยค่ะ
0: เคยมีเพื่อนบอกว่าเคยแล้วนะคะเบรนยิมคืออะไรเบรนยิมคืออะไรนะเด็กๆหลายคนอาจจะยังสงสัยนะคะอาจจะสงสัยว่าเบรนยิมคืออะไรนะคะเบรนยิมเนี่ยนะคะเป็นการบริหารสมองของเราเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้เตรียมพร้อมตัวเองในการเรียนรู้สิ่งต่างๆนั่นเองซึ่งในวันนี้คุณครูซากิอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ทำการบริหารสมองเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเรียนรู้ในวันนี้เด็กๆทุกคนพร้อมที่จะทำเบรนยิมไหมคะ
8: พร
0: ้
8: อม
0: นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆนะคะปลายทางทุกคนเลยนะคะเตรียมพร้อมในการทำเบรนยิมไปกับคุณครูซากิและเด็กๆทุกคนในห้องเรียนค่ะ ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะชูมือขวาขึ้นมามือขวาอยู่ทางไหนเอ่ยทางไหนทางนี้ใช่ไหมทางนี้ใช่คุณครูสากิหันหลังจะอยู่ทางนี้นะคะมือขวาของเราไหนชูมือซ้ายให้ดูหน่อยค่ะมือซ้ายมือซ้ายอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะในการทำกิจกรรมเบรนยิมเด็กๆเอามือลงในการทำกิจกรรมเบรนยิมของเรานะคะเราจะใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กนะคะในการทำเบรนยิมไปพร้อมๆกันอาถามก่อนว่าเด็กๆทราบไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเราคือบริเวณส่วนไหนได้บ้างส่วนไหนส่วนไหนมีคนชี้อยู่ส่วนไหนคะส่วนไหนส่วนไหน
7: แขน
0: ส่วนแขนอันไหนเมื่อกี้มีคนตอบนะคะ
6: ส่วนแขนครับ
0: ส่วนแขนและนอกจากส่วนแขนมีส่วนไหนอีกไหมครับ
6: ขาครับ
0: ขาเยี่ยมมากนะคะกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นบริเวณแขนบริเวณขาของเรานะคะที่มีการเคลื่อนไหวแล้วกล้ามเนื้อมัดเล็กล่ะมัดเล็กจะอยู่ตรงไหนใช่แล้วค่ะอยู่บริเวณนิ้วมือของเรานั่นเองในกิจกรรมเบรนยิมเราจะใช้ทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะยกมือขวาขึ้นมาชูนิ้วโป้งกดไลค์แบบนี้ค่ะกดไลค์แบบนี้ที่หน้าของเรานะในวางในระดับสายตาของเราแบบนี้นะคะกดไลค์นะคะในข้างซ้ายมือข้างซ้ายนะคะเป็นนิ้วก้อยค่ะชูนิ้วก้อยขึ้นมาแบบนี้ค่ะขวาโป้งซ้ายก้อยนะคะขวาโป้งซ้ายก้อยนะคะถ้าคุณครูสากิบอกว่าเปลี่ยนนะคะให้เด็กๆเปลี่ยนจากนิ้วมือด้านขวาของเราที่เป็นนิ้วโป้งเนี่ยให้กลายเป็นนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนแขนด้านซ้ายนะคะฝั่งซ้ายจากนิ้วก้อยให้กลายเป็นนิ้วโป้งแบบนี้เข้าใจไหมคะเมื่อคุณครูบอกว่าเปลี่ยนนะให้เราเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะสลับกันตอนนี้เด็กๆทุกคนให้อยู่ในท่าเตรียมให้อยู่ในท่าเตรียมค่ะข้างขวาเป็นนิ้วโป้งค่ะชูนิ้วโป้งขึ้นมากดไลค์ขึ้นมาด้านซ้ายนิ้วก้อยดีกัน

นิ้วก้อยดีกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆมีหลายคนทำได้มีหลายคนทำได้นะคะเปลี่ยนค่ะเด็กๆค่อยๆเปลี่ยนนะคะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวคุณครูสกิจะเริ่มพูดเร็วขึ้นนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมตอนนี้ให้เด็กสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือมีหลายคนทำได้มีหลายคนทำได้นะคะทำได้คล่องเลยถ้าใครที่ยังไม่ค่อยคล่องนะคะให้เราลองฝึกไปเรื่อยๆนะคะมาดูในท่าต่อมาดีกว่าเราจะเพิ่มระดับความยากขึ้นนะคะเราจะเพิ่มระดับความยากขึ้นนะคะฝั่งขวามือขวาให้เด็กๆทำเป็นสู้ตายชู2 นิ้วขึ้นมาสู้ตายสู้ตายฝั่งซ้ายเป็น I love you แบบนี้ค่ะเป็น I love you แบบนี้เช่นเคยถ้าคุณครูสกิบอกว่าเปลี่ยนบอกว่าเปลี่ยนฝั่งขวาที่เป็นสู้ตายให้เปลี่ยนเป็น love you ส่วนฝั่งซ้ายที่เป็น love you ให้เปลี่ยนเป็นสู้ตายแบบนี้นะคะโอเคเด็กๆหลายคนเข้าใจแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางทำไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะตอนนี้ให้เด็กๆกลับสู่ท่าเตรียมฝั่งขวาสู้ตายฝั่งขวาสู้ตายไหนใครยังไม่สู้ตายคะฝั่งซ้าย I love you ฝั่งซ้าย I love you เตรียมพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะค่อยๆๆนะคะทำช้าๆไปก่อนเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะถึงไหนแล้วถึงไหนแล้วได้ไหมเปลี่ยนค่ะเริ่มเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะโอเคเด็กๆปรบมือกับตัวเองหน่อยเยี่ยมมากๆเลยนะคะเยี่ยมมากๆเลยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อสักครู่นี้เราใช้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือใช้นิ้วมือใช่ไหมคะในการบริหารสมองนะคะทั้งสองซีกทีนี้ค่ะเราจะมาใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่กันบ้างโดยเราจะใช้กล้ามเนื้อบริเวณแขนของเรานะคะแขนของเราไม่ใช้เท้าค่ะใช้กล้ามเนื้อแขนของเราเด็กๆพร้อมนะคะพร้อมพร้อมนะคะยกมือด้านขวาขึ้นมาค่ะมือขวาขึ้นมาเหมือนเดิมมือขวาอ้อมใต้คางจับที่ปลายจมูกแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้จับที่ปลายจมูกแบบนี้นะจับจับแตะแตะไว้เฉยๆโอ๊ยไม่ต้องบีบนะคะบางคนแบบบีบหายใจไม่ออกไม่ต้องบีบค่ะแตะไว้ที่ปลายจมูกเฉยๆมือซ้ายอ้อมใต้คางไปจับที่หูด้านขวามือซ้ายอ้อมใต้คางจับที่หูด้านขวาทีนี้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเมื่อคุณครูซากิบอกว่าเปลี่ยนนะเมื่อคุณครูซากิบอกว่าเปลี่ยนนะคะให้เอามือขวาที่จับที่ปลายจมูกเนี่ยไปจับที่หูด้านซ้ายแล้วมือซ้ายนะคะที่จับหูด้านขวาไปจับที่ปลายจมูกแบบนี้โอเคนะอย่างนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจับสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนอยู่ในท่าเตรียมมือขวาจับที่ปลายจมูกมือซ้ายจับที่หูด้านขวาถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนค่ะค่อยๆทำค่อยๆทำช้าๆค่อยๆทำตอนนี้นะคะมือซ้ายอยู่ที่ปลายจมูกมือขวาอยู่ที่หูด้านซ้าย

0: ปลี่ยนค่ะมือขวาอยู่ที่ปลายจมูกมือซ้ายอยู่ที่หูด้านขวานะตอนนี้นะพร้อมนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเร็วขึ้นเปลี่ยนค่ะอุ้ยเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอเคทุกคนเก่งมากเลยนะคะตอนนี้เด็กๆสะบัดมือหน่อยสะบัดมือหน่อยสะบัดมือสะบัดมือสะบัดมือทุกคนนั่งตัวตรงตรงนะคะจากที่ให้เด็กๆลองนะคะฝึกการบริหารสมองไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบางคนนะคะก็อาจจะทำได้อย่างคล่องมากๆนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังทำไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ให้เด็กๆเนี่ยสามารถกลับไปฝึกทำที่บ้านได้นะคะเพราะว่าการบริหารสมองเนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นการทำให้สมองของเราเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะยังช่วยให้การจดจำของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นด้วยนะเด็กๆสามารถไปฝึกได้นะคะสามารถไปฝึกให้กับคุณพ่อคุณแม่ได้หรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้นะฝึกได้เลยนะคะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ในวันนี้แล้วหรือยังคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยตอนนี้เราได้ทำการบริหารสมองเตรียมพร้อมจะเรียนรู้แล้วนะคะในเรื่องในวันนี้นะคะอย่างที่บอกไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองไหนขอถามก่อนห้องนี้นะคะไหนใครบ้างที่ไม่เคยวัดส่วนสูงด้วยตัวเองเลยมีไหมคะอาจจะมีบางคนอาจจะมีบางคนนะคะเอามือลงค่ะแล้วใครบ้างที่วัดส่วนสูงไม่เป็นเลยมีไหมคะชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงไม่เป็นเลยบางคนอาจจะไม่เคยวัดกับตัวเองใช่ไหมคะแต่ว่าเราอาจจะเคยวัดให้กับเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะรู้วิธีในการวัดก็อาจจะมีทั้งที่วัดเองได้แล้วก็วัดเองไม่ได้ใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้วิธีกันนะคะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของเราในวันนี้นะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจุดประสงค์ในการเรียนรู้ของเราในวันนี้เนี่ยคืออะไรนะคะมาดูกันเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนจะสามารถบอกขั้นตอนนะคะการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้ในข้อที่2ค่ะนักเรียนจะสามารถชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงตามขั้นตอนและรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลนะคะลงในใบงานของตัวเองได้ข้อที่3นักเรียนจะได้เห็นประโยชน์นะคะว่าการชั่งน้ำหนักนั้นหรือการวัดส่วนสูงนั้นมีประโยชน์อย่างไรนะวันนี้เด็กๆจะได้ลองฝึกทำได้ลองฝึกปฏิบัตินะคะการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงง่ายๆเลยค่ะเด็กๆจะมี2อย่างด้วยกันเด็กๆลองดูที่บริเวณหน้าห้องของเราค่ะบริเวณหน้าห้องของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูสกินะคะจะหยิบตาชั่งนะคะให้เด็กๆดูนะนี่เลยค่ะตราช่างของเราจะเป็นแบบนี้ดูนะตราช่างหรือว่าเครื่องชั่งน้ำหนักของเรานะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเข็มนะคะจะมีเข็มและมีตัวเลขบอกเด็กๆลองนึกถึงเวลาที่เราไปซื้อของนะคะไปซื้อของตามตลาดนัดหรือร้านค้าต่างๆที่เขาอาจจะมีตราชั่งนะคะเป็นตราชั่งพวกผักผลไม้นะคะหรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยนะตราชั่งแบบนั้นกับเครื่องชั่งหรือตราชั่งของเราแบบนี้เนี่ยคล้ายกันไหมคะ
1: ไม่เหม
0: ือ
1: น
0: ไม่คล้ายกันเลยนะคะไม่เหมือนกันเลยนะคะทีนี้ค่ะตราชั่งของเราเนี่ยมันก็จะมีหลายแบบนะเด็กๆเครื่องชั่งแบบนี้จะมีหลายแบบจะมีที่เป็นเครื่องชั่งแบบเป็นเข็มแบบนี้นะคะแล้วก็

0: มีเครื่องชั่งแบบเป็นตัวเลขเรียกว่าเครื่องชั่งดิจิตอลนะคะเครื่องชั่งดิจิตอลเนี่ยจะสะดวกสบายเมื่อเราขึ้นชั่งแล้วเราจะเห็นตัวเลขนะคะเขาจะขึ้นตัวเลขมาให้เราเลยใช่แต่ถ้าเป็นเครื่องชั่งแบบนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องสังเกตตัวเลขนะคะจะสังเกตน้ำหนักของตัวเองนะคะเองนะสังเกตเองว่าเราหนักเท่าไหร่นะคะนี่จะเป็นเครื่องชั่งแบบธรรมดาเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้เด็กๆได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะต่อมาค่ะต่อมาด้านนี้เลยด้านนี้นะคะจะเป็นที่วัดส่วนสูงนะคะที่วัดส่วนสูงของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นไม้นะคะมีความยาวแบบนี้เลยนะคะจะมีฐานด้านล่างให้เราขึ้นไปยืนนะคะเมื่อเราขึ้นไปยืนเรียบร้อยแล้วค่ะให้เด็กๆนะคะยืนเสร็จนะคะอาจจะมีผู้ช่วยนะคะหรือบางคนเนี่ยที่สามารถวัดได้ด้วยตัวเองเนี่ยก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดนะคะทาบบริเวณบนศีรษะของเรานะคะแล้วก็เดินออกมาแล้วก็หันไปดูว่าเรามีส่วนสูงเท่าไหร่นะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะที่วัดส่วนสูงเด็กๆลองดูนะนอกจากมีลักษณะเป็นไม้แบบนี้แล้วยังมีเป็นแบบอื่นอีกไหมมีอีกไหมคะเราอาจจะเคยเห็นตามห้องเรียนของพวกเราแบบแปะนะคะผนังแบบแปะผนังนะคะเป็นแผ่นแปะนะคะตรงฝาผนังก็มีก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นที่วัดส่วนสูงแล้วก็เป็นที่ชั่งน้ำหนักในตัวเดียวกันก็มีเหมือนกันนะคะตามในโรงพยาบาลนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะทีนี้ค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากจะถามเด็กๆทุกคนว่าในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั้นนะคะเราชั่งไปเพื่ออะไรหรือวัดไปเพื่ออะไรทำไมเราต้องวัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักด้วยเมื่อกี้ได้ยินเสียงแว่วๆ
1: เพราะเราอยากรู้
0: นะคะเมื่อกี้หนูจะตอบว่าอะไรคะคล้ายๆเพื่อนไหมเชิญตอบเลยค่ะเราอยากทราบอะไร
2: จะได้รู้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ส่วนสูงเท่าไหร่ค
0: ่ะเราจะได้ทราบว่าน้ำหนักของเรานะคะหรือว่าส่วนสูงของเราเนี่ยเท่าไหร่นั่นเองทีนี้เด็กๆการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรู้นะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเอ๊คุณครูสากิได้ยินเสียงมีใครพูดแทรกอยู่หรือเปล่านะฝั่งนี้มีไหมมีใครพูดแทรกนะหรือฝั่งนี้มีไหมไม่มีนะคะให้เด็กๆตั้งใจฟังกันก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งใจฟังเดี๋ยวตอนที่เด็กฝึกปฏิบัติเนี่ยทำได้ไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะทำไม่ได้นะดังนั้นตั้งใจฟังกันก่อนนะคะไอ้อย่างที่ครูสกิบอกไปว่าน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยนะคะมันเป็นข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นสิ่งที่เราควรจะรู้และควรจะทราบนะคะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลแบบนี้ค่ะเวลาที่เราไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะคุณหมอเขาก็จะถามสอบถามข้อมูลส่วนตัวต่างๆใช่ไหมคะถามชื่อวันเดือนปีเกิดอายุและรวมไปถึงถามน้ำหนักส่วนสูงของเราด้วยเพื่อเป็นการประกอบการรักษานั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่เด็กๆทุกคนควรจะรู้นะคะในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าเราได้ทำการปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะได้ทราบข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักกันก่อนคุณครูสกิจขอถามนักเรียนทุกคนเลยค่ะว่าไหนใครสามารถบอกขั้นตอนการชั่งน้ำหนักได้บ้างว่ามีขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะขึ้นชั่งน้ำหนักเชิญเลยค่ะเชิญเลย
4: ขึ้นไปยืนค่ะ
0: ขึ้นไปยืนเลยเพื่อนบอกว่าขึ้นไปยืนเลยใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะแล้วคนอื่นมีคำตอบอื่นใกล้ๆกัน

0: อ่ะแป๊บนึงค่ะ
1: ถอดรองเท้าก่อนครับ
0: เพื่อนบอกว่าถอดรองเท้าก่อนถูกต้องหรือเปล่านะหรือมีอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่เราควรจะทำเชิญค่ะ
1: เอาของที่หนักออกจากตัวครับ
0: เอาของที่หนักออกจากตัวนะคะจากคำตอบที่เด็กๆได้ตอบมานั้นเด็กๆสงสัยไหมคะว่าที่เพื่อนตอบมานั้นเพื่อนบอกว่าต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะและต้องเอาของที่หนักๆนะคะออกจากตัวเราก่อนเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราต้องเอาออกจากตัวก่อน
1: เครื่องชั่งจะชั่งน้ำหนักอันนั้นไปด้วยครับ
0: ก็คือน้ำหนักของเรานะคะที่ชั่งโดยถ้าเราไม่เอาของที่มันหนักๆออกเนี่ยน้ำหนักของเราอาจจะมีการคลาดเคลื่อนได้นั่นเองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านอกจากการถอดรองเท้านะคะการเอาสิ่งของต่างๆออกจากในกระเป๋าของเราเนี่ยยังมีวิธีอื่นหรือขั้นตอนอื่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยขั้นตอนที่1 นะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกไปให้นำสิ่งของนะคะที่อาจจะมีน้ำหนักอาจจะมีน้ำหนักออกจากกระเป๋าออกจากร่างกายของเราบางคนเนี่ยอาจจะในกระเป๋าอาจจะมีเหรียญเศษเหรียญต่างๆนะคะอาจจะมีน้ำหนักมากให้เรานำออกมาก่อนหรือใครที่อาจจะพกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแบบนี้นะคะก็หยิบออกมาก่อนหรืออาจจะเป็นสิ่งของอื่นๆแบบนี้ค่ะนะคะที่มีน้ำหนักก็ให้หยิบออกมาแต่เด็กๆคะเด็กๆไม่ต้องถอดเสื้อไม่ต้องถอดเสื้อหรือว่าถอดกางเกงแบบนี้ไม่ต้องเพราะบางคนบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวน้ำหนักผมอาจจะคลาดเคลื่อนถอดเสื้อถอดกางเกงแบบนี้ไม่ต้องนะคะเรานำสิ่งของอื่นๆออกไปอย่างเดียวพอนะนอกจากนำสิ่งของอย่างอื่นแล้วก่อนขึ้นเครื่องชั่งให้เราถอดรองเท้าออกก่อนนะคะถอดรองเท้าออกก่อนนะเพราะว่ารองเท้าเนี่ยบางคนเนี่ยรองเท้าอาจจะมีน้ำหนักมากเหมือนกันนะคะหรือว่าหากคุณครูสกิคุณครูสกิใส่รองเท้าที่มีส้นสูงแบบนี้เมื่อขึ้นไปยืนนะคะก็อาจจะทำให้ตราชั่งของเราเนี่ยพังหรือเสียหายได้นะต่อมาค่ะเมื่อเราขึ้นไปยืนแล้วเมื่อขึ้นไปยืนเด็กๆขึ้นไปยืนแล้วเด็กยืนโยกแบบนี้ได้ไหม
2: ไม่ได้
0: ยืนเต้นไม่ได้นะคะให้เรายืนให้ตัวตรงยืนให้ตัวตรงและนิ่งที่สุดนะคะเพราะว่าเข็มนะคะเข็มหรือตัวเลขเนี่ยมันอาจจะมีการขยับคลาดเคลื่อนได้นะคะถ้าเราไม่ยืนให้นิ่งต่อมาค่ะเมื่อเรายืนนิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเข็มนิ่งแล้วให้เราอ่านค่าน้ำหนักของเรานะคะเมื่อตอนที่เข็มหยุดนิ่งค่าน้ำหนักที่อ่านนะคะน้ำหนักเนี่ยจะมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนหน่วยเป็นอะไรเป็นขีดใช่เปล่าได้ยินเสียงแว่วๆคำตอบ
3: กิโล
0: อะไรนะคะ
3: กิโล
0: กิโลอะไรล่ะ
3: ก
0: ิ
3: โลกร
0: ั
3: ม
0: กิโลกรัมนะคะถูกต้องนะ เวลาที่เราอ่านค่าน้ำหนักนะคะจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะไม่ใช่กิโลเมตรนะเด็กๆกิโลกรัมนะคะจากนั้นเมื่อเราอ่านค่าน้ำหนักเรียบร้อยแล้วให้เราเดินลงจากเครื่องชั่งนะคะด้วยความเรียบร้อยไม่กระโดดลงมานะคะเดี๋ยวคุณครูจะขอคนสาธิตดีกว่าโอ้ทุกคนพร้อมหมดเลยทุกคนพร้อมหมดเลยเด็กๆเอามือลงค่ะเด็กๆเอามือลงขอสุ่มเป็นเลขที่14มาไหมคะวันนี้14เชิญเลยค่ะเชิญเลยเดินได้ไหมมาฝั่งนี้ค่ะตอนนี้นะคะมีเพื่อนเราออกมาทำการสาธิตให้เด็กๆทุกคนในห้องและรวมถึงนักเรียนปลายทางได้ดูกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะขั้นตอนอย่างที่เราได้บอกกันไปเมื่อกี้นี้นะคะขั้นตอนแรกเราทำอะไรนะลูกเอาอะไรออกจากกระเป๋าไหนมีอะไรมีน้ำหนักไหมลองดูสิเพื่อนบอกว่าอุ้ยมีเหรียญอาจจะทำให้น้ำหนักเราเพิ่มขึ้นได้เดี๋ยวฝากคุณครูไว้ก่อนทีนี้เราทำอะไรต่อขึ้นเลยไหมคะเพื่อนบอกว่าถอดรองเท้าตอนนี้หนูถอดรองเท้าหรือยังลูกถอดเรียบร้อยแล้วถอดแล้วเราทำการขึ้นบนเครื่องชั่งได้เลยค่ะตอนนี้เพื่อนขึ้นเครื่องชั่งเรียบร้อยแล้วนะคะยืนนิ่ง

0: ยตอนนี้เพิ่งกำลังอ่านค่านะคะน้ำหนักเราอยู่นะคะให้อ่านเป็นตรงตัวเลขสีดำค่ะเห็นไหมว่าน้ำหนักเราประมาณเท่าไหร่ได้แล้วค่ะได้ค่าน้ำหนักแล้วใช่ไหมคะถ้าได้ค่าน้ำหนักถ้าได้ค่าน้ำหนักแล้วเดินลงได้เลยตามนี้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เด็กๆที่หนูได้ขึ้นเครื่องชั่งไปเรามีค่าน้ำหนักเท่าไหร่คะของเราขอไมค์หน่อยค่ะขอไมค์ให้เพื่อนหน่อยดีกว่าเพื่อนไปทางจะได้ยินคำตอบด้วยนะคะน้ำหนักของเราเท่าไหร่คะเมื่อสักครู่นี
1: ้21ค่ะ
0: 21อะไรคะมีหน่วยเป็นอะไร
1: 21กิโลกรัมค่ะ
0: 21กิโลกรัมนะคะเก่งมากเลยทีนี้ทุกคนคิดว่าเราจะสามารถนะคะขึ้นเครื่องชั่งแล้วก็อ่านค่าน้ำหนักของตัวเองได้ไหมคะ
2: ได
0: ้ได้นะทุกคนทำได้นะคะทุกคนทำได้นะคะขอบคุณมากเลยเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะเชิญเลยเอาละค่ะนักเรียนนักเรียนก็ได้ทราบถึงขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนๆ เพื่อนๆของเราก็ได้ทำการสาธิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการวัดส่วนสูงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าขั้นตอนในการวัดส่วนสูงทำอย่างไรนะคะในขั้นตอนแรกค่ะคล้ายๆกับขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักเลยนั่นก็คือก่อนที่เราจะขึ้นนะคะบนที่วัดส่วนสูงเนี่ยเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะถ้าใส่หมวกถ้าเด็กใส่หมวกให้ถอดหมวกออกก่อนด้วยนะคะก่อนที่เราจะทำการขึ้นที่วัดส่วนสูงมีใครสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องถอดรองเท้าแล้วก็ถอดหมวกออกก่อนสงสัยไหมคิดว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเชิญเลยครับ
3: เพราะความส
0: ู
3: งคร
0: ับ เพราะอะไรนะ
3: เพราะความส
0: ู
3: ง
0: เพราะว่ามันอาจจะเพิ่มความสูงของเรานั่นเองนะคะมันอาจจะเพิ่มความสูงของเราอย่างถ้าสมมติว่าคุณครูสากิเนี่ยตอนนี้คุณครูสากิใส่รองเท้าส้นสูงใช่ไหมคะถ้าขึ้นไปยืนบนที่วัดส่วนสูงเนี่ยส่วนสูงของคุณครูสากิก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะไม่ใช่ส่วนสูงที่แท้จริงของเรานั่นเองดังนั้นเราจะต้องถอดรองเท้าถอดหมวกออกก่อนขั้นตอนต่อมานะคะขั้นตอนต่อมาเนี่ยก็คือให้เรานะคะยืนลำตัวตรงนะคะส้นเท้าชิดกับที่วัดส่วนสูงเลยนะคะยืนตัวตรงส้นเท้าหลังเท้านะคะส้นเท้าชิดกับที่วัดส่วนสูงไม่กระดุกกระดิกไม่โยกตัวไปมานะคะหรือว่าใครที่ขึ้นไปยืนปุ๊บแล้วก้มหน้าแบบนี้ได้ไหมคะ
4: ไม่ได้
0: หรือเงยหน้าแบบนี้ไม่ได้หรือเอียงตัวแบบนี้หรือยืนหลังค่อมแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเราก็จะไม่ทราบส่วนสูงที่แท้จริงของเราดังนั้นเนี่ยให้เรายืนตัวตรงนะคะเท้าแนบชิดกับที่วัดส่วนสูงเมื่อขึ้นไปยืนแล้วนะคะก็จะให้ผู้ที่อ่านค่านะคะอาจจะนำไม้บรรทัดนะคะไม้บรรทัดมาทาบบริเวณศีรษะของเรานะคะค้างเอาไว้จากนั้นให้ผู้ที่ทำการขึ้นไปวัดเนี่ยนะคะคนที่ต้องการจะทราบค่าเนี่ยเดินลงมานะคะแล้วก็อ่านค่าของเราโดยค่าส่วนสูงเนี่ยนะคะจะมีหน่วยเป็นอะไรคะ
5: เซน
0: อะไรนะ
5: เซนติ
0: เมตรนะคะมีหน่วยเป็นเซนติเมตรนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะหาผู้สาธิตอีกเช่นเคยผู้สาธิตของเรานะคะขอเลขที่25ค่ะ25เชิญเลยค่ะเดินได้ไหมคะเชิญด้านนี้เลยค่ะขยับไปเลยเมื่อเราขึ้นไปยืนนะคะไปยืนแล้วจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมเพื่อนยืนตัวตรงเลยนะคะเราอาจจะใช้ไม้บรรทัดตอนนี้ไหนใครที่มีไม้บรรทัดอยู่บ้างหลายคนมีเลยเอาขอด้านหน้าเลยค่ะเราอาจจะใช้ไม้บรรทัดแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นไม้แบบอื่นก็ได้นะเมื่อเพื่อนยืนตัวตรงแล้วเราก็จะใช้ไม้บรรทัดนะคะทาบบริเวณศีรษะแบบนี้เลย เมื่อทาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนเดินลงได้เลยค่ะเดินลงแล้วหันมาอ่านค่านะคะของเรามีส่วนสูงเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่คะเท่าไหร่อันนี้130 135เมื่อกี้ของเราเส้นนี้ใช่ไหมเดี๋ยวใช้ไมค์ตอบเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ทำการวัดส่วนสูงของเรานะคะค่าส่วนสูงของเราเท่าไหร่คะลูก100เท่าไหร
1: ่136เซนติเมตรค่ะ
0: 136เซนติเมตรนั่นเองนะคะเด็กๆปรบมือให้กับผู้สาธิตของเราหน่อยค่ะวางไมค์ได้เลยลูกทีนี้นะเด็กๆเราได้เห็นแล้วนะคะว่าขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักนะคะและวัดส่วนสูงเป็นอย่างไรเชื่อว่าทุกคนนะคะน่าจะทําการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้ด้วยตัวเองนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมนะคะชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันดูนะคะจะให้นักเรียนนะคะปฏิบัติการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะด้วยวิธีที่ถูกต้องนะคะตามขั้นตอนที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยให้นักเรียนนะคะอ่านนะคะอ่านค่าผลที่ได้แล้วบันทึกข้อมูลนะคะลงในใบงานที่1นะคะเรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนี่ค่ะใบงานที่1ของเรานะคะเป็นอย่างนี้เลยนะคะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถเตรียมใบงานหรือว่าดาวน์โหลดใบงานเนี่ยได้ที่ www.dltv.ac.ts ค่ะทีนี้ค่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงกันแล้วหรือยังคะ
2: พร
0: ้
2: อมแล้ว
0: พร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆนะคะนำใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานที่1นะคะนำใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยนะคะนำใบงานที่1ขึ้นมาได้เลยเด็กๆฟังก่อนนะคะฟังก่อนใบงานที่1ของเราอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะไปทำการวัดส่วนสูงแล้วก็ชั่งน้ำหนักด้วยตัวเองจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนข้อมูลที่ได้นะคะลงไปในตารางในตารางนะคะตรงในตารางเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องครั้งที่ใช่ไหมคะมีช่องน้ำหนักนะคะมีช่องส่วนสูงแล้วก็มีช่องผลนะคะผลการเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานให้เรานำข้อมูลนะคะเขียนลงในช่องน้ำหนักและช่องส่วนสูงเท่านั้นนะคะครั้งนี้เนี่ยนะคะเป็นการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่1ให้เขียนนะคะด้านหน้าว่าครั้งที่1นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงของตัวเองลงไปนะคะแค่นั้นเลยตอนนี้นะคะที่เด็กๆได้ใบงานแล้วใช่ไหมคะให้เด็กเขียนชื่อไว้ก่อนเลยค่ะเขียนชื่อชั้นเลขที่นะคะแล้วก็อายุด้วยแสดงความเป็นเจ้าของของตัวเองเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะออกมาทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะตามกลุ่มของตัวเองนายกลุ่มไหนที่พร้อมแล้วคะกลุ่มนี้พร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้ากลุ่มนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่มนี้ไปทำการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะของตัวเองได้เลยค่ะลุกขึ้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปทีละกลุ่มนะคะเด็กๆ เราจะออกไปทีละกลุ่มค่ะเชิญเลยค่ะเดินไปเลยลูกใช้อันยาวนี้ดีกว่าอย่างนี้กว่าหันหน้าเอาข้างนอกขึ้นช่างได้เลยเอาฝากเพื่อนไว้ไม่รู้ล่ะช่วยกันช่างนะคะดูสิว่าน้ำหนักเราเท่าไหร่

0: ท่าไหร่คะน้ำหนัก25อ่ะเชิญลงได้เลยค่ะแล้วขึ้นวัดได้เลยขึ้นวัดส่วนสูงได้เลยตัวตรงเท้าชิดเสร็จปึ๊บขึ้นช่างได้เลยลูกขึ้นช่างได้เลยออกมาค่ะได้เท่าไหร่120เท่าไหร่
1: 127
0: ไปเลยนำข้อมูลที่ได้นะคะไปบันทึกลงในใบงานของตัวเองเชิญค่ะเชิญเลยขึ้นได้เลยลงค่ะดูซิเท่าไหร
2: ่120
0: เท่าไหร
2: ่126
0: 26ไปเลยค่ะไปเขียนเลยครับเชิญเลยครับขึ้นช่างเองได้เลยกลุ่มต่อไปเดี๋ยวเตรียมพร้อมนะคะเดี๋ยวขอเป็นกลุ่มนี้นะกลุ่มตรงกลางตรงนี้นะกลุ่มตรงกลางนะคะออกมาเท่าไหร่ครับ
3: 129
0: ค่ะไปได้เลยรู้น้ำหนักแล้วใช่ไหมออกมาค่ะเท่าไหร่เท่าไหร่นะ20เท่าไหร่129นะคะ129นะกลุ่มนี้เชิญได้เลยค่ะออกมาขึ้นช่างได้เลยขึ้นช่างน้ำหนักได้เลยร้อยเท่าไหร
4: ่21
0: ไปเลยค่ะไปเขียนเลยขึ้นช่างเองได้เลยนะคะขึ้นช่างเองได้เลยตัวตรงเท้าชิดออกมาค่ะ120เท่าไหร่อันนี้เป็น25อันนี้เท่าไหร่ค่ะไปเขียนได้เลยกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มอื่นเดี๋ยวขอเตรียมพร้อมก่อนนะคะไม่มีเสียงนะไม่มีเสียงนะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวกลุ่มนี้เตรียมตัวนะคะกลุ่มนี้เตรียมตัวออกมาเท่าไหร่136กลุ่มนี้เชิญได้เลยค่ะเชิญได้เลยเท่าไหร่ครับ
5: 131
0: อันนี้ช่างน้ำหนักแล้วใช่ไหมคะตัวตรงเท้าชิดออกมาเลยค่ะ100เท่าไหร่
5: 141
0: ตัวตรงเท้าชิดนะคะหน้ามองตรงออกมา100เท่าไหร่42ไปเขียนเลยนะคะเด็กๆได้ข้อมูลแล้วบันทึกข้อมูลของตัวเองนะคะลงไปในใบงานเท่าไหร่ครับ
5: 140
0: ครับตัวตรงเท้าชิดส้นเท้าถอยไปอีกถอยไปอีกส้นเท้าออกมาครับเท่าไหร่หันมาดู120เท่าไหร
6: ่
0: ครับมาเลยค่ะออกมา120เท่าไหร่
7: 120
0: เดี๋ยวกลุ่มนี้เตรียมตัวนะคะกลุ่มนี้เตรียมตัวเชิญได้เลยค่ะเชิญช่างน้ำหนักรอได้เลยค่ะเดี๋ยวเลื่อนตราช่างออกไปนิดนึงเพื่อจะให้เพื่อนเขาได้ช่างได้นะคะออกมานะคะ30เท่าไหร่130 38ถูกต้องออกมาค่ะ125เด็กๆกลุ่มไหนที่ทำการบันทึกข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วนะคะให้นั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเองให้เรียบร้อยเลยออกมา125นะมาค่ะมาค่ะตัวตรงเท้าชิดเก็บให้หน่อย

0: 26ออกมา128นะคะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะทุกคนได้บันทึกข้อมูลของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะบันทึกข้อมูลแล้วนะคะเสียงดังกลุ่มไหนเสียงดังหรือว่าฝั่งนี้หรือเปล่าตอนนี้ทุกคนนั่งตัวตรงค่ะนั่งตัวตรงให้อยู่กับตัวเองมีสติอยู่กับตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยทุกคนได้บันทึกข้อมูลน้ำหนักและส่วนสูงลงในใบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเรียบร้อยนะคะทีนี้ทุกคนจะได้ทราบข้อมูลส่วนตัวของตัวเองแล้วว่าเรามีน้ำหนักและส่วนสูงเนี่ยเท่าไหร่ทีนี้ค่ะในใบงานนี้นะให้เด็กๆนะคะเก็บใบงานใบนี้เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ใบงานนี้นะคะกันต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะเราจะใช้ใบงานนี้ในการปฏิบัติต่อในชั่วโมงต่อไปนะคะทีนี้ค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูคำถามชวนคิดอันนี้เอเสียงมาจากกลุ่มไหนอีกแล้วนะกลุ่มไหนที่มีเสียงกลุ่มนี้หรือเปล่ากลุ่มนี้หรือเปล่าถ้าเด็กๆไม่ฟังนะคะเดี๋ยวเวลาที่คุณครูให้ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะทำไม่ได้นะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความสับสนยังงงอยู่เลยในบางครั้งทั้งที่คุณครูสากิสอนไปหมดแล้วให้ลองทำให้ลองฝึกไปหมดแล้วนะคะดังนั้นให้เด็กทุกคนนะคะตั้งใจมีสติอยู่กับตัวเองนะคะให้ทุกคนมีสติอยู่กับตัวเองมาดูคำถามชวนคิดอันนี้นะคะนักเรียนคิดว่าการชั่งน้ำหนักและการวัดส่วนสูงที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างตอนนี้ให้เด็กลองใช้สมองของเราก่อนนะคะประมวลผลซิว่าจากที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยนะคะการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเมื่อทราบข้อมูลแล้วนะคะทำไมเราถึงจะต้องรู้น้ำหนักและส่วนสูงของตัวเองด้วยมีความสำคัญอย่างไรไหนมีกลุ่มไหนที่จะเป็นตัวแทนตอบบ้างมีกลุ่มนี้และกลุ่มด้านหลังนะคะเดี๋ยวนี้ก่อนเชิญเลยค่ะ
1: ทำให้เรารู้ส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเองมากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ทำให้เรารู้ส่วนสูงและน้ำหนักของตัวเองนะคะว่าในปัจจุบันนะคะในตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีส่วนสูงหรือมีน้ำหนักเท่าไหร่เมื่อกี้เห็นกลุ่มด้านหลังใช่ไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกลุ่มด้านหลังเมื่อกี้เพื่อนยกรอตอบอยู่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะมีความสำคัญอย่างไรคะการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง
2: การชั่งน้ำหนักแล้วก็การวัดส่วนสูงเป็นข้อมูลสำคัญของตัวเราค่ะ
0: เป็นข้อมูลสำคัญเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เด็กๆนะคะไปโรงพยาบาลไปหาหมอแบบนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถทำการรักษาของเราได้นะคะสามารถทำการรักษาได้อย่างถูกวิธีนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสำคัญนะคะของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะนอกจากที่จะทำให้เราทราบข้อมูลต่างๆที่เป็นข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วนะคะก็ยังทำให้เราทราบการเจริญเติบโตและรวมถึงพัฒนาการของร่างกายของเราอีกนะคะว่ามีความเหมาะสมไหมนะคะในช่วงอายุนะคะหรือว่าในช่วงวัยของนักเรียนตอนนี้เนี่ยร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมหรือเปล่านั่นเองนะคะและนี่ก็เป็นความสำคัญนะคะของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงค่ะทีนี้นะคะในคำถามต่อมาอีกคำถามหนึ่งนะคะเราสามารถทราบผลการเจริญเติบโตของร่างกายตนเองเนี่ยนะคะด้วยวิธีอื่นอีกหรือไม่จากคำตอบเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะมีความสำคัญก็คือช่วยทำให้เราทราบ

0: การเจริญเติบโตของร่างกายทำให้เราทราบถึงข้อมูลที่จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมคะแล้วยังมีวิธีอื่นอีกหรือไม่ที่ทำให้เราทราบว่าตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยเจริญเติบโตเป็นอย่างไรบ้างแล้วนอกจากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงยังมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมมีไหมคะกลุ่มนี้ไม่รู้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวคุณครูสกิบอกให้นะคะนอกจากการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้วนะเด็กๆยังมีวิธีอื่นที่ทำให้เราทราบการเจริญเติบโตของร่างกายตัวเองอีกนั่นก็คือการที่เราไปตรวจสุขภาพนะคะประจำปีนั่นเองเห็นไหมคะว่าในแต่ละเทอมหรือในแต่ละปีการศึกษาเนี่ยเด็กๆก็จะมีการตรวจสุขภาพตรวจฟันนะเป็นต้นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทราบการเจริญเติบโตของตัวเองได้นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมวันนี้ของเราดีกว่านะคะในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงนะคะว่าจะเป็นการตรวจสอบนะคะการเจริญเติบโตของร่างกายของเราซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยทราบได้ว่าตอนนี้ร่างกายของเรามีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัยของเราหรือเปล่านะคะซึ่งการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเป็นสิ่งที่เราสามารถปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ทุกคนนะคะก็รู้วิธีขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงแล้วนะคะในครั้งต่อๆไปนะคะเราก็จะได้สามารถชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงได้อย่างถูกวิธีนั่นเองในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะก็จะเป็นการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานเราจะข้อมูลในวันนี้นะคะไปทำการเปรียบเทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานในครั้งต่อไปนั่นเองซึ่งสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่1 นะคะก็เป็นใบงานในวันนี้นั่นเองค่ะใบงานที่1เรื่องผลการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง2ค่ะใบความรู้ที่1เรื่องกราฟมาตรฐานเปรียบเทียบน้ำหนักและวัดส่วนสูงนั่นเองค่ะและอุปกรณ์ในการเรียนนะคะรวมไปถึงสมุดในการจดบันทึกด้วยซึ่งคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถดาวน์โหลดใบงานใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้ค่ะคุณครูสกิต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะเด็ก
1: ๆ
2: บ๊ายบาย

0: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต
5: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farmเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผล

0: ผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาวันนี้นักเรียนจะมาเรียนกันในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะเรามาลงมือเรียนกันเลยภาพแรกนักเรียนเห็นไหมคะเป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เด็กมายืนต่อแถวซื้อข้าว
0: นักเรียนกำลังทำอะไรคะต่อแถวกำลังซื้อข้าวแกงในร้านโรงอาหารใช่ไหมคะแสดงว่าร้านอาหารร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยเพราะว่ามีเด็กๆมาต่อแถวซื้อข้าวกันเยอะเลยแล้วในภาพนี้ครูมีคำถามนะคะจากภาพนักเรียนคิดว่าใครเป็นผู้ผลิตและใครเป็นผู้บริโภคคะดูภาพอีกครั้งนะคะคำถามที่หนึ่งใครเป็นผู้ผลิตคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะใครเป็นผู้ผลิตคะ
2: แม่คะ
0: แม่คะเป็นผู้ผลิตถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะคะผู้ผลิตในภาพนี้ก็คือแม่ค้าแม่ค้าผลิตอะไรออกมาคะผลิตอาหารออกมาให้กับใคร
1: ให้กับเด
0: ็
1: ก
0: ให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะ
1: บริโภค
0: เป็นผู้บริโภคเก่งมากนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะนักเรียนจะรู้ความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภครวมถึงสามารถวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรในการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้และตระหนักเห็นความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดนะคะนักเรียนอันนี้คือภาพอะไรคะนักเรียน
1: ผักผลไม
0: ้เป็นภาพผักผลไม้ใช่ไหมคะผักผลไม้เกิดจากการผลิตของใครคะผู้ผลิตใครคะถือไม้ตอบเลยค่ะ
2: คนทำสวนครับ
0: คนทำสวนเก่งมากเลยค่ะเกิดจากชาวสวน

0: นะคะปลูกผักผลไม้ผลผลิตในภาพก็เลยเป็นอะไรคะผักและผลไม้นะคะต่อไปภาพที่2ภาพที่2เป็นภาพอะไรคะนักเรียนถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
1: ช่างตัดผมกำลังบริการให้ลูกค้าครับ
0: เก่งมากนะคะเป็นการบริการให้ลูกค้าก็คือช่างตัดผมกำลังตัดแต่งทรงผมให้กับลูกค้าเป็นการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะช่างตัดผมเปิดร้านทำผมเป็นผู้ที่ให้บริการตัดแต่งทรงผมนะคะทีนี้ครูจะให้นักเรียนดูชาวสวนเมื่อสักครู่นี้ชาวสวนปลูกผักผลไม้ผลผลิตก็ได้เป็นอะไรคะผลผลิตได้เป็นอะไรคะนักเรียนได้เป็นผักและผลไม้ต่อมาช่างตัดผมใช่ไหมคะช่างตัดผมหรือช่างทำผมผลผลิตที่ได้ก็คือความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการตัดแต่งทรงผมนั่นเองทั้งชาวสวนและช่างตัดผมเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะนักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะผู้ผลิตเก่งมากค่ะเป็นผู้ผลิตนะคะต่อไปเราจะมาดูความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคกันนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นำปัจจัยการผลิตมาแปรรูปให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองต่อความต้องการของมนุษย์นะคะเพื่อให้มนุษย์หรือพวกเราเนี่ยได้บริโภคสิ่งนั้นๆ นะคะตามความพึงพอใจอย่างเช่นแม่ค้าผลิตอะไรคะผลิตอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของใครคะของตัวเราเป็นผู้อะไรคะผู้บริโภคเก่งมากนะคะตัวอย่างที่2 อย่างเช่นชาวนานักเรียนคิดว่าชาวนาเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะนักเรียนเป็นผู้ผลิตชาวนาผลิตอะไรคะผลิตข้าวมาให้ใครคะมาให้พวกเราได้รับประทานแล้วพวกเราเรียกว่าอะไรคะผู้อะไรคะผู้บริโภคเก่งมากค่ะต่อไปนะคะผู้บริโภคก็คือตัวเราใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ก็คือผู้ที่นำเงินหรือสิ่งของนะคะนักเรียนไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเป็นบริการเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการมาตอบสนองความต้องการให้เกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะอย่างเช่นนักเรียนผมยาวใช่ไหมคะเราก็เข้าบริการร้านตัดผมเพื่อไปตัดผมให้สั้นจะได้ดูถูกกฎระเบียบของโรงเรียนใช่ไหมคะต่อมาผู้บริโภคนำเงินมาซื้อผักเพื่อนำไปประกอบอาหารผู้บริโภคเนี่ยเลือกที่จะซื้อสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตนเองใช่ไหมคะในภาพนี้คือภาพอะไรคะมีผักผลไม้เอาไปทำอะไรได้คะนำไปถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: ประกอบอาหารคร
0: ับ นำไปประกอบอาหารประกอบอาหารให้ใครคะให้กับใครให้กับใครคะให้กับตัวเราเรียกว่าอะไรคะผู้บริโภคจากผลผลิตจากชาวสวนที่เป็นผู้ผลิตผักผลไม้มาให้พวกเราได้บริโภคนะคะนักเรียนต่อมาคุณครูจะมีคำถามชวนคิดพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับ นักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อมคร
0: ับ รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยตอบกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสถานการณ์ที่1ลุงไก่ปลูกข้าวแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวของลุงไก่มารับประทานนักเรียนคิดว่าสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ใครเป็นผู้ผลิตคะ
2: ล
0: ุ
2: งไก
0: ่เอามือวางบนโต๊ะก่อนค่ะใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะเอามือวางบนโต๊ะค่ะครูจะอ่านสถานการณ์อีกหนึ่งครั้งนะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะลุง

0: ไก่ปลูกข้าวแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวของลุงไก่มารับประทานใครเป็นผู้ผลิตคะกลุ่มที่2ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะใครเป็นผู้ผลิตคะ
1: ลุงไก่ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้ผลิตก็คือลุงไก่นั่นเองต่อไปนะคะใครมีคำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะผู้บริโภคคือใครเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
1: แก้วตาค่ะ
0: ผู้บริโภคคือแม่ของแก้วตาถูกไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยคือแม่ของแก้วตาต่อไปส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้ตอบนะคะรอดูสถานการณ์ต่อไปนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะร่วมด้วยช่วยตอบกับคุณครูและนักเรียนต้นทางได้นะคะต่อไปสถานการณ์ที่2พร้อมไหมคะใครรู้คำตอบแล้วเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะนักเรียนพ่อจับปลาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านผู้ผลิตคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: พ่อค่ะ
0: ผู้ผลิตคือใครคะ
1: พ่อ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้ผลิตก็คือพ่อนะคะต่อไปพ่อจับปลาไปขายให้กับคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะผู้บริโภคคือเอามือวางบนโต๊ะค่ะนักเรียนผู้บริโภคคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
3: คนในหมู่บ้านครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้บริโภคก็คือคนในหมู่บ้านนั่นเองปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปนะคะนักเรียนเอาบนโต๊ะพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: พร้อมนะคะสถานการณ์ที่3ตั้งใจฟังนะคะครูแนนไปซื้อผลไม้ที่สวนของคุณอาเพื่อมารับประทานคุณครูถามว่าผู้ผลิตเอาใหม่เอาใหม่นะคะคุณครูถามว่าผู้ผลิตคือใครคะกลุ่มที่5ถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
1: คุณอาครับ
0: ผู้ผลิตคือคุณอาถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้ผลิตคือคุณอาถูกต้องนะคะต่อไปผู้บริโภคคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: ครูแนนครับ
0: ผู้บริโภคก็คือครูแนนถูกต้องไหมคะนักเรียน
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: ปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเอามือวางบนโต๊ะตั้งใจดูสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้นะคะสถานการณ์ที่4น้ำมนทำฟาร์มเลี้ยงหมูโอปอมาซื้อหมูที่ฟาร์มของน้ำมนเพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะผู้ผลิตคือถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะผู้ผลิตคือใครคะ
1: น้ำมนค่ะ
0: ผู้ผลิตคือน้ำมนต์ถูกต้องไหมคะนักเรียนนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยช่วยตอบได้นะคะผู้ผลิตก็คือน้ำมนต์ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปคุณครูถามต่อไปผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะผู้บริโภคคือใครเอ่ยผู้บริโภคคือใครคะ
4: โอปอครับ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยผู้บริโภคคือโอปอนะคะในสถานการณ์นี้ต่อไปสถานการณ์ที่5สถานการณ์สุดท้ายพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะคุณยายซื้อขนมชั้นจากแม่ค้าในตลาดมาฝากน้องเปรมคุณครูถามว่าผู้ผลิตคือใครคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ

0: ผู้ผลิตคือใครคะ
1: เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ
2: คุณยายครับ
0: ผู้ผลิตคือคุณยายถูกต้องไหมคะนักเรียนต่อไปยังไม่ถูกต้องนะคะคุณครูจะหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะผู้ผลิตคือใครเอ่ยถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
2: แม่ค้าในตลาดครับ
0: ผู้ผลิตคือแม่ค้าในตลาดปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะต่อไปคำถามสุดท้ายนะคะผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนกลุ่มที่4ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามผู้บริโภคคือใครคะ
3: คุณยายครับ
0: ผู้บริโภคคือใครคะนักเรียนผู้บริโภคคือใครคะผู้บริโภคคือใครคะ
4: น้องเปรมค่ะ
0: ผู้บริโภคคือ
4: น้องเปรม
0: ถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆด้วยเก่งมากนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถแยกแยะได้ใช่ไหมคะว่าใครคือผู้ผลิตใครคือผู้บริโภคพอเข้าใจหรือยังคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนะคะคุณครูจะแจกภาพบัตรภาพต่างๆให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตั้งใจฟังนะคะนักเรียนครูจะแจกบัตรภาพให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแยกแยะบัตรภาพและจับกลุ่มภาพว่าภาพใดเป็นภาพของผู้ผลิตภาพใดเป็นภาพของผู้บริโภคพร้อมไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะต่อไปคุณครูจะแจกบัตรภาพนะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมด้วยกิจกรรมนี้ได้นะคะโดยให้นักเรียนแยกกลุ่มภาพมีผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะเดี๋ยวครูจะแจกบัตรภาพให้แต่ละกลุ่มให้นักเรียนจัดกลุ่มภาพนะคะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะช่วยกันภายในกลุ่มนะคะนักเรียน
5: เอาไปจะตอบ
0: อะไรก่อนนักเรียนช่วยกันนะคะให้นักเรียน จัดกลุ่มภาพระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะให้นักเรียนแยกแยะกลุ่มภาพนะคะนักเรียนช่วยกันภายในกลุ่มนะคะนักเรียนให้นักเรียนแยกว่าภาพใดเป็นภาพผู้ผลิตและภาพใดเป็นภาพผู้บริโภคพร้อมลงมือทำได้เลยค่ะตรวจทานด้วยว่าถูกต้องไหมเอาเก็บค่ะเอาเก็บตรวจทานด้วยว่าถูกต้องไหมช่วยกันนะคะนักเรียนช่วยกันนะคะนักเรียนช่วยกันนะคะถือไว้ค่ะเอาวางบนโต๊ะนั่นแหละ

0: เรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยหรือยังคะเรียบร้อยหรือยังคะนักเรียนเรียบร้อยหรือยังเอ่ยนักเรียนคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วยกมือให้ครูดูหน่อยแสดงว่าเหลือยังไม่เสร็จอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใช่ไหมคะถ้ากลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งให้เรียบร้อยกลุ่มที่5เรียบร้อยแล้วแสดงว่ากลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมกลุ่มที่3ยังไม่เรียบร้อยนักเรียนพร้อมหรือยังนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาดูบนกระดานที่ครูเฉลยนะคะภาพพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมนะคะภาพผู้ผลิตจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยว่านักเรียนสามารถแยกแยะถูกต้องไหมผู้ผลิตก็จะมีคนกำลังเย็บผ้าใช่ไหมคะต่อไปคนกำลังนำอาหารมาประกอบเป็นอาหารต่อไปแม่ค้ากำลังทำอาหารให้กับลูกค้าต่อไปเป็นภาพชาวนาใช่ไหมคะชาวนากำลังทำนาผลิตข้าวต่อไปเป็นภาพอะไรคะคนสวนกำลังเก็บใบผักผลไม้นะคะต่อไปคนกำลังปิ้งไก่ย่างขายให้กับลูกค้าหรือผู้บริโภคนะคะต่อไปผู้บริโภคมีอะไรบ้างนักเรียนแยกแยะถูกไหมนะคะภาพที่1คนกำลังเลือกซื้อผลไม้เพื่อนำไปรับประทานเป็นผู้บริโภคนะคะต่อไปคนกำลังเลือกซื้ออาหารเพื่อไปรับประทานเหมือนกันนะคะต่อไปกำลังเลือกซื้ออะไรคะนักเรียน
1: นม
0: เพื่อนำไปรับประทานต่อไปภาพนี้เป็นภาพคนกำลังใช้บริการร้านกาแฟนะคะต่อไปเป็นภาพคนกำลังใช้บริการรถโดยสารนะคะเป็นผู้บริโภคเช่นกันและภาพสุดท้ายเป็นภาพผู้บริโภคกำลังเลือกซื้อเสื้อผ้าอ่ะต่อไปเลยค่ะพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมแล้วต่อไปเป็นขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาในชุดกิจกรรมของนักเรียนนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะ
2: ไม่ได้เอามา
0: ดูกับเพื่อนค่ะหน้าที่9ถูกต้องค่ะนักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่9นะคะนักเรียนในหน้าที่9จะเป็นใบงานที่2นะคะในเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง

พร้อมไหมคะในใบงานที่2นะคะเรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคคุณครูให้นักเรียนอธิบายความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมทั้งยกตัวอย่างให้เข้าใจนะคะจะอยู่ในชุดกิจกรรมหน้าที่9นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางเปิดชุดกิจกรรมพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะนักเรียนเปิดหน้าที่9หรือยังคะจะเป็นใบงานที่2เรื่องผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะหน้าที่9ผู้ผลิตหมายถึงอะไรผู้บริโภคหมายถึงอะไรแล้วก็ยกตัวอย่างด้านล่างนี้นะคะทำเลยค่ะลงมือทำค่ะไม่เป็นไรลงมือทำใบงานก่อนค่ะคนที่ไม่ได้เอามาดูกับเพื่อนค่ะลงมือทำค่ะ

ื้อสิ่งของไปแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้สินค้านั้นมาได้เช่นเราเป็นผู้บริโภคเรานำเงินไปซื้ออาหารมาทานนะคะคิดได้นะคะลงมือทำเลยค่ะนักเรียนช่วยเพื่อนคิดได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรกลุ่มนี้กำลังปรึกษากันอยู่ใช่ไหมคะลงมือทำเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะในหน้าที่9ผู้ผลิตหมายถึงอะไร

0: ำเลยค่ะ
1: ผู้ผลิตสินค้าและบริการ
0: เขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะนักเรียนทำงานค่ะ
1: บริการ
0: ช่วยเพื่อนทำช่วยเพื่อนทำนั่งให้เรียบร้อย

ผลิตอะไร

ต้องชาวนาผลิตข้าวให้กับใครชาวนาผลิตข้าว

0: ริการเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะผลิตคะก็คือคนขายอะไร
1: ขายของกิน
0: เขียนไปด้วยคนขายของกินอันนี้ก็เขียนไปด้วยไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ต้องลบก็ได้ค่ะเขียนต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งเช่นได้คนขายอาหารก็ได้ค่ะเขียนว่าคนขายอาหารก็ได้เรียบร้อยหรือยังคะ

0: เรียบร้อยหรือยังไหนเปิดให้คุณครูดูสิคะเดี๋ยวครูเดินไปหาค่ะผู้ที่ต้องการซื้ออะไรคะซื้อสิ่งของผู้ที่ต้องการซื้อของต่างๆเช่นซื้ออะไร
1: คนซื้ออ
0: ะไรคะ
1: คนซื้อขนม
0: นี่คนซื้ออะไรถูกต้องค่ะนักเรียนได้หรือยังถึงคนที่ผลิตสิ่งของต่างๆถูกต้องไหมหมายถึงคนที่ผลิตสิ่งของที่เป็นสินค้าเอาเขียนเลยที่เป็นสินค้าเอาทำงานค่ะ
2: ทำงานค่ะ
0: ที่เป็นสินค้านักเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใครทำชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนั่งให้เรียบร้อยค่ะที่เป็นสินค้าที่เป็นสินค้าและบริการค่ะ

0: ช่นใครเช่นใครนะคะได้เช่นแม่ค้าเช่นแม่ค้าถูกต้องเขียนไปเลยแม่ค้าเช่นแม่ค้าไอ้พวกก็คือใครมีแม่ค้าแล้วก็ต้องมีอะไรคะถูกต้องเขียนไปนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานพร้อมๆกันพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค
0: ่ะมาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยใบงานผู้ผลิตก็คือผู้ที่แปรรูปสินค้าและบริการให้เป็นผลผลิตนะคะเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนักเรียนพร้อมไหมคะยกตัวอย่างอย่างเช่นชาวนาทำนาเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นอะไรคะเป็นอะไรคะนักเรียนเป็นข้าวแล้วผู้บริโภคคือใครคะคือลูกค้าที่ซื้อข้าวจากชาวนานั่นเองนะคะต่อมาชาวสวนปลูกผักเพื่อให้ได้อะไรคะชาวสวนปลูกผักเพื่อให้ได้อะไรคะ
1: ชาวสวน
0: ได้อะไรเพื่อให้ได้อะไรคะเพื่อให้ได้ผักผลไม้แล้วผู้บริโภคก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ไปตลาดซื้อผักผลไม้มาประกอบอาหารให้พวกเราได้ทานนะคะต่อมาแม่ค้าทำกับข้าวเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าใช่ไหมคะผู้บริโภคก็คือนักเรียนที่ซื้ออาหารจากแม่ค้านะคะต่อมาตัวอย่างต่อมานะคะก็คือแพทย์แพทย์เป็นผู้ผลิตให้บริการแก่คนไข้บริการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะส่วนผู้บริโภคก็คือคนไข้ที่รับประทานยารักษาโรคจากแพทย์นะคะเดี๋ยวคุณครูขอยกตัวอย่างนักเรียนสักประมาณ2คนได้ไหมคะออกมานำเสนอใบงานของตนเองขอกลุ่มที่3ค่ะ1คนค่ะออกมาค่ะปรบมือให้เพื่อนก่อนค่ะเพื่อนๆนั่งให้เรียบร้อยออกมาค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนลองนำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะว่าผู้ผลิตคืออะไรตามที่นักเรียนเขียนมาค่ะคุณครูถือให้ก็ได้ค่ะนักเรียนดูของตัวเองเลยค่ะผู้ผลิตคือ
2: คนทำสิ่งของต่างๆมาเป็นสิ่งของและบริการค่ะ
0: ตัวอย่างเช่นอะไรคะ
2: เช่นของกินของใช้และคนทำอาหารคนขายไอติม
0: เพื่อนยกตัวอย่างผู้ผลิตก็คือคนขายไอติมต่อไปนะคะผู้บริโภคผู้บริโภคก็คืออะไรคะ
2: คนผู้ซื้อค่ะ
0: ผู้ซื้อถูกต้องไหมคะนักเรียนผู้ซื้ออะไรคะผู้ซื้ออะไร
2: ผู้ซื้อ
0: ผู้ซื้ออะไรคะ

0: การซื้อของต่างๆเช่นไอติมค่ะ
1: เช่นซื้อไอติมนะคะเพื่อนเขียนว่าผู้ผลิตก็คือคนขายไอติมนะคะส่วนผู้บริโภคก็คือคนซื้อไอติมถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับสรุปบทเรียนนะคะวันนี้เราจะสรุปบทเรียนเรื่องผลิตและผู้บริโภคนะคะก่อนอื่นครูขอถามนักเรียนนิดหนึ่งผู้ผลิตคืออะไรคะช่วยกันตอบดังๆหน่อยค่ะผู้ผลิตก็คือคนอะไรคะ
2: คนทำส
1: ิ่งของต่างๆคนผลิตสิ่งของต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดเป็นสินค้าและบริการใช่ไหมคะอย่างเช่นอะไรนะคะอย่างเช่นอะไรล่ะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
3: ร้านตัดผมค่ะ
1: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นร้านตัดผมร้านตัดผมหรือช่างตัดผมเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะขอโทษค่ะเป็นผู้ผลิตส่วนผู้บริโภคคือใครคะผู้บริโภคคือลูกค้าที่มาใช้บริการตัดผมนะคะค่ะความหมายของผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะผู้ผลิตก็คือผู้ที่นำปัจจัยของการผลิตมาแปรรูปเป็นสินค้าและบริการเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคนะคะเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นอะไรคะนอกเหนือจากที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนเช่นอะไรคะนอกเหนือจากสิ่งที่เรายกตัวอย่างไปแล้ว
2: ผู้นำปัจจัยการผลิตมาย
1: กตัวอย่างเช่นอะไรคะนอกเหนือจากสิ่งที่เรายกตัวอย่างไปแล้วมีอะไรบ้างเอ่ยตอบคำถามถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเช่นอะไรคะ
4: ชาวนาปลูกข้าวค่ะ
1: ชาวนาปลูกข้าวใช่ไหมคะนักเรียนเช่นชาวนาปลูกข้าวชาวนาปลูกข้าวผลผลิตของชาวนาคืออะไรผลผลิตของชาวนาก็คือข้าวแล้วใครเป็นคนบริโภคข้าวคะ
2: แม่ค่ะ
1: ใครเป็นคนบริโภคข้าวคะ
2: ใคร
1: คะตัวเราก็คือผู้บริโภคตัวอย่างของผู้ผลิตนะคะก็คืออย่างเช่นชาวสวนปลูกผักหรือผลไม้สิ่งที่ได้ก็คือผักผลไม้นะคะชาวสวนอาจนำผักหรือผลไม้เนี่ยไปขายในตลาดแล้วเราที่เป็นผู้บริโภคก็ไปซื้อผักผลไม้มาประกอบเป็นอาหารเพื่อบริโภคนั่นคือผู้บริโภคนะคะส่วนชาวสวนก็คือผู้ผลิตต่อไปผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่นำเงินหรือสิ่งของนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการสินค้าก็คือเช่นผักผลไม้ใช่ไหมคะแล้วบริการล่ะคะบริการคืออะไรเราสามารถนำเงินหรือสิ่งของไปแลกเปลี่ยนเป็นบริการอะไรบ้างคะบริการร้านอะไรคะถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะ
5: ตัดผมครับ
1: บริการร้านตัดผมถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะ
6: ร้านทำเล็บครับ
1: บริการร้านทำเล็บได้ไหมคะได้เพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคในด้านของการบริการการตัดผมการทำเล็บได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือการนำเงินหรือสิ่งของเนี่ยนะคะไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือเป็นบริการเพื่อให้เกิดความต้องการหรือความสะดวกของในการดำเนินชีวิตประจำวันของเรานะคะมีการบริการอะไรอีกคะนักเรียนนอกจากตัดผมทำเล็บมีบริการอะไรอีกคะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะมีการบริการอะไรอีกคะ
7: อาหารค่ะ
1: บริการอาหารได้ไหมคะนักเรียนอาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะ อาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะ
2: บริการ
1: อาหารเป็นบริการหรือเป็นสินค้าคะ

0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะนักเรียนนอกจากมีบริการตัดผมทำเล็บรถประจำทางมีบริการอะไรอีกคะมีไหมเอ่ยมีบริการอะไรอีกคะบริการอะไรเอ่ย
1: ร้านขายยาครับ
0: บริการที่ร้านขายยาใช่ไหมคะถูกต้องนะคะร้านขายยาถือเป็นบริการแต่ถ้ายารักษาโรคเป็นสินค้าใช่ไหมคะเราก็ถือเป็นผู้ผลิตหรือเป็นผู้บริโภคคะนักเรียนเราถือเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคคะผู้บริโภคก็คือบริโภคในด้านของการบริการนั่นเองนะคะตัวอย่างของคุณครูก็อย่างเช่นน้ำมนต์นำเงินมาซื้อผักและผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารนะคะเหมือนกับสถานการณ์ที่คุณครูยกตัวอย่างว่าน้ำมนต์ทำฟาร์มเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะน้ำมนต์ทำฟาร์มเลี้ยงไก่แล้วมีโอปอมาซื้อไก่ที่ฟาร์มของน้ำมนต์เพื่อนำไปประกอบอาหารใช่ไหมคะแล้วมีโอปอมาซื้อไก่ที่ฟาร์มของน้ำมนต์เพื่อไปประกอบอาหารใครเป็นผู้บริโภคนะคะดังๆค่ะนักเรียนโอปอเป็นผู้บริโภคใช่ไหมคะแล้วผู้ผลิตคือใครคะผู้ผลิตคือน้ำมนต์เก่งมากนะคะคุณครูขอทบทวนอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะสถานการณ์ดังต่อไปนี้ของคุณครูนักเรียนคิดตามไปด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะแม่ค้าในตลาดขายข้าวอร่อยมากเลยแล้วแม่ของแก้วตาไปซื้อข้าวจากแม่ค้ามารับประทานใครเป็นผู้ผลิตคะตอบดังๆค่ะ
2: แม่ค้า
0: แม่ค้าเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้บริโภคคะ
2: แม
0: ่ของแก้วตาเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนักเรียนวันนี้นักเรียนก็ได้เข้าใจกันไปแล้วนะคะในเรื่องของผู้ผลิตและอะไรคะผู้ผลิตและอะไรคะผู้ผลิตและผู้บริโภคนะคะไหนใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนมีใครสงสัยไหมคะถ้าหากว่านักเรียนไม่มีสงสัยอะไรในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกิดจากทรัพยากรที่จำกัดนะคะส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะคะก็คือใบงานที่3ค่ะเรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเตรียมมาพบกับคุณครูในชั่วโมงถัดไปนะคะหัวหน้าห้องบอกทำความเคารพค่ะ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
2: แซตตี้โบโ
3: ฮต้องปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
6: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอซ์ก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเล

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสุขภาพร่างกายของหนูๆแข็งแรงดีไหมแข็งแรงดีไหมครับนักเรียนชายแข็งแรงดีไหมแข็งแรงสุขภาพนักเรียนหญิงแข็งแรงดีไหมดีค่ะแต่บางคนบอก หนูไม่ค่อยสบายค่ะเพราะว่าหนูปิดแมสมาพร้อมแล้วแสดงว่ารู้จักวิธีการป้องกันตนเองไม่ให้แพร่เชื้อไปกับให้กับเพื่อนๆได้เยี่ยมมากๆนะครับถือว่าเรารับผิดชอบต่อตนเองและรับผิดชอบกับเพื่อนๆรวมถึงถ้าครูไม่สบายครูก็ต้องปิดแมสนะครับถ้าครูไออาจจะทำให้เด็กๆในห้องนี้ติดอะไรได้ด้วยติดหวัดหรือว่าไม่สบายจากคุณครูได้ด้วยนะครับแล้ววันนี้พร้อมไหมที่จะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการจับใจความพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเด็กๆบอกว่าได้กลับไปอ่านมาล่วงหน้าแล้วด้วยว่าการอ่านจับใจความคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เด็กๆบางคนบอกหนูยังทำไม่ได้เลยครับผมยังทำไม่ได้เลยครับหนูยังทำไม่ได้เลยค่ะถ้ายังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนบ่อยๆไม่ใช่เกิดมาแล้วจับใจความได้เลยเพราะว่ามันต้องอาศัยหลายทักษะทั้งการอ่านการคิดในห้องนี้มีใครอ่านหนังสือไม่ออกไหมเอ่ยไม่มีใครอ่านหนังสือออกยกมือโอ้โหอ่านหนังสือออกทุกคนเอามือลงเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็หวังว่าจะยกมือทุกคนเพราะว่าอ่านหนังสือออกแล้วแต่บางคนที่ไม่ออกคุณครูก็จะให้ไปฝึกกับคุณครูไปอ่านกันตอนไหนได้เวลาว่างตอนเที่ยงหรือตอนระหว่างรอผู้ปกครองมารับนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันจากชั่วโมงที่ผ่านมาเรื่องกระต่ายตื่นตูมคุณครูกันมีคำถามมาถามนักเรียนว่าจากการอ่านเรื่องกระต่ายตื่นตูมนักเรียนจะบอกรายละเอียดของเรื่องราวที่อ่านให้ผู้อื่นรู้เรื่องอย่างชัดเจนได้อย่างไรใครตอบได้บ้างเด็กปลายทางตอบคุณครูของหนูเลยครับว่าจะสามารถบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไรบ้างห้องปลายทางห้องต้นทางเมทันจับไมค์แล้วยืนขึ้นเลยค่ะแล้วก็ตอบดังๆให้เพื่อนๆปลายทางของเราได้ยินด้วย
3: บอกชื่อเรื่องก่อนค่ะ
2: บอกชื่อเรื่องก่อนค่ะจำชื่อเรื่องได้โอเคปรบมือให้เมทันหน่อยและอีกหนึ่งคนใครตอบได้อีกบ้างปินกลุ่ม5วันนี้เริ่มมาแรงจากชั่วโมงที่ผ่านมาครูบอกกลุ่ม5ต้องเร่งมือวันนี้กลุ่ม5มาแรงปินลูก
4: จำเนื้อเรื่องได้ค่ะ
2: จำเนื้อเรื่องได้ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับจำเนื้อเรื่องได้จำตัวละครได้และแน่นอนเราต้องเรียงลำดับการว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังก็คือการจำเนื้อเรื่องได้นั่นแหละเราถึงจะสามารถสื่อสารเรื่องราวให้ผู้อื่นเข้าใจได้นี่ก็คือเป็นขั้นตอนง่ายๆในการอ่านจับใจความเราต้องรู้ว่าใครทำอะไรทำที่ไหนทำอย่างไรแล้วผลการกระทำนั้นให้ข้อคิดอะไรกับเราได้บ้างดังนั้นเรื่องที่เราจะต้องเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องการอ่านจับใจความโดยมีจุดประสงค์ดังนี้ครับข้อที่1คือนักเรียนจะต้องบอกความหมายของการอ่านจับใจความได้2บอกหลักการอ่านจับใจความได้3จับใจความจากนิทานที่อ่านได้และ4ครับเมื่อมีการอ่านเราก็ต้องมีอะไรมารยาทในอะไรในการอ่านแน่นอนมีมารยาทในการอ่านวันนี้เด็กๆปลายทางและต้นทางมีมารยาทในการอ่านแล้วหรือยังเรียนมาแล้วตั้ง15ชั่วโมงแล้วเนี่ยแน่นอนเด็กที่เรียนภาษาไทยกับครูกันก็ต้องมีมารยาททั้งการเขียนการอ่านและมารยาทในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนในสังคมก็ถูกต้องจ้าน้ำหนาวไม่ผิดนะดังนั้นพร้อมที่จะไปฟังนิทานที่คุณครูกันนำมาฝากแล้วหรือยังพร้อมไหมนิทานเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไร
1: พ
2: ึ่งกับนกพิราบมีผู้แต่งไหมใช่ครูกันแต่งไหมเอ่ยไม่ใช่ผู้แต่งชื่ออะไร
1: ทองส
2: ุ
1: กเก
2: ตอะไรนะทองสุกเกตโรจน์จากหนังสือสาวเจ้าปัญญารู้จักพึ่งไหมลูก
1: ร
2: ู้
1: จัก
2: พึ่งที่ร้องเพลงไว้มาก่อนราชินีลูกทุ่งแม่พึ่งพุ่มพวงใช่ไหมไม่ใช่พึ่งเป็นอะไรเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีพิษไหม
1: ม
2: ี ใครเคยโดนผึ้งต่อยต้นทางและปลายทางยกมือขึ้นใครโดนผึ้งต่อยเจ็บไหมคะ
0: เจ็บค่ะ
2: ผู้ชายเจ็บไหมครับ
0: เจ็บคร
2: ับ ไม่เจ็บครับงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูกันเอาผึ้งมาลังแล้วปล่อยในห้องนี้ลองดูซิว่าใครที่ไม่เจ็บแล้วใครเคยเห็นนกพิราบบ้างนกพิราบเป็นสัตว์อะไร
0: ส
2: ั
0: ตว
2: ์ปีกบินได้ไหม
0: ได
2: ้เด็กบอกถามมาได้ก็นกก็ต้องบินได้ใช่ไหมแต่ว่าทำไมนกกระจอกเทศมันบินไม่ได้ล่ะใช่ไหมนกพิราบกับผึ้งผึ้งกับนกพิราบพร้อมไหมพร้อมจะฟังนิทานไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมารยาทในการฟังนิทานจากคุณครูกันต้องจดจ่อมาที่หน้ากระดานเงียบไม่รบกวนสมาธิคุณครูกันและก็นั่งหลังตรงโอเคถ้าพร้อมแล้วไปฟังนิทานเรื่องผึ้งกับนกพิราบไปเลยครับครั้งหนึ่งผึ้งตัวหนึ่งหล่นลงไปในน้ำและคงจะจมน้ำตายเป็นแน่ถ้านกพิราบตัวหนึ่งมองไม่เห็นเสียก่อนนกพิราบคาบใบไม้ยื่นให้ผึ้งไต่ขึ้นมาได้วันต่อมาขณะที่นกพิราบกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้นายพรานคนหนึ่งเข้ามาในป่าและเอาปืนจ้องจะยิงมันแต่ผึ้งเห็นเสียก่อนจึงบินไปต่อยมือของนายพรานทำให้มือของนายพรานสั่นกระสุนห่างเป้าไปมากทำให้นกพิราบไม่เป็นอันตรายเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆนี่คือนิทานสั้นๆเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องอะไรผึ้งกับนกพิราบผู้แต่งคือใครนะอะไรนะลูกทองสุก
0: เกต
2: โรดไม่จำได้แสดงว่าทักษะการฟังหนูเยี่ยมมากนะบางคนหัวเราะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูมาทะลุหูก้าล้อเล่นนะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูคู่กันไม่ใช่เราก็ต้องเข้าหูซ้ายแล้วก็พุ่งปี๊ดเข้าไปที่สมองแล้วก็จำถ้าเราไม่จำเราไม่คิดเราจะเป็นคนที่อ่านคิดวิเคราะห์เป็นไหมไม่เป็นเราก็จะแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเราไม่ได้พอมีปัญหาปุ๊บสมองเราไม่เคยฝึกการคิดเลยทำยังไงลูกเอาตัวรอดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องคิดบ่อยๆเด็กปลายทางก็ต้องคิดบ่อยๆงั้นครูกันกลับมาที่นิทานถ้าครูกันจะให้จับใจความจากนิทานเรื่องนี้เด็กๆจะสามารถจับใจความได้เลยหรือไม่ตอบว่าไม่ได้เด็กๆปลายทางก็บอกว่าไม่ได้แน่นอนเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าอ่านจับใจความคืออะไรมันมีหลักการยังไงล่ะดังนั้นต้องมาเรียนรู้วิธีการกันก่อนดังนั้นก่อนอื่นมาดูความหมายของการอ่านจับใจความครูกันจะอ่านให้ฟังถ้าครูกันอ่านให้ฟังแล้วเด็กๆก็ต้องให้เกียรติคุณครูด้วยด้วยการนั่งฟังอย่างตั้งใจอันไหนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวครูจะค่อยๆอธิบายให้เข้าใจเรื่อยๆนะครับเด็กๆปลายทางด้วยถ้าครูกันจะอ่านให้ฟังเด็กๆก็ต้องนั่งนิ่งๆเงียบๆมีสมาธิพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยเด็กบอกเงียบๆพอถามว่าพร้อมไหมครับไม่ตอบเว้ยเดี๋ยวเสียงดังพร้อมไม่พร้อมตอบได้พร้อมไม่พร้อม
0: พร
2: ้อมไอ้บอกพร้อมครับโอเคเด็กปลายทางก็พร้อมแล้ว

0: แล้วการอ่านจับใจความก็คือการอ่านที่มุ่งค้นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแต่ละเล่มที่เป็นส่วนใจความสำคัญและส่วนขยายใจความสำคัญของเรื่องแล้วใจความสำคัญของเรื่องมันคืออะไรล่ะใจความสำคัญของเรื่องก็คือข้อความที่มีสาระคลุมข้อความอื่นๆในย่อหน้านั้นหรือเรื่องทั้งหมดส่วนขยายใจความสำคัญก็คือประโยคหรือข้อความที่ขยายเนื้อความให้มีความชัดเจนขึ้นเช่นการอธิบายความหมายการยกตัวอย่างการเปรียบเทียบเป็นต้นดังนั้นถ้ายังไม่รู้วิธีการครูจะให้เด็กๆมาดูวิธีการหาใจความสำคัญว่าเราจะหาได้อย่างไรบ้างโดยที่ตอนนี้เด็กๆนั่งตัวตรงและครูจะต้องขอตัวแทน1คนมาอ่านตามครูกันขอคนไม่ซ้ำจำได้ไหมสโลแกนขอคนไม่ซ้ำครูจำหน้าไม่ได้ขอความซื่อสัตย์ด้วยเด็กๆปลายทาง1คนยืนเลยนะครับตอนนี้เด็กๆต้นทางให้พี่ๆช่วยดูพี่ๆชี้มาแล้วได้แก่ออโต้ไม่ใช่ใครนะชาเอมพี่ๆเขาเลือกแล้วเพราะดูจากทุกวิชาเยชาเอมบอกว่าโอ้ครั้งนั้นก็ว่าไม่ได้ใช่ไหมฮะชาเอมกลัวไหมจริงเหรอคะไม่กลัวไม่สรุปกลัวไหมคะกลัวไหมคะ
1: ไม่ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมต้องเอาชิดปากแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่แสดงว่าหนูกลัวไม่กลัวเนี่ยกลัวไหมคะสรุป
1: ไม่กลัวค่ะ
0: เอามั่นใจกลัวไหมคะ
1: ไม่กลัวค่ะ
0: ไม่กลัวอะไรคะ
1: ไม่กลัวไม่ค่ะ
0: ไม่กลัวไม่ค่ะพร้อมเด็กๆปลายทางยืนบอกเอ้ยเมื่อยแล้วเมื่อไหร่จะอ่านสักทีนึงพร้อมนะเด็กๆปลายทางและต้นทางเมื่อเพื่อนอ่านตามครูหนูก็ต้องอ่านที่ไหนในใจถ้าพร้อมแล้วอ่านตามคุณครูกันการหาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญ
1: การหาใจความสำคัญจะต้องหาความสำคัญ
0: เอามาอีกหนึ่งรอบจะเย็นๆเก่งแล้วเราต้องฝึกให้เพื่อนชายเอ็มของเราเก่งนะอีกหนึ่งรอบหาใจความสำคัญจะต้องหาคำสำคัญ
1: การหาใจความสำคัญจะต้องหาความสำคัญ
0: เอามาอีกหนึ่งรอบครูชี้ให้เลยดีกว่าเด็กๆปลายทางอีกหนึ่งรอบครับช่วยเด็กหญิงชะเอมหน่อยการหาใจความสำคัญ
1: การหาใจความสำคัญ
0: จะต้องหาคำสำคัญ
1: จะต้องหาความสำคัญ
0: คำสำคัญ
1: คำสำค
0: ั
1: ญ
0: สรุปกลัวไหมคะ
2: หนูไม่กล
0: ั
2: ว
0: ไม่กลัวกลัวไหมคะ
1: ไม่กลัว
0: เอาไม่กลัวอีกหนึ่งรอบเอาให้กำลังใจชะเอมหน่อยเอาชะเอมอีกหนึ่งรอบเพื่อนๆปลายทางให้อภัยชะเอมด้วยนะชะเอมบอกว่าไม่เคยจับไมค์มาก่อนเลยค่ะชีวิตนี้เอาอยู่นิ่งๆฮึบพร้อมนะอีกหนึ่งรอบการหาใจความสำคัญ
1: การหาใจความสำคัญ
0: จะต้องหาคำสำคัญ
1: จะต้องหาคำสำคัญ
0: หรือคำหลัก
1: หรือคำหลัก
0: โดยการตั้งคำถาม
1: โดยการตั้งคำถาม
0: แล้วตอบคำถามว่า
1: แล้วตอบคำถามว่า
0: ข้อความในย่อหน้านั้น
1: ข้อความในย่อหน้านั้น
0: ตัวละครมีใครบ้าง
1: ตัวละครมีใครบ้าง
0: ตัวละครทำอะไร
1: ตัวละครทำอะไร
0: และผลเป็นอย่างไร
1: และผลเป็นอย่างไร
0: จากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลัก
1: จากนั้นนำคำสำคัญหรือคำหลัก
0: มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญ
1: มาเรียบเรียงให้เป็นประโยคคำสำค
0: ั
1: ญ
0: ใจเย็นๆ
3: ใจความสำคัญ
0: เอาไหม
4: ไม
0: ่
4: เป
0: ็
4: นไร
0: ไม่เป็นไรเก่งมากแล้วมาเรียบเรียง
1: มาเรียบเรียง
0: ให้เป็นประโยคใจความสำคัญ
1: ให้เป็นประโยคใจความสำค
0: ั
1: ญ
0: ปรบมือให้กับชาเอมหน่อยลูกโอ้เด็กๆปลายทางปรบมือให้กับตัวเองด้วยนะครับเยี่ยมมากๆเลยคนที่อ่านพร้อมกับชาเอมตอนนี้บอกว่าโอ้ยช่วยชาเอมเหมือนกันเห็นไหมเพื่อนเขาก็เอาใจช่วยหนูหนูก็เอาใจช่วยตัวเองและเพื่อนในห้องนี้เอาใจช่วยชาเอมไหม
4: เอา
0: ใจช่วยนะนี่ไงการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ดีเปล่าดีครูให้หนูให้กำลังใจครูครูให้กำลังใจหนูเราให้กำลังใจกันเองเราก็จะมีแต่กำลังใจไม่ใช่ให้แต่คำด่าคำบ่นมีแต่สิ่งลบๆเข้าหาเพื่อนเราก็จะทำไมลูก

0: แรงไหมไม่มีแรงฝากไว้ให้คิดนะดังนั้นมาดูวิธีการจับใจความสำคัญกันดีกว่าว่าจากนิทานจะมีวิธีการจับใจความสำคัญได้อย่างไรบ้างข้อที่1 นักเรียนต้องอ่านตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้รู้ว่าเรื่องที่อ่านเป็นเรื่องอะไรจุดเด่นจุดสำคัญของเรื่องคืออะไร 2. อ่านให้ละเอียดอีกครั้งเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวที่อ่านข้อ1และข้อ2เด็กๆต้นทางและปลายทางคิดว่ามันเกี่ยวกับอะไรลูกจากวิธีการหาใจความสำคัญข้อ1ข้อ2เราต้องทำอย่างไรกับมันต้องทำอย่างไรกับมันต้องทำอย่างไรต้องทำอย่างไรใครตอบได้อะไรนะลูกเด็กๆปลายทางตอบได้ไหมจากข้อ1ข้อ2ตรงนี้เราต้องทำอย่างไรกับเรื่องที่เราอ่านจับใจความเราต้องทำอย่างไรใครตอบเชฟลูกเชฟตอบแว่วๆ
1: อ่านครับ
0: อ่านแน่นอนเอาปรบมือให้เชฟหน่อยทุกคนนั่งอย่างนี้เมื่อยใช่ไหมง่วงไหม
2: เมื
0: ่
2: อยคร
0: ับเม
2: ื่อ
0: ยไหม
2: เม
0: ื่อ
2: ย
0: เมื่อยไหมง่วงไหมฮะ
2: ไม
0: ่ง่วงง่วงไม่ง่วง
2: ไม่ง
0: ่
2: วง
0: ไงง่วงเอามือจับหูเอามือจับตาเอามือจับจมูกสองมือเลยหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูร้องด้วยหูตาจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับไหมจับไปจับไหมจับให้ฉันดูจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกจับจมูกตาหูจับหูตาจมูกบางคนจิ้ม5นิ้วป๊อกก็แบบอย่างนี้เลยอีกหนึ่งรอบตื่นหรือไม่ตื่น
2: ตื่น
0: ถ้าไม่ตื่นปรบมือ5ครั้งลืมเสียงปรบมือ5ครั้งตบมือ5ครั้งปรบมือ1ชุด1 2 1 2 3 1 2 1 2หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเสียงอะไรอ่ะต้องจบด้วยคำว่าอะไรลูกแฮปปี้เข้าใจไหมอีกหนึ่งรอบปรบมือ5ครั้งไม่มีเสียงเลยปรบมือ1ชุดไป1 2 1 2 3ตื่นแล้วดังนั้นวิธีการหาใจความของเราข้อ1ข้อ2คือเราจะต้องอ่านให้ถี่ถ้วนอ่านตลอดทั้งเรื่องเสียก่อนอ่านให้ละเอียดอีกครั้งจนกว่าเราจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วมาข้อที่3คือตั้งคำถามสำคัญหรือคำหลักในแต่ละย่อหน้าเน้นย้ำว่าเราจะหาทีละย่อหน้าโดยตั้งคำถามว่าอะไรบ้าง1ถามว่าอะไรลูกอ่านพร้อมกันอ่านเองเก่งจัง1 2 3ไม่มีความสามัคคีเลยโอ้ยขูดใจจะสลายเอาอีกหนึ่งรอบ1 2 3
2: ตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้าง
0: ตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้างข้อที่2ลูกเราต้องถามว่าอะไรเอ่ย
2: ตัวละครในย่อหน้านี้ทำอะไร
0: ต้องทำอะไรและข้อที่3ก็คืออะไรลูกผลของการกระทำเป็นอย่างไรเราก็ต้องตั้งคำถามก่อนเอ๊ข้อที่หนึ่งเราต้องทำอะไรบ้างตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างแล้วตัวละครเขาทำอะไรแล้วผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างพอเราตั้งคำถามได้ครบทั้ง3ข้อนี้แล้วเราก็จะไปดูวิธีการหาวิธีการจับใจความข้อที่4นั่นก็คือเราต้องนำเรื่องราวทั้งหมดมาเรียบเรียงให้เป็นประโยคใจความสำคัญในแต่ละย่อหน้านะครับและนำมาสู่ข้อที่5คือเราต้องนำข้อความที่สรุปในแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงเป็นถ้อยคำภาษาของเราเองนะครับคิดว่าเด็กๆทำได้ไหมเอ่ยเด็กๆปลายทางทำได้ไหมครับตอนนี้เด็กบอกว่าโหง่ายมากๆเลยครับง่ายมากๆเลยครับเพราะว่าเราเรียนวิธีการจับใจความไปแล้วว่า1เราต้องทำอะไรได้ลูก1เราจะต้องอ่านตลอดทั้งเรื่องอ่านให้รอบคอบอ่านใหแต่ลูกให้เราเข้าใจลึกซึ้งเลยว่าตัวละครเขาทำอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับแล้วข้อที่2ก็คือเราต้องตั้งคำถามแบบว่าตั้งสติแน่นอนเราต้องตั้งสติด้วยแล้วเราก็ต้องตั้งคำถามด้วยว่ามีอะไรบ้างลูกตัวละครในเรื่องมีใครบ้าง

0: แล้วตัวละครเขาทำอะไรบ้างแล้วผลของการกระทำมันเป็นอย่างไรเมื่อเราได้3คำถามข้อนี้เป็นแนวทางแล้วเราก็จะจับใจความสำคัญของเรื่องได้แน่นอนนะครับดังนั้นมาดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องที่คุณครูให้เด็กๆลองหาย่อหน้าจำได้ไหมจากเรื่องวิชาหนาเจ้าจำได้ไหมครับจำได้คุณครูถามว่าย่อหน้าตรงนี้จากกระดาษหน้านี้มีกี่ย่อหน้ามีกี่ย่อหน้าลองทายสิโอ้มีกี่ย่อหน้านะกี่ย่อหน้านะย่อหน้าคืออะไรมีกี่ย่อหน้านะใครตอบใครว่ามี1ย่อหน้ายกมือใครบอกว่ามี2ย่อหน้ายกมือใครบอกว่า3ย่อหน้ายกมือใครบอกว่า4ย่อหน้ายกมือ5ย่อหน้า6ย่อหน้า7ย่อหน้า8ย่อหน้า9ย่อหน้าหรือ10ย่อหน้าเฉลยมีทั้งหมด4 5 6ย่อหน้าย่อหน้าดูอย่างไรดูวิธีการร่นข้อความเข้ามาจากด้านซ้ายของขอบกระดาษพอสมควรเราเรียกว่าย่อหน้าแบบนี้นะครับดังนั้นเรื่องนี้จากย่อหน้านี้จากหนังสือหน้านี้มีกี่ย่อหน้า6ย่อหน้ารู้จักย่อหน้าแล้วดังนั้นมาดูนิทานเรื่องผึ้งกับนกพิราบมีกี่ย่อหน้าเด็กๆปลายทางชูนิ้วขึ้นมาให้คุณครูกันดูหน่อยถ้า1ย่อหน้าทำเยี่ยมถ้า2ย่อหน้าทำสู้สู้ถ้า3ย่อหน้าทำเมียวเมียวเด็กๆปลายทางทำ1ย่อหน้า2ย่อหน้าหรือ3ย่อหน้าครูนิ่งๆเร็วตอนนี้ระบบคอมพิวตากำลังทำงานมีทั้งหมด2ย่อหน้าใครตอบ3เมื่อกี้เมทันคิดว่าตรงไหนเป็นย่อหน้าคะตอบหน่อยอมัยลูกเด็กๆปลายทางก็คงจะเข้าใจเหมือนกันนั่นแหละนะคิดว่าตรงไหนเป็นอีก1ย่อหน้าคะ
1: ตรงนั้น
0: มาชี้เลยเดินมาชี้เลยให้เพื่อนๆปลายทางดูหนูคิดว่าตรงไหนมีอีก1ย่อหน้าคะชี้สิตรงนี้โอเคปรบมือให้เมทันหน่อยเพื่อนมาชี้ให้แล้วเอาไปเพื่อนบอกว่าตรงนี้มีหนึ่งย่อหน้าตรงนี้ใช่ย่อหน้าไหมไม่ใช่ตรงนี้มีวงเล็บก็คือนิทานเรื่องนี้มาจากเรื่องนกพึ่งนกพิราบของทองสุกคือเขาบอกที่มาอยู่ด้านล่างสุดมันยังไม่ใช่ย่อหน้าถ้าย่อหน้ามันต้องทำไมลูกร่นเข้าไปแล้วมันต้องทำไมกันด้วยตรงกันด้วยซูมออกปุ๊บเรียบร้อยพร้อมที่จะมาลองจับใจความสำคัญจากเรื่องพึ่งกับนกพิราบแล้วหรือยังพร้อมไม่พร้อม
2: พร้อม
0: เด็กๆปลายทางพร้อมไม่พร้อม
2: พร
0: ้อมพร้อมเด็กๆปลายทางตอบพร้อมเพื่อนเด็กๆทุกคนพร้อมไม่พร้อม
2: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว

ปี้แล้วมาลองทำกันดีกว่าไปทีละย่อหน้าครูบอกแล้วต้องดูทีละย่อหน้าย่อหน้าที่1ครั้ง1ผึ้งตัว1หล่นลงไปในน้ําและคงจะจมน้ําตายเป็นแน่ถ้านกพิราบตัว1มองไม่เห็นเสียก่อนนกพิราบคาบใบไม้ยื่นให้ผึ้งไต่ขึ้นมาได้ก็ต้องตอบคำถามก่อนใช่ไหมครับว่าคำถามตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้างใครตอบได้ตอบพร้อมกันเลยตัวละครในย่อหน้านี้มีนกพิราบกับอะไรผึ้งเพราะว่าผึ้งมันบินไปตกน้ำจ่อมแล้วก็มีตัวอะไรบินมาช่วยนกพิราบบินมาช่วยตัวละครในย่อหน้านี้จึงมีกี่ตัว2ตัวคือผึ้งกับนกพิราบคำถามที่2มีอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครบ้างหรือตัวละครทำอะไรบ้างขึ้นนะตอบใครช่วยกันตอบลูกตะโกนมาดังๆให้ถึงไมค์ครูผึ้งจมน้ำก็คือผึ้งหล่นลงไปในน้ำนี่ไงคำว่าหล่นเห็นไหมหล่นและก็คงจะจมนี่แสดงว่าจมยังไม่จมเกือบจมแล้วเกิดแล้วตัวละครที่ชื่อนกพิราบทำอะไรอีกลูกคาบใบไม้ให้ผึ้งไต่ขึ้น

0: าจากน้ำนี่คือการกระทำของผึ้งและนกพิราบก็คือผึ้งหล่นลงไปในน้ำและนกพิราบคาบใบไม้ให้ผึ้งไต่ขึ้นมาจากน้ำคำถามที่3จำได้ไหมว่าถามว่าอะไรตัวละครมีใครบ้างตัวละครทำอะไรคำถามที่3คือจากการกระทำของนกพิราบทำให้เกิดผลของการกระทำอย่างไรจากการที่นกพิราบช่วยเอาใบไม้หย่อนไปให้ผึ้งไต่ขึ้นมาเกิดผลอะไรคือผลอะไร EQ อะไรลูกผลจากเรื่องนี้ก่อนนี่จากย่อหน้านี้เลยมี3บรรทัดนี้เกิดผลอย่างไรลูกในการที่นกพิราบเอาใบไม้หย่อนไปให้ผึ้งที่อยู่ในน้ำเกิดทำให้ผึ้งทำไมลูก
1: ไม่จมน้ำตายครับ
0: ถูกต้องผมมาให้เพื่อนหน่อยก็คือทำให้ผึ้งรอดตายเหมือนควายขวิดนะรอดตายได้รอดตายได้ผึ้งรอดตายและมาดูคำถามนี้แล้วสรุปใจความสำคัญจากย่อหน้านี้คืออะไรลูกใจความสำคัญจากย่อหน้านี้ก็คืออะไรตอบคำถามครูกันได้หมดเลยทั้งปลายทางและต้นทางตอบคำถามครูกันได้หมดแต่สรุปแล้วใจความสำคัญจากย่อหน้านี้คืออะไรถ้ายังไม่รู้มันต้องคิดใช่ไหมครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็คือใจความสำคัญที่ได้จากการที่มีผึ้งกับนกพิราบเป็นตัวละครบ้างใครจะอ่านให้คุณครูกันฟังขอบีมบีมยืนส่วนเพื่อนปลายทางฟังบีมอ่านหนังสือกันหน่อยพร้อมไหมลูกเพื่อนอ่านในใจด้วยกันนะหนึ่งสองเริ่ม
1: วันต่อมาขณะที่นกพิราบกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้นายพรานคนหนึ่งเข้ามาในป่าและเอาปืนจ้องจะยิงมันแต่เพิ่งเห็นเสียก่อนจึงบินไปต่อยมือของนายพรานทำให้มือของนายพรานสั่นกระสุนหางเป้าไปมากทำให้นกพิราบไม่อันตรายไม่เป็นอันตราย
0: ปรบมือให้บีมหน่อยครับยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดมากครูไม่เคยฟังเสียงบีมมาก่อนเลยใช่ไหมเสียงเพราะนะเนี่ยนะเสียงมันนักร้องเสียงนุ่มนะหนูชอบร้องเพลงไหมคะชอบค่ะขอสักหนึ่งเพลงได้ไหม
2: ร้องจำได้
0: ท้ายชั่วโมงนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทางได้ไปฟังด้วยนะโอเคปรบมือให้บีมหน่อยอีกหนึ่งครั้งลูกยอดเยี่ยมมากกลับเข้ามาย่อหน้าที่2เมื่อกี้ย่อหน้าที่1เสร็จสิ้นไปแล้วย่อหน้าที่2คำถามเดิมคำถามแรกคือคำถามว่าอะไร
2: ต
0: ั
2: วละคร
0: ตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้าง
2: นายพราน
0: นายพรานใครอีก
2: ผ
0: ึ้
2: ง
0: นกพิราบหัวถูกต้องปลายทางตอบได้เหมือนกันใช่ไหมว่าตัวละครมีผึ้งนกพิราบและนายพรานต่อไปคำถามที่2จำได้ไหมว่าต้องถามว่าอะไรฮะ
2: ตัวละครทำอะไรบ
0: ้างเอาละตอบในซิลูกตัวละครทำอะไรบ้างจากย่อหน้านี้
2: นกพ
0: ิ
2: ราบกอดก
0: ิ่งเอาไม้ลูกเอาไม้ใช่ไหมตอบ
3: เอาไม้ตอบ
0: ตอบเลยลูกตัวละครทำอะไรบ้างคะ
1: นกพิราบกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ค่ะ
0: นกพิราบกำลังเกาะอยู่บนกิ่งไม้ค่ะเอาตัวละครที่ทำหลักๆนะลูกนกพิราบเกาะเฉยๆใช่ไหมใช่ไหมยังไม่ใช่แต่เป็นคำตอบที่ดีมากเอานั่งลงนั่งลงเมทันจะตอบว่าอะไรครูแอบคลิกไปข้อหนึ่งแล้ว
1: พึ่งไปช่วยนกพิราบ
0: พึ่งช่วยนกพิราบโอเคนั่งลงมีใครได้อีกไหมอย่างอื่นถ้าไม่มีมาดูกันมีไหมได้ไหมเชฟเมื่อกี้เมทันบอกว่าพึ่งไปช่วยนกพิราบแล้วหนู
1: พึ่งไปต่อยมือนายพรานครับ
0: เพื่อนนายพรานมือให้เชฟหน่อยครับมาดูซิว่าตรงกับที่คุณครูเฉลยไว้ไหมก็คือ1เด็กๆลืมไปว่านายพรานตัวละครคือนายพรานจะทำอย่างไรกับนกพิราบจะยิงปังปังปังปังจะยิงใช่ไหมแล้วก็พึ่งทำไมเห็นนายพรานพอพึ่งเห็นเสร็จพึ่งก็บินไปต่อยมือของนายพรานทำให้กระสุนพาดเป้าเพราะมือสั่นไปใช่ไหมครับข้อที่3คำถามนี้ล่ะการกระทำของผึ้งทำให้เกิดผลของการกระทำอย่างไรต้นกล้ายกก่อนนะให้ต้นกล้าน
4: กรอดตายครับ
0: อะไรนะครับอีกหนึ่งครั้ง
4: นกรอดตายครับ
0: นกรอดตายบอกมือให้กับกล้าหน่อยครับเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้ว่าเมื่อผึ้งไปต่อยมือในพานแล้วทำให้นก

0: พิราบนั้นรอดตายดังนั้นคำถามนี้คือใจความสำคัญของย่อหน้านี้ล่ะอันนี้แหละที่น่าจะน่าให้คะแนนใครสามารถบอกใจความสำคัญของย่อหน้านี้ได้บ้างมีไหมนะตอบได้นะมีนายพรานนายพรานจะไปยิงนกพิราบแล้วพึ่งไปเห็นพึ่งก็เลยไปต่อยมือนายพรานไปช่วยแต่เรียบเรียงเป็นใจความสำคัญให้คุณครูกันได้ไหมอ่ะช่วยหน่อยสักคนหนึ่งเลยลูกเราต้องฝึกย่อหน้าเมื่อสักครู่นี้ครูบอกไปแล้วย่อหน้านี้ใครสามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาเป็นใจความสำคัญให้กับคุณครูได้บ้าง1คนระบบสุ่มกำลังจะทำงาน
1: ทำเลยนะ
0: ระบบสุ่มไปลงที่เชฟเอาเท่าที่ได้เอาเชฟคิดว่าใจความสำคัญของย่อหน้านี้คืออะไร
2: นกพิราบรอดตายครับ
0: นกพิราบเป็นอะไรเอาใจความทั้งหมดเลยลูกจากเรื่องราวที่นกพิราบจะโดนนายพันยิงนายพันจะยิงนกพิราบพอพึ่งไปเห็นพึ่งก็ไปช่วยต่อยมือนายพันทำให้นกพิราบรอดอ่ะลองสรุปเป็นใจความสำคัญคล้ายๆกับครูเมื่อกี้แหละแต่หนูสรุปเป็นใจความสำคัญเป็นคำพูดของหนูตอบเลยเหมือนกับที่ครูเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวหนูฟังคุณครูเล่านะนี่คือใจความสำคัญของคุณครูกันใจความสำคัญของย่อหน้านี้คือนายพรานจะยิงนกพิราบพึ่งเห็นนายพรานจะยิงนกพิราบพึ่งก็เลยบินไปต่อยมือนกพิราบทำให้นกพิราบรอดตายนี่คือใจความที่ใช้ภาษาของครูกันอันนี้เอาใจความของเชฟลูกเชฟสรุปได้ว่าน
2: ายพรานจะยิงนกพิราบแต่ก็ยิงแต่พึ่งก็มาช่วยครับ
0: มาช่วยยังไง
2: ต่อยมือครับนายพาน
0: แล้วทำอะไรผลของการกระทำคือ
2: นกพิราบรอดตายคร
0: ับ ประมือให้กับเชฟเนี่ยประมาณนี้เองก็คือใช้ภาษาของเราไม่ต้องมาลอกคำของคุณครูกันใช่ไหมแค่ตอบงั้นครูขออีกหนึ่งคนผู้หญิงเรียนหญิงไม่เอาอาสาสมัครครูไม่ชอบอาสาสมัครชอบอาสาสมึกอาสาสมัครขอชอบสุ่มได้ไหมใครหลบตาคนนั้นแหละไม่เอาพี่ช่วยเลือกหนึ่งคนนะคนที่ไม่เคยเรียนอะไรเลยคนที่ดูท่าจะชอบหลบสายตาครูนัทธิดายืนอันดาเอาเลยลูกเดี๋ยวถ้าผิดเดี๋ยวครูช่วยใจความสำคัญจากย่อหน้านี้เมื่อกี้เชฟบอกแล้วอันนี้เป็นใจความสำคัญของหนูบ้างหนูสรุปใจความสำคัญของย่อหน้านี้ได้ว่าอะไรเล่ามาเลยใครช่วยเพื่อนได้บ้างผู้หญิงอีกหนึ่งคนปิ่นให้ปิ่นช่วยไม่เป็นไรนั่งลงลูก
3: ทำให้นกพิราบไม่โดนยิงตายค่ะ
0: สั้นไปลูกเราเล่ามาตั้งเยอะแยะมากมายตั้งแต่นายพรานจะยิงนกพิราบพึ่งเห็นนายพรานจะยิงนกพิราบพึ่งก็เลยไปต่อยมือนายพรานนายพรานก็เลยยิงพลาดเป้าทำให้นกพิราบรอดตายหนูลองสรุปเป็นของหนูดูเหมือนกับที่ครูเล่าเมื่อกี้แต่ใช้ภาษาของหนูหนูลองเล่าใหม่อีกหนึ่งรอบเริ่มครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมใครพอได้บ้างผู้หญิงเมทันตกไปที่เมทันอาสาสมัครยืนเลยลูกเชิญครูขอย้ายฝั่งนะบังเริ่มเลยลูกใจความสำคัญของย่อหน้านี้คือ
2: นายพานยิงไม่โดนนกพิราบค่ะ
0: แค่นี้หนูตัดจบเลยใช่ไหมหนูไม่มีเรื่องเกินมากก่อนแล้วลูกเราต้องเริ่มก่อนสิเราต้องเริ่มก่อนใช่ไหมเริ่มยังไงลูกก่อนที่นายพานจะไปยิงคือนายพานทำไม
2: นายพานโดนผึ้งต่อยค่ะ
0: ก่อนที่นายพานจะโดนผึ้งต่อยอีกลูกย้อนเข้าไปอีกย้อนเข้าไปอีก
2: นกพิราบก็อยู่บนกิ่งไม้ค่ะแล้วนายพานก็กำลังจะยิงค่ะ
0: แล้ว
2: พึ่งก็ไปเห็นเลยต่อยมือของนายพานค่ะ
0: ทำให้
2: นายพานยิงไม่โดนค่ะ
0: แล้วทำให้
2: แล้วนกพิราบก็รอดตาย
0: ไปประมือให้กับเอท่านหน่อยถึงแม้ว่ามันจะยาวไปนิดแต่ก็โอเคใช้ได้นะประมาณนี้นะทำได้ไหมทำได้หรือไม่ได้
4: ได้
0: ไม่ค่อยมั่นใจเดี๋ยวขอดูผลงานก่อนดังนั้นก่อนที่จะไปดูผลงานเมื่อเราได้ใจความสำคัญแล้วนะครับใจความสำคัญของย่อหน้านี้คือพึ่งตอบแทนบุญคุณนกพิราบด้วยการช่วยชีวิตนกพิราบจากการยิงของนายพรานดังนั้นเราต้องนำใจความสำคัญทั้งสองย่อหน้ามาเรียบเรียงเป็นภาษาของเราเองจากย่อหน้าที่หนึ่งก็คือนกพิราบช่วยชีวิตพึ่งจากการจมน้ำย่อหน้าที่สองคือพึ่งตอบแทนบุญคุณนกพิราบด้วยการช่วยชีวิตนกพิราบจากการยิงของนายพรานครูก็นำมาย้ำรวมกันเป็นใจความสำคัญเดียวจากนิทานเรื่องนี้ได้ว่าใจความสำคัญของเรื่องผึ้งกับนกพิราบคือนกพิราบช่วยชีวิตผึ้งจากการจมน้ำผึ้งจึงตอบแทนบุญคุณด้วยการช่วยชีวิตนกพิราบจากการถูกยิงของนายพรานนี่คือสาระสำคัญของเรื่องนี้นี่เองครอบคลุมไหมครอบคลุมทั้งเรื่องไหมครับครอบคลุมแล้วดังนั้นมาดูข้อคิดบ้างข้อคิดได้จากเรื่องนี้ก็คืออะไรเอ่ยจงกตัญญูกับจากผู้กอกต่อผู้ที่มีพระคุณเรามีความกตัญญูต่อใครใครคอยเลี้ยงดูเราลูกพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายใครคอยให้ความรู้เราคุณครูอาจารย์คุณครู YouTube ใช่ไหมเห็นไหมเดี๋ยวนี้เป็นคุณครู YouTube คุณครู Google ใช่ไหมนะแต่ว่าคุณครู YouTube กับคุณครู Google ไม่มีอะไรหัวใจแต่คุณครูมีไหมมีหัวใจดังนั้นเราต้องเด็กๆมีหัวใจไหมนะเราใจเชื่อมใจแสดงว่าเราก็ต้องรู้ซึ้งถึงผู้ที่มีพระคุณรวมถึงพี่ๆในห้องนี้ที่ดูแลหนูๆทุกคนหนูก็ต้องมีพระคุณถ้าหนูก็ต้องมีเขาก็มีพระคุณกับหนูถ้าไม่มีพี่ๆหนูจะไปเข้าห้องน้ำได้ไหมไม่ได้พระครูสอนอยู่หน้าห้องถ้าไม่มีพี่ๆหนูจะรู้ไหมว่าหนูจะต้องทำอะไรบ้างถ้าติดอยู่ในห้องนี้ไม่รู้พี่ๆเขาก็จะช่วยดูแลหนูนะดังนั้นต้องมีพระคุณกับพ่อแม่คุณครูและผู้อื่นที่มีพระคุณต่อเราเข้าใจไหมจงเป็นเด็กที่มีความกตัญญูต่อไปมาดูเรื่องราวของเด็กปลายทางและต้นทางบทอ่านเรื่องหมาป่ากับนกกระสาคุณครูกันจะอ่านให้เด็กๆฟังหนึ่งรอบพอฟังเข้าใจแล้วแล้วค่อยลงมือทำงานพร้อมที่จะฟังนิทานแล้วหรือยังเด็กๆพร้อมหรือไม่พร้อมปลายทางพร้อมไหมครับพร้อมแล้วต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: นักเรียนป.3 วิชาภาษาไทยของครูการพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงฟังนิทานเรื่องหมาป่ากับนกกระสาหมาป่ากับนกกระสาหมาป่าตัวหนึ่งสวาปามอาหารอย่างตะกระตะกรามจนก้างติดขวางคอของมันจะกลืนก็ไม่เข้าจะคายก็ไม่ออกมันจะกินอะไรอย่างอื่นก็ไม่ได้นั่นคือสถานการณ์สุดเลวร้ายสำหรับเจ้าหมาป่าจอมตะกระมันจึงรีบวิ่งแจ้นไปหานกกระสา
4: อาหารติดคอข้าไม่ไหวแล้วข้าต้องไปหาใครนกกระสาใช่ไหมติดคอ
0: กินปลาอะไรก็ไม่รู้หัวแดงๆนะมันมั่นใจว่าด้วยคอและจงอยปากอันยาวของนกกระสาคงพอที่จะล้วงลงไปคีบก้างออกมาได้อย่างง่ายดายหมาป่าบอกนกกระสาว่าข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวหากเจ้าดึงก้างออกมาให้ข้าได้เจ้านกกระสาลำบากใจมากกับการมุดหัวเข้าไปในคอหมาป่าแต่เห็นว่าหมาป่ามันเป็นสัตว์ที่มีความละโมบโดยธรรมชาติมันจึงทำตามที่หมาป่าขอร้อง
4: ข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างงามเลยเห็นไหมมีเงินมีทองด้วยนกกระสาก็ต้องจำใจหลวงเข้าไปในคอเหม็นขี้ปากก็เหม็นแต่ว่าข้าก็ต้องขี้เข้าไปใช่ไหม
0: แล้วก็สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นพอหมาป่ารู้สึกว่าก้างชิ้นนั้นหลุดออกมาแล้วมันก็เดินจากไปแล้วรางวัลของข้าล่ะเจ้านกกระสาร้องเรียกด้วยน้ำเสียงร้อนรนว่าไงนะเจ้าหมาป่าคำรามพร้อมกับเดินไปเดินมาร
4: างวัลของข้าล่ะเจ้าหมาป่าจอมเจ้าเล่ห์ข้าไม่ได้รางวัลแน่เลย
0: คอตกแล้วเห็นไหมและเจ้ายังไม่ได้มันไปอีกหรือไงยังไม่พออีกหรอที่ข้าปล่อยให้เจ้ามุดหัวลงไปในปากของข้าโดยที่ข้าไม่งับคอของเจ้าเสียน่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าคาดหวังผลตอบแทนจากการรับใช้คนผ่านนี่หมาป่าเป็นนิสัยยังไง ดีไหมลูก
1: ไม
0: ่ดีเลยทำไมอ่ะเป็นคนพาลคือคนที่อะไรลูกเกเรคนที่นิสัยไม่ดีอยากเป็นหมาป่าหรืออยากเป็นนกกระสา
1: เป็นนกกระ

0: ษาดีกว่าช่วยเหลือผู้อื่นใช่ไหมครับดีมากเลยนะครับนี่ไงดาเจ้านี่แหละมีนะนี่ไม่พอไงที่ข้ามงับหัวเจ้าน่ะเจ้านกกระสานกกระสาเดินคอตกเลยอุตส่าห์มีน้ำใจช่วยเหลืออ
1: ื
0: มเนาะเสียสงสารนกกระสาไหมสงสารไหมลูกสงสารโอเคดังนั้นถ้าสงสารนกกระสาเราก็ต้องครูก็เหมือนนกกระสาถ้าสงสารครูก็ต้องช่วยกันทำงานอ่ะงานของหนูก็คือการจับใจความเรื่องหมาป่ากับนกกระสาโดยที่คุณครูทำย่อหน้าไว้ให้แล้วก็ให้เด็กๆลองจับใจความตัวอย่างเช่นย่อหน้าที่1ที่คุณครูอ่านเด็กๆก็ต้องมาตอบว่าคำถาม3คำถามคือ1ตัวละครในย่อหน้านี้มีใครบ้าง2คำถามคือตัวละครทำอะไรและ3คือผลของการกระทำนี้เป็นอย่างไรดูจากตัวอย่างที่1ครูทำตัวอย่างให้ดูเลยนะข้อ1ตัวละครในย่อหน้าที่1นี้มีใครบ้าง
1: หมาป
0: ่าตัวละครในย่อหน้านี้ทำอะไรกินอาหารอย่างตะกร้าตะกรามและผลของการกระทำคือก้างติดคอหมาป่าก็สรุปเป็นใจความสำคัญของย่อหน้าที่1ว่าหมาป่ากินอาหารจนก้างติดคอคราวนี้ก็เหลือย่อหน้าที่2ตรงนี้ที่เด็กจะต้องไปทำแล้วก็ตอบคำถามเหมือนกับที่ครูทำให้ดูเป็นตัวอย่างย่อหน้าที่3ก็ไปตอบคำถามทั้ง3ข้อแล้วก็นำทั้ง3ย่อหน้าทั้ง3ย่อหน้ามาสรุปเป็นใจความสำคัญของหนูแล้วก็วาดภาพประกอบได้โดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางคือช่วยเดินตรวจสอบวิธีการทำของนักเรียนชั่วโมงนี้ขอให้ได้สัก1ย่อหน้าก็ยังดีนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการว่าเด็กๆจะต้องตอบคำถามวิธีการเขียนนะครับว่าจะต้องเรียบเรียงยังไงให้ได้ใจความสำคัญและนักเรียนต้องทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจมีมารยาทในการอ่านและการเขียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับหน้าที่38ไปทำงาน

ก็ยังดีวิธีการจับใจความข้อที่1คือเราต้องทำไมก่อนลูกอ่านนิทานให้จบใช่ไหมเมื่อกี้ถ้าฟังครูอ่านก็ถ้าไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปอ่านได้อีกครั้งหรืออีกหลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจอะไรนะครับได้ค่ะเอานี้สะกิดลา

0: เวลาหมดเวลาของเราน้อยนิดสั้นเหมือนหางเต่าเลยใช่ไหมเวลาของเราน้อยมากเลยเพราะว่าเนื้อหาของเราวันนี้ทำไมลูกเยอะหรือไม่เยอะเยอะมีนิทานต้องสองเรื่องที่เราต้องมาฝึกแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากไหมนะเรื่องเลยบอกว่ายากแล้วตอนนี้ยากหรือไม่ยากไม่ยากแล้วเพราะเรารู้วิธีการอะไรวิธีการทำวิธีการจับอะไรจับใจความสำคัญแล้วนะครับเดี๋ยวมีเวลาว่างเราค่อยไปทำต่อตอนนี้วางดินสอก่อนนะคำสั่งตอนนี้คือวางดินสอโปรดปฏิบัติตามขอร้องครั้งที่หนึ่งประโยคขอร้องครั้งที่สองโปรดวางดินสอและมองหน้าครูกันขอร้องครั้งที่สามโปรดมองหน้าครูกันปรบมือห้าครั้งออโต้ไปไหนลูกไปห้องน้ำปรบมือห้าครั้งไม่พร้อมสนใจครูกันก่อนครูอยากเด่นอยู่คนเดียวข้างหน้าเนี่ยสนใจก่อนนะพร้อมไหมเอามือจับหูจับตาจับหูวางไว้ที่โต๊ะเด็กปลายทางด้วยมาสรุปความรู้กันก่อนจากเรื่องการอ่านจับใจความเรื่องหมาป่ากับนกกระสาเด็กสามารถสรุปความรู้ได้ว่าอะไรบ้างการอ่านจับใจความจะต้องดูจากอ่านตลอดทั้งเรื่อง2เก่งมาก3ตั้งคำถามว่าอะไรบ้าง
1: ตัวละครในย
0: ่อหน้านี้มีใครบ้างตัวละครทำอะไรและผลของการทำนี้เป็นอย่างไรข้อที่4นำมาเขียนเป็นประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าแล้วนำใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเรียบเรียงเป็นใจความสำคัญใหม่ด้วยภาษาของตนเองนั่นเองนะครับก็ขอให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนเรื่องราวกลับไปทำการบ้านมาส่งคุณครูในชั่วโมงถัดไปและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่2เขียนบรรยายภาพใบงานที่2เรื่องการเขียนบรรยายภาพเพราะเรื่องถัดไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องของการเขียนบรรยายภาพนั่นเองเป็นเกี่ยวกับการเขียนอีกแล้วเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นถ้าเด็กยังไม่มีความรับผิดชอบในการเรียนยังทำตัวเป็นเหมือนสำนวนสุภาษิตที่ว่าดินพอกหางหมูจำได้ไหมคือทำงานที่ค้างๆเยอะๆไม่เสร็จมันก็จะพอกขึ้นพอกขึ้นพอกขึ้นสุดท้ายแล้วหนูก็จะเดือดร้อนนั่นเองดังนั้นอย่าเป็นเหมือนหมูที่มีดินพอกอยู่ที่หางจงเป็นอะไรลูกจงเป็นนักเรียนที่น่ารักและเก่งของคุณครูกันรับผิดชอบงานทุกครั้งทำงานให้เสร็จทุกครั้งแล้วเราก็จะมีความสุขและแฮปปี้แฮปปี้ไปด้วยกันโอเคไหมนะครับดังนั้นฝากไว้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้เรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้กลับไปอ่านเรื่องราวเรื่องการเขียนบรรยายภาพมาล่วงหน้าแล้วเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนที่น่ารักของครูกันทั้งต้นทางและปลายทางมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและคุณครูทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บาร์ของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีก้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างและความร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตดับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแส้ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอาฮ่าเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมี

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: นต์ที่นายอยากได
1: ้คุณลุงครับบนชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
2: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
0: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
2: ที่จริงเรื่องมันก็ตั้งแต่20กว่าปีก่อนตอนนั้นลุงเพิ่งเปิดร้านใหม
3: ่ๆพุทธศักราช2544
2: พวกหนังสือกีฬาก็จะอยู่ชั้นนี้แหละครับ
4: ขอโทษด้วยครับผมไม่อยากได้แล้ว
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
4: จะอ่านเยอะแค่ไหนจะซ้อมเยอะแค่ไหนมันก็ไม่ทำให้ผมเก่งขึ้นหรอก
2: อย่าเพิ่งหมดกำลังใจสิครับ
4: จริงๆผมควรจะเลิกว่ายน้ำแล้วไปทำอย่างอื่นได้แล้ว
2: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกที่พูดถึงความพยายามผมอ่านจบแล้วคิดว่าน่าจะเหมาะกับคุณนะครับไม่นานลุงก็เห็นเขาคนนั้นในทีวีเขาได้ไปแข่งว่ายน้ำในฐานะตัวแทนทีมชาติอีกครั้งหนึ่งก็เคยมีเจ้าของกิจการที่ธุรกิจของเขาขาดทุนมาเป็นปีแต่ก็ไม่ยอมปลดพนักงาน
5: ไม่พวกเขาจะลำบากกว่าผมหลายเท่า
2: ผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับคุณเป็นผู้นำที่ดีเหมือนตัวละครในเรื่องติโตที่ในหลวงทรงแปลเป็นเรื่องของผู้นำคนหนึ่งที่พยายามพาประเทศฝ่าวิกฤตผมเชื่อว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นและความพยายามเหมือนติโตน่าจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับแล้วก็สาวออฟฟิศคนหนึ่งที่เธอรู้สึกว่าเธอทุ่มเทให้กับบริษัทอย่างมากแต่เจ้านายไม่เคยเห็นคุณค่าจนเธออยากลาออกลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับเล่มนี้ในหลวงท่านแปลเป็นเรื่องของหน่วยสืบราชการลับที่พยายามช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นสงครามอยู่หลายปีโดยไม่มีใครรู้เพราะเขาเชื่อว่าการทำดีไม่จำเป็นที่ผลต้องเกิดกับตนเองแต่ควรให้เกิดกับบ้านเมือง
6: คุณลุงมีการ์ตูนไหมครับ
0: ปิดเทอมแล้วอ่ะแม่บอกว่าให้อ่านการ์ตูนได้ครับ
2: งั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยเล่มนี้ในหลวงแต่งนะจะได้เห็นว่าคุณทองแดงนั้นมีความซื่อสัตย์ฉลาดและกตัญญูมากๆเลยละ
7: ว้าว
0: โหยเฮ้ยดูดิคุณทองแดง
1: โหผมขอทั้ง4เล่มเลยได้ไหมครับปู่
8: อืมที่จริงของปู่ก็มีครบนะแต่อยู่ที่เพชรบุรีโน่นนะถ้าอย่างนั้นปู่ซื้อให้แม่เป็นของขวัญละกัน
2: เป็นของขวัญที่ดีมากเลยนะครับเพราะหนังสือของในหลวงรัชกาลที่9ทั้งสนุกและมีข้อคิดทุกเล่มท่านทรงแตกฉานเรื่องภาษามากเลยล่ะครับ
9: แล้วพระองค์ท่านก็ใช้พระปรีชาสามารถทางภาษา
8: สอนให้คนมีหลักการในการดำเนินชีวิตทั้งเรื่องความพยายามการทำดีโดยไม่หวังผลมุ่งมั่นที่จะผ่านพ้นวิกฤตและความซื่อสัตย์กตัญญู
2: และท่านก็ทรงต้องการให้เข้าถึงทุกคนด้วยนะแม้แต่ผู้มีปัญหาทางการมองเห็นก็มีพระมหาชนกฉบับอักษรเบรลด้วย
0: โหดีมากๆเลยค่ะ
2: อ้าวนี่ได้แล้ว4เล่ม
1: โห
0: วันนี้ได้รู้ว่าหนังสือที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแต่งและแปลทั้งนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตพระมหาชนกและเรื่องทองแดง

0: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระอัจฉริยภาพทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะมีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะ
1: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายหรอครับ

0: Class ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Trai Rengsat. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับวันนี้นะครับพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เช่นเคยครับแล้ววันนี้นะครับเด็กๆครับเราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนั้นมาติดตามกันได้เลยครับเด็กต้นทางและเด็กปลายทางครับทราบไหมครับว่าเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรไหนลองตอบทีเชอร์หน่อยครับเกี่ยวกับมอนสเตอร์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2เราจะได้มาทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์หรือประโยคที่เราได้เรียนไปในคาบแรกใน Monster Body 1นั่นเองครับเรามาดูกันว่าเมื่อนักเรียนเรียนจบคาบนี้แล้วเด็กๆจะทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างมาดูกันเลยนะและแน่นอนครับว่าเมื่อนักเรียนเรียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะสามารถบอกเสียงและบอกความหมายได้ออกเสียงและบอกความหมายคำคุณศัพท์เกี่ยวกับการบรรยายรูปร่างถึงแม้ว่าจะเป็นมอนสเตอร์หรือแม้แต่ว่าคนหรือเพื่อนๆของนักเรียนนักเรียนก็สามารถบรรยายได้ว่าเขามีรูปร่างลักษณะอย่างไรมาดูกันต่อเลยครับและข้อที่2นั่นเองนักเรียนก็สามารถถามและตอบได้ด้วยประโยคที่เราจะเรียนกันในวันนี้เพราะว่าเป็นประโยคที่ค่อนข้างที่จะง่ายเหมาะสำหรับกับนักเรียนระดับชั้นป.3 นะครับต่อไปครับวันนี้นักเรียนจะสามารถพูดและเขียนบรรยายได้เพราะว่าทีเชอร์จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะครับต่อไปนะครับนักเรียนจะกล่าวถึงบุคคลถึงสิ่งที่ดีๆของเขาได้นะครับต่อไปนักเรียนจะสนุกกับการเรียนเรื่อง Monster Body ครั้งที่2แน่นอนครับเอาละครับเด็กๆเรามาทบทวนกันดีกว่าเดี๋ยวทีเชอร์จะกดให้เมื่อทีเชอร์กดเสร็จเริ่มตั้งแต่ดวงตานะครับเป็นภาพแรกให้นักเรียนออกเสียงดังๆให้ดังไปถึงปลายทางได้เลยนะครับรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับออกเสียงพร้อมกันให้ดังกระหึ่มมาเลยครับพร้อม 3 2 1
2: Hi
1: Very good

0: เก่งมากๆเลยครับ
1: น
0: ีสนิ้วครับต่อไป very good
1: ears
0: hands และสุดท้ายนะคำนี้เปลี่ยนรูปไปเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับ
1: feet
0: เก่งมากครับอ่ะต่อไปออกเสียงคำศัพท์ตั้งแต่คำว่า eyes พร้อมกันดังๆ2ครั้งคำละ2ครั้งนะครับ two times 3 2 1
1: eyes eyes legs knees fingers
0: อ้าวทำไม feet มี s ด้วย feet ไม่มี s นะเด็กๆครับเพราะว่าเราเปลี่ยนรูปกันเด็กๆ เพลินกันแน่ๆเลยเอาใหม่ครับออกเสียงคำว่า feet พร้อมกัน3ครั้ง3 times
1: feet
0: very good เก่งมากๆครับเด็กๆ ดูครับว่านักเรียนเห็นไหมครับว่าคำศัพท์ที่เติม s ขึ้นมานี้อยู่ในรูปอะไรเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ singular or plural plural เพราะว่าเป็นเราพูดถึงสิ่งที่มีมากกว่า1เราจะเติม s นะครับยกเว้นส่วนนี้ส่วนเดียวที่เปลี่ยนรูปไปเลยแล้วก็เปลี่ยนเสียงด้วยไปดูกันต่อเลยนะครับเรามารีวิวเกี่ยวกับอะไรครับ1 2 3ตัวเลขนั่นเองครับ numbers vocabulary ก็คือคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขไหนๆเด็กๆลองเดี๋ยวทีเชอร์จะสุ่มนักเรียนต้นทางดูนะครับว่าเลขที่เชื่อจะเลขเรียกเลขที่เป็นภาษาไทยและลุกขึ้นตอบด้วยตัวเลขที่เป็นกริดทีเชอร์ชอบเลข7เลขที่7 stand up please ใช้ไมค์ได้เลยครับ
2: 7ครับ
0: very good sit down ทีเชอร์ชอบเลข10
2: 10
0: โอเคทีเชอร์ชอบเลข11ครับยกมือหน่อยใช่ไหมค่ะใช่ไหมครับ
2: 11
0: very good ต่อไปทีเชอร์ชอบเลข17 17
2: 17
0: โอเคต่อไปที่เชื่อชอบเลข18ครับ จำง่ายๆใช้ตัวเลขแล้วตามด้วยคำว่า teen
2: 18
0: ต่อไปนะครับเด็กๆปลายทางที่เชื่อจะเรียกเลขที่1ตอบได้เลยครับต่อไปทีเชอร์จะเรียกเลข9ครับเลขที่9เอาละครับเก่งมากๆเลยครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับเราจะมารีวิวเกี่ยวกับ numbers vocabularies เกี่ยวกับคำศัพท์เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางออกเสียงเลข1ถึงเลขที่10เอาชุดแรกก่อนพร้อมกันดังๆนะครับดังๆเลยนะ3 2 1
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0: 10ยังก่อนต่อไปทีเชอร์จะให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนับถอยหลังเริ่มจาก10 2 1พร้อมหรือยังครับ3 2 1

0: าล่ะครับต่อไปเป็นอีกชุดหนึ่งได้เลยครับเป็นชุดหมายเลข11ถึง20พร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนับได้เลยครับออกเสียง T 20โอเคครับเด็กๆครับอ่ะโอเคมาทดสอบกันเทสกันดีกว่าอะไรที่หายไปมันง่ายเกินไปมาบอกว่า true แบบนี้ทีเชอร์อยากให้ everybody spell it please number 2
1: T-W-O
0: เอาละครับเด็กๆครับเรามาดูกันดีกว่าว่าจากที่เรานับเมื่อสักครู่นี้เรามาดูกันตัวเลขที่หายไปแต่มันง่ายเกินไปทีเชอร์อยากให้เด็กๆทุกคน everybody spell it please ดูที่หมายเลข2ครับหมายเลข2สะกดว่าอย่างไร
1: T-W-O
0: very good ถูกต้องครับ T-W-O 2ต่อไปอะไรหายไปอีกครับหมายเลขไหน number ไหน5เด็กๆตะโกนพร้อมกันเลย spell it please
1: F-I-V-E
0: เอาละครับต่อไป next
1: S-I-X
0: sick ต่อไป number 7เด็กๆใช้ไมค์หน่อย
2: S-E-V-E
0: ได้ไหมเอ่ย
2: N
0: ต้องได้เอาถูกต้องS E V E N ต่อไปที่จะเอากลุ่มอื่นบ้างแล้วเอากลุ่มนี้บ้าง Number 9ใช้ไมค์ได้เลยครับ Number 9 Spell it please
2: N I N E
0: N I N E very goodต่อไป number 16เอากลุ่มอื่นบ้างดีกว่าจะได้ทั่วถึงกันเอากลุ่มนั้นมีไหมสาวๆอะใช้ไมค์ได้เลยลูกเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนวิธีการจำอะเราบอกดูว่า number 16ในคำนี้สะกดอย่างไรอ่ะทางนี้ได้ใช่ไหมทางนี้ก่อนก็ได้ครับมาเลย
2: SIXTEEN
0: ต่อไป20มีอื่นไหม everybody มีไหมครับอากลุ่มนั้นได้ไหมครับช่วยกันดีกว่าช่วยกันสะกดเลยใช้ไมค์ครับใช้ไมค
2: ์ S W E N T Y
0: 20เรามาฟังเสียงพร้อมกันแล้วก็ลองสะกดตามทีเชอร์นะ20จะขึ้นต้นด้วยอะไรT20 โอเค T เด็กๆครับถ้ายังนึกไม่ออกลองออกเสียงเล่นๆดูเผื่อเราจะนึกได้ว่ามันจะขึ้นต้นด้วยอะไร20ต่อด้วยอะไรครับ T 20 W W เก่งมากครับต่อไปตัวอะไรเก่งมากเลยตัว E 20T เก่งมากๆเลยครับและเราก็ได้คำที่เติมจนครบสมบูรณ์ complete เรียบร้อยแล้วเรามานับกันอีกรอบหนึ่งแบบเร็วๆเลยนักเรียนต้นทางทั้งห้องแล้วก็นักเรียนปลายทางทั้งห้องเลยนะครับการนับตัวเลขชุดที่1ถึง20เนี่ยเป็นเลขง่ายๆ

0: 20โอเคครับเด็กๆครับต่อไปให้ใช้ไมค์นะทีเชอร์อยากได้เสียงดังๆกว่านี้นะต่อไปครับเรามาดูกันดีกว่าเด็กๆครับต่อไปนอกจากที่เราจะเรียนกันในเรื่องนัมเบอร์นะครับเราจะรีวิวกันไหนลองบอก adjective หน่อยนะครับว่า adjective ที่เราเรียนกันมาแล้วนั้นที่เกี่ยวกับการบอกรูปร่างลักษณะมีอะไรบ้างขึ้นต้นให้ด้วยรูปนี้และเด็กๆดูครับว่าต่อไปเรายังพอจำได้ไหมรูปนี้คือรูป fat ออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ fat ต่อไปทีเชอร์จะไม่พูดแล้วนะให้เด็กๆพูดเองกันเลยนะ next thin เด็กๆปลายทางออกเสียงด้วยนะครับต่อไป nextTall และต่อไป Short เด็กๆเห็นไหมครับว่าคู่แรกจะเป็นคำตรงกันข้ามกันจะเป็นอ้วนและผอมเด็กๆจำเป็นชุดอย่างนี้ก็ได้นะครับต่อไปสูงและตัวเตี้ยนะครับก็คือ Tall and short นี่คือการบอกลักษณะของเรานะครับบรรยายลักษณะด้วยการใช้ adjective นะเด็กๆจำไว้นะต่อไปคำนี้ล่ะครับ
1: beautiful
0: ใช้ไมค์ครับใช้ไมค์ได้เลยทุกคนจับไมค์ได้เลยครับ
1: beautiful
0: คือคำว่าอะไรครับดูที่รูปได้เลย
1: สวย
0: สวยต่อไปกลุ่มนี้เอาคำนี้กลุ่มนี้กันได้เลยลูกพูดได้เลยลองเปลี่ยนคนพูดดูทีเชอร์อยากได้ยินเสียงผู้ชายบ้างอ่ะหนูพูดเลยเอาลองพูดดูครับเอาเพื่อนเขาเนี่ย
1: ugly
0: โอเคต่อครับมีใครอีกไหม
1: Ugly
0: กลุ่มอื่นมาเอาหนูบ้างออกเสียงคำนี้ครับได้เลยครับใครก็ได้
2: ใครก็ได้เลย
0: ทีเชอร์จะเลือกหนูมือกายสิทธิ์จะต้องเลือกเจ้าเอาเลยหนู
2: เลย
0: ออกเสียงได้เลยครับผิดถูกไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วย
1: Ugly
0: โอเค very goodต่อไปเด็กๆครับออกเสียงคำนี้พร้อมกัน
1: ugly
0: ทางนู้นล่ะครับ
1: beautiful
0: โอเคครับนักเรียนปลายทางนะครับอย่าลืมออกเสียงพร้อมกับนักเรียนต้นทางด้วยนะครับมาถึงพระเอกของเราแล้วครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าบนหน้าจอของเรานี้มีสัตว์ประหลาดอยู่กี่ตัวครับ how many monster are there in this pictureseven เด็กๆครับเห็นตัวอักษรเขาแฝงอยู่ไหมมีตัวอะไรบ้างลองสะกดพร้อมกัน spell it please 3 2 1
1: m o n s t e r i
0: แล้วครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับจำไว้นะครับว่าเห็นไหมครับว่าสัตว์ประหลาดของเราหรือมอนสเตอร์ของเรานั้นมีรูปร่างที่เราสามารถจะจินตนาการได้มากมายเลยเดี๋ยวนักเรียนจะได้ออกแบบมอนสเตอร์กันแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะออกแบบนะครับเรามาบรรยายลักษณะของมอนสเตอร์กันดีกว่าเอาละครับ Let's learn ของเราวันนี้ด้วยประโยคนี้ครับเด็กๆครับ What does the monster look like เด็กๆคิดประโยคใหม่หรือประโยคเก่าครับนักเรียนปลายทางครับประโยคนี้คือประโยคที่เราเรียนกันเมื่อ Monster Body 1นะครับWhat does the monster look like? ออกเสียงพร้อมกัน2ครั้ง3 2 1
1: What does the monster look like?
0: Again please

0: โอเคแต่เรามาดูกันต่อครับวิธีการตอบก็คือ the monster is อันนี้คือการบอกเพียงแค่คุณคำคุณศัพท์ที่เราเรียนมา the monster is ugly the monster is beautiful แบบนี้ใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าถ้าเราจะบรรยายลักษณะที่มีมากมายกว่านั้นเราจะใช้ประโยคไหนอันนี้ก็คือที่เราเรียนกันเมื่อคาบที่แล้วเอาสักหน่อยดีกว่าเด็กๆครับดู look at the picture และตอบคำถามทีเชอร์นะครับ what does the monster look like ใช่ไหมครับ
1: the monster is ugly
0: the monster is ugly
1: the monster is ugly
0: โอเค very good ต่อไปเป็นการถามเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วนะครับ What does she look like? นักเรียนต้นทางลองตอบด้วยนะครับ
2: She is beautiful.
0: She is beautiful. Very good. ต่อไปเรามาดูกันเดี๋ยวทีเชอร์จะเลือกเป็นผู้ชายที่ตัวสูงแล้วกันครับ What does he look like? What does he look like?ตอบพร้อมกันเลยดังๆนะครับเราจะตอบดังๆเลยเพราะว่าเราอ่ะ 3 2 1
2: He is tall
0: He is tall เก่งมากๆเลยครับต่อไปถ้าทีเชอร์จะลองทดสอบถามผู้ชายตัวเล็กคนนี้คนเตี้ยนะ What does he look like What does he look like
2: He is tall
0: Very good อ่ะเด็กๆลองถามทีเชอร์กลับมาบ้างสิครับมีชีด้วยเอาใหม่ครับ 3 2 1
2: What does he look like
0: Very good What does he look like He is short ถ้าเป็นผู้ชายตัวเล็กใส่หมวกนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายตัวสูง He is tall เอาละครับเด็กๆได้ฝึกทดสอบกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันต่อเลยว่าวิธีการในการบรรยายmonster ของเราเราจะใช้ประโยคเดิมเลยครับ What does the monster look like เด็กๆลองออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งครับ
2: What does the monster look like
0: และวิธีการตอบครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าประโยคแรกที่เราเรียนไปในการตอบกับประโยคนี้ The monster has มีอะไรที่แตกต่างกันออกไป The monster is dot dot dotกับ the monster has dot dot dot มีอะไรที่แตกต่างกันครับมีอะไรที่เหมือนกันดีกว่ามี the monster ใช่ไหมครับที่ยังคงไว้เหมือนเดิมเพราะเรายังถามเกี่ยวกับ monster อยู่ต่อไปมีคำว่า has เพิ่มมา has มีความหมายว่ามีวิธีการบรรยายเราจะต้องบอกว่าในภาษาไทยนะครับเราจะต้องบอกว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้นั้นมีตากี่ตาขากี่ขาแบบนี้เราถึงจะใช้ประโยค the monster has นั่นเองครับเอาละครับเด็กๆเรามาดูวิธีการตอบเลยนะครับไม่ยากเลยเราจะขึ้นต้นวิธีการตอบด้วย the monster has has อะไรมีอะไรเรามาดูกันดีกว่าเราจะตามด้วยตัวเลข number แล้วก็ตามด้วย singular noun เด็กๆลองตอบทีเชอร์หน่อยครับว่า singular noun ที่เป็นร่างกายของเราใน body ของเราบวกกับ number มีอะไรบ้างอ่ะก็ลองดูครับหรือว่าใครบ้างลองดูนะครับ The monster has one eye The monster has one nose The monster has one leg เรามาดูกันต่อ The monster has two eyes The monster has three eyesนักเรียนเห็นไหมครับว่าที่ทีเชอร์พูดประโยคมานั้นนักเรียนต้องสัมพันธ์กับตัวเลขด้วยถ้านักเรียนใช้ตัวเลข1นักเรียนจะเติม S ไหมครับ
3: ไม
0: ่เติมไหมครับ
3: ไม
0: ่
3: คร
0: ับ แต่ถ้านักเรียนใช้หมายเลข2 3ขึ้นไปนักเรียนจะเติม S ไหมครับ
3: เติ
0: มนะครับโอเคจำไว้ด้วยและเราจะมาลองดูกันที่รูปนี้เด็กๆดูนะครับลองพิจารณาดูว่ามอนสเตอร์ตัวนี้นั้นมีอะไรบ้างมีตากี่ตาครับ
3: 3
0: 3เพราะฉะนั้นตา3ดวงเราจะต้องออกเสียงว่าอย่างไรครับ3อะไรฮะ
3: 3

0: Three eyes ถูกต้องครับมีอะไรอีกนักเรียนลองดูพิจารณาดู
1: Four legs
0: Four legs มีอะไรอีกครับ
1: Two
0: arms Four legs และอะไรอีก Two hands หรือ arm ก็ได้นะครับถ้านักเรียนทางนี้เป็นแขนหรือมือก็ได้นะทีเชอร์ใช้คำว่ามือ Two hands แล้วก็มีอะไรอีกครับ One mouthปากมีเพียงหนึ่งปากนะครับ one mouth four feet มีเท้ากี่เท้าครับ4เท้านะเรามาดูกันต่อเลยวิธีการตอบ the monster has นักเรียนเมื่อกี้ที่เราแจกแจงมาเห็นไหมครับว่าเรามีทั้ง three eyes two hands one mouth andfour feet เด็กๆเห็นไหมครับว่าเราจะเอามาเรียงเป็นประโยคหนึ่งประโยคเลยด้วยนักเรียนขึ้นต้นด้วย the monster has และตามด้วยสิ่งที่เราบรรยายมาแต่อย่าลืมว่าก่อนอันดับสุดท้ายเราจะเชื่อมด้วยคำว่า and เห็นไหมครับตรงนี้เห็นไหมเราจะเชื่อมด้วยคำว่าและแล้วก็ตามด้วยสิ่งสุดท้ายที่เราจะบรรยายมาดูกันต่อดูรูปนี้ยังเป็น three eyes อยู่นะครับและอะไรอีกเด็กๆออกเสียงพร้อมกันเลยครับ three eyes two legs two hands eight fingers เด็กๆนับดูที่นิ้วเขามีกี่นิ้วครับกี่นิ้วครับ8นิ้วทีเชอร์ก็เลยใส่เป็น8 fingers และวิธีการตอบนะครับยังมี2 feet เรามาดูกันต่อเลยวิธีการตอบจำได้ไหมขึ้นต้นด้วยอะไร The monster has 3 eyes เด็กๆออกเสียงพร้อมกันได้เลยครับ
1: 3
0: eyes ใช้ไมค์หน่อย The monster
1: has 3 eyesOne mouth, two legs,
0: two hands, eight fingers,
1: and two feet
0: very good เห็นไหมครับว่าเราจะใช้คำว่า and ก่อนถึงตัวสุดท้ายที่เราจะบรรยายอย่าลืมเชื่อมด้วยคำว่า and นะครับวิทย์เรามาดูกันดีกว่า practice เดี๋ยวทีเชอร์จะให้เด็กๆนะครับช่วยกันตอบคำถามทีเชอร์แล้วกันนะครับว่า what does the monster look like ก็คือเดี๋ยวเราจะมาบรรยายกันว่า monster ที่นักเรียนเห็นนั้นมีลักษณะอย่างไรบ้างดูที่ข้อที่หนึ่งWhat does the monster look like? เด็กๆลองดูภาพที่1และภาพที่2ใครสามารถบอกลักษณะได้ไม่ต้องหมดก็ได้ไม่ต้องครบก็ได้นะครับยกมือได้เลยภาพที่1ภาพที่1ลองดูครับลองดูนะเด็กๆพิจารณาดูนะครับว่าเขามีกี่ตามีกี่แขนมีกี่ปากมีกี่จมูกลองบอกทีเชอร์หน่อยเอาเลย
1: Two eyes.
0: The monster has ขึ้นต้นด้วยประโยคก่อนครับ
1: The monster has two eyes. Two feet. One nose. And one mouth.
0: And one mouth. Okay. Two eyes, one nose, and one mouth.นักเรียนของเราตอบถูกนะครับเพราะว่าทีเชอร์ได้ยินคำว่าแอนเชื่อมก่อนถึงการบรรยายส่วนสุดท้ายด้วยต่อไปข้อที่2ถูกต้องนะครับต่อไปข้อที่2โอเคหนูเลยครับ The monster has
1: two eyes one mouth

0: ถูกต้องครับ
1: two legs
0: two legs two legs
1: two legs
0: and นี่ก็ได้
1: Five fingers.
0: Five fingers. โอเคจริงๆน่าจะมี10เนาะ Ten fingers.
1: Fingers.
0: Ten fingers.
1: Ten fingers.
0: Ten fingers.
1: Ten fingers.
0: โอเค sit down. นั่งลงได้ครับต่อไปเรามาดูกันดีกว่าเอาละครับเรามาดูกันต่อเลยจากที่เราทดสอบกันมาดู number 3กันทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับไม่ยากเลยนะครับลองดูว่าถ้าทีเชอร์ถามว่า what does the monster look like นักเรียนดู number 3ลองบรรยายให้ดูหน่อยครับว่า monster ตัวนี้มีลักษณะอย่างไรอ่ะได
1: ้ two eyes
0: อ่ะขึ้นต้นด้วยก่อนครับขึ้นต้นด้วย the monster has
1: the monster has
0: the monster has
1: the monster has two eyes two arms
0: ถูกต้องครับ
1: two legs
0: and
1: one mouth
0: โอเค very good ตบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปที่ช่วยอยากได้คนใหม่เรามาดูกันดีกว่าว่า number 4นักเรียนทางบ้านนะครับช่วยกันดูด้วยนะครับว่าลักษณะของมอนสเตอร์ตัวนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างพร้อมแล้ว what does the monster look like ยกมือเลยหนูครับThe monster has
1: The monster has two eyes one mouth
0: อะไรอีกครับ
1: two hands
0: two hands
1: two legs
0: two legs
1: and two fingers
0: And two fingers. Okay, นั่งลงครับลองดูกลุ่มนั้นบ้างดูซิจะบรรยายเหมือนกันไหม What does the monster look like?
1: The monster is
0: The monster has
1: The monster has Two eyes
0: Two eyes
1: One mouth
0: One mouth
1: Two legs
0: Two legs
1: And
0: Two hands
1: and two hands.
0: Okay, very good. นั่งลงได้ครับขอบคุณครับเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านักเรียนนะครับทีเชอร์จะมีกิจกรรมกลุ่มให้วันนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนนะครับได้บรรยายฝึกบรรยายเกี่ยวกับมอนสเตอร์เหล่านี้ที่อยู่ในมือทีเชอร์เดี๋ยวจะมีขึ้นบนหน้าจอนะครับเด็กๆแต่ละกลุ่มจะได้รับไปนี่แบบนี้นี่คือรูปร่างของมอนสเตอร์ของเราและทีเชอร์จะมีกรอบข้างล่างให้นักเรียนได้เขียนบรรยายโดยขึ้นต้นประโยคว่า The monster has กิจกรรมนี้นะครับฝากกันถึงคุณครูปลายทางด้วยนะครับสามารถลองหารูปมอนสเตอร์เพื่อให้เด็กๆนักเรียนปลายทางนะครับลองบรรยายดูนะครับว่าเขามีรูปร่างลักษณะอย่างไรเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ฝึกกันนะครับนักเรียนต้นทางครับเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มจะต้องหาช่วยกันระดมความคิดและบอกกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มนั้นได้มอนสเตอร์ที่มีลักษณะอย่างไรและก็ทุกคนช่วยกันบอกเพื่อนและให้เพื่อนเขียนลงไปเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆทีเชอร์จะถามกลับว่าทีเชอร์จะก่อนที่นักเรียนจะเขียนจบทีเชอร์จะให้นักเรียนเชื่อมด้วยคำว่าอะไรครับAnd และลงท้ายประโยค Don't forget อย่าลืม full stop นะครับอย่าลืมจุดนะภาษาอังกฤษของเราต้องมีจุดทุกประโยคที่ใช่แล้วครับต่อไปทีเชอร์จะแจกให้แต่ละกลุ่มรับไปนะครับและเมื่อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทีเชอร์จะให้ออกมาบรรยายหน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยครับเด็กๆในกลุ่มช่วยกันดู

อย่าลืมขึ้นต้นด้วย The Monster Has นะครับเดี๋ยวทีเซอร์จะขึ้นบนหน้าจอไว้ให้ดูอันนี้คือรูปร่างของแต่ละกลุ่มที่ได้รับไปนะครับเด็กๆครับเราจะใช้รูปประโยคนี้ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เขียนตอบขึ้นต้นด้วย The Monster Has ครับใช่แล้วครับเขียนเลยครับไหนใครต้องการความช่วยเหลือยกมือได้เลยว่าอย่างไรนี่ขึ้นต้นด้วยตัวนี้ตัวประโยค B ประโยค B What the monster has เด็กๆ เขียนตัวครึ่งบรรทัดก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ประโยคได้เขียนพอนะยืมเดี๋ยวหนูออกไปตรงนี้has ด้วยลูกอย่าลืมคำว่า hasขึ้นต้นด้วยตัวทีใหญ่อย่าลืมหาตัวแทนเพื่อที่จะไปออกไปนำเสนอด้วยนะครับเด็กๆทีอะไรหนูจะเขียนว่าอะไรลูกทีเอชอาร์อีอีเอชเอชเอชเอชเอชเด็กๆเมื่อบรรยายจบ1ส่วนแล้วคอมม่าด้วยนะคอมม่าเพื่อที่จะเป็นส่วนต่อไปใช่ข้างล่างลูกข้างล่างm o u t hต่อเลยไปไหนมาต่อ6เลขโอเคเว้นมาร์กหน่อยนะตัวเลขกับไม่เป็นไรต่อไปเลยแล้วต่อไปหนูเว้นมาร์กนะครับระหว่างตัวเลขกับส่วนต่างๆของร่างกายครับผมได้ครับเดี๋ยวทีเชอร์บอกให้มาตัวไหนลูก LEG LEG S กิจกรรมนี้นะครับเด็กๆจะได้ฝึกสะกดคำศัพท์ที่เป็นส่วนต่างๆของร่างกายได้ด้วยมาต่อไปถามทีเชอร์ได้เลยหนูจะเขียนว่ามัดบ้านนะ One mouth ใช่ไหมขึ้นต้นด้วยตัว M M Oเอาเริ่มใหม่ M ครับผม M O U T H M O U T H

0: ุดท้ายหรือยังถ้าสุดท้ายแล้วใส่แอดได้เลยในแบบฝึกหัดเราเคยมีที่เราเขียนกันไว้เปิดเอาเร็วๆอันนี้ don't forget s นะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างครับกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเอ่ยสุดท้ายหรือยังถ้าสุดท้ายแล้วต้องเติมแอนนะลูกแอนมีอีกไหมหรือจะเป็นแอนทูกลุ่มนี้ใครจะออกไปพูดคะโอเคสองคนได้And two hands. เร็ว A N D. เสร็จยังครับเหลืออะไรลูกคำว่าอะไรครับ อะไรนะครับเอาเป็นหูก็ได้ EAR สุดท้ายเลยยังถ้าสุดท้ายแล้วเชื่อมด้วยแอดเลย AND ดีตัวดีครับต่อเลยโอเคเก่งมากๆเลยCHRWE3โอเคกลุ่มที่เสร็จแล้วเลือกเพื่อนที่สำหรับที่จะออกมาบรรยายหน้าชั้นเรียนนะตอนนี้กลุ่มที่เสร็จแล้วซ้อมดูลองซ้อมดูพูดซ้อมดูลูกลองซ้อมที่จะมาบรรยายนะสองคนกลุ่มละสองคนเดี๋ยวจะออกมาหน้าห้องชั้นเรียนนะอะไร S I N G ใช่ในนี้เราก็เคยทำแล้วนะลูกมาหนูมาไหมวันนั้น
1: ไปสามคนใช่ไหม
0: มาเสร็จหรือยังครับถ้าเลือกเสร็จแล้วทีเชอร์จะให้กลุ่มตัวแทนกลุ่มนี้ออกมานำเสนอนะเด็กๆพร้อมหรือยังทามิซ่าพร้อมที่จะฟังเพื่อนหรือยังเอ่ยเราจะเสร็จภายใน5วินะ5 4 3 2 1มาเลยลูก10 10 10โอเคเด็กๆครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่านักเรียนของเรานั้นกลุ่มนี้บรรยายลักษณะของมอนสเตอร์ได้อย่างไรมาดูกันเลยลูก
2: The monster
0: has
2: The monster has
0: ยกสูงๆครับยกสูงๆ
2: Four eyes
0: ต่อเลยครับ
2: One mouth
0: Two eyes

0: Two arms.
1: Two feet.
0: Two feet. หมดหรือยัง
1: And two hands.
0: And two hands. Okay, ตบมือให้เพื่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวทีเชอร์จะไปตรวจอีกรอบหนึ่งขออีกหนึ่งกลุ่มขออีกหนึ่งกลุ่มมาเลยมาพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยยกสูงสูง
1: The monster man one eye
0: one eye
1: two legs
0: two legs
1: two arm
0: s ด้วยลูก
1: two arms and oneเมา
0: and one mouth โอเคเก่งมากมากเลยตบมือให้เพื่อนนะครับเอาล่ะเด็กๆครับต่อไปถึงคราวที่เด็กๆต้องทำกิจกรรมแล้วเปิดไปที่แบบฝึกหัดของเราครับเล่มสีชมพูแต่ทีเชอร์เนี่ยจะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้จินตนาการในการรังสรรค์ผลงานขึ้นมาเด็กๆเปิดไปหน้าที่เท่าไหร่ครับ Open page 12เปิดไปหน้า12ได้เลยครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเปิดไปดูพร้อมๆกันได้เลยนะครับเราจะมีใบงานที่8นะครับ My Favorite Monster ก็คือการวาดมอนสเตอร์ที่นักเรียนชื่นชอบนักเรียนสามารถจินตนาการได้เลยระบายสีให้สวยงามเลยนะครับวันนี้นะครับภาพนี้ทีเชอร์จะให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ใช้เวลาในการร่างสรรค์ผลงานขึ้นมานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางทำกิจกรรมให้เสร็จและนำมาส่งครูประจำชั้นของนักเรียนประจำวิชาของนักเรียนได้เลยครับแต่นักเรียนปลายทางครับทีเชอร์มีสเปเชียลพิเศษขึ้นมานะครับเมื่อนักเรียนอยากโชว์ผลงานนะครับโชว์ผลงานเกี่ยวกับมอนสเตอร์ของเราสามารถส่งมาที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยครับให้นักเรียนทำผลงานมาให้เรียบร้อยและนำไปส่งครูวิชาภาษาอังกฤษนะครับและสามารถส่งมาที่โรงเรียนวังไกลได้เลยครับเพื่อที่จะให้โชว์ผลงานออกจอทีวีได้เลยครับเราจะได้นำมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าในความคิดในจินตนาการของเด็กนั้นมีมอนสเตอร์เป็นรูปแบบอย่างไรและอย่าลืมที่จะบรรยายสิ่งที่เราเรียนกันมาในวันนี้ด้วยประโยคที่ว่า What does the monster look like และก็ตอบด้วยอะไรครับ The monster has และก็ตามด้วย number แล้วก็ noun นะครับก็คือส่วนต่างๆของร่างกายนั่นเองครับเรามาดูกันเด็กๆครับ wrap up ช่วง wrap up ของเรามานักเรียนจะต้องสรุปบทเรียนกันแล้วว่าสรุปบทเรียนแล้วนะครับว่าเราเรียนกันในเรื่องอะไรเด็กๆครับทีเชอร์จะเปิดภาพและให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกันนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มเลยครับดังๆครับUgly ใช้ไม้ได้เลยลูกใช้ไม้ได้เลยครับต่อเลยทุกคนออกเสียงพร้อมกัน
2: ชอต
3: beautiful
0: เก่งมากครับ
3: จีน
0: โอเคและประโยคของเราที่เรียนกันในวันนี้อย่างที่บอกเลย what does the monster look like นั่นก็คือการบรรยายอะไรครับบรรยายมอนสเตอร์ว่ามีลักษณะอย่างไรเช่นถ้ามี1ปากปาก1ปากจะต้องพูดว่าอย่างไรครับ The monster has
1: The monster has one mouth
0: โอเคเก่งมากครับต่อไปถ้าที่เจ้าถามว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้มี10นิ้วเราจะพูดว่าอย่างไรครับ
1: The monster has 10 fingers.
0: Very good. เด็กๆครับนั่นก็คือวิธีการตอบของเรา The monster has และตามด้วย number ก็คือตัวเลขและตามด้วย singular noun หรือ plural noun ก็คือที่เราเรียนกันถ้ามีมากกว่า1เราจะเติม s หรือไม่เติม s ครับถ้ามีมากกว่า1เราจะเติม s หรือไม่เติม s ครับ
3: เติ
0: มและออกเสียงด้วยนะอย่าลืมนะครับแต่ว่าถ้ามีเพียงชิ้นเดียวหรือ1เดียวเราจะไม่เติม s ออกเสียงนั้นได้เลยครับบทเรียนครั้งต่อไปของเราเรื่อง Tell Me More ของเรา

0: นั้นจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นเด็กๆต้องมาติดตามเด็กๆต้นทางและปลายทางนะครับมาติดตามกันเลยนะครับว่า Tell Me More ในบทเรียนครั้งต่อไปจะไปเรียนกันในเรื่องอะไรสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษอันแสนสนุกแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับ
1: Class ready
0: Thank you, class. I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later. Bye.

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้ต่อจากบทเรียนครั้งที่แล้วนะคะก็คือเป็นเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทด1หลักนะคะที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 นะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะขอทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทด1หลักโดยใช้กิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมคู่ของใครนะคะกิจกรรมคู่ของใครนี้นะคะคุณครูจะมีบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้กับนักเรียนนะคะบัตรโจทย์จะมีทั้งหมด4ข้อและบัตรคำตอบนะคะจะมีทั้งหมด5ใบบัตรโจทย์กับบัตรคำตอบไม่เท่ากันดังนั้นจะต้องมีบัตรคำตอบที่เหลือและไม่มีคู่ใช่ไหมคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะคุณครูเตรียมบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้กับนักเรียนต้นทางไว้บนโต๊ะแล้วค่ะส่วนคุณครูปลายทางนะคะสามารถแจกบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะหรือนักเรียนปลายทางใช้วิธีการจับคู่โดยใช้บัตรโจทย์และบัตรคำตอบที่คุณครูแสดงได้ค่ะขั้นตอนก็คือให้นักเรียนนะคะจับคู่บัตรโจทย์กับบัตรคำตอบที่คุณครูให้นักเรียนเข้าใจกติกาไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: บัตรโจทย์มีคำตอบคือเท่าไรให้จับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบที่คุณครูแจกให้นั่นเองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะให้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นตอนนี้ยังไม่ได้บอกให้เริ่มนะคะในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามจากนั้นนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะให้ช่วยกันจับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยหรือสิ่งใดที่ไม่เข้าใจยกมือสอบถามคุณครูและใช้ถ้อยคำที่สุภาพค่ะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมคร
0: ับ ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนนำบัตรโจทย์และบัตรคำตอบออกมาและเริ่มจับคู่ได้เลยค่ะ

0: นาวินใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนาวินคะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะ2นาทีทุกคนปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือ1 2 3 4แล้วกลุ่มที่5ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะตอนนี้หมดเวลา2นาทีแล้วนักเรียนมือลงค่ะเราก็จะมาเฉลยกันกลุ่มที่5ได้กี่ข้อหนูนับคะแนนตามจำนวนข้อที่ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมเพื่อนกลุ่มอื่นๆถึงจับคู่บัตรโจทย์และบัตรคำตอบได้อย่างรวดเร็วใช้วิธีอะไรในการจับคู่นักเรียนปลายทางถ้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนๆและรวดเร็วสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อที่1ข้อที่1 43บวกด้วย58จับคู่กับบัตรคำตอบตัวอักษรใดคะ
1: กอ
0: ไก่กลุ่มที่1ได้คำตอบไหมคะกลุ่มที่2ได้ไหมลูกกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่4ทันไหมคะกลุ่มที่5ทันไหมคะลูกข้อที่1ทันไหมคะกลุ่มที่5ทันนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทันไหม43บวกด้วย58คู่ของเขาคือกอไก่101นะคะกอไก่101นักเรียนมีแนวคิดอย่างไรที่สามารถทำให้หาผลบวกได้อย่างรวดเร็วเชฟอยากจะเสนอแนวคิดของตนเองเดี๋ยวเชฟรอสักครู่นะคะเดี๋ยวตอบหรือว่านำเสนอแนวคิดได้เลยค่ะ
2: หาคู่ที่ใกล้เคียงครับ
0: หาจำนวนที่ใกล้เคียงหรออย่างไรคะเชฟทำอย่างไรเอ่ย
2: เอามาบวกกันครับ
0: 43ยังไงคะ
2: 43บวกด้วย58คร
0: ับ แล้วได้เท่าไหร่เอ่ย
2: 101ครับ
0: 101เชฟใช้วิธีการบวกเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งครับตั้งบวกอ๋อ
0: ใช้วิธีการตั้งบวกเลยแสดงว่าเชฟต้องบวกได้อย่างรวดเร็วแน่เลยใช่ไหมคะเราสามารถใช้วิธีการตั้งบวกในการหาคำตอบได้นะคะเก่งมากค่ะเชฟมีกลุ่มไหนที่ไม่ได้ใช้วิธีการตั้งบวกแต่ว่าสามารถหาคู่ของบัตรโจทย์ข้อที่1ได้อย่างรวดเร็วไหมคะมีไหมลูกสำหรับนักเรียนต้นทางยังไม่มีนะคะถ้านักเรียนปลายทางมีแนวคิดอื่นสามารถนำเสนอแนวคิดให้คุณครูปลายทางได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอแนวคิดในการหาผลบวกอย่างรวดเร็วนี่เป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยการหาจำนวนที่ใกล้เคียงเหมือนที่เชฟนำเสนอครั้งแรกตอนแรกคุณนึกว่าเชฟจะมีแนวคิดที่ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงเหมือนคุณครูนักเรียนสังเกตนะคะ43ใกล้เคียง40ไหมคะ43ใกล้40ไหมลูกใกล้เคียง40เลยใช่ไหมเพราะว่า43นี้เกิน40มาแค่3เองใกล้มากต่อไป58ใกล้จำนวนไหนคะใกล้60ไหมคะใกล้60ใช่ไหม40บวกด้วย60ได้เท่าไหร่ลูก100จำนวนที่ใกล้เคียงกับ100มีบัตรคำไหนบ้างคะก็มีกอไก่ที่เป็น101นะคะเราสามารถตรวจสอบคำตอบของเรานะคะโดยใช้จำนวนที่ใกล้เคียงมาช่วยก็ได้นะคะถ้าสมมุติมีคู่นะแต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีให้จับคู่แบบนี้นักเรียนใช้วิธีการตั้งบวกแบบที่เชฟคิดก็ดีแล้วค่ะต่อไปข้อที่2 250บวก199จับคู่กับบัตรคำตอบตัวอักษรใดคะจอจานคุณครูได้ยินกลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ตอบจอจานแล้วกลุ่มที่1ล่ะคะจอจานเหมือนกันกลุ่มที่5ล่ะลูกกลุ่มที่5อะไรนะคะจอจานใช่ไหมคะแล้วแนวคิดในการหาคำตอบใครใช้วิธีการตั้งบวกเพื่อหาคำตอบเลยยกมือแล้วใครมีแนวคิดอื่นไหมคะอาจจะใช้วิธีการหาจำนวนที่ใกล้เคียงก็ได้250กับ199เราหาจำนวนที่ใกล้เคียงแค่จำนวนเดียวได้ไหมคะ199ใกล้เคียงจำนวนอะไรนะใกล้เคียง200ใช่ไหมคะ เพราะงั้น200บวกด้วย250เท่ากับ400

0: ใช่ไหมลูก450ใกล้เคียงจำนวนไหนนะ
1: 400
0: จอจาน449เพราะฉะนั้นคำตอบที่เป็นคู่ของบัตรโจทย์ข้อที่2ก็คือจอจาน449นั่นเองมีให้จับคู่แบบนี้หาคำตอบได้อย่างรวดเร็วไหมคะก็จะหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นต่อไปข้อที่3 483บวกด้วย167จับคู่กับบัตรคำตอบตัวอักษรอะไร
1: คอควาย
0: คอควายกลุ่มที่หนึ่งตอบเร็วมากตอบคอควายเพราะอะไรถึงคิดได้อย่างรวดเร็วคะ
2: ต
0: ั้
2: งบวกคร
0: ับอ๋อใช้วิธีการตั้งบวกเหมือนเดิมเลยใช่ไหมลูกถ้าหากว่านักเรียนพิจารณาจากบัตรโจทย์483บวกด้วย167คำตอบที่ได้เกิน400ไหมคะลูกคำตอบที่ได้เกิน400ไหมคะก็เกิน400เพราะฉะนั้นมีคำตอบข้อใดที่เกิน400ลูก
1: คอควาย
0: นั่นเองนะคะเราสามารถจับคู่ได้อย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะนักเรียนต่อไปเหลือบัตรคำตอบเพียงแค
1: ่
0: 2ใบนะคะเหลือบัตรคำตอบเพียงแค่2ใบข้อที่4 178บวกด้วย151เท่ากับ329นั่นเองนะคะนักเรียนใช้วิธีการตั้งบวกเหมือนเดิมใช่ไหมคะเราสามารถใช้วิธีการตั้งบวกแบบที่นักเรียนทำได้หรือจะใช้วิธีการพิจารณาจำนวนก็ได้นะคะ178กับ151คำตอบที่ได้น่าจะเกิน200ไหมคะลูก
1: น
0: ่าจะเกินเนาะแล้วในหลัก10และหลักหน่วยก็น่าจะเกิน15ใช่ไหมคะคำตอบก็น่าจะเป็นขอไข่นั่นเองแต่นักเรียนหาผลบวกโดยการตั้งบวกมาแล้วได้คำตอบเป็นขอไข่ดังนั้นขอไข่ก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนี่แหละค่ะแต่ว่าจะมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะในวันนี้นะคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ชั่วโมงนี้ไปแล้วนักเรียนจะสามารถหาผลบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยการตั้งบวกที่มีการทด1หลักมีการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้นะคะแล้วก็เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำในชีวิตประจำวันได้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างสถานการณ์ของคุณครูตัวอย่างสถานการณ์ของคุณครูคุณครูนำจำนวนอะไรมาให้นักเรียนคะจำนวนประชากรของตำบลแห่งหนึ่งนั่นเองตำบลนี้มีจำนวนผู้ชายกี่คนคะ
1: 2,603
0: 2,603 คนตำบลนี้มีผู้หญิงจำนวนกี่คน
1: 2,404 คน
0: คุณครูทราบจำนวนผู้ชายและจำนวนผู้หญิงแล้วคุณครูอยากทราบว่าตำบลนี้มีจำนวนประชากรทั้งหมดกี่คนเราอยากทราบจำนวนประชากรทั้งหมดกี่คนเราจะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
1: ตั้งบวก
0: ใช้วิธีการตั้งบวกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งบวกกันนะคะก่อนที่เราจะตั้งบวกประโยคสัญลักษณ์ในการหาผลบวกนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาผลบวกนี้ได้ยังไงลูก
1: 2,603
0: บวกด้วย
1: 2,410
0: ใช่แล้วค่ะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ 2,603 บวกด้วย 2,410 นั่นเองนะคะตอนนี้เรามากิจกรรมที่2แล้วนะคะกิจกรรมแรกให้นักเรียนเก็บใส่ถุงซิปให้เรียบร้อยค่ะระหว่างนี้เก็บใส่ถุงซิปให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้เริ่มกิจกรรมที่2ต่อไปมาช่วยคุณครูหาผลบวกกลุ่มที่1เก็บอย่างรวดเร็วและเรียบร้อยก่อนใครเลยนะคะกลุ่มที่2ก็เก็บเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่4เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกๆกลุ่มเก็บอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยคุณครูหาผลบวกของจำนวนประชากร

0: ในตำบลนี้กันค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกขั้นตอนที่1เลยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะ
1: ต
0: ั้
1: งบวก
0: ตั้งบวกโดยการเขียนเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันเขียนจำนวนนะคะโดยเขียนแต่ละหลักให้ตรงกันจากนั้นเราก็เริ่มหาผลบวกโดยเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนคะหลักหน่วย3หน่วยบวกด้วย0หน่วยผลบวกในหลักหน่วยเป็น3หน่วยเราก็เขียน3ในหลักหน่วยต่อไปหลัก10มีผลบวกเท่าไหร่คะ0บวกด้วย1 10เป็น
1: 1
0: 10ใช่ไหมลูกเขียน1ในหลัก10ต่อไปหลัก100 600บวกด้วย400เท่ากับ6บวก4ได
1: ้
0: 10เพราะฉะนั้น600บวก400ก็เป็น100ใช่ไหมลูกนักเรียนมีวิธีการเขียนคำตอบอย่างไรเขียน0ในหลักร้อยแล้วทด1ในหลักพันนักเรียนทราบที่มาว่าทำไมเราต้องเขียน0และเขียน1เป็นตัวทดแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะ600บวกด้วย400เมื่อสักครู่นี้เราได้เท่าไหร่นะคะ100ใช่ไหมลูกซึ่ง100เท่ากับเท่าไหร่100เท่ากับ 1,000 พอดีเลยไม่มี100เหลือเลยใช่ไหมคะ100คือ 1,000 กับ0เพราะฉะนั้นในหลักเราจึงเขียนเลข0และนํา 1,000 ไปทดไว้ในหลักพันเราจึงทดไว้แค่เลข1เมื่อเขียนในหลักพันก็มีค่า 1,000 นักเรียนเข้าใจความหมายของการเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือที่มาของการเขียน0ในหลัก100แล้วนํา1ไปทดในหลักพันเนื่องจาก600บวก400เป็น 1,000 นั่นเอง 1,000 นะคะก็เขียน0ในหลักร้อยแล้วนำ1ไปทดในหลักพันเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: ต่อไปมาช่วยคุณครูหาผลบวกในหลักพันค่ะ 2,000 บวกด้วย 2,000 เป็น
1: 4,000
0: บวกทดอีก 1,000 เมื่อสักครู่นี้เป็น 5,000 เราก็เขียน5ในหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคือ 5,013 นั่นเองเราก็ได้ว่าคำตอบของเราตำบลนี้มีจำนวนประชากร 5,013 คนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันดีไหมคะตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าเราตรวจสอบแล้วคำตอบของเราสมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบเราอาจจะถูกต้องก็ได้แต่ว่าถ้าเราตรวจสอบแล้วคำตอบของเราไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบที่หามาได้ถูกต้องหรือไม่คะไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยการหาจำนวนที่ใกล้เคียงแบบกิจกรรมคู่ของใครเมื่อสักครู่นี้นะคะ 2,603 ก็ใกล้เคียงกับเท่าไหร่คะลูก
1: 2,000
0: ใกล้เคียงกับ 2,600 2,410 ใกล้เคียงกับ
1: 2,400
0: เมื่อนำมาบวกกันนะคะในหลักหน่วยและหลัก10เราก็ได้0ทั้งคู่ใช่ไหมคะลูก6บวกด้วย4ได้ได้10เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมก็คือ600บวก400ได้100ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลักพันจาก 2,000 บวก 2,000 เป็น 4,000 เราก็ต้องบวกทดอีก 1,000 เป็น 5,000 คำตอบของเราจะต้องใกล้เคียงกับ 5,000 แล้วคำตอบของเราใกล้เคียง 5,000 ไหมคะ
1: ใกล้
0: เคียงแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหม
1: สม
0: เหตุสมผลเราก็ตอบแล้วก็นำไปตรวจสอบความถูกต้องได้อีกครั้งหนึ่งต่อไปคุณครูมีจำนวนประชากรของอีกหนึ่งอย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นของตำบลใช่ไหมลูกทีนี้จำนวนประชากรของคุณครูจะเป็นของอำเภอแห่งหนึ่งอำเภอใหญ่กว่าตำบลไหมคะอำเภอใหญ่กว่าตำบลนะคะในหนึ่งอำเภอจะมีหลายตำบลเลยดังนั้นจำนวนประชากรจึงเป็นยังไงคะ
1: เยอะ
0: เยอะกว่าตำบลนะคะเพราะฉะนั้นในอำเภอนี้นะคะมีประชากรมีผู้ชายจำนวน 32,507 คนและมีประชากรผู้หญิงจำนวน 33,476 คนคุณครูอยากทราบว่าอำเภอนี้มีจำนวนประชากรกี่คน

0: ้วิธีการใดคะมาช่วยในการหาคำตอบใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์ก็คือ32,507บวกด้วย33,476มาช่วยคุณครูบวกได้ไหมคะช่วยคุณครูบวกแล้วนักเรียนตอบดังๆเลยนะคะเพื่อนๆปลายทางจะได้ยินในที่เราตอบด้วยแล้วเพื่อนๆปลายทางจะได้ตอบพร้อมกับพวกเรานะคะจำนวนในหลักจำนวนที่1คือ 32,507 บวกด้วยจำนวนที่2คือ 33,476 วิธีการหาผลบวกโดยการตั้งบวกคือเราจะต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันจากนั้นนำมาบวกกันโดยเริ่มบวกจากหลักอะไรหลักหน่วยมาช่วยคุณครูบวกหลักหน่วยหลักหน่วยมีผลบวกเท่าไหร่คะ
1: 7
0: หน่วยบวกด้วย6หน่วยเป็น
1: 13
0: เป็น13หน่วยเมื่อผลบวกนะคะได้เท่ากับ10หรือเกิน10เราจะต้องทำยังไงคะ
1: ไปทดในหล
0: ักจะต้องมีการทดในหลักถัดไปใช่ไหมลูก7บวกด้วย6ได้13หน่วย13หน่วยคือ110กับอีก3หน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเราจึงเขียนเป็น3แล้ว110ที่ครบ10เราก็นำมาทดในหลักถัดไปก็คือหลัก10นั่นเองนะคะแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะต่อไปมาหาผลบวกในหลัก10ค่ะหลัก10 0 10บวกด้วย70เป็น
1: 70
0: บวกทดเมื่อสักครู่อีก110เป็น
1: 80
0: ดังนั้นคำตอบในหลัก10จึงเป็น8นั่นเองต่อไปหลัก100 500บวกด้วย400เท่ากับ
1: 900
0: เขียน9ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 2,000 บวกด้วย 3,000 ได
1: ้
0: 5,000 เขียน5ในหลัก 1,000 ต่อไปหลัก 10,000 30,000 บวกด้วย 30,000 ได
1: ้
0: 60,000 เราก็เขียน6ในหลักหมื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่คะ 65,983 มาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะ 32,507 ใกล้เคียงกับจำนวนใดอาจจะใกล้เคียงกับ 33,000 แล้วใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นจำนวนที่1ใกล้เคียงกับ 33,000 จำนวนที่2ใกล้เคียงกับจำนวนใดคะก็ 33,000 เหมือนกันใช่ไหม 33,476 ใกล้เคียงกับ 33,000 เพราะฉะนั้นเมื่อเรานำ 33,000 มาบวกด้วย 33,000 เราก็จะได้ 66,000 นักเรียนคำตอบของเราคือ 65,983 ใกล้เคียงไหมคะ
1: ใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงเนาะเพราะว่า900อีกแค่100ก็จะครบ 1,000 แล้วจะกลายเป็น 66,000 แล้วเพราะฉะนั้น66,000 นี้นะคะก็ใกล้เคียงกับ 65,983 ดังนั้นคำตอบของเราจึงสมเหตุสมผลนั่นเองอำเภอนี้จะมีจำนวนประชากร 65,983 คนนะคะต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนหาผลบวกด้วยตนเองแต่ก่อนที่จะหาผลบวกด้วยตนเองครูขออีกสักหนึ่งข้อได้ไหมคะนักเรียน
1: ได้ค่ะ
0: อีกสักหนึ่งข้อนี้ขอให้นักเรียนช่วยคุณครูหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้
0: จำนวนที่หนึ่งคือจำนวนใด
1: 23,187
0: จำนวนที่2คือจำนวนใด
1: 24,800
0: นักเรียนดูจากประโยคสัญลักษณ์ตรงนี้นักเรียนคิดว่าคำตอบของเราควรใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ
1: 4,000
0: ควรใกล้เคียงกับเท่าไหร่ลูก
1: 24,000
0: อาจจะเป็น 24,000 หรือเปล่านี่ต้อง 3,000 นะคะอาจจะใกล้เคียงกับ 27,000 หรือ 28,000 ก็ได้เดี๋ยวเรามาช่วยกันบวกนะคะกลุ่มที่5ช่วยคุณครูบวกหน่อยได้ไหมคะทุกๆกลุ่มเลยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนที่จะบวกต้องเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันนะคะให้ตรงกันจำนวนที่1และจำนวนที่2เรียบร้อยเริ่มบวกหลักอะไร
1: หล
0: ักหน่วยอ่ะ7หน่วยบวกด้วย5หน่วยได
1: ้
0: 12หน่วย12หน่วยนั้นคือกี่สิบกันหน่วยคะ110กับอีก2หน่วยเพราะฉะนั้นเราจะเขียน2ในหลักหน่วยแล้วนำ110ไปทดในหลัก10นั่นเองใช่ไหมคะ

0: 2แล้วทดไว้1ในหลัก10ต่อไปหลัก10 80บวก0 10ได้80บวกทดอีก1 10เป็น
1: 90
0: เขียน9ในหลัก10ต่อไปหลัก100 100บวกด้วย800ได
1: ้
0: 900เขียน9ในหลัก100ต่อไปหลัก1,000 3,000 บวกด้วย 4,000 ได
1: ้
0: 7,000 7,000 ใช่ไหมเขียน7ในหลัก1,000 ต่อไปหลัก10,000 20,000 บวกด้วย 20,000 ได
1: ้
0: 40,000 เขียน4ในหลัก10,000 คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่นักเรียนอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะ
1: 47,992
0: เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลนะคะ 23,000 นะคะกับ 24,000 ก็น่าจะได้ใกล้เคียงกับ 27,000 นั่นเองหรือถ้าเรามาดูในหลักร้อยนะคะเป็น900แล้วก็ใกล้เคียงกับ 48,000 นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลดังนั้นในข้อนี้ตอบ 47,992 ต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำด้วยตนเองมี2ข้อพร้อมไหมคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีหาผลบวกข้อที่1และข้อที่2โดยเขียนลงในสมุดนะคะเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาเลยใช่ไหมคะลูกให้เขียนแสดงวิธีทำลงในสมุดนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามค่ะนักเรียนถ้ามีข้อสงสัยสามารถยกมือสอบถามคุณครูได้นะคะเดี๋ยวมาดูข้อที่1และข้อที่2นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: และตอนนี้นะคะนักเรียนใกล้จะหมดเวลาแล้วมีคนที่ยังทำไม่เสร็จไหมคะมีอยู่นะคะแต่ว่านักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จกันแล้วเดี๋ยวคุณครูขอเฉลยข้อที่1ก่อนได้ไหมคะแล้วเรามาสรุปกิจกรรมกันจากนั้นเราจึงทำต่อไปโอเคไหมคะเมื่อเข้าใจแล้วนะคะมาเฉลยข้อที่1กันดีกว่าข้อที่1 4,335 บวกด้วย 1,456 นักเรียนสังเกตจำนวนที่1จำนวนที่1มีกี่หลักคะ4หลักเลขโดดทางซ้ายสุดคือหลักอะไรเลขโดดทางซ้ายสุดคือหลักพันนะคะต่อไปจำนวนที่2มีกี่หลักคะ5หลักเลขโดดทางซ้ายสุดคือหลักอะไรหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนจะต้องระวังในการเขียนหลักเดียวกันให้ตรงกันมีใครเขียนหลักเดียวกันไม่ตรงกันบ้างไหมคะเขียนไม่ตรงกันแล้วรู้ตัวว่าผิดก็เลยลบแล้วเขียนใหม่มีไหมก็มีบางคนนะคะแต่ว่ายังดีที่รู้ว่าไม่ใช่หลักเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณครูเขียนแสดงวิธีทำจำนวนที่1 4,335 นักเรียนเขียนจำนวนที่1เป็น 4,335 ไหมคะต่อไปจำนวนที่2 1,456 1,456 เลข1อยู่ในหลักอะไรคะ
1: เลข
0: 1อยู่ในหลักหมื่นเพราะฉะนั้นเรามาเขียนให้ตรงกับเลข4ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้หลักหมื่นอยู่หน้าหลักพันใช่ไหมคะอยู่ทางซ้ายของหลักพันเราก็ดูจำนวนที่ตรงกับเลข4แล้วเขียนไว้ข้างหน้าหลักพันเราจะได้เลข1ในหลักหมื่นและ0ในหลักพัน4ในหลักร้อย5ในหลัก10และ6ในหลักหน่วยตอนนี้ข้อนี้นักเรียนหาคำตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อได้คำตอบเรียบร้อยแล้วช่วยคุณครูตอบหน่อยได้ไหมลูกว่าแต่ละหลักมีผลบวกเท่าไหร่เริ่มนะคะเริ่มบวกจากหลักอะไรก่อนหลักหน่วย5หน่วยบวกด้วย6หน่วยได
1: ้
0: 10อะไรนะ11หน่วยใช่ไหมลูกได้11หน่วยเพราะฉะนั้น11หน่วยคือ110กับอีก1หน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเขียนคำตอบเป็น1และ110เราเอาไปทดไว้ในหลัก10นั่นเองนะคะต่อไปหลัก10 30บวกด้วย50ได้เท่าไหร่คะ

0: ราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ 14,791 นักเรียนทำถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กครับ
0: ถ้าใครทำถูกต้องเขียนเครื่องหมายถูกได้เลยแล้วเรานะคะมาสังเกตข้อที่1นี้ค่ะนักเรียนในข้อนี้มีใครเขียน1456ขึ้นก่อนไหมคะ
2: มีไหม
0: มีนะคะในห้องต้นทางมีคนนำ1456ไว้เป็นจำนวนที่1เหมือนกันเราสามารถทำได้นะคะนักเรียนสามารถนำจำนวนที่มีหลักมากกว่าเขียนไว้เป็นจำนวนที่1ก็ได้เช่นกันได้คำตอบเท่ากันไหมคะต้นกล้าได้คำตอบเท่ากันไหมลูกต้นกล้านำ1456ไว้เป็นจำนวนที่1คำตอบที่ได้เท่ากันไหมคะได้เท่ากันเลยนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถนำจำนวนที่มีหลักมากก่อนขึ้นมาก่อนก็ได้นะคะหลักมากกว่านะคะนำเขียนเป็นจำนวนที่1ได้นะคะส่วนข้อที่2คุณครูขอตรวจด้วยตนเองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก่อนที่นักเรียนจะส่งให้คุณครูตรวจนักเรียนตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยนะคะในขั้นตอนการแสดงวิธีทำนักเรียนอาจจะไม่เขียนจุลภาคได้แต่ว่าในการสรุปคำตอบให้นักเรียนเขียนจุลภาคด้วยนะคะเพราะคำตอบของเราเป็นจำนวนที่มากกว่า3หลักจะต้องเขียนจุลภาคด้วยนะคะต่อไปนักเรียนมาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรการหาผลบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นั่นเองนะคะโดยวิธีการตั้งบวกด้วยและมีการทดกี่หลักคะทดแค่1หลักเรามีวิธีการบวกอย่างไรขั้นตอนที่1นักเรียนต้องทำยังไงคะ
2: เข
0: ีย
2: นเลข
0: เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันนะคะให้ตรงกันให้เขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะโดยเริ่มบวกจากหลัก
1: หน่
0: วยต่อไปหลัก
1: สิบ
0: ต่อไปหลัก
1: ร้อย
0: ต่อไปหลัก
1: พัน
0: และหลักหมื่นตามลำดับเลยแล้วถ้ามีหลักใดนะคะที่ผลบวกครบ10หรือมากกว่า10ล่ะทำอย่างไรถูกต้องก็คือถ้าผลบวกในหลักใดครบ10หรือมากกว่า10ให้ทดจำนวนที่ครบ10ไปรวมกับผลบวกในหลักทางซ้ายมือนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นแบบฝึกหัด 2.2 ซึ่งต่อจากบทเรียนครั้งที่แล้วเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัด 2.2 นักเรียนสังเกตแบบฝึกหัดที่จอของคุณครูมีทั้งหมดกี่ข้อใหญ่มี2ข้อใหญ่ใช่ไหมคะโดยที่ข้อ1ใหญ่เนี่ยมีทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีหาผลบวกแล้วก็เติมคำตอบลงในช่องว่างส่วนข้อที่2จะคล้ายๆกับปริศนาก็คือให้นักเรียนหาผลบวก5ข้อนี้แล้วมาดูว่าผลบวกที่ได้ตรงกับตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใดแล้วนำตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวนั้นมาเขียนในตารางรหัสลับนี้ให้ครบทั้ง5ช่องแล้วนักเรียนก็จะได้คำขึ้นมา1คำเดี๋ยววันถัดไปครั้งถัดไปให้นักเรียนนำคำนี้มาเสนอกับคุณครูได้ไหมคะว่าเป็นคำอะไร
1: ได้
0: คุณครูอยากทราบจังเลยว่าเป็นคำว่าอะไรมีความหมายว่าอย่างไรดังนั้นข้อที่1และข้อที่2ใหญ่ให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: ทำได้นะดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า1หลักที่ผลบวกไม่เกิน 100,000 นะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมไว้ก็คือแบบฝึกหัด 2.3 นั่นเองคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันธ์อ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนเรานะคะนักเรียนนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนในชั่วโมงนี้นะคะข้อ1คือ

0: ค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนจากหลักฐานได้ 2. นะคะทักษะการสำรวจข้อมูลของโรงเรียน 3. เห็นประโยชน์ของการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนนะคะก่อนอื่นเลยคุณครูมีคำถามเพราะเหตุใดคะนักเรียนถึงต้องมาโรงเรียนนักเรียนลองคิดสิคะเพราะเหตุใดนักเรียนถึงต้องมาโรงเรียนถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
1: หาความรู้เข้าตัวครับ
0: มาหาความรู้อ่ะเชิญนั่งค่ะ
2: มาเรียนครับ
0: มาเรียนหรือเพื่อได้อะไรคะ
2: ความรู
0: ้ได้ความรู้เชิญนั่งค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเรามาโรงเรียนเรามาเรียนหนังสือเราได้ความรู้ใช่ไหมคะแล้วเพราะเหตุใดทำไมถึงนักเรียนต้องมาโรงเรียนอันนี้ก็คือเป็น1คำถามนะคะต่อไป5 อย่างที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในโรงเรียนมีอะไรบ้างคะเรามาโรงเรียนเรามาเพื่อเรียนหนังสือเพื่อหาความรู้เพื่ออะไรอีกคะเพื่ออะไรอีกเอ่ยมาเจอเพื่อนๆใช่ไหมคะได้สนุกสนานเจอเพื่อนใหม่แล้ว5อย่างที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของโรงเรียนของเรารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ5อย่างที่นักเรียนปลายทางอยากรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของตัวเองนะคะ5อย่างมีอะไรบ้างที่นักเรียนอยากรู้อยากรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนไหมคะนักเรียนอยากรู้ถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะอยากรู้อะไรคะ
1: โรงเรียนสร้างมากี่ปีแล้ว
0: โรงเรียนเราสร้างมากี่ปีแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ5อย่างที่นักเรียนอยากรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของตัวเองสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะและ5อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมานี้นะคะก็คืออย่างที่1คือชื่อของโรงเรียนนะคะ2ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเหมือนกับอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วเบื้องต้นนะคะ3โรงเรียนก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะนักเรียน4ในโรงเรียนของเรามีนักเรียนกี่คนมีคุณครูกี่คนนักเรียนทราบไหมคะยังไม่ทราบเพราะฉะนั้นเป็นคำถามที่เราอยากจะทราบอยากจะรู้อยากที่จะสืบค้นหาข้อมูลใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนของเราทั้งหมดนี้5ข้อนี้ถ้าเราจะรู้ทั้ง5ข้อนี้เราต้องทำอย่างไรคะนักเรียนเราต้องมีการทำอะไรคะสืบค้นหาข้อมูลรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราต้องมีการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองนะคะนักเรียนอีกหนึ่งคำถามนักเรียนคิดว่าจะต้องทำอย่างไรจะรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนต้องทำอย่างไรคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
1: สืบค้นครับ
0: สืบค้นหาข้อมูลเก่งมากค่ะเราจะสืบค้นได้จากอะไรบ้างคะนักเรียนได้จากอะไรคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะ
1: หนังสือครับ
0: ได้จากหนังสือที่เป็นประวัติของโรงเรียนแล้วนอกจากหนังสือมีอะไรอีกถ้าเราอยากรู้ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนเราต้องทำอย่างไรคะสอบถามใครคะสอบถามคุณครูที่อยู่มานานแล้วใช่ไหมคะหรือเราต้องเข้าห้องอะไรคะนักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อไปหาข้อมูลนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วการเรียนรู้เรื่องราวสำคัญในอดีตของโรงเรียนมีประโยชน์ไหมคะมีนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทำให้เราทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนของเราว่าก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อใดแล้วปัจจุบันมีอายุกี่ปีแล้วเป็นประโยชน์กับตัวเราไหมคะนักเรียนเป็นประโยชน์เป็นความรู้ที่ติดตัวเราไปตลอดเลยนะคะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญตามประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแตกต่างกันหากต้องการรู้เรื่องราวต่างๆของโรงเรียนจะต้องรู้จักการสืบค้นและรวบรวมข้อมูล

0: ข้อมูลต่างๆของโรงเรียนอย่างที่เพื่อนๆตอบไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนะคะขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนขั้นตอนที่หนึ่งเราต้องทำอะไรคะเราต้องมีการตั้งคำถามเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้นักเรียนตั้งคำถามไปแล้วว่าเราอยากรู้อะไรบ้างใช่ไหมคะเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเป็นการอะไรคะนักเรียนเป็นการตั้งคำถามการตั้งคำถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจหรือที่เราอยากรู้หรือสิ่งที่เราสงสัยใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปนะคะนอกจากมีการตั้งคำถามคุณครูก็จะมีตัวอย่างของการตั้งคำถามนะคะอย่างที่หนึ่งนักเรียนลองอ่านพร้อมกันสิคะของเราก่อตั้งขึ้นมาเมื่อพ.ศ.ใดอันนี้เป็นคำถามที่เราอยากจะทราบใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปข้อที่สองละคะนักเรียน
1: ชื่อของโรงเรียนมีที่มาอย่างไร
0: ชื่อของโรงเรียนมีที่มาอย่างไรข้อที่สามละคะก็คือเรื่องราวที่สำคัญของโรงเรียนมีอะไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างคำถามที่เราอยากจะทราบแล้วเราต้องสืบค้นหาข้อมูลนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้ในสิ่งที่นักเรียนสงสัยหรือสิ่งที่นักเรียนอยากรู้นะคะต่อไปในข้อที่2นอกจากมีการตั้งคำถามแล้วมีอะไรอีกคะข้อ2
1: ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
0: ข้อ2คือการค้นหาและรวบรวมข้อมูลการค้นหาและรวบรวมข้อมูลตัวอย่างเช่นจะมีข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือนักเรียนรู้จักไหมคะข้อมูลที่เป็นตัวหนังสืออย่างเช่นอะไรคะมีอะไรบ้างที่เป็นตัวหนังสือวารสารของโรงเรียนหนังสือประวัติโรงเรียนได้ไหมคะเป็นตัวหนังสือไหมเป็นแล้วข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวหนังสือล่ะคะนักเรียน
1: ภาพถ
0: ่ายหรือการสอบถามกับผู้รู้อันนี้เป็นตัวหนังสือไหมคะไม่เป็นตัวหนังสือแล้วเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากสิ่งที่ไม่เป็นตัวหนังสือได้ไหมคะได้ไหมอย่างเช่นภาพถ่ายหรือสอบถามผู้รู้อันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวหนังสือข้อมูลมีด้วยกัน2ประเภทคือที่เป็นตัวหนังสือและไม่ใช่ตัวหนังสือนะคะทีนี้ถ้าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่เราสืบค้นมาถูกต้องและน่าเชื่อถือเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าข้อมูลที่เรารับรู้มาจากการดูภาพถ่ายจากการสอบถามผู้รู้จากการอ่านหนังสือเราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและน่าเชื่อถือเราต้องมีการทำไมคะเราต้องนำข้อมูลมาทำอะไรรวบรวมแล้วมาทำอะไรคะรวบรวมมาตรวจสอบข้อมูลใช่ไหมคะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่าข้อมูลที่เราได้มาทั้งที่เป็นตัวหนังสือและไม่เป็นตัวหนังสือน่าเชื่อถืออย่างไรเราต้องเอามาทำอะไรคะ
1: ตรวจสอบ
0: เราต้องนำมาตรวจสอบข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลก็คือมีการนำข้อมูลหรือหลักฐานที่เราได้หลักฐานที่เราได้เราได้มาจากอะไรนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราได้มาจากอะไรจากการสอบถามแล้วก็จากอะไร
1: ภาพถ่าย
0: ภาพถ่ายแล้วอะไรอีกที่เป็นอะไรที่เป็นตัวหนังสือนะคะมีการนำข้อมูลหรือหลักฐานมาเปรียบเทียบว่าข้อมูลไหนมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันและดูข้อมูลไหนมีความเป็นไปได้มากกว่ากันใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้เราได้ข้อมูลมาแล้วจากการอ่านหนังสือจากการสอบถามจากการดูภาพถ่ายแล้วนำข้อมูลมาทำอะไรกันคะนักเรียนมาเปรียบเทียบ

0: ไหนที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากที่เราเปรียบเทียบแล้วว่าข้อไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันแล้วเรามีการเรียงลำดับข้อมูลไหมคะนักเรียนใช่เราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็เอามาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยอันไหนที่น่าเชื่อถือมากกว่ากันอันไหนที่มีความเป็นไปได้มากกว่ากันใช่ไหมคะเราก็มีการเรียงลำดับข้อมูลการเรียงลำดับข้อมูลอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะนักเรียนก็คือการนำข้อมูลที่เราตรวจสอบว่าน่าเชื่อถือแล้วมาเรียงลำดับข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ใช่ไหมคะมาเรียงลำดับ1 2 3 4 5อันไหนเกิดขึ้นก่อนอันไหนเกิดขึ้นหลังเป็นการเรียงลำดับไหมคะ
1: เป
0: ็นการเรียงลำดับหลังจากที่มีการเรียงลำดับข้อมูลแล้วเราทำอย่างไรต่อคะในขั้นตอนที่5คือการนำเสนอข้อมูลนักเรียนนึกภาพตามนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะตอนแรกเลยเรามีการตั้งคำถามในสิ่งที่เราทำไมในสิ่งที่เราอยากรู้หรือสิ่งที่นักเรียนสงสัยหลังจากตั้งคำถามแล้วเราทำไมคะสืบค้นรวบรวมข้อมูลจากการอ่านหนังสืออ่านประวัติหรือสอบถามหรือดูจากภาพถ่ายนั่นเองแล้วเราก็เอาข้อมูลมาตรวจสอบว่าน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็นำข้อมูลมาทำอะไรคะเรียงลำดับข้อมูลว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอะไรเกิดขึ้นหลังหลังจากเรียงลำดับข้อมูลแล้วเรามีการทำอะไรคะเรามีการนำเสนอข้อมูลก็คือการนำข้อมูลทั้งหมดเพื่อมานำเสนอการนำเสนอมีหลายรูปแบบอย่างเช่นการรายงานหรือการที่นักเรียนออกมานำเสนอข้อมูลหน้าชั้นนำเสนอให้เพื่อนฟังก็เป็นการนำเสนอข้อมูลเหมือนกันหรือการจัดเป็นนิทรรศการก็ได้อันนี้คือการอะไรคะคือการนำเสนอข้อมูลนะคะนักเรียนทีนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมกันขั้นตอนการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนมีอะไรบ้างขั้นตอนที่1จำได้ไหมคะขั้นตอนที่1คืออะไรถือไมค์แล้วตอบค่ะมีเพื่อนๆจำได้ค่ะขั้นตอนที่1คือ
2: ตั้งคำถามค่ะ
0: การตั้งคำถามเก่งมากนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้กันหรือเปล่าว่าขั้นตอนที่1คืออะไรขั้นตอนที่1คือการตั้งคำถามแล้วขั้นตอนที่2ล่ะคะนักเรียนจำได้กันไหมเอ่ยการสอบถามนั่นแหละเป็นการอะไรคะการรวบรวมข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลนะคะแล้วขั้นตอนที่3ล่ะคะนักเรียนพอเรารู้ข้อมูลแล้วเราข้อมูลถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะหลังจากเรารวบรวมข้อมูลแล้วเรานำข้อมูลมาทำอะไรคะ
3: ตรวจสอบให้ถูกต้องค่ะ
0: ตรวจสอบให้ถูกต้องเก่งมากเชิญนั่งนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบกันหรือเปล่าต่อไปขั้นตอนที่3คือตรวจสอบใช่ไหมคะแล้วขั้นตอนที่4หลังจากที่เราตรวจสอบเราทำอะไรคะนักเรียนเรานำข้อมูลมาทำอะไรก่อนนำเสนอค่ะเรานำข้อมูลมาทำอะไรคะนักเรียนนำข้อมูลมาเรียงลำดับข้อมูลนั่นเองแล้วมีอีกกี่ข้อคะอีกหนึ่งข้อคือขั้นตอนสุดท้ายคือทำอะไรคือการนำเสนอข้อมูลนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกกันหรือเปล่าว่าขั้นตอนของการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนมีกี่ขั้นตอนกันล่ะคะนักเรียนก็คือมีขั้นตอนที่1คือการตั้งคำถามขั้นตอนที่2ค้นหาและรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3การตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนที่4การเรียงลำดับข้อมูลและขั้นตอนที่5การนำเสนอข้อมูลคุณครูกำลังจะบอกนักเรียนว่าทั้ง5ขั้นตอนนี้ก็คืออ่านดังๆค่ะ
4: วิธีการทำประวัติศาสตร์
0: ก ก็คือวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่ขั้นตอนคะมีด้วยกัน5ขั้นตอนทบทวนอีกครั้งมีขั้นตอนที่1คืออะไรคะอ่านพร้อมๆกันค่ะ2
1: ค้นหาและรวบรวมข้อมูล
0: 3
1: การตรวจสอบข้อมูล
0: 4
1: การเรียงลำดับข้อม
0: ู
1: ล
0: ดังๆค่ะ5
1: การนำเสนอข้อมูล
0: แล้วทั้งหมดนี้เรียกว่าอะไรคะวิธีการทางประวัติศาสตร์หรือขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่ขั้นตอนนะคะนักเรียน
1: 5ข
0: ั้
1: นตอน
0: เก่งมากนะคะมีด้วยกัน5ขั้นตอนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถนํา5ขั้นตอนนี้ไปใช้ในการสืบค้นเรื่องราวข้อมูลของโรงเรียนของตนเองได้นะคะนักเรียนทีนี้ต่อไปจะเป็นในขั้นปฏิบัติให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาวันนี้เราจะมาร่วมกันสืบค้นหาข้อมูลโดยคุณครูจะมีแหล่งข้อมูลมาให้นักเรียนนักเรียนดูนะคะอันนี้คือแหล่งข้อมูลที่คุณครูนำมาให้นักเรียนเป็นหนังสือที่เราใช้ในการสืบค้นเพื่อหาอะไรคะนักเรียนสืบค้นเพื่อหาอะไรเรื่องราวหรือเรื่องราวหรืออะไรเหตุการณ์ประวัติความเป็นมาในอดีตของอะไรของโรงเรียนเรานั่นเองนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถหาหนังสือที่เป็นประวัติความมาของนักเรียนได้จากห้องสมุดหรือสอบถามคุณครูปลายทางได้นะคะวันนี้นักเรียนจะได้หนังสือกลุ่มละ2เล่มนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันว่าคุณครูจะให้ทำอะไรในวันนี้วันนี้นักเรียนจะได้ทำใบงานที่4เรื่องโรงเรียนของหนูนะคะอยู่ในหน้าไหนนะคะนักเรียนนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมได้เลยนะคะแล้วฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยอ่านคำชี้แจงใบงานที่4เรื่องโรงเรียนของหนูให้กับนักเรียนปลายทางทราบและฝากคุณครูช่วยเดินดูพร้อมทั้งให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการสืบค้นเรื่องราวข้อมูลของโรงเรียนของตนเองด้วยนะคะอยู่ในหน้าไหนคะนักเรียนอยู่ในหน้า100 106ใช่ไหมคะนักเรียนเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่106แล้วฟังคำชี้แจงก่อนนะคะนักเรียนคำชี้แจงให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งบันทึกลงตามประเด็นในใบงานใบงานอยู่ในหน้าไหนคะนักเรียนอยู่ในหน้า106ของชุดกิจกรรมนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค
0: ่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะแจกอะไรคะนักเรียนแจกอะไรคะคุณครูจะแจกหนังสือเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการสืบค้นเรื่องราวในอดีตของโรงเรียนเรานะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเดี๋ยวครูจะแจกหนังสือให้
2: ให้ช่วยกันดู
0: เอาลองดูแบ่งกันดูค่ะสืบค้นเรื่อง เกิดขึ้นในอดีตของโรงเรียนของเรานักเรียน

0: เราต้องทำอย่างไรก่อนเราต้องมีการตั้งคำถามในขั้นตอนที่1แบ่งกันดูค่ะแบ่งกันดูนี่จะมีอันนี้ดูได
1: ้อ่ะหนูดูอันนี้ดีกว่า
0: วางเฉยๆวางเฉยๆ
1: วางให้เพื่อนดูค่ะส่วนดูอันนี้ก็คือค่ะอันนี้ค่ะมีทูน่าอยู่ทั้งที่อยู่อย่างนั้นตัก
2: ไม่ใช่ตรงนี้ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ๆๆดูจังก็ได้เหมือนกันเลย
2: ใช่ดินสอที่ฉันนี
0: ่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดังอันนี้คือข้อ1ข้อ2นี่ดูสิคะ
2: ไหนคะ
0: อันนี้ข้อไหนนักเรียนช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลได้เลย
2: เสียงดังแล้วหนูอ่านไม่สนุก
0: อ่ะเราต้องอ่านก่อนไหมคะนักเรียนถึงเราจะได้ทราบข้อมูลสอง
3: อะไรที่พูดไร
2: นี่คือแป้งของพี
0: ่ข้อที่หนึ่งอยู่นี่
4: โรงเรียนวางไกลกังวล
2: เขียน
0: ใช่
2: ถึงตรงนี้ไม่ต้องเขียน
0: อันนี้ข้อหนึ่งเขียนยัง
3: ยังครับ
0: ข้อที่หนึ่งเขียนชื่อโรงเรียนไปก่อนเลยไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันใช่ข้อที่หนึ่งเขียนอะไรชื่อโรงเรียนของหนูชื่ออะไรอ้าวเขียน
5: อ้าว
0: เขียนก่อนเอาเขียนค่ะเขียนลงไปเลยข้อที่หนึ่งเขียนเลยชื่อโรงเรียนของหนูโรงเรียนอะไรอ้าวเขียนเรากำลังสืบค้นอ่ะดูข้อที่หนึ่งก่อนชื่อโรงเรียนของหนูชื่ออะไรอ้าวเขียนเลยสิคะใช่เขียนเลยใช่แล้วหนังสือเธออยู่นี่ใช่นี่นั่งให้เรียบร้อยเอาเขียนข้อหนึ่งก่อนใช่ในบัตรก็มีเอาเขียนข้อหนึ่งให้เรียบร้อยได้ไหมเอาข้อที่หนึ่งก่อนลองดูข้อที่หนึ่งสิคะโรงเรียนของหนูชื่อโรงเรียนอะไรเอาเขียนโรงเรียนของหนูชื่อโรงเรียนอะไรเรียนเขียนได้เลยกี่ปีเอาเขียนไปนักเรียนลองใช้หนังสือที่ครูนำมาให้ในการสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียนของเราใช่กี่ปีโรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.ใดคะ2000ให้สืบค้นในหนังสือนี่ไงใช่2400อยู่หน้านี้2481

0: ไรเราต้องเอาปีปัจจุบันคือปีอะไรอ่ะลองคิดเลยลองคิดเลขเลย25อะไรปัจจุบันปีอะไรอ่ะเขียน2567ลบด้วยลบด้วยปีพ.ศ. 2481แล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่คือจำนวนปีครูให้นักเรียนสืบค้นในหนังสือนี่ไงคะในหนังสือมี
1: ปัจจุบัน
0: คำถามในหนังสือมีได้ไหมกี่ปีลองลบดูกี่ปีข้อที่1เราเขียนชื่อโรงเรียนของเราแล้วใช่ไหมข้อที่2โรงเรียนของเราก่อตั้งมาแล้วกี่ปีลองสืบค้นในหนังสือว่าก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.ใดปัจจุบันคือปีพ.ศ.ใดลองมาลบกันใช่ไหมเท่ากับกี่ปีก่อตั้งมาแล้วกี่ปีเขียนเลยได้หรือยังวางไม่ยกวางต่อมาข้อที่4ใช่ไหมเมทัน
2: เขียนแค่2อันได้ไหมครับ
0: เขียนมีกี่เหตุการณ์1เหตุการณ์2เหตุการณ์และ3เหตุการณ์เขียนลงไปก่อนเหตุการณ์ที่1เขียนลงไปก่อน
2: เขียนแล้ว
0: เขียนเหตุการณ์ที่2เขียนเหตุการณ์ที่2นักเรียนลองใช้หนังสือที่ครูนำมาให้ดูในการสืบค้นหาข้อมูลนะคะนักเรียนได้ไหมเอ่ยข้อที่1เขียนชื่อโรงเรียนของเราก่อนโรงเรียนของเราชื่อโรงเรียนอะไรคะเขียนยังไง
2: นี่พอมันไปกดมาแล้วมันจะหมดแล้วก็ไม่ได้ยังเป็นโรงเรียน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่เก็บไม่แย่งกันปัจจุบันมีคุณครูกี่คน94คนใช่ไหมเขียนกี่คน94คนอะไรนะคะจำนวนนักเรียนมีคุณครูจำนวน94คน94คนเขียนเลยวางค่ะวางไม่ถือวางเขียนแค่นั้นเขียนแค่นั้น
2: ครูมีให้ก็เขียน
0: แค่นั้นใช่แล้วเหตุการณ์เขียนเสร็จหรือยังใช่เสร็จหรือยังลงมือทำได้ไหมเหตุการณ์ที่สำคัญปีพ.ศ.ใดที่เป็นการก่อตั้งโรงเรียนปีพ.ศ.ใดเมื่อกี้พ.ศ.ใด2481เขียนเหตุการณ์ที่1ปีพ.ศ.เขียนปีพ.ศ. 2481ใช่ไหมคะก่อตั้งโรงเรียนอันนี้คือปีที่โรงเรียนเราก่อตั้งลองดูเนี่ยทำของตัวเองให้เสร็จปีพ.ศ. อะไรเมื่อกี้บอกไปแล้วพ.ศ. อะไร2000อะไร2,400 400เท่าไรใช่บอกว่าไม่ให้ยกเขียนเสร็จยังไหนครูขอดูหน่อยบอกว่าไม่ให้ยกวางไม่ให้ยกเอามานี่ไม่ให้ยกเอามานี่งั้นอ่ะ 2481ใช่ปีพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานธงประจำโรงเรียนแล้วก็เขียนข้อที่3
2: ตรงนี้แต่ง
0: ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วช่วยบอกเพื่อนด้วยไม่ยกนะอันนี้ไม่ยกนะ
2: อยากนำเสนอ
0: ได้ไม่ยกนะว่ายังไงคะเหตุการณ์ที่สำคัญเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วปี2000พ.ศ.2000อะไร2481เป็นปีที่ก่อตั้งเป็นปีที่ก่อตั้งอะไรใช่เขียนเลยได้หรือยังได้หรือยังเหตุการณ์ที่สำคัญนักเรียนดูนี่นักเรียนดูนี่ปีพ.ศ.2481เป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนเขียนเลยเหตุการณ์ที่หนึ่งพ.ศ.อะไรได้หรือยังก่อตั้งมากี่ปีแล้วลองดูปีที่ก่อตั้งเอานี่ลองดูปีที่ก่อตั้งแล้วปัจจุบันปีพ.ศ.อะไรลองคิดสิ
2: 2567
0: แล้วเอามาทำอะไรกันลองทำแล้วจะได้รู้ว่ากี่ปีแล้วลบในชุดกิจกรรมปัจจุบันปีอะไรตั้งให้เรียบร้อยปัจจุบันปี2567ลบด้วยอะไรลบด้วยปีพ.ศ.อะไร
2: 2481
0: แล้วจะได้เท่ากับเท่าไหร่แล้วจะได้รู้ว่าโรงเรียนของเราก่อตั้งมาแล้วกี่ปีนั่งที่นั่งที่แบ่งกันดูค่ะแบ่งกันดูไหนถึงข้อไหนแล้วขอดูหน่อยไหนขอดูหน่อยแล้วนอกจากมีปีพ.ศ.2481เป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนใช่ไหมแล้วลองดูสิคะว่ามีอะไรอีกลองสืบค้นในหนังสือลองเปิดหนังสือดูลองเปิดหนังสือดูเสร็จแล้วนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยไหนเอาหนังสือเล่มนี้มาหลังจากที่ก่อตั้งโรงเรียนแล้วมีการทำอะไรมีการขอยืมสอนหน่อยขอยืมสอนหน่อยมีการพ.ศ.2494ได้รับอะไร
2: ได้รับพระราชทานพระบรมราชา
0: ได้รับพระราชทานธงประจำโรงเรียนได้รับพระราชทานพระราชทานอะไร
2: พระราชทานเป็น
0: ได้รับพระราชทาน
2: คือ
0: ธง
2: ประจำโรงเร
0: ีย
2: น
0: เขียนพุทธศักราชอะไร2494เขียนในข้อไหนเขียนในข้อที่4ใช่นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะคุณครู94คนนักเรียนลองดูในหนังสือนะคะจะมีข้อมูลให้เลยค่อยๆอ่านค่อยๆดูว่ายังไงเหตุการณ์ที่สำคัญเราลองดูในหนังสือสิคะเราลองสืบค้นข้อมูลสิว่าปีพ.ศ.อะไร2481เป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนเขียนลงไปมีคุณครู94คน
2: 94
0: และเขียนเหตุการณ์ที่สำคัญพ.ศ.อะไร ได้หรือยังอ่ะเหตุการณ์ที่สำคัญสักครู่ค่ะนักเรียนอ่ะพ.ศ.อะไรเป็นปีที่ก่อตั้งโรงเรียนอันนี้คือเหตุการณ์ที่สำคัญเหตุการณ์ที่หนึ่งได้หรือยังลองดูว่ามีรูปภาพอะไรลองดูเปิดดูในหนังสือว่ามีรูปภาพอะไรบ้างเป็นการสืบค้นข้อมูลของเรานะลองดูในหนังสือประวัติของโรงเรียนมีอะไรบ้างแล้วนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจเกี่ยวกับโรงเรียนของเราไหมนั่งให้เรียบร้อยลองดูให้เพื่อนดูด้วยก็ได้เอามาดูบนโต๊ะเขียนแค่นั้นได้แล้วต่อมาเหตุการณ์ที่สำคัญเลยเหตุการณ์ที่หนึ่งดูสิคะเหตุการณ์ที่หนึ่งโรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.ใดนี่2481ลองเขียนเลยเหตุการณ์ที่หนึ่งก่อตั้งปีพ.ศ.เก่งมากนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะอย่ายกนะนักเรียนนั่งทีให้เรียบร้อย
2: เสร็จยังอ่ะ
0: ใครเสร็จแล้วนั่งให้เรียบร้อยนักเรียนลองดูในหนังสือลองเปิดดูสิคะว่าหนังสือให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างนักเรียนลองเปิดดูหนังสือสิคะว่าหนังสือให้ข้อมูลอะไรกับเราบ้างมีภาพถ่ายไหมคะนักเรียนหนังสือมีภาพถ่ายไหมเอ่ยมีหนังสือมีภาพถ่ายมีข้อความประวัติความเป็นมาของโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียบร้อยหรือยังคะถ้าใครทำกิจกรรมเสร็จแล้วลองเปิดหนังสือดูสิคะว่าในหนังสือมีภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างลองเปิดหนังสือดูมีภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างมีอะไรการแต่งกายใช่ไหมคะมีการแต่งกายมีกิจกรรมต่างๆการอะไรบ้างมีชุดอะไร
2: พ
0: ิ
2: ธ
0: ี
2: การ
0: ชุดพิธีการนักเรียนเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วเราสืบค้นข้อมูลกันเป็นหรือยังคะนักเรียนนักเรียนฟังคุณครูก่อนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะเมื่อสักครู่นี้เราได้รู้จักการสืบค้นข้อมูลหรือยังคะนักเรียนรู้หรือยังคะเราสืบค้นข้อมูลจากอะไรคะเราสืบค้นข้อมูลจากหนังสือแล้วนอกจากมีหนังสือมีจากการอะไรอีกจากการสอบถามผู้รู้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสืบค้นข้อมูลได้จากหนังสือในห้องสมุดของโรงเรียนของตนเองได้นะคะแล้ววันนี้ที่คุณครูให้สืบค้นข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลของโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอข้อมูลจากเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆได้ข้อมูลอะไรกันบ้างจากการสืบค้นนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะนักเรียนเงียบเสียงนะคะนักเรียนเงียบเสียงก่อนนะคะเพื่อนๆ สืบค้นข้อมูลจากหนังสือที่คุณครูนำมาให้ทั้งหมดกี่เล่มคะนักเรียน
3: 2เล่มค่ะ
0: 2เล่มแล้วเราได้ทราบอะไรจากในหนังสือบ้างคะเราดูอะไรได้บ้างในหนังสือในหนังสือมีภาพถ่ายไหม
3: มีครับ
0: ในหนังสือมีภาพถ่ายแล้วนักเรียนเห็นภาพถ่ายไหม
3: เห็นครับ
0: แล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไรในภาพถ่าย
3: ภาพสวย
0: นักเรียนฟังเพื่อนค่ะนักเรียนรู้สึกอย่างไรคะ
3: ภาพสวยครับ
0: ภาพสวยแล้วในภาพมีภาพเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราได้เห็น
3: ชุดครับ
0: เกี่ยวกับชุดเครื่องแต่งกายใช่ไหมคะจากอดีตถึงปัจจุบันเครื่องแต่งกายเหมือนกันไหมคะนักเรียน
3: เหมือนกันครับ
0: เหมือนกันนะคะก็มีข้อมูลอยู่ในหนังสือนะคะแล้วข้อมูลที่เพื่อนได้สืบค้นนะคะจากข้อที่หนึ่งโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรคะนักเรียน
3: วังไกลกังวลครับ
0: โรงเรียนวังไกลกังวลมีจำนวนคุณครูกี่คนคะจำนวนคุณครูกี่คนคะ
3: 94
0: คนแล้วโรงเรียนของเราก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.ใดคะนักเรียนเพื่อนๆในห้องพ.ศ.ใดคะ2481แล้วก่อตั้งมาแล้วกี่ปีช่วยกันตอบดังๆหน่อยค่ะ
3: 86ปีครับ
0: เพื่อนๆในห้องล่ะคะตอบถูกหรือเปล่าตอบถูกไหมคะก่อตั้งมาแล้วกี่ปีคะ86ปีนะคะแล้วเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในโรงเรียนของเราเหตุการณ์ที่1เพื่อนลองอ่านให้เพื่อนๆฟังค่ะเหตุการณ์ที่1คืออะไรอ่านนักเรียนฟังเพื่อนค่ะเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งพร้อมเดี๋ยวเพื่อนจะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงเรียนของเราเหตุการณ์ที่1
3: โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2481
0: เหตุการณ์ที่2มีอะไรอีกคะ
3: พุทธศักราช2494ได
0: ้รับ
3: พระราชทาน
0: ได้รับพระราชทาน
3: ธง
0: ประจำโรงเรียนนะคะอันนี้ก็คือเหตุการณ์เบื้องต้นที่เพื่อนๆเขียนมาแล้วคนอื่นล่ะคะเขียนเหตุการณ์อะไรเดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนเหตุการณ์กันกับคุณครูได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถเขียนแลกเปลี่ยนเหตุการณ์หรือสอบถามเหตุการณ์ในอดีตของโรงเรียนตนเองกับคุณครูปลายทางได้นะคะเชิญนั่งค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนวันนี้เราได้รู้จักการสืบค้นข้อมูลไหมคะเราได้รู้จักการสืบค้นข้อมูลไหมคะนักเรียนได้นะคะเราสืบค้นข้อมูลจากอะไรคะวันนี้ตอบดังๆค่ะเราสืบค้นข้อมูลจากอะไรจากหนังสือแล้วเราสามารถหาหนังสือได้จากที่ไหนคะนักเรียน
1: ห
0: ้องสมุดนะคะเราก็ได้มีการนำเสนอใบงานที่เราสืบค้นข้อมูลด้วยตัวเองแล้วนะคะนักเรียนแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาสรุปบทเรียนเรื่องการสืบค้นข้อมูลกันคุณครูขอถามอีกหนึ่งครั้งว่าขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลมีกี่ขั้นตอนนะคะนักเรียน
1: 5
0: ขั้นตอนเก่งมากค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าขั้นตอนของการสืบค้นข้อมูลมีด้วยกันกี่ขั้นตอนที่เรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะมีด้วยกันกี่ขั้นตอนนะคะนักเรียน
1: 5
0: ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1นักเรียนฟังค่ะปรบมือ1ครั้งดูบนกระดาษนะคะขั้นตอนที่1คือการ
1: ตั้งคำถาม
0: การตั้งคำถามเราต้องมีการกำหนดหัวข้อที่เราจะศึกษาใช่ไหมคะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรเราก็ต้องมีการตั้งคำถามเราอยากรู้อะไรใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่2หลังจากที่เราอยากรู้แล้วเราก็ทำไม
1: ค้นหา
0: และ

0: าทำอะไรคะนักเรียน
1: การตรวจสอบ
0: เรานำข้อมูลมาทำอะไร
1: ตรวจสอบ
0: ตรวจสอบข้อมูลก็คือมาเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองนะคะต่อมาในข้อที่4หลังจากที่เราเปรียบเทียบข้อมูลแล้วเรานำข้อมูลมาเรียงพ.ศ.ใดเกิดขึ้นทีหลังเราก็มีการนำมาเรียงลำดับของข้อมูลนะคะเพื่อดูช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเราดูได้จากอะไรคะปีอะไร
1: ป
0: ีพุทธศักราชเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปในขั้นตอนที่5เราก็มีการทำไมคะ
2: นำเสนอข้อมูล
0: นำเสนอข้อมูลก็คือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆเมื่อสักครู่นี้เรานำเสนอข้อมูลด้วยการอะไรคะเพื่อนทำไมเพื่อนทำไมเพื่อนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนก็เป็นการนำเสนอข้อมูลไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมคะเป็นการนำเสนอข้อมูลวิธีการทางประวัติศาสตร์ก็มีทั้งหมด5วิธีแบบเมื่อสักครู่นี้เราจำกันได้ไหมคะมีอะไรบ้างจำได้ไหมในมีการตั้งคำถามมีการรวบรวมข้อมูลตรวจสอบข้อมูลเรียงลำดับข้อมูลและนำเสนอข้อมูลทั้งหมดนี้เรียกว่าวิธีการอะไรคะเรียกว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์มีด้วยกันกี่ขั้นตอน
1: 5
0: ขั้นตอนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะนักเรียนค่ะแล้วครูมีคำถามอีกหนึ่งคำถามการเรียนรู้เรื่องราวในอดีตที่สำคัญมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ทำให้เราทราบประวัติความเป็นมาของโรงเรียนของเราใช่ไหมคะหลังจากที่เราได้เรียนแล้วเราก็มีการนำข้อมูลของโรงเรียนที่เรารวบรวมเนี่ยมาให้เราได้รู้ประวัติความเป็นมาให้เพื่อนๆได้รู้อีกด้วยสามารถบอกต่อกับคนอื่นให้ได้รู้ประวัติของโรงเรียนเราด้วยแล้วก็ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนของตนเองไหมคะนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถค้นหาประวัติข้อมูลของโรงเรียนตนเองด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนแล้วในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนกันเรื่องหลักฐานที่สืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนนะคะรวมถึงสิ่งที่คุณครูปลายทางต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะก็คือใบงานที่5ค่ะเรื่องแบบสำรวจหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัตินะคะและใบความรู้ที่4เรื่องหลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลของโรงเรียนและชุมชนนะคะสำหรับวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะนักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะไม่มีวิธีการทางประวัติศาสตร์มีกี่ขั้นตอนคะเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วและเตรียมมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดในความรู
4: ้ขอบคุณค่ะคุณครู
0: สวัสดีค่ะนักเรียน

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซิน

0: การผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซ
1: ก
2: ตี้ฟอร์โอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะแล้วก็มีการทด1หลักด้วยแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการหาผลบวกโดยการตั้งบวกที่มีการทดมากกว่า1หลักค่ะที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ด้วยนักเรียนคะนักเรียนชอบเล่นกีฬาประเภทใดบ้างคะ
1: ฟุตบอลค
0: ่ะชอบเล่นฟุตบอลใช่ไหมบางคนบอกชอบเล่นกีฬาประเภทอื่นในวันนี้นะคะคุณครูนำเรื่องการแข่งขันฟุตบอลมาพูดคุยกับนักเรียนค่ะฟุตบอลนะคะจะมีการแข่งขันและมีการชิงชนะเลิศกันค่ะจะมีการขายบัตรเข้าชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนี่คือบัตรเข้าชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนะคะและจะมีการขาย2ช่องทางช่องทางที่1คือขายล่วงหน้าขายล่วงหน้าได้ 23,290 ใบนะคะและมีการขายหน้างานอีกนักเรียนทราบไหมคะว่าขายหน้างานเป็นยังไง
2: ที
0: ่
2: หน้างานเลย
0: ใช่ที่หน้างานเลยที่สนามการแข่งขันเลยใช่ไหมคะขายที่หน้างานนะคะขายได้ 5,340 ใบนะคะมีบัตรเข้าชมจำนวนทั้งหมดเท่าไหร
2: ่
0: เราขายบัตรเข้าชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศได้ทั้งหมดกี่ใบเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะใช้วิธีการบวกนั่นเองนะคะนำจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใดคะ23,290 บวกด้วย
2: 5,340
0: บวกด้วย 5,340 เมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นการบอกวิธีการหาว่าบัตรเข้าชมนัดชิงชนะเลิศนี้นะคะขายได้ทั้งหมดกี่ใบเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยหาคำตอบให้คุณครูได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: ช่วยกันหาคำตอบโดยให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่าเราจะสามารถหาจำนวนบัตรเข้าชมฟุตบอลที่เราขายได้ทั้งหมดกี่ใบเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วจากนั้นเขียนแสดงวิธีทำคิดว่าตัวเองทำได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ค่ะ
0: ในบทเรียนครั้งที่ผ่านมานักเรียนก็ได้หาผลบวกเรียบร้อยแล้วดังนั้นนะคะในชั่วโมงนี้เรามาทบทวนกันด้วยการช่วยคุณครูหาว่าจำนวนบัตรที่เข้าชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศนี้ขายได้ทั้งหมดกี่ใบขอให้นักเรียนนำสมุดขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในการหาคำตอบและแสดงวิธีหาคำตอบของข้อนี้ค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยค่ะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะส่วนนักเรียนนะคะให้เขียนแสดงวิธีหาคำตอบลงในสมุดค่ะจากนั้นถ้านักเรียนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยให้ยกมือสอบถามคุณครูและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มนักเรียนแต่ละคนนะคะได้คำตอบเท่าไรกันบ้างคะ
1: 28,630
0: ฟังแล้วเป็นเสียงคำตอบเดียวเหมือนคำตอบเดียวกันเลยใช่ไหมคะทั้งห้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบดูสิคะว่าคำตอบของนักเรียนถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนอื่นเลยนะเมื่อสักครู่นี้นักเรียนตอบ 28,000 แล้วก็ต่อด้วยอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นคุณครูตรวจสอบความถูกต้องความสมเหตุสมผลของคำตอบก่อนบัตรที่ขายได้ล่วงหน้าได้ 23,290 ใกล้เคียงกับ 23,000 ใช่ไหมคะส่วนบัตรที่ขายได้หน้างาน 5,340 ก็ใกล้เคียงกับ 5,000 23,000 บวกด้วย 5,000 ได้ 28,000 แสดงว่าคำตอบที่นักเรียนตอบมาเมื่อสักครู่นี้มีความสมเหตุสมผลแล้วเพราะว่าใกล้เคียงกับที่เราตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวต่อไปเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะซึ่งประโยคสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นักเรียนตรวจสอบตั้งแต่ประโยคสัญลักษณ์เลยเรานำบัตรที่ขายได้ล่วงหน้ากับบัตรที่ขายหน้างานมาบวกกันจะเป็น 23,290 บวกด้วย 5,340 ตรวจสอบประโยคสัญลักษณ์ของตัวเองสิคะถูกต้องหรือไม่แล้วใครนะคะที่ยังไม่ได้เขียนเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนเขียนไปด้วยนะคะประโยคสัญลักษณ์นี้เพื่อใช้ในการหาคำตอบของปัญหาแล้วค่ะต่อไปการเขียนแสดงวิธีทำจำนวนที่1ที่นักเรียนมาเขียนตั้งไว้คือจำนวนใดคะ
1: 23,290
0: 23,290 มีใครนำ 5,340 มาเขียนไว้เป็นจำนวนที่1บ้างไหมคะมีนะคะถ้าใครนำมาเขียนไว้เป็นจำนวนที่1ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าเราจะนำจำนวนที่1หรือจำนวนที่2มาเขียนก็จะได้คำตอบเหมือนกันถ้านักเรียนหาผลบวกได้ถูกต้องไปต่อได้ไหมคะดังนั้นต่อไปจำนวนที่2เราจะต้องเขียนเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันให้ตรงกันดังนั้นจำนวนที่2มีกี่หลักคะนักเรียน
1: 4
0: หลักแต่จำนวนที่1มี5หลักจำนวนหลักไม่เท่ากันดังนั้นนักเรียนจะต้องระวังในการเขียน5อยู่ในหลักใด5อยู่ในหลักพันนักเรียนก็ต้องเขียนให้ตรงกับหลักพันของจำนวนที่1จำนวนที่1หลักพันคือจำนวนใดคะคือเลข3เนาะเพราะฉะนั้น5ก็ต้องเขียนให้ตรงกับ3ต่อไป3อยู่ในหลักร้อยเขียนให้ตรงกับหลักร้อย4อยู่ในหลัก10เขียนให้ตรงกับหลัก10และ0อยู่ในหลักหน่วยเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยการนำจำนวนมาเขียนนะคะนักเรียนเขียนถูกต้องไหมคะ2บรรทัดนี
1: ้
0: ถ้าถูกต้องโอกาสต่อไปนะคะก็อาจจะถูกต้องแล้วสำหรับคำตอบของนักเรียนต่อไปเริ่มหาผลบวกหาผลบวกในหลักใดคะ
1: หล
0: ัก
1: หน
0: ่
1: วย
0: หลักหน่วยนี้เราจะต้องนำจำนวนใดมาบวกกับจำนวนใด
1: ศูนย์หน
0: ่
1: วย
0: บวกด้วยศูนย์หน่วยได้กี่หน่วยคะ
1: ศูนย์หน่วย
0: ได้ศูนย์หน่วยเราก็เขียนศูนย์ในหลักหน่วยมีค่าศูนย์หน่วยต่อไปหาผลบวกในหลักใดต
1: ่อ
0: หลัก10หลัก90บวกด้วย40เท่ากับ
1: 1330
0: ใช่ไหมคะอยู่ในหลัก10เนาะ9บวก4ได้13ในหลัก10ก็คือ1330นั่นเอง1330ก็คือ1010กับอีก30ใช่ไหมคะนักเรียน1010เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 100
0: 1010เท่ากับ100เพราะฉะนั้น1330ก็คือ100กับอีก30ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียน3ในหลัก10ส่วน100เราก็นำไปทดในหลักร้อยนั่นเองเขียนทด1ในหลักร้อยแบบนี้นักเรียนเข้าใจที่มาของการเขียน3ทด1ไหมคะซึ่งที่มาก็คือที่คุณครูได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เองต่อไปหาผลบวกในหลักอะไรคะหลักร้อย 200บวกด้วย300เป๊ะเท่ากับ500เขียน5ในหลักร้อยเลยไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่เพราะว่าอะไรลูกมีทศจากหลัก10มา100นะคะ500บวกทศอีก100เป็น
1: 600
0: เขียน6ในหลักร้อยตอนนี้หาผลบวกได้3หลักแล้วตรวจสอบของตนเองสิคะว่าหลักหน่วยหลัก10หลักร้อยถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้องค่ะ
0: ถ้าถูกต้องไปต่อค่ะต่อไปหาผลบวกในหลักหลักอะไร
1: หล
0: ัก หลักพันหลักพันนะคะ 3,000 บวกด้วย 5,000 ได
1: ้
0: 8,000 เราก็เขียน8ในหลักพันต่อไปหลักหมื่นค่ะ 20,000 บวกอะไรเนี่ย 20,000 บวก0นะคะเป็น 20,000 เขียน2ในหลักหมื่นดังนั้นคำตอบคือ
1: 28,630
0: นะคะดังนั้นขายบัตรเข้าชมฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศได้ทั้งหมด 28,630 ใบนะคะเยอะไหมคะนักเรียนแสดงว่าจะต้องมีกองเชียร์ในสนามเยอะไหมคะ
1: เยอะค
0: ่
1: ะ
0: 28,630 คนเลยนะคะมาตรวจสอบความถูกต้องตั้งแต่แรกที่คุณครูบอกว่าตรวจสอบความสมเหตุสมผลคำตอบของนักเรียนสมเหตุสมผลหรือไม
1: ่สมเหตุสมผล
0: ค่ะเราก็หาจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่1คือ 23,000 นะคะจำนวนที่2ก็ใกล้เคียงกับ 5,000 เมื่อนำมาบวกแล้วได้ 28,000 และคำตอบของเราก็ใกล้เคียง 28,000 มั้ยคะใกล้เคียงดังนั้นคำตอบของเราก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเรามาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก็พบว่าถูกต้องเลยนะคะเมื่อสมเหตุสมผลอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้นักเรียนก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วพบว่าไม่สมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบของนักเรียนเป็นยังไงคะไม่สมเหตุสมผลก็คือไม่ถูกต้องก็จะต้องมาตรวจสอบดูว่าเราผิดในขั้นตอนไหนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค
0: ่
1: ะ
0: ต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเมื่อสักครู่ทศ1หลักใช่ไหมคะตอนนี้นะคะชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลบวกของจำนวนนับไม่เกิน 100,000 โดยการตั้งบวกที่มีการทศมากกว่า1หลักเดี๋ยววันนี้อาจจะมีการทดที่มากขึ้นดูสิคะว่านักเรียนยังสามารถหาผลบวกได้อยู่ไหมคิดว่าตนเองทำได้ไหมคะทำได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมีการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์การสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้เดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้จะเป็นการขายบัตรใช่ไหมคะขายบัตรเข้าชมต่อไปจะเป็นจำนวนกองเชียร์ค่ะอยู่ที่สนามฟุตบอลเหมือนเดิมเลยสนามฟุตบอลนะคะจะมีกองเชียร์ทีมฟุตบอลด้วยนักเรียนบางคนอาจจะมีทีมฟุตบอลที่ตัวเองเชียร์ในใจใช่ไหมคะซึ่งในครั้งนี้คุณครูจะมี2ทีมคือกองเชียร์ทีม A และกองเชียร์ทีม
1: B
0: นะคะซึ่งมีกองเชียร์ทีม A อยู่เท่าไหร่คะ
1: 7,258
0: คนแล้วกองเชียร์ทีม B ล่ะคะ
1: 6,357
0: คนทีนี้คุณครูอยากทราบว่าทั้ง2ทีมนี้มีจำนวนกองเชียร์ทั้งหมดกี่คนนักเรียนคิดว่าถึง 20,000 คนไหมคะถึง 20,000 คนไหมคะถึงไหมลูกอันนี้มีถึง 10,000 ไหมลูกไม่ถึง 10,000 อันนี้ถึง 10,000 ไหมคะไม่ถึง 10,000 แสดงว่าคำตอบน่าจะไม่ถึง 20,000 นะคะแต่ว่าคำตอบจะเป็นเท่าไรเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาดีไหมคะดีไหมคะดีนะคะทั้ง2ทีมมีจำนวนกองเชียร์รวมทั้งหมดกี่คนวิธีหาคำตอบนักเรียนจะต้องทำอย่างไรนำจำนวนกองเชียร์ทีม A มาทำอะไรคะ มารวมกับจำนวนกองเชียร์ทีม B ซึ่งการนำมารวมกันก็คือการอะไรนั่นเองการบวกนั่นเองนะคะข้อนี้ให้นักเรียนช่วยคุณครูทำเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำนะคะมาประโยคสัญลักษณ์ก็คือเราจะนำจำนวนกองเชียร์ทีม A มารวมกับจำนวนกองเชียร์ทีม B นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนเขียนอะไรอยู่ไหมคะยังไม่เขียนอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันทำช่วยกันทำเดี๋ยวเรานะคะจะบันทึกลงในจอของคุณครูนะคะเราจะไม่บันทึกลงในสมุดนะมาเริ่มหาผลบวกค่ะจำนวนที่หนึ่งคือ7,258และจำนวนที่สองคือ6,357เมื่อเราจะหาผลบวกเราจะต้องหาผลบวกในหลักใดก่อนคะเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยจำนวนใดบวกด้วยจำนวนใด
1: 8หน่วยบวก
0: 7หน่วย8หน่วยบวกด้วย7หน่วยคุณครูได้ยินเสียงคำตอบจากแค่กลุ่ม2และกลุ่ม3เองกลุ่ม1กลุ่ม4กลุ่ม5นักเรียนทำอะไรอยู่คะนักเรียนปลายทางก็ช่วยกันตอบแล้วนักเรียนต้นทางเราช่วยกันตอบด้วยนะคะอ่ะ8หน่วยบวกด้วย7หน่วยได้เท่าไหร่
1: 15หน่วย
0: ได้15หน่วย15หน่วยคือกี่สิบคะลูก1 10กับอีก5หน่วยเพราะฉะนั้นในหลักหน่วยเขียน5แล้ว1 10นำไปทดในหลัก10นั่นเองเมื่อครบ10เราจะนำไปทดในหลักถัดไปทางซ้ายนะคะเพื่อนำไปรวมกับผลบวกในหลักถัดไปต่อไปหาผลบวกในหลัก10 50บวกด้วย50ได้
1: 10
0: ได้10 10ใช่ไหมลูก10 10บวกทดอีก1 10กลายเป็น
1: 11
0: 10 11 10คือ10 10กับอีก1 10แล้ว10 10เท่ากับเท่าไหร่คะ10 10เท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราจะได้ทดในหลัก101ใช่ไหมคะแล้วเหลืออีก1 10เราก็เขียนไว้ในหลัก10อันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะเหมือนกับที่นักเรียนบอก5บวกด้วย5ได้10บวกทดอีก1เป็น11เราก็เขียน1แล้วทด1ซึ่งที่มาก็คือบวกกันแล้วได้11 10 11 10ก็คือ100กับอีก1 10เราก็เขียน1ในหลัก10แล้วนำ100ไปทดในหลัก100เรานำ100ไปทดในหลัก100เราเขียนแค่1เป็นตัวทดเพราะว่าอยู่ในหลัก100ก็มีค่า100แล้วใช่ไหมคะต่อไปหาผลบวกในหลักใดต่อ
1: หล
0: ัก100หลัก100 200บวกด้วย300ได
1: ้
0: 500บวกทดอีก100กลายเป็น
1: 600
0: 600 600เราจะต้องมีการทดไหมคะไม่ทดแล้วเนาะเพราะว่า600ยังไม่ถึง 1,000 เราก็เขียน6ในหลัก100ได้เลยต่อไปหลัก10หลักอะไรต่อคะ
1: หล
0: ัก 1,000 หลัก 1,000 7,000 บวกด้วย 6,000 ได้เท่ากับ 13,000 13,000 คือ 10,000 กับอีก 3,000 10,000 เท่ากับ 10,000 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น700บวก600ได้ 13,000 เท่ากับ 10,000 กับอีก 3,000 เราก็เขียน3ในหลักพันที่จริงนักเรียนจะต้องนำ1ไปทดในหลักหมื่นใช่ไหมคะแต่ว่ามีตัวบวกในหลักหมื่นไหม
1: ไม
0: ่มีเราก็เขียน 10,000 ได้เลยอันนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจ
0: เข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราจำนวนกองเชียร์ทีม A และจำนวนกองเชียร์ทีม B รวมกันแล้วมีทั้งหมดกี่คนคะ
1: 13,615
0: 13,615 คนต่อไปเราจะมาตรวจสอบความถูกความสมเหตุสมผลของคำตอบเราก็หาจำนวนที่ใกล้เคียง 7,258 ใกล้เคียงกับจำนวนใด7,000 ต่อไปจำนวนที่2 6,357 ใกล้เคียงกับจำนวนใด 6,000 เมื่อนำมาบวกกันได้เป็น 13,000 ดังนั้นคำตอบของเราก็สมเหตุสมผลนะคะทั้ง2ทีมมีจำนวนกองเชียร์รวมทั้งหมด 13,600 15คนซึ่งใกล้เคียงกับ 13,000 ที่เราตรวจสอบเมื่อสักครู่นี้เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนลองหาคำตอบด้วยตนเองแต่คุณครูขออีกสักหนึ่งข้อมาช่วยกันทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: เพื่อความมั่นใจว่านักเรียนสามารถทำได้ถูกต้องต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนช่วยคุณครูอีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันค่ะ 21,893 บวกด้วย 72,649 นักเรียนเห็นโจทย์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดก่อนค่ะว่าคำตอบที่ได้ควรใกล้เคียงกับจำนวนใดคะ
1: 9
0: นักเรียนอาจจะสังเกตจากจำนวนที่1ใกล้เคียงกับ 20,000 ใช่ไหมคะจำนวนที่2ก็ใกล้เคียงกับ70,000 20,000 บวกด้วย 70,000 เท่ากับ90,000 เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ควรใกล้เคียงกับ90,000ถ้าคำตอบที่ได้ใกล้เคียงกับ90,000แสดงว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะซึ่งน่าจะถูกแล้วแต่ถ้าหากว่าคำตอบที่ได้ไม่ใกล้เคียงกับ90,000แสดงว่าเป็นคำตอบที่ไม่สมเหตุสมผลอาจจะมีบางขั้นตอนที่นักเรียนบวกไม่ถูกต้องเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจสอบขั้นตอนการบวกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเรามาช่วยกันบวกเลยค่ะเริ่มจากจำนวนที่1 21,893 บวกด้วย 72,649 มีจำนวนหลักเท่ากันไหมคะมีจำนวนหลักเท่ากันนะคะเราก็นำเลขโดดในหลักต่างๆมาเขียนให้ตรงหลักนั่นเองนะคะเลขโดดในหลักเดียวกันเขียนให้ตรงกันจากนั้นนำมาบวกกันเริ่มบวกจากหลักใดก่อนคะ
1: หล
0: ักหน่วยมาช่วยคุณครูบวกหน่อยค่ะมีตั้ง5หลักคุณครูบวกคนเดียวน่าจะไม่ไหวเดี๋ยวเราเริ่มบวกจากหลักใดก่อนหลักหน่วยหลักหน่วย3หน่วยบวกด้วย9หน่วยเท่ากับ
1: 12หน
0: ่วย12หน่วยคือกี่10กับกี่หน่วยคะ1 10กับ2หน่วยเพราะฉะนั้นเขียน2ในหลักหน่วยแล้วนำ1 10ไปทดในหลัก10นั่นเองเมื่อสักครู่เราได้12หน่วยใช่ไหมคะเมื่อครบ10หรือมากกว่า10เราก็นำจำนวนที่ครบ10ไปทดในหลักถัดไปทางซ้ายต่อไปค่ะบวกในหลัก10 90บวกด้วย40เท่ากับ
1: 13
0: ก่อนใช่ไหมลูก13 10บวกทดอีก1 10เป็น14 10ซึ่ง14 10ก็คือ10 10กับ40 10 10เท่ากับ10 10เท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องนำ100ไปทดไว้ในหลัก100เหลืออีก40เราก็เขียนในหลักแล้วนำ100ไปทดในหลัก100เข้าใจไหมคะเขียน4ทด1ในหลัก100ต่อไปหาผลบวกในหลัก100 800บวกด้วย600 800บวกด้วย600เท่ากับ นับทีละ100ก็ได้นะคะ800 900 1100 1100 1200 1300 1400 800บวกด้วย600ได้1400บวกเพิ่มอีก100เป็น
1: 1500
0: ซึ่ง1500ก็คือ1000กับอีก500 1000เท่ากับ1000เท่ากับ 1,000 เพราะฉะนั้นเราก็นำ1000หรือ 1,000 นี้ไปทดไว้ในหลักพันและอีก500เราก็เขียน5ในหลัก100และทด 1,000 ในหลักพันเขียน5ทด1ใช่ไหมคะเมื่อกี้ได้1500เขียน5ทด1ในหลักพันต่อไปหาผลบวกในหลักพัน 1,000 บวกด้วย 2,000 เท่ากับ 3,000 บวกทดอีก 1,000 เป็น 4,000 เราก็เขียน4ในหลักพันยังไม่ครบ10ก็ไม่มีการทดนะคะต่อไปหลักหมื่น 20,000 บวกด้วย 70,000 เท่ากับ 90,000 นะคะก็เขียน9ในหลักหมื่นได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นคำตอบของเราคือ 94,542 นะคะตรวจสอบความสมเหตุสมผลเมื่อสักครู่นี้นักเรียนช่วยคุณครูตรวจ

ียบร้อยแล้วใช่ไหมคะตั้งแต่ก่อนหาเลยก็คือ 21,893 ใกล้เคียง 20,000 72,649 ใกล้เคียง 70,000 นะคะเมื่อนำมาบวกกันก็จะได้ 90,000 ซึ่งใกล้เคียงกับคำตอบของเราไหมคะคำตอบของเราใกล้เคียงกับ90,000เลยดังนั้นนะคะคำตอบของเราก็เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะดังนั้นคำตอบของเราคือ 94,542 นั่นเองลำดับถัดไปจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงวิธีหาผลบวกทั้ง2ข้อนี้ลงในสมุดของตนเองโดยเขียนข้อที่1ประโยคสัญลักษณ์เขียนแสดงวิธีทำต่อไปข้อที่2ประโยคสัญลักษณ์และเขียนแสดงวิธีทำเมื่อจบ1ข้อขีดเส้นใต้จบ1ข้อด้วยนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะคุณครูตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะคุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนด้วยค่ะส่วนนักเรียนนะคะให้เขียนแสดงวิธีหาผลบวกโดยการตั้งบวกแล้วแสดงวิธีทำลงในสมุดถ้าไม่เข้าใจให้ยกมือสอบถามคุณครูได้เลยและใช้ถ้อยคำที่สุภาพด้วยค่ะ

0: ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนทำข้อที่1และข้อที่2เสร็จหรือยังคะ
1: เสร็จแล้ว
0: บางคนเสร็จแล้วนะคะบางคนยังเหลือตรวจความเรียบร้อยอีก1ข้อดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปก่อนดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่ะเนื่องจากว่ายังมีบางคนนะคะยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยตัวเองได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยตัวเองนักเรียนคนไหนทำเสร็จแล้วนำมาส่งคุณครูได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะในวันนี้นักเรียนเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเกี่ยวกับอะไรวันนี
1: ้การบวก
0: เราเรียนเรื่องการบวกโดยการตั้งบวกใช่ไหมคะซึ่งการหาผลบวกโดยการตั้งบวกนี้เรามีวิธีการทำอย่างไรเราสามารถหาวิธีบวกได้โดยการตั้งบวกนั่นเองนะคะเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันแล้วนำจำนวนในหลักเดียวกันมาบวกกันนะคะโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลำดับเลยถ้ามีหลักใดที่ผลบวกของเขาครบ10หรือมากกว่า10ทำอย่างไรคะ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอาริยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาและนอกจากนี้ยังสามารถรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และที่ Facebook NBD World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับตามที่สำนักพระราชวังได้ประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องและจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประกาศในวันที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569และทันทีที่การประกาศของสำนักพระราชวังเสร็จสิ้นลงนะครับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับล้วนแต่เศร้าเสียใจและอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหลายคนมาอย่างที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยตั้งแต่เมื่อวานนี้ทันทีได้รับทราบการประกาศจากสำนักพระราชวังหลายคนนะครับมาลงนามถวายพระพรแล้วอยู่รอทางเพื่อที่จะวันนี้ได้มีโอกาสถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับ
1: สำหรับเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะเส้นทางนั้นยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาและผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งเส้นทางที่ผ่านนะคะจะมีความเกี่ยวข้องเริ่มต้นจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขบวนพระศพเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความเชื่อมโยงซึ่งเป็นสถานที่พระองค์เข้าทรงเข้าประทับรักษาพระอาการประชุม

0: วนและสภากาชาดไทยยังเป็นหน่วยงานที่พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆมาโดยตลอดค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้ภาพที่จะปรากฏสู่สายตาของทุกท่านส่วนหนึ่งคือภาพของประสบกรณิกรจำนวนมากที่พร้อมใจกันเดินทางมาเฝ้าทรงเสด็จอยู่บริเวณรายรอบเส้นทางเคลื่อนพระศพนะคะเริ่มต้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยทุกตารางนิ้วนั้นเต็มไปด้วยแววตาแห่งความอาลัยทว่าเปี่ยมไปด้วยความสำรวมและสงบนิ่งค่ะซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นถือว่าเป็นความทรงจำของคนไทยตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาได้กลายเป็นศูนย์รวมดวงใจเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเป็นสถานที่ซึ่งพวกเราทุกคนได้ร่วมกันส่งพลังอธิษฐานจิตถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างไม่ย่อท้อนะคะและในวันนี้ณสถานที่เดิมแห่งนี้ประชาชนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ในการมาอยู่ใกล้พระองค์ให้มากที่สุดเพื่อรอน้อมส่งเสด็จค่ะ
1: นอกจากประชาชนที่เดินทางมาเฝ้าส่งเสด็จแล้วนะคะก็ยังเห็นว่าจะมีนักเรียนจากหลายโรงเรียนด้วยกันที่วันนี้พร้อมใจกันมาส่งเสด็จนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพและสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นได้ส่งศึกษาที่โรงเรียนจิตรดาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ค่ะโดยทรงเป็นนักเรียนจิตรดารุ่นที่27นะคะเลขประจำพระองค์คือ2920ค่ะ

ับและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนยาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีเสด็จถึงยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วครับ

ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่านสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเท

0: พยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้สิ้นพระชนแล้วนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะความสูญเสียครั้งนี้มิได้เป็นเพียงข่าวร้ายที่ประชาชนได้รับรู้หากเป็นความอาดูลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรงดำรงพระองค์เป็นขัตยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปรีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติแม้วันนี้ขัตยนารีผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของแผ่นดินได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานในการสร้างสังคมแห่งความเมตตาความยุติธรรมและความเสมอภาคจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ค่ะ
1: ครับนอกจากประสบกรณิกรชาวไทยจะแสดงความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วนะครับทางด้านของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งโดยพระองค์ท่านนะครับได้ทรงเผยแพร่พระราชสารแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนผ่านเฟซบุ๊กส่วนพระองค์ในพระราชสารนั้นระบุข้อความว่าทรงทราบข่าวประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนด้วยความโศกเศร้าอย่างยิ่งพระองค์ทรงอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนผ่านพระราชภารกิจในการส่งเสริมความยุติธรรมสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กและพระภารกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะของพระองค์ทำให้พระองค์ได้รับความเคารพและชื่นชมอย่างกว้างขวางในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชวงศ์ไทยและประชาชนแห่งราชอาณาจักรไทยข้าพเจ้าขอร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพย

0: วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ที่เป็นรักผู้เป็นที่เป็นรักยิ่งและผู้ซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชาวไทย
1: ท่านผู้ชมคะเราคนไทยนั้นทราบกันดีนะคะว่าเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ประชาชนชาวไทยอยู่ในอาการตกใจเมื่อได้รับทราบจากแถลงการสำนักพระราชวังใจความเนื้อหาว่าเมื่อวันที่14ธันวาคม2565เวลา 18:20 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขงานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคม2565ณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปจากนั้นสำนักพระราชวังได้เผยแพร่แถลงการฉบับที่2ถึงพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่ายังมีอาการคงที่ในระดับหนึ่งพระอาทัยบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่การฉีดสีหลอดเลือดยังไม่พบความผิดปกติตอนนี้กำลังใช้เครื่องมือช่วยในการทำงานพระอาทัยพระวกะและพระปัปภาสะส่วนแถลงการฉบับที่3นั้นได้แถลงการเมื่อวันที่8มกราคม2566นะคะถึงพระอาการประชวรของพระองค์ท่านพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือที่ช่วยการทำงานของพระหทัยพระปัปภาสะและพระวกะส่วนการแถลงการฉบับที่4นั้นลงเมื่อวันที่15สิงหาคม2568ได้กล่าวถึงพระอาการประชวรของพระองค์เผยแพร่พระอาการทรงมีการติดเชื้อที่รุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดและแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่5ได้เผยแพร่ถึงความคืบหน้าของพระอาการประชวรของพระองค์โดยแจ้งว่าวันนี้พระอาการยังทรงมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่หลังจากทรงติดเชื้อรุนแรงและคณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงแถลงการสำนักพระราชวังในฉบับที่6เมื่อวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568เผยพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากได้หยุดถวายพระโอสถปฏิชีวนะกระตุ้นความดันพระโลหิตและเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ได้มีแถลงการสำนักพระราชวังถึงความคืบหน้าพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในแถลงการนั้นได้ระบุว่าพระองค์ทรงประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานกรม

0: โอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นแถลงการสำนักพระราชวังฉบับที่7นั้นคนไทยที่ได้รับทราบการแถลงการต่างก็ใจหายแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนะคะจนมาถึงประกาศสำนักพระราชวังฉบับสุดท้ายคือเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ที่ประกาศให้ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนค่ะ
1: ทันทีที่ประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ทราบข่าวจากสำนักพระราชวังที่ได้ออกแถลงการฉบับสุดท้ายเมื่อวันที่12มิถุนายน2569ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนทุกคนก็เศร้าโศกเสียใจและพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านด้วยวิธีการต่างๆเราจะเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นในข่าวกระแสหลักในสื่อสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวทุกๆแพลตฟอร์มทุกคนแสดงออกถึงความเศร้าโศกเสียใจและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้ด้วยวิธีการต่างๆและภาพที่เห็นนี้ก็เป็นประชาชนส่วนหนึ่งที่ทันทีที่ทราบข่าวต่างก็เดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไม่ว่าจะเป็นประสบกรณิกรที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในจังหวัดเขตปริมณฑลหรือแม้แต่กระทั่งเดินทางมาจากจังหวัดไกลๆต่างก็พยายามที่จะเดินทางมาส่งเสด็จนะคะเราได้เห็นภาพอย่างนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาตั้งแต่หลังข่าวได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวังจนกระทั่งณเวลานี้ทุกคนก็พยายามที่จะมาร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านมาน้อมถวายสักการะในการอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะดังนั้นผู้ชมจะเห็นว่าโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะพยายามให้ทุกท่านได้เห็นนะคะว่าพระประสบกรณิกรนั้นอยู่ประจำจุดต่างๆที่ได้ทราบว่าเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพนั้นอยู่ในเส้นทางไหนบ้างนะคะพอทราบข่าวก็จะไปประจำกันจุดต่างๆนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จุฬาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะทางเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็ได้เปิดให้ประชาชนที่เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่บริเวณโถงชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ประชาชนก็เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในวันที่12มิถุนายนประชาชนมากันเนืองแน่นค่ะจึงต้องเปิดให้ถวายสักการะกันจนถึงเวลา19นาฬิกาแต่หลังจากนี้ประชาชนที่ทราบข่าวและยังไม่ได้เดินทางถวายสักการะหรือแสดงออกถึงความจงรักภักดีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในวันแรกก็ทยอยเดินทางกันมาได้นะคะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยยังคงเปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาค่ะและสำหรับวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ตลอดเส้นทางนะคะจะได้ร่วมกันน้อมสักการะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดทั้งเส้นทางนะคะซึ่งเส้นทางการอัญเชิญพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ก็เป็นเส้นทางเดียวกันกับ

0: เส้นทางอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะคะแต่ในการพระราชพิธีในวันนี้ก็จะมีข้อแตกต่างจากเมื่อครั้งการพระราชพิธีพระบรมศพของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายประการค่ะซึ่งทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะได้นำเสนอการพระราชพิธีในครั้งนี้ให้คุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยรวมทั้งที่ติดตามชมผ่านทางโทรทัศน์ในระบบที่ท่านสามารถรับได้นะคะเป็นระบบ2ภาษาแล้วก็เป็นการถ่ายทอดไปยังอีกหลายประเทศทั่วโลกให้ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดทั้งพระราชพิธีในวันนี้และการพระราชพิธีต่อเนื่องไปหลังจากวันนี้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับและภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพที่ประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรอเฝ้าทูลองธุลีพระบาทนะครับและส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับเป็นบริเวณริมถนนราชดำเนินเมื่อสักครู่คือที่บริเวณหน้าพระพลามหาเจษฎาบดินทร์ครับเรียกว่าตลอดเส้นทางขบวนพระศพนะครับมีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะครับรอเฝ้าส่งเสด็จกันอย่างเนื่องแน่นครับขอเน้นย้ำเส้นทางขบวนเชิญพระศพระยะทางจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรนะครับโดยขบวนเชิญพระศพกลับจะเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังครับ
2: สามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสาม

0: ำนักพระราชวังนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยสำนักพระราชวังมีประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569ค่ะโดยวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายน2519นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะนอกจากประชาชน

าวไทยนะคะที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการจากไปในครั้งนี้นะคะทางสถานทูตต่างประเทศในประเทศไทยก็ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยได้ร่วมถวายความอาลัยและขอร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์และประสบกรณิกรชาวไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยก็ระบุว่าพระท่านจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตทั้งหลายถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะส่วนสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความเศร้าสลดอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระกรุณาธิคุณและความทุ่มเทของพระองค์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปขอน้อมถวายความอาลัยมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชวงศ์และปวงชนชาวไทยขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญในด้านของสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยขอน้อมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วชิระราชธิดาค่ะทั้งสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยก็ได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทั้งด้านสาธารณกุศลการทูตและการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมค่ะ

ที่เบื้องล่างคือหัวใจของราษฎรนะคะเบื้องบนอาคารที่ประทับรักษาพระองค์นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินียังคงประทับเคียงข้างพระองค์เป็นครั้งสุดท้ายค่ะความเงียบสงบที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นมีทั้งประสบกรณิกรที่เดินทางมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะบางท่านเดินทางมาตั้งแต่ช่วงค่ำของวันพฤหัสบดีรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์แพทย์ผู้ถวายการรักษาพยาบาลที่ได้ดูแลพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่ประทับรักษาพระประชวรพระการประชวรอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้นได้มาเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะรวมถึงครั้งนี้จะได้มาส่งเสด็จพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะก่อนที่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมาถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรวมถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีและท่านผู้หญิงสุริกิติยาเจนเซนได้รอเฝ้ารับเสด็จอยู่ณที่แห่งนี้แล้วนะคะ

คะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นได้จัดเจ้าหน้าที่ค่ะได้นำเสือกว่า500ผืนที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะคะมาปูบริเวณทางเท้าทั้ง2ฝั่งภายในโรงพยาบาลค่ะตลอดแนวเส้นทางที่ริ้วขบวนจะเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาแสดงความอาลัยในวันนี้นะคะขณะเดียวกันได้จัดบริการอาหารเครื่องดื่มและยาดมค่ะเพื่อดูแลประสบกรณิกรที่จะมาเฝ้าส่งเสด็จนะคะด้วยความอาลัยอย่างยิ่งค่ะ

ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนั้นเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะโดยมีประชาชนจำนวนมากสวมชุดสีดำไว้ทุกข์เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยและเฝ้ารอส่งเสด็จในพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะประชาชนหลายท่านทยอยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงวานนี้นะคะอย่างต่อเนื่องบางส่วนได้มีการนำพระรูปมาเพื่อถวายสักการะบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศ

0: ราได้เห็นการเคลื่อนขบวนของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารประทับรถยนต์พระที่นั่งเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีนั่งรถยนต์พระประเทียบและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนั่งรถยนต์หลวงตามขบวนพระศพค่ะ
1: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะเชิญพระศพจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะคะและที่เห็นนี้เป็นรถตู้เจมส์บอนด์ค่ะเป็นรถ Volkswagen นะคะทะเบียน1ดอเด็ก0929ค่ะเป็นรถเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะ

0: ซึ่งรถ Volkswagen คันนี้นะครับทะเบียน1ดอเด็ก0929ถือว่าเป็นรถที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นคันเดียวกับที่เคยใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2559จากโรงพยาบาลศิริราชมายังพระบรมมหาราชวังครับและยังเป็นรถที่เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันนะครับสำหรับประวัติความเป็นมาของรถ Volkswagen รุ่น T4 สีเทาคาดแถบฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929คันนี้เป็นรถทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ครับพระองค์ท่านทรงใช้ทรงงานมาเป็นเวลานานหลายปีภายในรถไม่มีการตกแต่งหรูหราดัดแปลงเพิ่มเติมแต่อย่างใดยังคงสภาพเดิมๆจากโรงงานซึ่งก็สะท้อนวิถีแห่งความพอเพียงของพระองค์ท่านครับ
1: ขานกันว่าเจมส์บอนด์นั้นก็เป็นชื่อที่ข้าราชบริพารและผู้ติดตามถวายงานนั้นเรียกขานนะคะเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นทรงขับรถยนต์คันนี้ด้วยพระองค์เองบ่อยครั้งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอันนำมาซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายหลายพันโครงการนะคะเป็นรถยนต์ที่สมบุกสมบันแล้วก็เป็นลักษณะรถที่คล่องตัวแข็งแรงเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพก็เลยเป็นภาพจำที่สะท้อนถึงพระราชอุปนิสัยอันเรียบง่ายและพระเมตตาธรรมของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ของปวงชนชาวไทยนะคะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่รถยนต์หลวงคันนี้ได้ทำหน้าที่อันทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับการเชิญพระศพสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในวันนี้เช่นเดียวกับที่เคยได้ทำหน้าที่สำคัญในการอัญเชิญพระบรมศพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองค่ะ
2: เคลื่อนหลวงเคลื่อนพระศพนะคะได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนพญาไทและย่าน3ย่านค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ผ่านแยก3ย่านแล้วก็ผ่านสถานศึกษาสำคัญหลายสถาบันการศึกษานะคะ

โดยเฉพาะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งตั้งอยู่บนถนนพญาไทซึ่งพระองค์นั้นได้เคยปฏิบัติพระกรณียกิจและเสด็จมาทรงร่วมงานวิชาการรวมถึงกิจกรรมการกุศลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่บ่อยครั้งนะคะรวมทั้งเคยเป็นพระอาจารย์สอนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในบางวิชาด้วยค่ะ

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะได้ถวายบังคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาเมื่อขบวนพระศพเคลื่อนผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ

ซึ่งทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการตั้งจุดให้ประชาชนและบุคลากรรวมถึงนิสิตจุฬาและนิสิตเก่าจุฬาร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาดินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณถงอาคารจามจุรี5จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยนะคะเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสถิตพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงอยู่ที่มัธยมศึกษานะคะพระองค์ได้เสด็จพร้อมด้วยพระสหายร่วมชั้นบรรเลงจิตรดามาทอดพระเนตรคณะต่างๆณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยความสนพระทัยไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐศาสตร์นิติศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีเมื่อถึงเวลาเที่ยงก็ส่งเลือกซื้ออาหารจากโรงอาหารในจุฬามาเสวยพร้อมกับพระสหายอย่างเป็นกันเองค่ะที่สำคัญพระองค์ทรงรับเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายรายวิชาวิธีพิจารณาความอาญาขั้นสูงของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงพุทธศักราช2554นะคะจากพุทธศักราช2551ค่ะ

ศพเคลื่อนผ่านยังฝังศพปทุมนะคะซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเหล่าข้าราชบริพารก็ออกมาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จด้วยค่ะวังสะปทุมเป็นอีกสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์นะคะเนื่องจากเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานวังสะปทุมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจนถึงปัจจุบันค่ะ

ข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมุ่งตรงจากแยกพญาไทค่ะซึ่งถนนสายนี้จะมีความเชื่อมโยงกับเขตพระราชฐานและสถานที่สำคัญในอดีตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะ

ซึ่งตลอด2ข้างทางที่ขบวนเชิญพระศพผ่านนะครับเราจะเห็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยที่มารอถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาครับแต่ละคนก็มีสีหน้าโศกเศร้า

0: พพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและเคลื่อนผ่านเมื่อสักครู่คือที่กระทรวงการต่างประเทศถนนศรีอยุธยานะครับเชิญพระศพครับกำลังมุ่งหน้าเดินทางผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับ
1: โดยกำลังเคลื่อนผ่านกระทรวงการต่างประเทศนะคะบริเวณถนนศรีอยุธยาสำหรับการเคลื่อนขบวนของพระศพในครั้งนี้นะคะเคลื่อนจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งตลอดเส้นทางของขบวนการเชิญพระศพมีประชาชน

ที่พระองค์ทรงมีต่อพระอัยการและน้อมนำแนวพระราชดำริมาทรงงานสานต่ออย่างเสมอค่ะและเคลื่อนพระศพนั้นได้เคลื่อนเข้าสู่บริเวณหน้าอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานที่ฟ้าพระชลกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากับพระอัยการในหลวงรัชกาลที่9ผ่านโครงการพระราชดำริเรื่องป่าและน้ำที่พระองค์นั้นส่งน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรตลอดพระชนม์ชีพค่ะอุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นั้นทำหน้าที่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะเพื่อมุ่งหน้าไปยังพระบรมมหาราชวังพื้นที่บริเวณอุทยานนั้นจึงเป็นจุดที่ประสบกรณิกรและข้าราชบริพารมารวมตัวกันเพื่อส่งเสด็จและน้อมรำลึกถึงพระองค์ภายใต้ร่มเงาของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ความผูกพันในฐานะพระราชนัดดาของในหลวงรัชกาลที่9อุทยานแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะซึ่งทรงเป็นพระอัยการพระองค์พาทรงมีความผูกพันลึกซึ้งมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ซึ่งรถยนต์หลวงทะเบียน1ดอเด็ก0929ที่ใช้เชิญพระศพของพระองค์ในวันนี้ก็คือรถยนต์ทรงงานส่วนพระองค์ที่ในหลวงรัชกาลที่9นั้นทรงใช้ลงพื้นที่ทุรกันดารแล้วก็เป็นรถยนต์หลวงคันเดียวกันนะคะที่ได้เคลื่อนพระศพพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9

ขบวนเคลื่อนพระศพนั้นกำลังเคลื่อนเข้าสู่ถนนราชดำเนินนะคะซึ่งจะผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเป็นอันดับแรกค่ะ

0: าพด้านหลังนั้นเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะคะแล้วก็พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถือว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้เสด็จผ่านเส้นทางนี้เป็นครั้งสุดท้ายในพระชนชีพค่ะ
1: ดำเนินนี้ก็เป็นที่ตั้งของกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกัน

นะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการนะคะมารอเฝ้าส่งเสด็จกันค่ะถึงกรมประชาสัมพันธ์ของพระโขดด้วยนะคะจากเส้นถนนราชดำเนินนอกขบวนเชิญพระศพก็จะเลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินกลางผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในและอีกไม่นานก็จะเชิญพระศพถึงยังพระบรมมหาราชวังนะคะวันนี้ถนนทุกสายเต็มไปด้วยความเงียบบรรยากาศแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านเป็นไปอย่างสมพระเกียรติเจือไปด้วยความรู้สึกอันโศกเศร้าแบบบรรยายไม่ถูกนะคะสำหรับทุกคนที่ได้มาเฝ้าอยู่สองข้างทางของขบวนเชิญพระศพในวันนี้นับตั้งแต่ต้นทางคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเรื่อยไปจนถึงท้องสนามหลวงและจุดที่ใกล้ที่สุดที่จะเข้าไปเฝ้าได้นั่นก็คือบริเวณพระบรมราชวังนะคะทุกคนพร้อมใจกันแต่งกายด้วยเสื้อสีดำมาพร้อมกับพระรูปของพระองค์ท่านบ้างหรือสัญลักษณ์แทนจิตใจที่ทำให้นึกถึงพระองค์ท่านบ้างนะคะก็นำมาแสดงออกตามที่ทุกคนจะสามารถทำได้ถนนทุกสายล้วนเป็นเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สถานที่สำคัญในทุกๆจุดสามารถย้อนรอยกลับไปได้ถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่และหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์นะคะนับตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนับตั้งแต่วังสะปทุมกระทั่งมาถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ท่านผู้ชมชมการถ่ายทอดสดอยู่โดยตลอดจะเห็นว่ามีบางช่วงบางตอนนะคะที่เราเห็นขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านและจะมีจุดที่เรามองเข้าไปเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นสมเด็จปู่ของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะพระองค์ท่านเคยมีพระดำรัสเอาไว้ถึงเรื่องของแรงบันดาลพระทัยในการทรงงานนะคะว่าทูลกระหม่อมปู่หรือว่าสมเด็จพระชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นั้นทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยอันสำคัญยิ่งใหญ่ที่ทำให้ท่านทรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการกำลังใจในพระดำริของพระองค์ท่านนะคะมีหลายเรื่องราวที่สามารถย้อนลึกซึ้งของเส้นทางในการเชิญพระศพเข้าสู่พระบรมราชวังในครั้งนี้ค่ะกระทั่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิตก็เป็นสถานที่ทรงงานอันสำคัญอย่างที่ไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพระราชวังใหญ่โตโอฬารอะไรนะเรียกว่าเป็นบ้านของพ่อคือบ้านในสมัยรัชกาลที่9ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของโครงการหลายต่อหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรให้พ้นจากความทุกข์ยากนะคะผ่านมายังพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตก็ย้อนรอยกลับไปถึงสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้สร้างพระราชวังดุสิตขึ้นนะคะแล้วก็มีความสำคัญสืบเนื่องและเป็นสัญลักษณ์คู่ชาติไทยแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรอาณาประชาราษฎร์นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะ
ด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมโยงพระบรมมหาราชวังเข้ากับพระราชวังดุสิตค่ะและในช่วงเย็นของวันนี้ถนนราชดำเนินนั้นได้แปลเปลี่ยนเป็นสายทานแห่งความทรงรักภักดีและความอาลัยท่ามกลางประสบกรณิกรที่มาเฝ้าสมเด็จกันจนเต็มสองฝั่งทางนะคะซึ่งขณะนี้รถยนต์หลวงเชิญพระศพทะเบียน1ดอเด็ก0929ได้เคลื่อนผ่านไปตามแนวต้นไม้บนถนนราชดำเนินได้มีการเคลื่อนตามรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกำลังมุ่งลงไปที่พระบรมมหาราชวังนะคะด้วยความเงียบสงบมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถยนต์เท่านั้นนะคะที่ดำเนินไปอย่างสมพระเกียรติการเสด็จนิวัตรพระบรมมหาราชวังในครั้งนี้จึงถือเป็นการละวางภารกิจพระกรณียกิจทั้งปวงที่ทรงตรากตำเพื่อประชาชนมาตลอดพระชนชีพพระเสด็จกลับคืนสู่ร่มพระบรมีของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าในราชวงศ์จักรีอย่างสง่างามที่สุดค่ะ

จะขึ้นเข้าสู่พระบรมราชวังนะคะบริเวณถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นที่ตั้งของหลายหน่วยงานสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีศาลฎีกามีศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่บริเวณนี้นะคะขณะที่สถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่คู่บ้านคู่เมืองก็คือศาลหลักเมืองทุกๆจุดที่เป็นหน่วยงานราชการก็จะมีการมาร่วมในพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านในขณะที่อัญเชิญพระศพเคลื่อนผ่านนะคะในทุกๆกระทรวงจะวงกลมในทุกๆหน่วยงานราชการและขณะที่เส้นทางโดยทั่วไปก็เปิดให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านะคะได้มาร่วมกันถวายสักการะในจุดที่สามารถนั่งอยู่ได้นะคะ

0: ิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะได้เคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งในการพระราชพิธีก็จะมีการประกอบขึ้นในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็ตั้งอยู่ทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะซึ่งจะเป็นบริเวณที่ทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะไม่สามารถถ่ายทอดภาพให้ผู้ชมได้เห็นการพระราชพิธีอันเป็นการส่วนพระองค์ภายในนะคะดังนั้นเราจะขอยุติการถ่ายทอดในช่วงแรกแต่เพียงเท่านี้ก่อนเพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้น้อมถวายสักการะในช่วงของการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนะคะจากนั้นในช่วงเย็นการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยก็จะนำท่านผู้ชมกลับมารับชมในช่วงของการบำเพ็ญพระราชกุศลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตและดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภผู้ยายภาพภาษาอังกฤษขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันอีกในช่วงของการถ่ายทอดสดช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในเวลาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: แทนได้หรือรักษาไว้ได้นะคะอย่างเช่นดินน้ำสัตว์ป่าสามารถทดแทนหรือเกิดขึ้นมาใหม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปค่ะทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอย่างเช่นน้ำมันแก๊สธรรมชาติใช้แล้วหมดไปไหมคะถ้าหากว่าใช้แล้วหมดไปเราต้องใช้อย่างประหยัดไหมคะนักเรียนประหยัดเพื่ออะไรคะเพื่อให้ทำไมคะเพื่อให้ถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะเพื่อให้ทำไมคะ
1: ใช้ได้นานครับ
0: เพื่อให้ใช้ได้นานขึ้นปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเพื่อให้เราสามารถใช้ทรัพยากรได้นานขึ้นและคุ้มค่ามากที่สุดนะคะทีนี้คุณครูมีคำถามให้นักเรียนช่วยกันคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรให้คิดไว้ในใจก่อนแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มลองตอบคำถามสิคะว่าเราใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถตอบคำถามคุณครูได้นะคะกลุ่มที่หนึ่งพร้อมหรือยังคะกลุ่มไหนพร้อมแล้วบ้างเอ่ยกลุ่มที่3พร้อมแล้วกลุ่มที่2พร้อมแล้วกลุ่มที่1ล่ะคะพร้อมหรือยังยังไม่พร้อมกลุ่มที่4พร้อมแล้วกลุ่มที่5ล่ะคะเราจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

0: เหล่านี้ได้อย่างไรอย่างที่1คือไม้อย่างที่2คืออะไรคะนักเรียน
1: น
0: ้ำอย่างที่3คืออะไรคะน้ำมันนักเรียนคิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้อย่างไรคะรวมถึงนักเรียนปลายทางร่วมด้วยช่วยตอบด้วยนะคะถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วสามารถถือไม้ตอบคำถามคุณครูได้เลยค่ะเราจะใช้ประโยชน์จากไม้ได้อย่างไรคะอย่าง
2: นำไปสร้างบ้านครับ
0: ถูกต้องไหมคะนักเรียนเราสามารถนำไม้ไปสร้างบ้านได้ใช่ไหมคะนั่งลงได้ค่ะนอกเหนือจากเพื่อนมีอะไรอีกคะไม้เราสามารถนำไม้ไปทำอะไรได้อีกคะนอกจากสร้างบ้าน
2: ปลูกต้นไม้ครับ
0: ไม้ไปทำอะไรได้คะเราเอาไม้ไปทำอะไรได้อีกคะนักเรียนสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่รอบตัวเราไปทำอะไรคะ
2: โต
0: ๊ะโต๊ะแล้วอะไรอีกคะ
2: เก้าอี้ค่ะ
0: เก้าอี้ถูกต้องนะคะไหนใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างคะนอกจากไปสร้างบ้านทำโต๊ะเก้าอี้แล้วไม้ยังทำอะไรได้อีกคะถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะ
3: ลิ้นชักครับ
0: ไม้ทำลิ้นชักได้ไหมคะลิ้นชักที่ทำจากไม้ก็ได้นะคะเชิญนั่งนะคะค่ะแล้วนอกจากไม้แล้วไม้สามารถทำประโยชน์ได้มากมายหลายสิ่งเลยนะคะต่อมาน้ำนักเรียนคิดว่าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นน้ำใช้ประโยชน์อย่างไรได้คะกลุ่มที่หนึ่งค่ะ
4: ใช้เอาไว้รดน้ำต้นไม้ค
0: ่
4: ะ
0: ใช้รดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะนักเรียนได้เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยต่อไปคุณครูขอตัวอย่างกลุ่มที่5ค่ะน้ำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะน้ำ
5: อาบน้ำครับ
0: อาบน้ำถูกต้องไหมคะถูกต้องยังมีอื่นๆอีกขอกลุ่มที่2ค่ะถือไม้แล้วตอบคำถามเลยค่ะนอกจากรดน้ำต้นไม้อาบน้ำทำอะไรได้อีกคะ
6: ไว้ดื่มครับ
0: ไว้ดื่มถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วใครมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะ
7: เอาไว้ปลูกผักครับ
0: เอาไว้ปลูกผักค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนก็ตอบไปแล้วนะคะเอาไว้รดน้ำต้นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นน้ำนะคะก็มีประโยชน์มากเช่นกันในการดำรงชีวิตของนักเรียนนะคะต่อไปภาพต่อมาเป็นภาพอะไรนะคะนักเรียน
1: น
0: ้ำมันเราใช้ประโยชน์จากน้ำมันอย่างไรบ้างคะถือไมค์แล้วตอบคำถามค่ะเราใช้ประโยชน์จากน้ำมันอย่างไรคะ
6: ถ้ารถน้ำมันหมดสามารถเติมน้ำมันได
0: ้สามารถเติมน้ำมันแล้วนำพาเราไปไหนคะ
1: ไปโรงเรียน
0: นำพาเราไปไหนคะ
6: ไปโรงเรียน
0: ไปโรงเรียนนะคะประโยชน์ของน้ำมันคือเราใช้น้ำมันเพื่อเติมยานพาหนะเพื่อพาเรามาโรงเรียนนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะต่อไปทั้งหมดนี้ก็คือทรัพยากรที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการพื้นฐานซึ่งความต้องการพื้นฐานมีกี่ข้อคะนักเรียนมีกี่ข้อคะความต้องการพื้นฐานความต้องการพื้นฐานมีกี่ข้อคะนักเรียนความต้องการพื้นฐานของมนุษย์มีกี่ข้อคะมีอะไรบ้างคะดังๆค่ะมี4ข้อนะคะอย่างที่1คืออะไรเอ่ยจำกันได้ไหมคะ
1: อาหาร
0: ต่อมาอย่างที่2คืออะไรคะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: เสื้อผ้า
0: ปลายทางร่วมตอบได้นะคะนอกจากอาหารเสื้อผ้าต่อมาเป็นอะไรคะนักเรียน
1: ยาร
0: ักษาโรคและข้อที่4ตอบดังๆค่ะคืออะไรคะถูกต้องนะคะคือที่อยู่อาศัยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์4ข้อหรือเรียกว่าอะไรนะคะนักเรียน
1: ปัจจัย4
0: เรียกว่าปัจจัย4ถูกต้องนะคะทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดที่ครูได้กล่าวมา มีอยู่อย่างจำกัดแต่ต้องมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันทีละข้อว่าเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดำรงชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
8: พร้อมครับ
0: พร้อมแล้วนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อย่างที่หนึ่งนะคะเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคหรือที่รู้จักกันในชื่อของสมุนไพรอย่างเช่นอะไรบ้างคะนักเรียนสมุนไพรที่นำมาใช้รักษาโรคนักเรียนรู้จักอะไรบ้างคะสมุนไพรที่นำมาใช้รักษาโรคนักเรียนปลายทางถ้ารู้แล้วร่วมกันตอบได้นะคะสมุนไพรที่เรานำมาใช้รักษาโรคอะไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าหากว่าเราเป็นหวัดเราไม่สบายเรามีอาการไอเราอาจจะใช้หอมกระเทียมได้ไหมคะได้แล้วถ้าเราไม่สบายนักเรียนรู้จักฟ้าทลายโจรไหมคะนักเรียนรู้จักฟ้าทลายโจรไหมคะฟ้าทลายโจรช่วยบรรเทารักษาโรคอาการหวัดได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ทรัพยากรธรรมชาติในเรื่องของสมุนไพรก็นำมาใช้รักษาโรคได้ได้ไหมคะนักเรียนได้นะคะต่อไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นการนำไม้หินดินทรายนะคะมาก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัยเหมือนเมื่อสักครู่ที่เพื่อนตอบมาแล้วว่าเราใช้ไม้ทำอะไรคะนักเรียนเราใช้ไม้สร้างบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเห็นหรือยังว่าทรัพยากรธรรมชาติคืออะไรคะไม้นำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในเรื่องของการอะไรคะสร้างอะไรคะสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัยถูกต้องนะคะต่อไปนะคะเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะนักเรียน
1: อ
0: ากาศกับอะไรคะอากาศกับน้ำเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะนักเรียน
1: ใช
0: ่ใช่เพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราก็ต้องการทรัพยากรธรรมชาติก็คือน้ำคืออากาศที่เราต้องการทุกวันเลยใช่ไหมคะต่อไปนะคะนักเรียนเป็นแหล่งอาหารไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะทุกวันนี้เราก็ต้องทานอาหารใช่ไหมคะเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เราก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะมาตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์นั่นเองนะคะต่อไปนะคะสิ่งสุดท้ายคือเป็นแหล่งที่มาของเครื่องนุ่งห่มนะคะเราจะใช้เส้นไหมเส้นได้หรือฝ้ายนะคะมาถักทอเป็นเสื้อผ้าของเราใช่ไหมคะให้เราได้ใช้ปกปิดร่างกายทุกวันนี้มีความจำเป็นไหมคะนักเรียนเสื้อผ้าจำเป็นนะคะเพราะฉะนั้นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์4อย่างมีอะไรบ้างคะนักเรียน4อย่างมีอะไรบ้างคะมียารักษาโรคที่อยู่อาศัยอะไรอีกคะเสื้อผ้าอาหารถูกต้องนะคะแล้วทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยจะเพียงพอต่อการดำรงชีวิตต่อความต้องการของเราไหมคะนักเรียนเพียงพอแล้วถ้าเพียงพอเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างทำไมคะอย่างคุ้มค่าและทำไมคะประหยัดถูกต้องนะคะค่ะทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งของปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตก็จะมีที่อยู่อาศัยที่เอาไม้มาสร้างบ้านใช่ไหมคะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มแล้วก็แหล่งอาหารและยารักษาโรคทั้งหมดเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะทีนี้คุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมกันคิดนะคะ จะเป็นคำถามสั้นๆเท่านั้นรวมถึงนักเรียนปลายทาง

0: ้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วไปดูคำถามข้อที่1กันเลยนะคะนักเรียนมีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรคะนักเรียนปลายทางร่วมตอบได้นะคะว่านักเรียนมีวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างไรคะกลุ่มที่3ค่ะถือไมค์แล้วตอบคำถามเลยค่ะวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัดของนักเรียนทำอย่างไรคะ
2: ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ครับ
0: ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเราไม่เปิดน้ำทิ้งไว้นะคะหรือใช้น้ำแค่เฉพาะที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะต่อไปคำถามข้อที่2นะคะป่าไม้หรือไม้ให้ประโยชน์แก่นักเรียนอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนลองช่วยกันคิดสิคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะนักเรียนใช้ประโยชน์จากไม้อย่างไรบ้างคะกลุ่มที่2ค่ะ
2: นำไปสร้างบ้าน
0: นำไม้ไปสร้างบ้านเก่งมากค่ะแล้วนอกจากสร้างบ้านเราใช้ทำอะไรได้อีกคะ
3: โต๊ะครับ
0: ทำโต๊ะเก่งมากค่ะนอกจากสร้างบ้านทำโต๊ะทำอะไรอีกคะนักเรียน
4: สร้างลิ้นชักค่ะ
0: สร้างลิ้นชักก็ได้นะคะมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะมีโต๊ะมีเก้าอี้มีสร้างบ้านมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะทำอะไรคะ
2: ดินสอครับ
0: ดินสอไม้นั่นเองนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้น้ำมันอย่างประหยัดเราจะใช้น้ำมันอย่างประหยัดอย่างไรคะอย่างไรคะกลุ่มที่3ค่ะ
4: ไม่ขี่รถฟุ่มเฟือยค่ะ
0: ถูกต้องนะคะนั่งนะคะเราไม่ใช้รถไปในทางที่ไม่จำเป็นหรือว่าไม่สำคัญนะคะเราก็ไปในทางที่ใช้ในทางที่จำเป็นนะคะแล้วถ้าหากว่าไปทางเดียวกันกับเพื่อนเราก็สามารถอาศัยเพื่อนไปได้นะคะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำมันนะคะแล้วเราก็เป็นการช่วยกันประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดไหมคะนักเรียนที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วต้องตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดถูกต้องนะคะนักเรียนต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนทำชุดกิจกรรมพร้อมไหมคะนักเรียน
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมวิชาสังคมขึ้นมานะคะและให้นักเรียนเปิดในหน้าที่10ค่ะในหน้าที่10นะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่3เรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะและให้ฝากคุณครูปลายทางนะคะให้แจกชุดกิจกรรมนักเรียนหรือช่วยดูชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยอยู่ในหน้าที่10นะคะและให้คุณครูช่วยกันสังเกตแนะนำการทำชุดกิจกรรมของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค
0: ่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเปิดชุดกิจกรรมในหน้าที่10เลยค่ะนักเรียนเปิดหรือยังคะเปิดแล้วในหน้าที่10นะคะเป็นใบงานที่3เรื่องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงก่อนนะคะให้นักเรียนเลือกทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัดนะคะที่นำมาใช้ผลิตสินค้าและบริการที่กำหนดให้มากี่ชนิดคะนักเรียนกี่ชนิดคะ1ชนิดเท่านั้นแล้วตอบคำถามลงในใบกิจกรรมพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลองดูชุดกิจกรรมของตัวเองในหน้าที่10เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำเลยนะคะนักเรียนลองดูข้อที่1ทรัพยากรที่นักเรียนเลือกคืออะไรนักเรียนจะเลือกอะไรทรัพยากรธรรมชาติที่เลือกคือนักเรียนเขียนเลยค่ะ

ไรบ้างคะอะไรนะคะนักเรียนเลือกไม้ใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ทรัพยากรที่เลือกก็คือไม้ทรัพยากรดังกล่าวนำมาใช้ในการผลิตสินค้าก็คือสร้างบ้านแล้วข้อที่3ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดต้องทำอย่างไรคะต้องใช้อย่างทำไมคะที่4ถ้าผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรคะจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรถ้าผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดจะเกิดผลเสียอย่างไรจะเกิดผลอย่างไรเราก็จะทำไมเราก็จะไม่มีทรัพยากรใช้ใช่ไหมคะแล้วข้อที่5แล้วข้อที่5ใช่ไหมคะนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างไรไม้เราจะใช้ทรัพยากรไม้อย่างประหยัดอย่างไรได้ไหมลองช่วยกันคิดเขียนเลยกลุ่มนี้ได้เลย

0: อ่ะแล้วข้อต่อมาผู้ผลิตและผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อค่ะผู้ผลิตและผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดต้องทำอย่างไรต้องใช้อย่าง
1: ค
0: ุ้
1: มค่า
0: เขียนไปใช้อย่างคุ้มค่าและทำไมและประหยัดเขียนเลยได้หรือยังได้หรือยังได้หรือยังกลุ่มนี้ได้หรือยังทรัพยากรที่เราเลือกก็คือน้ำมันใช่ไหมคะแล้วข้อที่2ทรัพยากรดังกล่าวนำไปใช้ในการผลิตสินค้าและบริการอะไรบ้างเอาน้ำมันไปใช้ทำอะไรบ้างเขียนลงไปเลย

รื่องใช้อย่างถูกค่ะใช้อย่างประหยัดใช่ไหมเขียนเลยเดี๋ยวครูไปค่ะ

พยากรที่เลือกก็คือต้นไม้ใช่ไหมคะทรัพยากรดังกล่าวนำมาใช้เป็นโต๊ะเก้าอี้บ้านดินสอใช่ไหมคะผู้ผลิตและผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อนำทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต้องทำอย่างไรต้องใช้อย่างรู้ประโยชน์ต้องใช้อย่างรู้ประโยชน์มากที่สุดใช้อย่างรู้ประโยชน์มากที่สุดที่4ใช่ไหมคะกลุ่มนี้ถ้าผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดจะเกิดผลอย่างไรถ้าเราใช้ไม่ประหยัดจะเกิดผลอย่างไรทำให้เราไม่มีอะไรใช้

0: ได้ไหมคะกลุ่มนี้
1: ใช้คุ้มที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: ใช่ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดได้หรือยังใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดไงคะทำให้เราไม่มีน้ำมันใช้นักเรียนข้อที่5ใช่ไหมนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้อย่างไรก็คือไปทางเดียวกับเพื่อนเราก็ทำไมไปกับเพื่อนถ้าไปทางเดียวกับเพื่อนไปพร้อมเพื่อนเขียนเลยไปทางเดียวกับเพื่อนไปพร้อมเพื่อนได้หรือยังกลุ่มนี้เสร็จหรือยังคะต่อมาเราจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรเรา

0: จะเอาต้นไม้มาทำอะไรคะมาผลิตเป็นสินค้าอะไรต้นไม้เราเอามาผลิตเป็นสินค้าอะไรมาผลิตเป็นสินค้าหรือบริการอะไรบ้างเราเขียนไปเลยค่ะต้นไม้ได้หรือยังคะถ้าไปทางเดียวนักเรียนเขียนค่ะถ้าไปทางเดียวกับเพื่อน
1: เราก็
0: ไปพร้อมเพื่อนได้ไหมคะคนอื่นได้ไหมนักเรียนเสร็จเรียบร้อยหรือยัง

0: ก็ไปทางเดียวกับเพื่อนเราก็ไปพร้อมเพื่อนจะใช้ต้นไม้มาผลิตเป็นสินค้าและบริการอะไรเราเขียนเพื่อนบอกทำบ้านทำดินสอทำโต๊ะทำเก้าอี้เราจะใช้ทำอะไรเขียนเลยเขียนเลยนักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะไหนดูสิ
1: ข้อ4
0: ข้อ4ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดเราไม่ใช้ไม้ไปอย่างประหยัดเราจะเกิดผลอะไรทำให้เกิดผลอะไรจะไม่มีไม้ใช้เลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องประหยัดอย่างไร

คิดว่าน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นมีจิตสาธารณะหรือใฝ่เรียนรู้หรือมีรักความเป็นไทยถ้าหากว่าเราไปทางเดียวกับเพื่อนเราอาศัยเพื่อนไปเราต้องเป็นอะไรเราต้องเป็นอะไร

0: ร้อยแล้วในกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จให้นำไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาลองเฉลยพร้อมกันสิคะว่าเพื่อนตอบอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลองมาดูเฉลยกันนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเฉลยของครูนะคะสิ่งที่ครูเลือกทรัพยากรก็คือแก๊สธรรมชาตินะคะครูเลือกแก๊สธรรมชาติแล้วทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยนำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการอะไรบ้างคุณครูก็ตอบว่านำไปใช้เป็นพลังงานในการขับเคลื่อนเพื่อให้รถวิ่งเพื่อให้ยานพาหนะวิ่งใช้นำพาเราไปในที่ต่างๆนะคะต่อไปข้อที่3ผู้ผลิตและผู้บริโภคควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อนำทรัพยากรดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดก็คือใช้อย่างประหยัดนะคะอย่างเช่นถ้าเราเดินไปซื้อของที่ตลาดได้หรือใกล้ๆเนี่ยเราก็ควรจะเดินไปเพื่อเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่4นะคะถ้าผู้ผลิตและผู้บริโภคไม่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดจะเกิดผลอย่างไรนะคะก็คือทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่หมดสิ้นไปนะคะเพราะว่าก๊าซธรรมชาติที่ครูเลือกไว้เป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนขึ้นได้ใช่ไหมคะต่อไปในข้อที่5นักเรียนจะมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดได้อย่างไรก็คือถ้าหากว่าเราไปทางเดียวกับเพื่อนหรือไปโรงเรียนเดียวกับเพื่อนเราก็จะไปกับเพื่อนใช่ไหมคะอาศัยเพื่อนไปหรือไปพร้อมกันได้ใช่ไหมคะทีนี้ในข้อที่6การมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเนี่ยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อใดคะนักเรียนมีจิตสาธารณะนะคะทีนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังว่าเพื่อนตอบอะไรไปนะคะออกมาเลยค่ะถือไมค์มาด้วยค่ะนักเรียนลองบอกเพื่อนหน่อยสิคะว่านักเรียนเลือกอะไรคะดูสิ่งที่ตัวเองเขียนลงไปเลยค่ะ
1: แก๊สธรรมชาติครับ
0: เลือกแก๊สธรรมชาติใช่ไหมคะแล้วทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยนักเรียนนำไปผลิตเป็นสินค้าอะไรคะ
1: น้ำมัน
0: นำไปทำเป็น
1: น้ำมัน
0: น้ำมันใช่ไหมคะพอนำไปทำเป็นน้ำมันแล้วนักเรียนนำทรัพยากรไปใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไรคะ
1: ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
0: ใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าใช่ไหมคะแล้วต่อไปนักเรียนถ้าหากว่าเราใช้แบบไม่ประหยัดมันจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียน
1: ทำให้เราไม่มีน้ำมันใช้
0: ทำให้เราไม่มีน้ำมันใช้ใช่ไหมแล้วนักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างไรคะ
1: ถ้าไปทางเดียวกับเพื่อนให้ไปกับเพื่อนครับ
0: ให้ไปกับเพื่อนใช่ไหมคะคนอื่นๆมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมพูดคุยกันได้นะคะว่านักเรียนตอบอะไรกันบ้างนะคะแล้วข้อสุดท้ายการมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเนี่ยสอดคล้องกับคุณธรรมจริยธรรมข้อไหนคะนักเรียน
1: มีจิตสาธารณะครับ
0: มีจิตสาธารณะถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยเก่งมากนะคะนักเรียนวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้ที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างนะคะถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะตอนเช้าเราเห็นอะไรคะ
2: แสงแดดค่ะ
0: แสงแดดเชิญนั่งค่ะนอกจากแสงแดดแล้วมีอะไรอีกคะ
1: น้ำครับ
0: น้ำถูกต้องค่ะมีแสงแดดมีน้ำมีอะไรอีกคะ
1: ต้นไม้ครับ
0: ต้นไม้หรือไม้นะคะแล้วมีอะไรอีกคะที่ใช้ปลูกพืชผักสวนครัว
1: ดินค่ะ
0: ดินถูกต้องเชิญนั่งนะคะทั้งหมดนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สามารถทดแทนขึ้นได้แต่นักเรียนก็ต้องใช้อย่างประหยัดไหมคะนักเรียนต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดไหมคะ
2: ประหย
0: ั
2: ด
0: อย่างประหยัดนะคะต่อมานะคะสรุปบทเรียนของวันนี้นะคะนักเรียนมาดูกันเลยว่าทรัพยากรธรรมชาตินะคะเป็นแหล่งของปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมคะความต้องการของมนุษย์มีกี่ข้อนะคะนักเรียน

0: บ้างคะ
1: อาหาร
0: เสื้อผ้าย
1: าร
0: ักษาโรคและที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยต้องนำมาตอบสนองความต้องการของมนุษย์ซึ่งความต้องการของมนุษย์มีอยู่4ข้อหรือที่เรียกว่าปัจจัยดังๆค่ะนักเรียนถูกต้องนะคะหรือที่เรียกว่าปัจจัย4นะคะเป็นแหล่งสามารถนำมาเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยได้อย่างเช่นนำไม้มาก่อสร้างเป็นบ้านเรือนให้เราพักอยู่อาศัยใช่ไหมคะอย่างที่2เป็นแหล่งที่มาของเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมคะนำเส้นไหมเส้นได้มาถักทอเป็นเสื้อผ้าให้เราได้นุ่งห่มปกปิดร่างกายใช่ไหมคะนักเรียนเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของเราไหมคะเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมาเป็นแหล่งอาหารอาหารจำเป็นไหมคะนักเรียนจำเป็นสามารถนำผักพืชผักผลไม้มาบริโภคเป็นอาหารได้นะคะต่อมาสิ่งสุดท้ายสิ่งสุดท้ายคือเป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคเมื่อสักครู่นี้ครูยกตัวอย่างอะไรนะคะสมุนไพรอะไรคะนักเรียนฟ้าทลายโจรเอามาช่วยรักษาโรคนะคะทั้งหมดนี้คือทรัพยากรอะไรคะนักเรียนถือไมค์แล้วตอบเลยค่ะทรัพยากรอะไรคะ
2: ธรรมชาติค่ะ
0: ถูกต้องนะคะก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์ทำไมคะมีอยู่อย่างไม่จำกัดเพราะว่ามนุษย์ยังต้องการปัจจัย4ทั้งที่อยู่อาศัยเสื้อผ้ายารักษาโรคและ
1: อาหาร
0: นะคะมนุษย์ยังต้องการอยากทานอาหารอยากทานน้ำทุกวันไหมคะอยากทานน้ำทุกวันแต่ทรัพยากรน้ำมีอยู่อย่างจำกัดไหมถึงทรัพยากรน้ำมีอยู่อย่างจำกัดใช่แต่เราต้องใช้น้ำอย่างประหยัดไหมคะนักเรียนประหยัดเพราะว่าถ้าหากว่าเราขาดน้ำไปได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้เพราะในการดำรงชีวิตประจำวันของเราต้องพึ่งพาอาศัยน้ำน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตประจำวันของเรานะคะนักเรียนซึ่งทรัพยากรธรรมชาติจึงเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างทำไมนะคะมีอยู่อย่างทำไมนะคะมีอยู่อย่างจำกัดแต่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จำกัดแล้วนักเรียนจะต้องทำไมนักเรียนจะต้องช่วยกันหน้าที่ของเราจะต้องช่วยกันอ่านดังๆพร้อมกันค่ะนักเรียนใช่ค่ะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเราต้องช่วยกันประหยัดและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าให้มากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนใครมีอะไรสงสัยไหมคะมีใครสงสัยเรื่องปัญหาของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วต้องนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เราที่มีอยู่อย่างไม่จำกัดไหมคะมีใครสงสัยไหมคะถ้าหากว่าไม่มีใครสงสัยวันนี้หมดเวลาลงแล้วแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปนะคะนักเรียนเรื่องสินค้าและบริการนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้นักเรียนปลายทางก็คือใบงานที่4นะคะเรื่องสินค้าและบริการนะคะรวมถึงในชั่วโมงถัดไปคุณครูต้องเตรียมสื่อสำหรับคุณครูเรื่องสินค้าและบริการสำหรับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประ

สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้ในระยะนี้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางทำให้คลื่นลมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทางด้านจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่ทางด้านจังหวัดกระบี่ลงไปและบริเวณอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีโอกาสเกิดลักษณะของฝนตกหนักในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางน่านกำแพงเพชรตากและเพชรบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: อ้าวนี่ปีใหม่เราหรือเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าหรอกค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่นเลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: นี่รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรง

0: ระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
1: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
0: มีสิตามมาเลย
1: หลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองบทนี้เลยเหรอครับ
0: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
1: ได้เลยครับ
2: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุข
3: และสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค่ะ
3: มา
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้

0: ับและในช่วงนี้โทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับมารับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งในวันนี้ผู้บรรยายภาคภาษาไทยได้แก่คุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภคุณผู้ชมสามารถรับฟังภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานอกจากนี้ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ครับ
1: หลังจากมีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งถือว่าเป็นพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีส่งพระบรมศพและพระศพมาอย่างยาวนานนะคะแต่ไม่ปรากฏหลักฐานการใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดมาก่อนครั้งนี้นะเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่ประดิษฐานพระศพของเจ้านายค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอุสนีบาทจนเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจะมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะพระที่นั่งพิมานรัตยาเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในพระราชมณีหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราโปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับที่ในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพบดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1และในสมัยรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะนับแต่สมัยรัชกาลที่6เป็นต้นมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันภายหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ

ลักษณะของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาทรงไทยรถ3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งและมีคันทวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวนะคะที่เห็นในขณะนี้คือภาพพระโกศทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งตั้งอยู่ประดิษฐานอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาหลังจากที่ประทับพักอิริยาบถณพระที่นั่งราชกรัญญสภาสมควรแก่เวลาแล้วบัดนี้ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมายังพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะประทับพระราชอาสน์จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการ

การคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชราราชธิดาค่ะ

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยตฉัตร7ชั้นการกั้นพระโกศลพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: จ้าพนักงานพระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสงจากนั้นลาดพระปู่สายโยงก่อนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตร11ไตรในเที่ยวแรกค่ะ
1: ประกอบไปด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยามุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำพระพรหมสิทธิวัดสะเกษพระพรหมเสนาบดีวัดปทุม

จิตตังตุนังคิดคนเดียววัตถิจตุสัพเพปุเรโตสังกปา

สสะตังทีวะตุอะเตเรวะสสะตังทีวะตุอะเตเรวะสสะตังทีวะตุ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิณภพพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ชุดแรกออกจากพระที่นั่งและนิมนต์พระสงฆ์12รูปในชุดต่อไปขึ้นนั่งยังอาจ

และเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงครับซึ่งพระภูษาโยงคือถ้าผ้าที่โยงจากปากพระโกศสำหรับการคลี่ทอดถวายพระไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนอกจากนี้จะมีผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมๆวางทับบนผ่านภูษาโยงใช้สำหรับรองลาดรองรับภูษาโยงกรณีการบำเพ็ญพระกุศลพระศพครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระตรัยจำนวน12ตรัย
1: ได้แก่พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชผาติการามพระพรหมวชระเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรญาณมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอศรีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชระสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกสิตตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรและพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

รูปที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นทรงฉลองพระองค์ชุดนายทหารนะคะซึ่งพระองค์นั้นทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับค่ะและปัจจุบันนี้ทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะ

าพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพพระสงฆ์เที่ยวที่3นะครับจำนวน12รูปที่ขึ้นนั่งอย่างพาดสงฆ์นะครับและเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยมครับ

0: จ้าพนักงานจะนิมนต์พระสงฆ์จำนวน47รูปเท่าพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัจจรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ปุจจรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับโดยจะมีการทยอยเป็นลำดับนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่3จำนวน12รูปครับ
1: ประกอบด้วยพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมสินาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมกุณาภรณ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงพระธรรมรัตนาภรณ์วัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิปดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะและพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะ
0: สำหรับผ้าไตรหรือไตรจีวรคือชุดเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุสงฆ์ตามพระธรรมวินัยครับคำว่าไตรแปลว่า3ดังนั้นผ้าไตรจึงหมายถึงชุดผ้า3ชิ้นซึ่งประกอบด้วยสบงจีวรและสังฆาติ

Chitavanirushanti, tesam upasamo sukho.

และหลังจากพระสงฆ์สรรพากรเสร็จแล้วนะครับเจ้าพนักงานลากพระภูษายงเก็บพระภูษายงครับก่อนที่จะนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง12รูปออกจากลงจากอัฐทรงนะครับและออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ

ขณะนี้นะครับพระสงฆ์จำนวน12รูปซึ่งเป็น12รูปสุดท้ายจากทั้งหมด47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับและลำดับต่อมาเจ้าพนักงานลาดพระภูสายง

0: ลำดับถัดไปครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรจำนวน12ไตรและพระสงฆ์12รูปเป็นเที่ยวสุดท้ายครับ
1: ซึ่งประกอบด้วยพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพศิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาภรวัดเฉลิมพระเกียรติพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิวิศยารามพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมวชิรญาณโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิระญาณวิสิทธิ์วัดปทุมวนารามพระธรรมวชิระปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิระสุธีวัดเทพศิรินทราวาสและพระธรรมวชิราภรณ์จากวัดปากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ

ปัจจุบันจะมี10พระอารามด้วยกันนะคะได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสเกตวัดสุทัศน์เทพพระวรารามวัดบวรนิเวศวิหาร

0: ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงมีบทบาทโดดเด่นด้านการทหารสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละนะคะอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติค่ะ
1: และขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์

ำพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพในทำนองกะจนครบ4จบแล้วนะคะซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระราชคณะหนึ่งรูปคือพระธรรมวชิรดีหลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามเจ้าคณะภาค9ถวายอดิเรกนะคะและจะนิมนต์พระพิธีธรรมลงมาจากสร้างทั้ง8รูปขึ้นนั่งยังอาจสงค่ะ

ในลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดพระทรัยถวายแด่พระสงฆ์ค่ะซึ่งองค์แรกนะคะเป็นพระราชาคณะพระธรรมวชิรดิลกจากวัดสุทัศน์เทพวรารามค่ะและสำหรับสร้างที่หนึ่งนะคะจากวัดราชสิทธารามค่ะพระครูสิทธิวัชรภานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัตอภิวัฒโนพระปลัดประทวนชินโสจากวัดราชสิทธารามค่ะและจากวัดสุทัศน์เทพวรารามพระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิกอหิสโกพระมหาอัฏฐสิทธิอัคคสิทโธอัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกโรค่ะ

ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุอติเรกวัสสตังจีวัตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิราโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระตรัยพระสงฆ์สดับปกรณ์แล้วทรงหลังทักษิโณทกนะคะพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรนาและออกจากพระที่นั่งค่ะ

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติครับทรงกราบนะครับนี่ครับทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
1: วังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชนกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีเสด็จพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นั้นด้วยนะคะและนอกจากนั้นยังทรงยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

พระราชพิธีวันนี้มีการอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสวัสดิฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระศพนะคะซึ่งได้พระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศค่ะเจ็ดชั้นนั้นมีชื่อเรียกอีกดังหนึ่งนะคะก็คือสัปตปดลเสวตฉัตรค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพระศุกร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์เป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระ

0: ราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นประโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซึ่งสัปตปดลเสวตฉัตรครับมาจากภาษาบาลีสัปตะแปลว่า7ปดลแปลว่าชั้นและเสวตฉัตรแปลว่าฉัตรสีขาวดังนั้นสัปตปดลเสวตฉัตรจึงหมายถึงฉัตรสีขาว7ชั้นอันแสดงถึงพระเกียรติยศรองจากพระมหากษัตริย์ครับ

ท่านผู้ชมคะตลอดการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในวันนี้ทั้งสองเหตุการณ์นับตั้งแต่การเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาและการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานั้นพวกเราต่างได้ประจักษ์กันทุกคนโดยพร้อมเพรียงกันนะคะว่าพระองค์ท่านนั้นทรงเป็นแก้วตาดวงใจแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เพียงใดพระองค์ท่านทรงเป็นหัวใจของสุภนิกรใต้ร่มพระบารมีซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับพระกรุณาธิคุณในหลายด้านที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจตลอดพระชนชีพมามากมายเพียงใดนะคะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีพระศพตามโบราณราชประเพณีและเฉลิมพระเกียรติยศสูงสุดดังที่เราเห็นนี้พระราชทานพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงโบราณราชประเพณีและสิ่งที่เป็นการเฉลิมพระเกียรติยศเจ้าฟ้าเจ้าหญิงผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยนะคะและยังเป็นประวัติศาสตร์ด้วยว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่พระที่นั่งองค์นี้ได้ใช้ประดิษฐานพระศพพระบรมวงศานุวงศ์เป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ค่ะ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจนเสร็จสิ้นการพระราชพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและในวันพรุ่งนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้รับพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการถ่ายทอดสดในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพขอเชิญรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะคะและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงค่ำเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณเกียรติยาธรรมวิพัฒน์คุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณอารยาสุวิเศษศักดิ์คุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งผู้บรรยายภาพภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยราบในนามของทีมงานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหมดเวลาการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้กราบขอบพระคุณและขอเชิญรับชมกันได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

เหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวั

0: ียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตาและเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปฏิฐานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมโดยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคงจะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
2: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
3: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
1: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์ที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
4: ขายของ
2: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
4: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
1: ไฟคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
5: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
1: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
1: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
1: ก็ใช่นะสิ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออก

อากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเรียนในคลาสตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่เกาะเอลส์เมียประเทศแคนาดาพื้นที่หิมะปกคลุมสำหรับสัตว์กลุ่มนกจะมีโครงสร้างและลักษณะเท้าที่แตกต่างกันไปตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
0: สับน่ารู้วันนี้ habitat H-A-P-I-T-A-T habitat แปลว่าแหล่ง

adaptation A D A P T A T I O N adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะ

0: ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นไปของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFitchertrope FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fitchertrope เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงนำรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพ

เวลา 16:26 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประทับรถยนต์พระที่นั่งนำรถยนต์หลวงยี่ห้อโฟล์กสวาเกนสีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เชิญพระสมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ10กิโลเมตรรถยนต์หลวงดังกล่าวเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และยังเป็นรถที่ใช้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่6ตุลาคม2568ขบวนรถเชิญพระศพเคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพระรามที่4มุ่งหน้าแยกสามย่านเมื่อถึงแยกสามย่านเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทยตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถเชิญพระศพแล่นผ่านเต็มไปด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลจิตอาสาพระราชทานรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถูกถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:02 นาทีขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนิทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นทรงพระศพซึ่งปูลาดด้วยพระยี่ผู้จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตาดวกรรมคลุมพระศพต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ส่งน้ำที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงส่งที่ผ่านสายสินซึ่งโยงจากพระหัตถ์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงพระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวัง

ทรงส่งที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกองชนะปีพาดกองฐานเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสังนั้นวางมานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปปริสถานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตประดลเสวตฉัตรปริสถานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชนิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งยังอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งยังอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับประกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณ์อิสระเสนาณอยุธยาวันนี้เวลา 14:21 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนหลวงหน้าพระปราอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณ์อิสระเสนาณอยุธยาซึ่งถึงแก่อนิจกรรมจากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปีนายพารณ์อิสระเสนาณอยุธยาเกิดวันที่10พฤศจิกายน2470บิดาและมารดาคือพระยาอิสระพงศ์พิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนาและหม่อมหลวงสำรีอิสระเสนาราชสกุลเดิมกุลชร
สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2493วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2494วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเมื่อปี2497ด้านหน้าที่การงานเริ่มเป็นวิศวกรที่บริษัท General Electric Company สหรัฐอเมริกาเมื่อกลับประเทศไทยในปี2499ยังคงประกอบอาชีพวิศวกรและสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเช่นตำแหน่งผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนนายภารณ์อิสระเสนาณ อยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆเพื่อทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติโดยได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆเช่นในปีพุทธศักราช2557ได้รับรางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และได้รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยด้านครอบครัวสมรสกับนางบุญนาคอิสระเสนาณ อยุธยามีลูกชาย1คนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะในการนี้ทรงประกอบพิธีปลงผมและโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนเวลา 12:30 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมีมารามประธานพระวโรกาสให้นายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและรับประทานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆาชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569โอกาสนี้ประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้ารับประธานผ้าไตรสำหรับการบรรพชาอุปสมบทจากนั้นโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในการมอบผ้าไตรประธานให้แก่กุลบุตรผู้ขอบรรพชาอุปสมบทจนครบทั้ง100คนโครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
จากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพระมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสัพพวิทยาคมจังหวัดตากครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดรอยบัวจังหวัดสมุทรปราการวัดเบญจคีรีนครวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสะเกษวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนา เวลา 13:00 น.คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติชูสเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชติธรรมารามวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 15:00 นาฬิกานายคชินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสวนพลูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้วันนี้หน้าศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆและประชาชนอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคู่สมรสนำคณะรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงอุตสาหกรรมผู้บัญชาการ4เหล่าทัพผู้บริหารพรรคการเมืองต่างๆสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก

ภาคสภากาชาดไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผู้บริหารภาคเอกชนหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนมากซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยของประชาชนที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ชื่นชม
1: ดูจังหวะด้วย
0: สมนิยมยินดี
2: เอ้านี่ปีใหม่เราเหรอเนี่ยถึงร้องเพลงนี้กัน
1: เปล่าล่ะค่ะคุณปู่เมฆเขาเพิ่งรู้ว่ามีการบ้านตอนเปิดเทอมต้องไปร้องโชว์หน้าห้องนะคะ
2: อ๋อแล้วทำไมเลือกเพลงนี้ล่ะ
3: เพลงอื่นจำเนื้อไม่ได้เลยครับปู่แต่เพลงนี้จำได้แม่เลยครับตอนปีใหม่ไปที่ไหนก็เปิด
2: รู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้คือเพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
1: ฮะในหลวงรัชกาลที่9แต่งเพลงนี้ล่ะคะเพราะมากเลยนะคะ
2: ใช่ท่านทรงแต่งเพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจให้คนไทยนะแล้วไม่ใช่แค่ดนตรีนะท่านมีพระปรีชาสามารถทางศิลปะหลายด้านเลยล่ะทั้งวาดภาพถ่ายภาพหรือแม้แต่งานปั้น
1: โอ้โหคนคนเดียวทำทุกอย่างแบบนั้นได้ยังไงล่ะคะ
2: นี่มีงานของท่านจัดแสดงที่หออัครศิลปินนะปู่มีหนังสือเดี๋ยวจะไปเอามาให้ดู
4: ศิลปินพุทธศักราช2563
3: พี่ครับรูปไหนคือรูปที่ในหลวงรัชกาลที่9ถ่ายเหรอครับ
5: ทุกรูปที่น้องเห็นนี่แหละครับ
1: โอ้โหสวยมากเลย
5: ใช่พระองค์ทรงพระปรีชาด้านนี้มากๆเพราะสนใจฝึกฝนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ภาพถ่ายของพระองค์เลยงดงามโดดเด่นน้องลองดูด้านนี้สินอกจากภาพถ่ายสวยๆนะพระองค์ยังทรงถ่ายภาพอื่นๆเพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ทำโครงการพัฒนาและวางแผนแก้ปัญหาบ้านเมืองบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างภาพนี้ก็เป็นภาพที่ทรงถ่ายตอนที่น้ำท่วมก็เพื่อสร้างโครงการป้องกันน้ำท่วมในเวลาต่อมาจะเห็นว่าท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถด้านการถ่ายภาพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรของท่านอย่างแท้จริง
3: โอ้โหสุดยอดเลยครับมีงานศิลปะอื่นๆของพระองค์อีกไหมครับ
5: มีสิตามมาเลย
3: ฮะในหลวงรัชกาลที่9ทรงวาดเองหมดนี่เลยเหรอครับ
5: ใช่แล้วทรงวาดทั้งภาพเหมือนจริงทั้งภาพนามธรรมหรือที่ฝรั่งเรียกว่าแอบสแตรคภาพที่เห็นเนี่ยต้องใช้ทักษะความชำนาญและจินตนาการสูงมากเลยนะส่วนพระพุทธรูปในภาพนี้คือพระพุทธนวราชบพิตรพระองค์ทรงสนใจด้านงานปั้นอย่างมากเลยพระราชทานแนวพระราชดำริให้ช่างปั้นและช่างหล่อพระพุทธนวราชบพิตรจำนวน100องค์พระราชทานไปทั่วประเทศทั้ง77จังหวัดเพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนไงอ้าวเดี๋ยวพี่ไปบรรยายให้คนอื่นฟังบ้างนะ
3: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่

0: ิน
1: เก่งจัง
2: เป็นเพลงที่ฟังแล้วมีความสุขจริงๆนะคะ
1: นั่นเป็นเพราะท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่คนไทยทุกคนไงล่ะนี่คือหนังสือที่รวบรวมงานศิลปะของท่านอยากดูไหมล่ะ
0: อยากดูค
1: ่
0: ะ
1: มา
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9นั้นเก่งงานศิลปะทุกแขนงท่านทรงใช้พระปรีชาสามารถในด้านนี้เพื่อประโยชน์สุขสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนไทยทุกคน

0: ช่ที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี
1: ่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษา
0: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
3: ่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติยึดเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะวันนี้มาอยู่กับทีเชอร์ดาวนะคะอาจารย์ดาวสุภาราเชื้อโชตินะคะวันนี้เราจะมาใช้คอมพิวเตอร์กันแล้วนะคะมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆเล่นในหัวข้อที่ชื่อว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะทีเชอร์ดาวเตรียมเกมไว้ให้เด็กๆด้วยนะคะแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเกมอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะใช้คอมทีหลังนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่าช่วยพี่นินจาเก็บดาวกระจายแสดงว่าเรามีภารกิจก็คือการที่จะต้องแก้ปัญหาที่จะทำให้นินจาเก็บดาวกระจายให้ได้เยอะที่สุดนะคะสิ่งที่เราจะทำก็คือมีอะไรบ้างนะ
1: ทำ
0: แล้วก
1: ็คิด
0: แล้วก
1: ็
0: ท้าทายเก่งมากๆเลยทุกคนเรียน Coding for Better Life มาหลายคาบแล้วนะคะเราจะได้ลงมือทำเราจะได้คิดแก้ปัญหาแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ยากๆที่สนุกๆด้วยนะคะมาดูซิว่าวันนี้โจทย์จะท้าทายเราแล้วก็ทำให้เราได้คิดได้ทำจริงๆหรือเปล่าเนาะวันนี้สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะให้พวกเราได้จากคาบนี้นะคะเป็นเรื่องของการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างมีเป้าหมายนะแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะว่าขั้นตอนที่เราคิดนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะระบุข้อผิดพลาดได้นะคะมาดูกันก่อนเลยพี่นินจาเนี่ยเขาจะเดินแบบหันหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะถ้าเกิดว่าพี่นินจาอันแรกเลยคำสั่งตรงนี้เป็นคำสั่งเดิน19ถ้าพี่นินจาเดิน19ก็คือเดิน19ถูกไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวขวาก็คือเขาจะไม่เดินเขาจะหันอย่างเดียวปุ๊บอย่างนี้โอเคไหมถ้าพี่นินจาเลี้ยวซ้ายเขาจะไม่เดินเขาจะปุ๊บหันกลับหรือว่าถ้าเกิดว่าเขายืนอยู่ตรงนี้เวลาเลี้ยวซ้ายก็จะหันปุ๊บมาด้านนี้โอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเข้าใจหรือเปล่าถ้าพี่นินจาเดินตรงตรงตรงหรือเดินหน้า19 1 19 19 19 3ครั้งเขาจะไปอยู่ที่เลขอะไรคะ
1: 3
0: อุ๊ยง่ายขนาดนั้นเลยหรอจริงหรือเปล่ามาดูซิ1เดินหน้าครั้งที่1เขาจะมาอยู่ที่เลข1เดินหน้าครั้งที่2เขาจะมาอยู่ที่เลข2เดินหน้าครั้งที่3เขาก็จะอยู่ที่เลข3โอ้เก่งมากเลยค่ะนักเรียนห้องนี้เก่งมากๆเลยนี่พี่นินจาเลี้ยวขวาสัญลักษณ์นี้คือเลี้ยวขวานะตึ๊บเขาจะอยู่ที่เลขอะไร
1: 4 4 4 4อยู่ที่เลข3
0: มีใครอยากตอบอย่างอื่นไหม
1: 0
0: มีคนตอบ0เพราะว่าเขาเลี้ยวเฉยๆไงเขาก็จะแค่หันเฉยๆนะต่อไปหลังจากเลี้ยวขวาแล้วพี่นินจาตรงไปตรงไปแล้วพี่นินจาจะไปอยู่เลขอะไร
1: 4
0: อุ๊ยทุกคนถูกหมดเลยอ่ะต่อไปพี่นินจาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายจะไปอยู่เลขอะไร
1: 5 4 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมหรือเปล่า
1: 4
0: ยังอยู่เลข4เหมือนเดิมแต่ว่าเขาจะหันหน้าไปทางเลข5โอเคมั้ยพอเขาแค่เลี้ยวเฉยๆนะแล้วก็ถ้าจะไปเก็บดาวกระจายเขาจะต้องทำยังไง
1: เดินสองเก้า
0: ทุกคนตอบได้ถูกหมดเลยก็คือเดินอีกแค่29ก็จะถึงดาวกระจายนะคะเขาใช้กี่คำสั่งคะถึงจะเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงเก็บดาวกระจาย
1: ห้า
0: ถูกต้องค่ะใช้1 2 3 4 5ใช้ทั้งหมด5คำสั่งนะซึ่งถือว่าพี่นินจาทำได้ดีไหม
1: ไม่ดี
0: มีสั้นกว่านี้ไหมมีใช้คำสั่งน้อยกว่านี้ไหมคะ
1: มี4ครั้งอยู่มี4ขั้น
0: ทีเชอร์มีพี่นินจาอีกคนหนึ่งที่เขาจะเดินแบบนี้เดินตรงเดินตรงเดินตรงเดินไปข้างหน้า3ครั้งแล้วก็เลี้ยวขวา1ครั้งเดินไปข้างหน้า1ครั้งเลี้ยวขวาอีก1ครั้งแล้วก็เดินตรงอีก1ครั้งคำถามพีเชอร์เริ่มยากแล้วนะสิ่งนี้ทำให้พี่นินจาไปถึงดาวกระจายหรือเปล่า
1: ไม่ถึง
2: ไม่ถึง
3: ถึงแต่เลยครับ
0: ถึงแต่เลยไหนใครว่าถึงบ้างยกมือขึ้นลองคิดช้าๆก่อน เดินตรง3ครั้งใครว่าถึงยกมือขึ้น
1: แล้วมือถึงได้ลูก
0: ใครว่าเลยยกมือขึ้นเดี๋ยวเรามาดูพี่นินจาเดินกันค่ะเดินตรงเดินไปข้างหน้า1ก้าวปึ๊บ1เดินไปข้างหน้าครั้งที่2ปึ๊บมีคนว่าถึงพอดีด้วยเดินไปข้างหน้าครั้งที่3
1: พอดีแต่ก
0: ็ปึ๊บพี่จัสมินกับพี่ปุนใช่ไหมคะปันพี่ปันใช่ไหมคะพี่ปุนว่าถึงพอดีแล้วก็เขาเลี้ยวขวาเลี้ยวแล้วแล้วก็เดินตรงไปอีกหนึ่งเอ้าก็ถึง
1: มัน
0: เบอร์6แล้วแล้วก็เขาเลี้ยวซ้าย
1: ถึงพอดีแต่หายหลัง
0: แล้วก็เดินตรงไปอีกถึงพอดี
1: แบบไหนล่ะ
0: ถึงพอดีแต่ว่าเขาใช้กี่คำสั่งคะ
1: เจ็ด
0: คำสั่งเมื่อกี้ใช้กี่คำสั่งนะแบบไหนถือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่ากันคะ
2: อันเมื่อกี้
0: นะทีนี้ทีเชอร์ให้เราลองเดินบ้างเอาแบบไม่ซ้ำเมื่อกี้ให้ได้ให้ได้น้อยกว่า7คำสั่ง
1: อ๋อสองคำ
0: ทำได้ไหม
1: ทำได้
0: น้อยกว่าไหมใครอยากมาช่วยทีเชอร์ตอบขอเป็นพี่ปันขอเขาเป็นพี่ปุนก่อนละกันเมื่อกี้ทีเชอร์เห็นพี่ปุนยกมือต่อยืนอยู่ตรงนี้บอกทีเชอร์ว่านินจาจะต้องทำอะไรก่อน
1: ให้เดินหน้า
0: เดินหน้า1ครั้ง
1: แล้วก็เดินหน้าอีกรอบน
0: ึ
1: ง
0: เดินหน้าแล้วก็เดินหน้าอีกรอบนึงเดินหน้า2ครั้งนะโอเคเมื่อกี้มีเพื่อนช่วยทีเชอร์คิดนะคะก็คือเดินหน้า2ครั้งเลี้ยวขวา1ครั้งเดินหน้า1ครั้งมาดูว่าพี่นินจาจะถึงหรือเปล่านะเดินหน้า1ครั้งอยู่เลข
1: 1
0: 1เดินหน้าครั้งที่2อยู่เลข
1: 2
0: เลี้ยวขวาจะอยู่เลข2แต่ว่าหันหน้ามาทาง
1: ดาวกระจาย
0: แล้วก็เดินหน้าอีกครั้งนึงก็ถึง
1: ดาวกระจาย
0: เพราะฉะนั้นใช้คำสั่งทั้งหมดกี่คำสั่งนะคะ
1: 4
0: น้อยที่สุดเลยไหมน้อยที่สุดแปลว่าเพื่อนแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากๆนะคะทีนี้ทีเชอร์ก็จะให้พวกเราคิดเองบ้างว่าถ้าจะต้องทำให้พี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่ใช้คำสั่งน้อยที่สุดจะต้องเดินยังไงนะคะ
3: นักเรียนปลายทางคะเรามาถึงช่วงที่เราจะต้องลองทำใบกิจกรรมกันเองแล้วนะคะใบกิจกรรมแรกนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำเหมือนที่เราฝึกกันเมื่อครู่นี้เลยนะคะลองวางลูกศรตามลำดับนะคะวางว่าถ้าจะเอาพี่นินจาเนี่ยไปเก็บดาวกระจายพี่นินจานั่งรถอยู่นะคะเขาจะมีวิธีการเดินทางยังไงนะคะถ้าสมมุติเราคิดว่าเขาจะต้องเดินตรงแน่เลยก็เป็นลำดับแรกนะคะก็ใส่เครื่องหมายเดินตรงแบบนี้นะคะแล้วก็เดินตรงแบบนี้นะคะแล้วหลังจากเดินตรง2ครั้งรถจะไปอยู่ตำแหน่งไหนนะเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีให้วาดลูกศรแบบนี้นะคะลงในลำดับขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้เป็นใบกิจกรรมอันแรกนะคะใบกิจกรรมอันที่2ค่ะคราวนี้นะคะจะท้าทายมากขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเมื่อเราฝึกเรียงลำดับขั้นตอนแล้วเรามาตรวจสอบกันหน่อยค่ะว่าลำดับขั้นตอนนั้นถูกต้องจริงหรือเปล่านะคะขั้นตอนนี้จริงๆถ้าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์หรือว่า

ภาษาเขียนโปรแกรมเนี่ยเราจะเรียกว่าการดีบัคนะคะเราจะต้องตรวจสอบดูว่าขั้นตอนที่เรียงลำดับไว้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผิดพลาดที่ตำแหน่งไหนตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นลำดับขั้นตอนที่พี่นินจาจะเดินไปเก็บดาวกระจายว่ามีตำแหน่งลำดับแรกคือเลี้ยวซ้ายลำดับที่2ก็คือเลี้ยวซ้ายลำดับที่3ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่4ก็คือเดินหน้า19ลำดับที่5ก็คือเลี้ยวขวาลำดับทั้ง5ลำดับเนี้ยพาพี่นินจาเนี่ยไปหาดาวกระจายได้จริงไหมนะคะทีเชอร์อยากให้เราตั้งใจคิดกับแบบฝึกหัดนี้นะคะจะใช้เวลานิดนึงนะคะในช่วงแรกนะคะก็ให้เวลาทําใบกิจกรรมสักประมาณ 10-15 นาทีนะคะแล้วเรากลับมาเชยร่วมกันกับเพื่อนนักเรียนต้นทางกันค่ะ

นะคะว่านักเรียนต้นทางที่ช่วยทิเชอร์คิดกับนักเรียนปลายทางที่กำลังทำอยู่ที่โรงเรียนทางไกลนะคะจะได้คำตอบเหมือนกันไหมนะคะจากรูปนะคะพี่นินจานั่งอยู่ในรถที่กำลังจะไปเก็บดาวกระจายจะเห็นว่าดาวกระจายอยู่โซนด้านล่างนะคะพี่นินจาก็เลยเลือกพุ่งตรงไปและเป็นลำดับแรกตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปกี่ครั้งดีคะตรงไปเรามานับตรงนี้ก็ได้นะคะ1 22ครั้งพอมาอยู่ที่ตำแหน่งเนี้ยเขาต้องเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาดีคะเราลองจำลองตัวเองเป็นรถคันนั้นก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าการเลี้ยวลงไปด้านล่างอ่ะคือเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายก็คืออย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีกกี่ก้าวคะ2ก้าวได้คำตอบแบบนี้เหมือนกับทีเชอร์หรือเปล่าคะลองเช็คกันดูนะคะจริงๆพี่นิจาอาจจะทำได้หลายแก้ปัญหาได้หลากหลายนะคะไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้สามารถเลือกเส้นทางที่ลงมาด้านนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไปหาพี่ดาวกระจายตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำตาม5ลำดับขั้นนี้ล่ะจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเดินตรงไปครั้งที่1เดินตรงไปลำดับที่2เลี้ยวซ้ายก็คือเขาก็กลับหัวอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก2ครั้งก็จะมาถึงพี่ดาวกระจายค่ะทีเชอร์ย้ำอีกทีนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่ลำดับขั้นตอนเพียงลำดับเดียวที่สามารถพาพี่นินจาไปหาดาวกระจายพี่นินจาสามารถหาลำดับขั้นตอนที่แตกต่างจากตรงนี้ได้จากที่ทีเชอร์เฉลยได้นะคะอาจจะเป็นการเดินมาเส้นทางตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ทุกครั้งที่เราทำเนี่ยทีเชอร์อยากให้เรานับด้วยนะคะว่าเราใช้ลำดับขั้นตอนที่เรียงลูกศรไปกี่ขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินตรงเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะเรานับเป็น1ขั้นตอนนะคะอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนทีเชอร์ก็ได้แต่ว่าลองมานับลำดับขั้นกันดูค่ะว่าของใครสั้นกว่ากันนะคะมาถึงกิจกรรมที่2ค่ะกิจกรรมการดีบัคนะคะกิจกรรมการดีบัคก็คือลองตรวจสอบหน่อยว่าโปรแกรมตาม1 2 3 4 5นี้นะคะขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3ขั้นที่4ขั้นที่5เดินตามนี้เลยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะเรามาลองเดินดูกันก่อนนะคะอันแรกเลยพี่นินจาหันหน้าไปฝั่งทางมือขวาของเราเนาะแต่ว่าดาวกระจายเขาอยู่ฝั่งทางมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราต้องกลับรถให้เขาก่อนอันนี้พี่นินจากลับรถด้วยการเลี้ยวซ้ายครั้งที่หนึ่งแล้วก็เลี้ยวซ้ายครั้งที่สองกลับรถได้แล้วแล้วเขาเดินตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวซึ่งเป็นลำดับที่สามแล้วนะคะลำดับที่สี่เดินตรงไปข้างหน้าอีกหนึ่งก้าวจะเห็นว่าเขาเลยขอบออกมาใช่ไหมคะแน่นอนว่าขั้นที่ผิดพลาดก็คือขั้นที่เขาเลยขอบออกมาค่ะคือเบอร์สี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เมื่อทำแล้วจะเกิดข้อผิดพลาดนะคะแล้วพอเขาเลี้ยวขวาแน่นอนว่ามันไปไม่ถึงจ่ายแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นโปรแกรมนี้หรือลำดับขั้นนี้มีข้อผิดพลาดค่ะเรามาลองแก้ให้เขาใหม่ดูนะคะแก้ยังไงดีแก้ด้วยการเริ่มลองเดินใหม่นะคะเลี้ยวซ้ายในครั้งที่1เลี้ยวซ้ายครั้งที่2เดินตรงครั้งที่3เลี้ยวซ้ายครั้งที่4แล้วก็เดินตรงครั้งที่5นะคะได้เหมือนกันไหมคะถ้าได้อย่างนี้ก็คือเป็นการแก้ไขโปรแกรมที่ผิดพลาดนะคะให้โปรแกรมเดินใหม่นะคะในลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะคะแต่เห็นว่าลูกศรสีเขียวนะคะก็เป็นเส้นทางที่มีลำดับขั้นตอน5ขั้นตอนเท่ากันแต่ว่าพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงนะคะถ้าใครยังสนุกกับการดีบัคหรือว่าการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะดูว่าลำดับขั้นที่ถูกเป็นยังไงนะคะเรามาต่อกันที่กิจกรรมถัดไปค่ะกิจกรรมที่เรามาลองดูว่าโปรแกรมเนี้ยโปรแกรมเดินหน้า19โปรแกรมเดินหน้า19

เลี้ยวซ้ายโปรแกรมเดินหน้า19 4ลำดับขั้นเนี้ยจะพาพี่นินจาไปเก็บดาวกระจายได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ว่าข้อนี้จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกนิดค่ะก็คือเรามีสิ่งกีดขวางด้วยนะคะก็คือตัววงกลมที่มีกากบาทสีแดงเนี่ยหมายความว่าเราจะทะลุผ่านเขาไปไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งกีดขวางอยู่นะคะเราจะมีวิธีเดินยังไงนะคะข้อนี้เดี๋ยวลองไปทำดูกันเลยค่ะ

มาดูกันค่ะว่าลูกศรที่เราเรียงไว้แบบนี้นะคะเวลาพี่นิจจาเดินแล้วเขาจะไปเก็บดาวกระจายโดยที่ไม่โดนสิ่งขีดขวางได้จริงหรือเปล่านะคะมาเริ่มกันเลยนะคะลูกศรแรกเป็นลูกศรเลี้ยวซ้ายนะคะตอนนี้พี่นิจจาเขาไม่สามารถพุ่งตรงไปได้นะคะเขาชนสิ่งขีดขวางเลี้ยวซ้ายจะเกิดอะไรขึ้นพี่นินจายังอยู่ตำแหน่งเดิมนะคะเพียงแต่ว่าหันหัวมาทางนี้ค่ะลำดับที่สองเดินตรงไปค่ะก็ขึ้นมาเลยลำดับที่สามตรงไปอีกเช่นกันค่ะลำดับที่สี่ถ้าเราไม่อยากเดินทะลุขอบไปเรื่อยๆเราต้องเลี้ยวแล้วใช่ไหมคะการเลี้ยวคราวนี้จะเป็นเลี้ยวขวานะคะลำดับที่สี่คือเลี้ยวเราก็จะหันหน้าไปแบบนี้นะคะลำดับที่ห้าใช่แล้วค่ะตรงไปลำดับที่6ก็ตรงไปอีกเช่นกันนะคะลำดับที่7แน่นอนว่าเขาตรงไปอีกไม่ได้แล้วเขาทะลุขอบแล้วเขาต้องเลี้ยวค่ะเลี้ยวอะไรดีคะถูกต้องเลี้ยวขวาค่ะแล้วก็ลำดับที่8ลำดับสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเดินตรงไปอีกก้าวหนึ่งเขาก็จะเก็บดาวกระจายได้นั่นเองนะคะจะเห็นว่าเส้นทางแบบนี้นะคะสามารถเดินตามแล้วไปเก็บดาวกระจายได้จริงแล้วก็ตรงตามเงื่อนไขว่าไม่โดนสิ่งกีดขวางด้วยนะคะจะเห็นว่าเราแก้ปัญหาได้ด้วยการเรียงลำดับขั้นตอนแล้วก็ตรวจสอบข้อผิดพลาดได้ด้วยการเช็คทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลำดับที่1ไปจน

ดับสุดท้ายเลยจะเห็นว่าเราแก้ปัญหากับอะไรที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการมีสิ่งกีดขวางเพิ่มขึ้นมาก็ได้ด้วยนะคะทีเชอร์ยังอยากพาเราไปสนุกต่อค่ะจำได้ไหมคะว่าเมื่อต้นคาบทีเชอร์สัญญาว่าเราจะมีเกมสนุกสนุกให้เล่นด้วยนะคะคราวนี้ได้เวลาเกมแล้วค่ะทีเชอร์เตรียมเกมไว้นะคะนักเรียนปลายทางที่อยู่ในห้องคอมพิวเตอร์ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ที่มีคอมพิวเตอร์แล้วก็อินเทอร์เน็ตต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเปิดเบราว์เซอร์เข้ามาขึ้นมาได้เลยนะคะเราจะใช้เบราว์เซอร์ในการเล่นเกมนะคะถ้าใครเปิดแล้วนะคะสามารถพิมพ์ไปที่เว็บไซต์ชื่อ ai-thaigen.in.th/game-programming นะคะใครไม่ทันดูในจอได้เลยนะคะตัว A ตัว I แล้วก็ Thai T-H-A-I Gen G-E-N .in.th นะคะแล้วก็ slash game-programming นะคะเว็บไซต์นี้เข้าไปแล้วค่ะจะเห็นเกมที่คล้ายๆพี่นินจาเก็บดาวกระจายแบบที่มีสิทธิ์กีดขวางนะคะเกมนี้เนี่ยจะเปลี่ยนจากพี่นินจาเป็นพี่นักบินอวกาศที่ใส่ชุดสีส้มตัวนี้นะคะเราเรียกว่าพี่แอสโตรนอตก็ได้พี่นักบินอวกาศก็ได้ภารกิจของพี่เขาก็คือจะต้องไปกู้ซากจานดาวเทียมนะคะจานดาวเทียมหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่าในการกู้ซากนั้นเนี่ยเขาจะมีอุกกาบาตขวางเขาอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามเดินชนอุกกาบาตเด็ดขาดเลยนะคะจะคล้ายๆกับเกมพี่นินจาที่มีสิ่งกีดขวางไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวทีเชอร์พาเราไปเซตอัพเกมด้วยกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาที่ ai-thaigen.in.th/game-programming แล้วนะคะจะมีกติกาป๊อปอัพมาให้นะคะให้เราสามารถเข้าใจวิธีการเล่นเกมได้นะคะวิธีการเล่นเกมก็คือเราจะทำเหมือนพี่นินจาเก็บดาวกระจายเลยก็คือเรียงลำดับลูกศรก่อนนะคะแล้วก็กดให้ทำตามคำสั่งโดยที่เขาจะทำตามคำสั่งตามลูกศรไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เงื่อนไขก็คือเราจะต้องใช้เวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ห้ามชนสิ่งกีดขวางซึ่งก็คืออุกกาบาตนั่นเองนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะไปเซตอัพเกมด้วยกันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะทำตามทีเชอร์เลยนะคะเรามาเริ่มจากการตั้งค่ากันก่อนค่ะตั้งค่าในที่นี้เพื่อที่จะดูว่าเราอยากจะเล่นเกมสั้นเกมยาวหรือว่ามีสิ่งกีดขวางมากน้อยแค่ไหนนะคะพอกดตั้งค่าก็จะเห็นค่าก็คือค่าการตั้งค่าสิ่งกีดขวางแล้วก็ค่าของเวลามาให้เรานะคะเราเริ่มง่ายๆก่อนขอเป็นสิ่งกีดขวางที่ไม่เยอะมากนะคะก็คือสิ่งกีดขวาง3สิ่งกีดขวางนะคะตั้งเวลาไว้สักประมาณ5นาทีแล้วกันค่ะแต่ในนี้หน่วยเป็นวินาทีนะคะเพราะฉะนั้น5นาทีก็เท่ากับกี่วินาทีดีคะ60ไปคูณ5นะคะ300นาทีแล้วก็กดยืนยันทันทีที่กดยืนยันปุ๊บนะคะเวลาจะนับถอยหลังทันทีเลยค่ะนั่นก็หมายความว่าเราต้องพร้อมเล่นเกมทันทีนะคะถ้าพร้อมแล้วกดยืนยันได้เลยค่ะปึ้งจะเห็นว่าเวลามันเริ่มเคาท์ดาวน์แล้วนะคะนี่4นาที55วินาทีแล้วตัวนี้เป็นพี่แอสโตรนอทของเรากติกาการเล่นก็คือเราต้องเรียงลูกศรก่อนนะคะก่อนที่จะไปกู้ซากพี่กู้ซากจานดาวเทียมนะคะลูกศรอะไรดีนะคะจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าเดินตรงไปเขาจะชนอุกกาบาตนะคะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลี้ยวค่ะแล้วก็เดินตรงไปอีกทีหนึ่งนะคะดูซิว่าเขาจะเก็บจานดาวเทียมได้หรือเปล่าทำตามคำสั่งนะคะได้จริงๆด้วยทีนี้อาจจะต้องเดินกลับหลังนะคะเพื่อมาเก็บจานดาวเทียมอันที่สองกลับหลังก็อาจจะใช้การเลี้ยวทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็เดินตรงไปอีก1 2 3 4 1 2 3 4นะคะ1 2 3 4แล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดลงไปเก็บดูซิว่าเมื่อกดทำตามคำสั่งแล้วเขาไปเก็บกู้ซากจานดาวเทียมได้จริงไหมนะคะ

เย้สำเร็จเป็นจานดาวเทียมที่สองนะคะเวลายังนับถอยหลังอยู่นะคะเหลือ3นาที36วินาทีเราเหลือจานดาวเทียมให้กู้อีกอันหนึ่งนะคะซึ่งง่ายมากเลยก็คือการเดินตรง2ครั้งกดทำตามคำสั่งได้เลยค่ะเมื่อผ่านด่านแล้วนะคะจะเห็นว่าคะแนนเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็เล่นต่อได้เลยค่ะ

อ้าวอย่างนี้เห็นไหมคะเลี้ยวผิดค่ะเลี้ยวผิดด้านเขาก็ไม่เดินนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเราเรียงลำดับขั้นตอนแล้วมันไม่สามารถทำตามแล้วไปถึงเป้าหมายได้นะคะเราก็ต้องมาแก้โปรแกรมเราใหม่ค่ะแก้โปรแกรมเราใหม่เลยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการกลับหลังหันนะคะแล้วก็เดินตกไปแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เดินตกไปปึ๊บแล้วก็เลี้ยวอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็เดินตกไปอีกขาดไปอีกหนึ่งอันต้องเพิ่มอีกนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะทีเชอร์อยากให้เราเล่นด้วยการที่เราเรียงลำดับให้ครบก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งนะคะจะเป็นการที่เราได้ฝึกคิดฝึกเรียงลำดับขั้นตอนนะคะแล้วค่อยกดทำตามคำสั่งทีเดียวนะคะห้ามกดทีละลูกศรแล้วก็กดตามคำสั่งไปเรื่อยๆนะคะถือว่าไม่ได้ทำตามกติกาค่ะเราเรียงลำดับลูกศรก่อนแล้วค่อยกดตามคำสั่งในการกู้ซากดาวเทียมแต่ละครั้งนะคะถ้าพร้อมแล้วลองไปเล่นกันเลยค่ะ

0: มนุษย์อวกาศดีๆนะคะถ้าเห็นถังออกซิเจนเขาอยู่ข้างหลังนั่นคือข้างหลังของเขานะด้านหน้าเขาจะเป็นหน้ากากของเขาหมดเวลาแล้วมีใครถึงด่าน3มีไหมคะ
1: หนูเพิ่งด่านสอง
0: โอเคด่านที่4ใครได้2คะแนนมีไหมอ๋อเยอะเลยแปลว่าเร็วใครได้1คะแนนเดี๋ยวทีเชอร์ให้เล่นต่อโอเคค่ะเกมนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กค
0: ่
1: ะ
0: โอเคใครถึงด่านที่5แล้ว
1: หนูถึงด่านคะแนนที่4
0: เดี๋ยวดิเชอร์จะมีอีกเกมนึงให้เล่นเด็กๆสนุกกับการเล่นเกมนะคะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่อาจจะอินเทอร์เน็ตช้าแล้วก็ไม่สามารถเข้าเกมได้นะคะในใบกิจกรรมเรามีเกมพี่นินจาเผื่อไว้นะคะเป็นด่านยากๆซึ่งนักเรียนทางไกลสามารถทำเกมนี้ได้เหมือนกันนะคะโดยที่คุณครูก็จะตั้งเงื่อนไขว่าถ้าจะต้องเก็บดาวกระจายให้ได้3ดาวกระจายภายในคำสั่งจำนวนคำสั่งที่น้อยที่สุดจะต้องมีขั้นตอนการเดินทางยังไงนะคะที่จะพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายนะคะคำสั่งที่จะใช้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะเรามีการเดินไปข้างหน้าแล้วก็มีการหันซ้ายหันขวาโดยที่การหันเนี้ยจะไม่รวมการก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคำสั่งก็จะแตกต่างจากการที่หันแล้วก็ก้าวเดินนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้โต้เถียงกันหรือค่ะสำหรับนักเรียนทางไกลนะคะที่ไม่มี Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตสามารถปริ้นใบกิจกรรมนะคะที่มีเกมพี่นินจาเก็บดาวกระจายหลายๆด่านเลยมาเล่นกันที่โรงเรียนได้นะคะโดยที่วิธีการเล่นก็คือเราจะเรียงบัตรคำสั่งนะคะเดินหน้าหันซ้ายหรือว่าหันขวานะคะโดยที่การหันเนี่ยจะไม่รวมการก้าวเดินแน่นอนว่าจำนวนคำสั่งในการแก้ปัญหาของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะคุณครูก็จะช่วยถามช่วยไกด์หรือว่าเด็กๆเองอาจจะชวนเพื่อนๆคุยก็ได้นะคะว่าเธอทำยังไงถึงจะได้คำสั่งน้อยเท่านี้หรือว่าเธอทำยังไงให้ได้คำสั่งแบบนี้แล้วก็ยังเก็บดาวกระจายได้ครบ3ดาวกระจายด้วยเธอมีวิธีเลือกดาวกระจายยังไงนะคะ
2: แบบฝึกหัดท้าทายที่ว่านะคะอยู่ในใบกิจกรรมที่ B09 พาร์ทที่3นะคะตะลุยไปทุกด่านกับพี่นินจาค่ะด่านที่1เนี่ยจะคล้ายๆกับที่เราทำด้วยกันในห้องเรียนเลยนะคะก็คือพาพี่นินจาเก็บดาวกระจายโดยที่มีสิ่งกีดขวางอยู่2ก้อนนะคะห้ามทะลุมันไปนะคะมันคือสิ่งที่เราจะชนไม่ได้นะคะลองดูว่าจะทำได้เร็วแค่ไหนนะคะด่านที่2นะคะเก็บดาวกระจายให้ได้ทั้ง2อันเลยคราวนี้เริ่มมีดาวกระจายเยอะขึ้นแล้วจะใช้กี่คำสั่งก็ได้นะคะทีเชอร์ทำเรียงไว้ให้6คำสั่งดูซิว่าเราทำได้น้อยกว่าที่ทีเชอร์เรียงหรือเปล่าหรือว่าถ้าทำได้มากกว่าก็ไม่เป็นไรนะคะยังมีด่านที่3ค่ะด่านที่3คราวนี้จะเห็นว่าอะไรคะสิ่งกีดขวางเยอะเหลือเกินมีแบบ4สิ่งกีดขวางที่ขวางเราไว้อยู่ในการเก็บดาวกระจายให้ได้2อันนะคะเลือกเก็บดาวกระจายอันไหนก็ได้นะคะแต่ขอขั้นตอนน้อยที่สุดอันนี้ทีเชอร์อยากจะให้เราใช้เวลานิดนึงนะคะในการลองพิจารณาดูว่าเราจะเก็บดาวกระจายดวงที่อยู่ฝั่งซ้าย

ว่าฝั่งขวานะคะแล้วก็เลือกเก็บดวงที่เราคิดว่าเราใช้ขั้นตอนในการเดินทางน้อยที่สุดค่ะอย่าลืมนะคะขั้นตอนมีแค่เดินไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาโดยที่การเลี้ยวเนี่ยจะไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะคะกิจกรรมด่านที่4ค่ะคราวนี้เนี่ยใช้10ขั้นตอนค่ะอันนี้ที่เชิญเรียงตัวเลขขั้นตอนมาให้ไม่ครบนะคะแต่ว่านักเรียนปลายทางสามารถเรียงขั้นตอนได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าใน10ขั้นตอนนี้ขอเก็บดาวให้ได้มากที่สุดดูซิว่าถ้าคุณทำถึง10ขั้นแล้วมากที่สุดคุณเก็บได้กี่ดวงคุณไปสอยได้กี่ดวงนะคะด่านนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสิ่งที่ทีเชอร์อยากให้ทำก็คือเปรียบเทียบกับของเพื่อนค่ะว่า10ขั้นตอนของเราเราเก็บได้กี่ดวง10ขั้นตอนของเพื่อนเก็บได้กี่ดวงนะคะด่านที่5นะคะคราวนี้จะเป็นด่านจับเวลาแล้วนะคะจับเวลาในที่นี้ก็คือเดี๋ยวเราจะตั้งหน้าจอไว้10นาทีนะคะแล้วก็แข่งกันค่ะว่าใครจะเก็บดาวกระจายให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเล่นเป็นด่านสุดท้ายเลยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างรอให้ทุกคนได้ฝึกปรือฝีมือก่อนแล้วก็เริ่มไปด้วยกันค่ะแต่ก่อนที่จะมาถึงด่านนี้นะคะจริงๆทีเชอร์อยากจะให้เราทดสอบความสามารถกันอีกสักแบบทดสอบนึงนะคะยังเป็นหน้าตาพี่นินจาเก็บดาวกระจายหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นการเรียงดาวกระจายแบบนี้เรียงสิ่งกีดขวางแบบนี้แต่สิ่งที่ทีเชอร์อยากจะฝึกเราก่อนที่จะมาถึงด่านจับเวลานี้นะคะก็คือทำยังไงให้เราเก็บดาวกระจาย3ดวงให้ได้โดยที่ใช้ขั้นตอนน้อยที่สุดค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะลองเลยนะคะว่าจะเดินทางยังไงทีเชอร์เองก็จะคิดเหมือนกันนะคะว่าจะเก็บดาวกระจาย3ดวงเนี่ยจะต้องทำยังไงพอสหน้าจอไว้ก่อนก็ได้

ได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนให้น้อยกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะเขาพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยการอ้าวต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นทีเชอร์จะใช้ไปทั้งหมด1 2

0: 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะได้กันหรือยังคะเก็บ3ดาวกระจายโดยใช้คำสั่งน้อยที่สุดใช้แค่เดินหน้าเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาทีเชอร์ทำได้แล้วค่ะมาดูซิว่ามีคนกว่านี้ไหมนะคะทีเชอร์ทำได้1เลี้ยวซ้าย2เดินหน้า3เดินหน้า4เดินหน้า5เลี้ยวซ้ายดูซิว่าเขาจะไปถึงตรงไหนนะคะเลี้ยวซ้ายเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้เนาะใครเห็นด้วยบ้างเอ่ยเขาน่าจะมาอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งที่มีเลเซอร์สีแดงอยู่นะไปต่อค่ะพอเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเขาเดินไปข้างหน้าอีกทีนึงเขาจะเคลื่อนมาที่ดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาก็จะเคลื่อนมาดวงดาวกระจายดวงนี้ละเขาเดินหน้าอีกทีนึงเขาจะไปช่องว่างตรงนี้นะคะแล้วยังไงต่อคะเลี้ยวซ้ายเลยหักลงมาค่ะเพื่อที่จะไปเก็บดาวกระจายดวงที่3ด้วยกันต่อให้หน่อยแล้วกันนะคะด้วยการเดินหน้าค่ะก็จะมาถึงดาวกระจายดวงที่3เพราะฉะนั้นที่เชิญจะใช้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็บวกเดินหน้าอีกอันนึงนะคะก็จะเป็น10คำสั่งนะคะในการเก็บดาวกระจายให้ได้3ดวงมีใครให้น้อยกว่านี้หรือเปล่าอาจจะเดินไปตำแหน่งอื่นก็ได้นะคะมีตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยตำแหน่งนี้ให้เก็บด้วยหรือจะอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เผื่อจะใช้คำสั่งน้อยกว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนปลายทางลองคิดแข่งกับทีเชอร์ได้นะคะขณะนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ยังใช้โปรแกรม AI ไทเจนแข่งกันเล่นเหมือนกันนะคะเป็นโปรแกรมที่คล้ายๆกับที่เราเล่นเลยนะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นด่านๆไปเหมือนที่ทีเชอร์ทำในใบกิจกรรมให้เลยนะคะถ้ายังไงเมื่อเราทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับไปสรุปร่วมกันกับนักเรียนต้นทางนะคะ
1: ปรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆจะได้พยายามเรียงลำดับขั้นตอนตรวจสอบขั้นตอนแล้วนะคะกิจกรรมเกมที่เราใช้เป็นคำถามไม่ว่าจะเป็นพี่นินจาเก็บดาวกระจายหรือว่านักบินอวกาศไปกู้ซากดาวเทียมโดยที่ต้องหลบอุกกาบาตหรือว่าก้อนหินยักษ์นะคะสิ่งที่นักเรียนได้ทำก็คือได้พิจารณาอย่างมีจุดประสงค์ว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายได้ยังไงนะคะแล้วก็พยายามรีพีทหรือว่าเดินตามขั้นตอนที่วางแผนไว้แน่นอนว่าบางครั้งนักเรียนอาจจะคิดผิดนะคะหรือว่าวางแผนไว้แต่ว่าแผนอาจจะไม่มีบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแล้วทำให้ไปผิดทางเดินผิดทางซึ่งสิ่งนั้นล่ะค่ะเราจะได้ตรวจสอบกันในรูปแบบที่สเต็ป by สเต็ปเช็คกิ้งหรือว่าเราตรวจสอบการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าในทุกครั้งที่มีการเรียงแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยการลองเดินตามทีละขั้นตอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ได้ทำครบนะคะทั้งการทำนะคะได้ลองคิดลองเล่นนะคะได้คิดแล้วก็แชร์คำตอบให้เพื่อนๆได้รับทราบแล้วก็ตรวจสอบกันและกันด้วยนะคะสุดท้ายก็ได้ท้าทายด้วยการเจอกิจกรรมที่ยากๆมีด่านเยอะๆแล้วก็มีอะไรให้เราได้แก้ปัญหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับวันนี้ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะได้ทำได้คิดได้ท้าทายนะคะสำหรับคาบหน้านะคะความสนุกของเกมยังมีอยู่นะคะกลับมาเจอกันได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์อ้าวสวัสดีครับ
0: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฝนไม่ตกหลายวันแล้วกลัวมันจะตายเพราะพืชทุกชนิดนะต้องการน้ำในการเจริญโตทั้งนั้นแหละแล้วนอกจากน้ำเรารู้ไหมพืชต้องการอะไรอีกบ้าง
0: พืชต้องการแสงแดดและอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพืชลำเลียงน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างไรเราต้องอาศัยโครงสร้างอะไรบ้างเราอยากรู้ไหมล่ะ
0: อยากรู้ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ
1: ได้ได้จากตัวอย่างพืชข้างหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับเป็นผักกาดขาวนะครับหรือว่าเป็นต้นกระสังนะครับซึ่งผมได้เอาไปแช่น้ำสีผสมอาหารไว้นะครับ1คืนนะครับเราจะเห็นว่านะครับดอกไม้จากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าต้นผักกาดขาวนะครับใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับซึ่งนี่แสดงว่าพืชมีการลำเลียงน้ำนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเล่มครับส่วนเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารเราเรียกว่าโฟเอมครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้นำพืชนะครับไปแช่ในน้ำสีนะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสีนะครับตามสีของสีผสมอาหารนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะศึกษาโครงสร้างนะครับที่พืชใช้ในการลำเลียงนะครับน้ำและอาหารนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับวิธีการศึกษานะครับตัดตามฝางครับหรือ cross section นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับนะครับเราก็จะมีมิโกนนะครับแผ่นสไลด์นะครับกับ cover slip นะครับผู้กันนะครับ dropper นะครับซึ่งจะใช้หยดน้ำนะครับวิธีการทำนะครับจากพืชที่เราศึกษาแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้แล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับโดยให้พืชมันอยู่ในน้ำตลอดนะครับลำต้นนะครับที่เราตัดเป็นสั้นๆนี่นะครับเราก็จะใช้มีดโกนนะครับในการตัดคอสเซ็กชันนะครับเวลาตัดนะครับเราก็จะจับก้านนะครับของพืชนะครับด้วยมือที่เราไม่ถนัดนะครับส่วนมือที่เราถนัดเราจะใช้ในการจับใบมีดนะครับในการตัดเราก็จะตัดเข้าหาตัวเองนะครับตัดหลายครั้งครับตัดเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนของพืชนะครับจะติดอยู่ที่ใบมีดโกนนะครับตัดเยอะๆนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปใส่น้ำไว้นะครับนำไปใส่น้ำไว้จากนั้นก็เตรียมแผ่นสไลด์นะครับหยดน้ำนะครับเตรียมไว้1หยดนะครับแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะครับในการเลือกนะครับเลือกลำต้นพืชนะครับที่เราตัดไว้ที่มีความบางนะครับเอามาศึกษานะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็จะวางบนหยดน้ำที่เราได้หยดไว้บนสไลด์นะครับจากนั้นก็ปิดด้วยแผ่นปิดกระจกปิดสไลด์นะครับหรือ cover slip นะครับ

เราสามารถนำไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่อาจารย์ได้ตัดคอสเซ็กชันพืชแล้วก็ได้ทำสไลด์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะเอาสไลด์นั้นนะครับมาศึกษาโครงสร้างในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งจากภาพนะครับที่ปรากฏบนจอนะครับเราจะเห็นกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเลมนะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่านะครับส่วนเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็จะมีลักษณะเล็กกว่าเราจะเรียกว่าโฟเอมครับ

การลำเลียงน้ำแล้วก็การลำเลียงอาหารของพืช นะครับอย่างที่นักศึกษารู้นะครับว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องการน้ำต้องการอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของมันดังนั้นพืชก็ต้องมีหนึ่งเลยระบบลำเลียงน้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุขึ้นไปนะครับเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นและอีกระบบหนึ่งนะครับที่พืชต้องมีก็คือพืชต้องมีระบบลำเลียงอาหารนะครับพืชเนี่ยมีโครงสร้างอะไรใช้อะไรในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านนะครับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยเกิดขึ้นที่รากที่หยั่งลงไปในดินเนี่ยตัวรากเนี่ยปลายรากเนี่ยมันจะมีรากฝอยที่เขาเรียกว่าขนรากมันจะมีขนรากนะครับหรือว่ารูทแฮร์เนี่ยจำนวนมากเลยไอตัวรูทแฮร์เนี่ยหรือขนรากเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นและส่วนต่างๆนะครับรูทแฮร์เราจะเห็นขนรากนะครับจะมีมากเลยจะมีเยอะเลยนะครับอยู่บริเวณปลายรากนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำนะครับแล้วก็สัมผัสกับแร่ธาตุอาหารต่างๆในดินให้มากนะครับทำให้พืชสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะครับส่วนกระบวนการดูดน้ำเนี่ยผลรากเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปโดยใช้กระบวนการออสโมซิสออสโมซิสก็คืออะไรการแพร่จากน้ำบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นแร่ธาตุนะครับก็คือจะเข้าสู่ผลรากด้วยกระบวนการแพร่นะครับกระบวนการแพร่ก็คือสารที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่เป็นที่สารที่ความเข้มข้นต่ำนะครับก็จะใช้กระบวนการนี้นะครับในการดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของต้นนะครับน้ำกับแร่ธาตุอาหารต่างๆเข้าไปสู่รากแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปในเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะครับเพื่อขึ้นไปสู่เลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นนะครับเลี้ยงกิ่งก้านต่างๆนะครับซึ่งมันต้องไปตามเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสายเลี่ยมนะครับจะเห็นนะครับถ้าน้ำเข้าสู่รากธาตุอาหารเข้าสู่รากก็จะลำเลียงขึ้นไปตามใส่เล่มตัวนี้นะครับขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งนะครับเป็นดอกเป็นผลนะครับส่วนการลำเลียงอาหารเพื่อลำเลียงอาหารยังไงใช้อะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมีคำตอบให้นะครับอาหารของพืชได้จากไหนก็ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จสังเคราะห์แสงที่ไหนส่วนมากก็อยู่ที่ใบที่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จได้เป็นแป้งจากแป้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสอันนั้นอาหารของพืชก็จะได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือน้ำตาลกลูโคสอันนั้นอาหารของพืชก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะครับโดยอยู่ในรูปของสารละลายแล้วก็ไปตามเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารซึ่งเราเรียกว่าโฟเอ็ม

0: OM นะครับไซเลียมลำเลียงน้ำ 4M ลำเลียงอาหารนะครับเมื่อพืชเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยใช่ไหมใบมันอยู่ข้างบนอันนั้นการสังเคราะห์แสงก็จะอยู่ส่วนบนเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วจะส่งอาหารลงมาสู่อะไรสู่รากสู่ลำต้นนะครับอันนั้นทิศทางในการลำเลียงอาหารของพืชเนี่ยที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในแนวลงแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนล่ะถ้าเป็นต้นอ่อนมันก็จะมีอะไรนะครับใบเลี้ยงใช่ไหมครับเพราะนั้นจากใบเลี้ยง ที่มันอยู่ตรงกลางมันก็จะมีบ้างที่มันอะไรส่งอาหารขึ้นไปข้างบนเพราะนั้นน่ะทิศทางการลำเลียงของอาหารเนี่ยจะมีทั้งขึ้นทั้งลงส่วนการลำเลียงน้ำก็จะมีเฉพาะอะไรแนวขึ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแสดงนะครับการตัดขวางรากพืชถ้าเราดูบริเวณล่างเนี่ยเราจะเห็นไซเลียมและโฟเอ็มนะครับโดยในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับบริเวณรากก็จะมีกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารก็คือไซเลียมกับโฟเอ็มนะครับอยู่รอบๆนะครับเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไซเลียมกับโฟเอ็มมันจะมีลักษณะเป็น4แฉกคล้ายๆอะไรเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆ4แฉกส่วนถ้าเราตัดบริเวณส่วนลำต้นเนี่ยนะครับพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มของท่อลำเลียงจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกระจุกอยู่รอบๆลำต้นนะครับซึ่งเมื่อขยายออกมาเนี่ยจากกระจุกเนี่ยก็จะเห็นไซเลียมอยู่ด้านในโฟเอ็มจะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำและอาหารก็จะกระจายอยู่ทั่วต้นเลยนะครับกระจายอยู่ทั่วต้นก็จะเป็นไซเลียมกับโฟเอ็มก็จะอยู่เป็นกระจุกอยู่ทั่วลำต้นนะครับสรุปนะครับวันนี้เรารู้อะไรบ้าง 1. การลำเลียงน้ำของพืชลำเลียงน้ำผ่านอะไรผ่านรากขึ้นไปนะใช่ไหมครับเข้ารากจากรากเสร็จไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยใช้เนื้อเยื่อที่เรียกว่าไซเลียมแต่ถ้าการลำเลียงอาหารของพืชก็คือพืชได้อาหารจากการสังเคราะห์แสงแล้วส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเนื้อเยื่อที่เรียกว่า 4M ครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ
1: อ๋อการลำเลียงน้ำและสารอาหารของพืชเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ช่วยอธิบายให้พวกเราทราบ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ราเซตอุณหภูมิแล้วก็ความเร็วของเตรียมอัดเนาะ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: เดี๋ยวจังหวะเราก่อนนะก็ไงครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คือผมอยากจะถามค่ะผมอยากจะถามว่าตารางอันนี้บ่งบอกข้อมูลอะไรหรอคะ
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ตารางฉลากโภชนาการก็จะบ่งบอกปริมาณสารอาหารที่พวกเราได้รับพอถึงโจ๊กเท่านี้หมดแต่เรารู้ไม่ว่าการที่จะได้โจ๊กที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
2: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานและคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์กันให้อาจารย์กันช่วยสอนวิธีการทานสารพัดชนิดต่างๆด้วยถูกไหม
2: พี่แจ๊คค่ะอาจารย์พวกนี้อย่างรู้มากเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องนี้ก่อนอาจารย์กำลังทำอยู่พอดี
3: อย่างเครื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่อง extruder หรือเครื่องดันผ่านเกลียวอัดนะครับตัวเครื่องก็จะมีหน่วยปฏิบัติการหลายหน่วยก็จะมีหน่วยผสมเกลียวตรงนี้นะครับทำให้สุกนะครับเฉือนอัดนวดนะครับแล้วก็ดันผ่านได้ตัวนี้ทำให้อาหารเนี่ยมีโครงสร้างแล้วก็รูปร่างแตกต่างกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นแป้งจากธัญพืชต่างๆเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกขนมคบเคี้ยวต่างๆอย่างเช่นเส้นพาสต้าขนมอาหารสัตว์อะไรนี้ก็ผลิตจากเครื่องนี้เหมือนกัน
0: แต่ว่าโจ๊กที่พวกเรากินอยู่เนี่ยทำมาจากเครื่องนึงที่เรียกว่าเครื่องดักดาน

0: จานนี้กันไปดูไหมนี่นะครับอาจารย์
1: นะคะก็เริ่มจากหนูเริ่มเปิด power on นะคะไฟจะติดแล้วนะคะหลังจากนั้นหนูเปิด temperature control นะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอย่างตอน

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะเด็ก
0: ๆเครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรหรือครับอาจารย
1: ์อ๋อเครื่องนี้เหรอคะเรียกว่าเครื่องดำรายหรือเครื่องทำแห้งแบบลูกกิ้งนะคะใช้ทำแห้งอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดนะคะเช่นโจ๊กซุปฟักทองนะคะกล้วยบดนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผงนะคะอย่างเช่นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปซุปฟักทองผงหรือว่ากล้วยบดชงดื่มนะคะอย่างโจ๊กที่หนูถืออยู่เนี้ยก็ใช้เครื่องนี้ในการผลิตเหมือนกันนะคะแล้วพวกหนูอยากรู้ไหมคะว่าในอุตสาหกรรมอาหารมีเครื่องมืออะไรอีก
2: อยากรู้ค่ะอาจารย
1: ์ค่ะงั้นก็ตามอาจารย์มาเลยค่ะนี่เป็นเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะหรือว่าฟรีซไดเออร์นะคะใช้ในการแห้งอาหารนะคะโดยนักศึกษาจะต้องนำอาหารไปแช่เยือกแข็งก่อนนะคะแล้วก็นำไปลดความดันภายใต้อุณหภูมิต่ำนะคะน้ำแข็งในอาหารนะคะจะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอนะคะอาหารที่ใช้กับเครื่องนี้จะเหมาะกับอาหารที่มีความไวต่อการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาหารที่ได้จะมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็คุณภาพได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียก็ตรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องทำแห้งแบบอื่นๆนะคะจะเหมาะกับอาหารทำแห้งอาหารพวกผลไม้อบแห้งนะคะหรือว่าในโฆษณาก็จะมีตอนนี้ก็มีโฆษณากาแฟฟรีสได้เป็นต้นนะคะ
3: อ๋อดีจังเลยค่ะอาจารย์แบบนี้เมื่อเราผลิตเสร็จแล้วสามารถนำไปขายได้เลยใช่ไหมคะ
4: สวัสดีค่ะ
5: ดีค่ะไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราผลิตอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของอาหารด้วยค่ะ
2: ต้องทำยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
5: ์งั้นเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยนะคะอย่างห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยพี่ๆกำลังวิเคราะห์ค่ากันอยู่พอดีนะคะเครื่องแรกนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะของอาหารหรือเครื่อง texture analyzer นะคะอย่างตัวอย่างที่พี่เขากำลังวัดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นเค้กเนยนะคะพอเราทำการวัดค่านะคะก็จะได้ค่าเนื้อสัมผัสออกมานะคะก็อย่างเช่นนะคะค่าความแข็งค่าการเกาะรวมตัวกันค่าการเกาะติดเป็นต้นนะคะเครื่องถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเครื่องคาลอรีมิเตอร์นะคะหรือเครื่องที่วัดค่าสีของอาหารนะคะเมื่อทำการวัดนะคะก็จะปรากฏค่าออกมาก็จะได้แก่ค่าความสว่างนะคะค่าสีแดงหรือสีเขียวนะคะแล้วก็ค่าสีเหลืองหรือสีน้ำเงินค่ะเครื่องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระนะคะหรือ water activity หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่อง AW นะคะพอเราใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะเราก็จะทราบว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งค่าปริมาณน้ำอิสระเนี่ยนะคะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเสื่อมเสียของอาหารนะคะโดยเฉพาะจุลินทรีย์ก็จะได้แก่พวกค่ายีสต์ลาแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วนอกจากนี้การเสื่อมเสียเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ยังสามารถที่จะดูจากจุลินทรีย์หรือค่าสีแล้วก็ค่าในสัมผัสต่างๆได้ค่ะ
3: ดีจังเลยค่ะอาจารย์และความชื้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพไหมคะ
5: ความชื้นนะคะไม่ได้จัดเป็นค่าคุณภาพทางกายภาพแต่จัดเป็นการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะคะว่าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะ
6: มากันพอดีเลยครับพี่ๆเขากำลังวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของอาหารอยู่เลย
2: แล้วการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีมีอะไรบ้างหรอคะ
6: ผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเท่าแล้วก็เส้นใยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันเนาะแล้วเครื่องถัดไปจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเท่าส่วนเครื่องที่พี่ๆเขาใช้กันอยู่เนี่ยครับจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารนะครับแต่ว่าการทราบองค์ประกอบทางเคมีของอาหารอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเราต้องทราบด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทำขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยนะครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: อยากทราบว่าการทดสอบด้านจุลินทรีย์มีอะไรบ้างคะ
7: ในการทดสอบจุลินทรีย์นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในอาหารนะคะโดยจุลินทรีย์ที่ตรวจสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะของการผลิตนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคทั้ง2กลุ่มนี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคค่ะ
9: แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารหน้าตาเป็นยังไงครับ
7: อันแรกเลยนะเครื่องแก้วต่างๆนะคะก็จะมีหลอดทดลองนะคะอันนี้หลอดดักก๊าซ นะคะเพื่อใช้ทดสอบว่าจุลินทรีย์ของเราอ่ะมีการสร้างการ์ด

0: ปล่านะคะมีแท่งแก้วนะคะอันนี้สเปดเดอร์นะคะลูปนะคะหรือว่าห่วงเขี่ยเชื้อนะคะนิดเดิลนะคะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะมีป๊อกกี้นะคะที่บรรจุแอลกอฮอล์ 70% เอาไว้ข้างในนะคะขวดดูแลนนะคะขวดรูปชมพู่บิ๊กเกอร์นะคะเราก็จะมีเครื่องแก้วอีก2อันนะคะก็คือปิเป็ดขนาดต่างๆนะคะกับเพดแก้วซึ่งปิเป็ดกับเพดแก้วเนี่ยก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยเราจะใช้เครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง Hot Air Oven ในการที่จะฆ่าเชื้อเครื่องแก้วก่อนที่จะนำมาใช้งานส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นออโต้ปิเป็ดนะคะก็ใช้เหมือนกับปิเป็ดแก้วนี่แหละแต่ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าครูลืมบอกเราไปอย่างนึงการเข้ามาในห้องนี้หนูควรใส่แมสนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่เขาทำการฆ่าเชื้อเพดก่อนนะคะก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานเยี่ยมมากนะคะใส่แมสแล้วตอนนี้พี่เขาก็ทำการเอาเพดแก้วนะคะที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อเนี่ยใส่ในกระบอกเพดนะคะถ้าเราไม่มีกระบอกเพดเราสามารถที่จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อได้แต่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะคะก่อนอบนะคะพี่เขาจะหมุนนะคะฝากับตัวกระบอกเนี่ยให้รูตรงเนี้ยมันตรงกันก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างทั่วถึงนะคะในการฆ่าเชื้อเพดหรือเครื่องแก้วเนี่ยเราจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่า Hot Air Oven นะคะเราก็เปิดตู้นะคะทำการใส่เพดที่เราอบเข้าไปเนี่ยโดยเราจะวางแนวตั้งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิและเวลานะคะเราตั้งไว้ที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะตอนนี้เครื่องก็ทำงานแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อครบ2ชั่วโมงมันจะส่งสัญญาณดังนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบออกนะให้อุณหภูมิมันเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาออกนะคะเมื่อกี้เนี่ยกระบอกเพดของเราเนี่ยเราปรับรูให้มันตรงถูกไหมคะทีนี้พอเราเขตเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบิดให้รูตรงนี้มันปิดด้วยนะเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าตู้ลามิน่าแอร์โฟร์นะคะจะเป็นตู้ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะคะโดยข้างในเนี่ยจะมีระบบแผ่นกรองเพื่อกรองฝุ่นจุลินทรีย์นะคะเพื่อให้อากาศข้างในเนี่ยสะอาดเมื่อกี้พี่เขาทำการใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการใช้งานเครื่องจริงๆเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อด้วย UV อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราจะดึงแผ่นปิดเนี่ยลงมานะคะเห็นไหมไฟสีม่วงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ UV นะคะเดี๋ยวพอครบ15นาทีนะคะไฟมันจะดับลงเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เครื่องนี้ได้แล้วเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าเครื่องออโต้เพดนะคะหรือว่าหม้อนึ่งความดันไอน้ำนะคะเป็นการใช้ความร้อนชื้นในการทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียด้วยนะคะเครื่องนี้เนี่ยจะมีการเซตความดันไอน้ำไว้ที่15ปอนด์ต่อตารางนิ้วทำให้อุณหภูมิของน้ำนะคะเดือดได้สูงกว่า100องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 121.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะตอนนี้นะคะพี่เขาก็ทำการเปิดเครื่องแล้วนะคะอุณหภูมิที่โชว์อยู่จะเป็นอุณหภูมิปัจจุบันของเครื่องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องจะทำการเร่งอุณหภูมิขึ้นนะคะจนถึง 121.5 องศาเซลเซียสที่เราเซตไว้เมื่อกี้คงระยะเวลาฆ่าเชื้อที่อุณหภูมินี้ไว้15นาทีนะคะหลังจากนั้นอุณหภูมิถึงจะค่อยๆลงทีนี้พอฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเย็นถึงค่อยเปิดนะคะนะคะเรียกว่าเครื่องโคโลนีเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าเครื่องตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์นะคะโดยวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะเพื่อให้ไฟข้างล่างเนี่ยสว่างออกมามันจะช่วยในการมองเห็นของเรานะคะรวมทั้งเครื่องเนี่ยจะมีแว่นขยายอยู่นะคะพี่เขาก็จะสามารถเห็นโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็เอาเพดแก้วนะคะที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้วเนี่ยวางลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะเป็นปากกาหมึกเพอร์มาเนนต์นี่แหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จิ้มลงไปนะคะบนจุลินทรีย์ที่เรามองเห็นเลยนะคะ เวลาที่พี่เขาจิ้มนะคะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่พี่เขาจิ้มลงไปนะคะตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถทำงานไปด้วยนะคะโดยที่ไม่หลงลืมว่าตอนนี้เรานับไปถึงเลขอะไรแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ค่าที่ได้แล้วนะคะเราจะเอาไปเทียบกับมาตรฐานทางจุลินทรีย์ของอาหารประเภทต่างๆเพื่อดูว่าชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไหมถ้าหากว่ามันไม่เกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นั่นหมายความว่าอาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะอาหารเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วค่ะ
1: ว่าตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆของอาหารได้หมดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ
2: ใช่แล้วถ้าคุณภาพด้านเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ของอาหารที่เราตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้เลยหรือเปล่าคะแล้วตรงไหนที่บอกว่าอาหารของเราอร่อยหรอคะ
0: เดี๋ยวยังมีการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะการทดสอบชิมหรือการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะจะเป็นการทดสอบโดยใช้คนเป็นเครื่องมือนะคะซึ่งผลการทดลองที่ได้เนี่ยมันจะสามารถบอกความรู้สึกของผู้บริโภคได้นะคะที่เราถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเราจะรู้ได้จากการทดลองนี
3: ้ทำไมการทดสอบชิมถึงต้องมาชิมกันในห้องนี้ล่ะครับ
0: การทดสอบชิมนะคะจะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะคะได้แก่การดมนะคะการมองเห็นนะคะการรับรสนะคะการได้ยินและการสัมผัสนะคะซึ่งในการประเมินทางประสาทสัมผัสเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการลดอคติของผู้ชิมของเราถ้าหากว่าเราไปชิมในสถานที่อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปชิมอยู่ในโรงอาหารนะคะแล้วเราต้องการให้ผู้ทดสอบของเราเนี่ยดมกลิ่นของอาหารนะคะกลิ่นอื่นที่มันอยู่ในโรงอาหารเนี่ยมันจะรบกวนกลิ่นอาหารของเรานะคะทำให้การรับรู้กลิ่นอาหารเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือเราอาจจะไม่ได้กลิ่นอาหารนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีห้องเฉพาะที่ใช้ในการชิมตัวอย่างนะคะก็คือห้องนี้นะคะที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องเตรียมอาหารนะคะตอนนี้ผู้วิจัยกำลังเตรียมตัวอย่างอาหารที่จะให้กับผู้ทดสอบนะคะซึ่งผู้ทดสอบเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็หลักการที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือตัวอย่างอาหารเนี่ยจะต้องมีความเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะภาชนะที่ใส่นะคะแล้วก็จะต้องมีการชั่งตวงวัดให้เหมาะสมด้วยนะคะตัวอย่างทุกถ้วยที่ให้กับผู้ทดสอบชิมเนี่ยจะต้องมีปริมาตรหรือน้ำหนักที่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นการทดสอบขนมปังนะคะจะเห็นว่าพี่เขาเนี่ยทำการชิมในการกดเพื่อให้รูปร่างของขนมปังแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันเท่ากันนะคะมีการให้เลขสุ่มนะคะที่เป็นตัวเลข3ตัวนะคะใช้แทนชื่อสำหรับเวลาเราเรียกตัวอย่างอาหารนะคะด้านนี้พี่เขาเตรียมเป็นตัวอย่างเหลวนะคะก็จะมีการใช้กระบอกตวงนะคะทำการตวงอาหารนะคะตัวของเหลวของเราเนี่ยให้มันเท่ากันทุกแก้วนะคะสำหรับการเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟเข้าไปในถาดนะคะโดยมีถาดมารองตัวอย่างของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวอย่างของเราตอนวันนี้มีกี่อย่างนะคะ3อย่างใช่ไหมคะใส่ลงไปนะคะมีแบบประเมินนะคะมีดินสอที่พี่เขาจะใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้ประเมินข้างในเนี่ยได้ใช้นะคะมีแก้วบ้วนนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะสำหรับให้ผู้บริโภคเนี่ยกลัวปากนะคะระหว่างการชิมตัวอย่าง
1: เสร็จแล้วเรียกผู้ชิมเข้ามาเลยไหมคะ
0: ผู้ชิมจะไม่ผ่านห้องนี้นะคะผู้ชิมจะเข้าอีกทางนึงนะคะแล้วเราอ่ะจะทำการส่งตัวอย่างอาหารผ่านช่องส่งอาหารนี้เดี๋ยวช่วยนะคะเห็นไหมว่าผู้ชิมที่อยู่ข้างในนะคะกับผู้ที่ส่งอาหารอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เห็นกันเลยนะคะผู้ชิมข้างในเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนส่งอาหารให้นะคะเป็นการลดอคติแล้วเดี๋ยวผู้ชิมเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะคะในการทำแบบประเมินอยู่ด้านในเดี๋ยวถ้าหากว่าเขาชิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณออกมานะคะเป็นไฟสีเขียวๆข้างนอกนี่แหละผู้วิจัยเนี่ยจะได้รู้ว่าห้องไหนทำเสร็จแล้วเพื่อไปทำการเก็บตัวอย่างคืนมาค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะห้องนี้ทำการทดสอบชิมเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งตัวอย่างคืนมาตรงนี้นะคะอยากเห็นผู้ชิมที่นั่งห้องข้างในหรือยังไปดูกันไหมคะไป ภายในห้องทดสอบชิมนะคะจะถูกแบ่งเป็นล็อกๆนะคะแต่ละล็อกเนี่ยจะเรียกว่าบูททดสอบชิมนะคะซึ่งภายในของบูทแต่ละบูทเนี่ยจะทาด้วยสีสว่างนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะสามารถนั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะคะจะเห็นได้ว่าผนังที่กั้นแต่ละบูทเนี่ยมันจะยื่นออกจากโต๊ะเนี่ยประมาณ 15-20 เซนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบแต่ละคนเนี่ยไม่ให้เห็นสีหน้าและท่าทางในการชิมของแต่ละคนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบชิมเนี่ยเขาจะได้มีสมาธิกับการทำงานของเขาตรงนี้
1: อาจารย์คะทำไมด้านบนของแต่ละบูธถึงมีหลอดไฟหลายหลอดจังเปิดพร้อมกันได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วนะคะในการทดสอบปกติเนี่ยจะใช้หลอดไฟเป็นแสงสีขาวเพื่อให้มองเห็นสีของตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดของตัวอย่างเนี่ยที่ชัดเจนนะคะแต่ในกรณีที่สูตรอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเวลาผลิตอาหารออกมาแล้วมันส่งผลต่อสีของผลิตภัณฑ์เราจำเป็นที่จะต้องมีการสีพรางสีของผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดเดานะคะโดยเราจะทำการเปิดไฟสีๆตรงนี้แหละนะคะเพื่อให้ตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยสีเหมือนกันหมดเลยผู้บริโภคเขาจะมองไม่เห็นความต่างของสีแล้วเขาก็จะไปสนใจสิ่งที่เราถามอย่างเช่นรสชาติอะไรพวกนี้ค่ะต้องการที่จะรู้ว่าบนฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างหรือยังไงรบกวนอาจารย์การอธิบายให้เด็กๆฟังทีเนาะ
4: ได้เลยอ่ะเด็กๆมานั่งก่อนหยิบขนมคนละถุงเลยนะคะชอบกินไหมเนี่ยโอเคเนาะขนมที่เด็กๆถือกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็จะมีประกอบด้วย2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นฉลากอาหารกับฉลากโภชนาการเนาะให้ดูทีนี้ฉลากอาหารเนี่ยหนูจะเห็นว่าในผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็จะมีรูปนะคะรอยประดิษฐ์หรือตัวหนังสือต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้มันก็คือฉลากอาหารนะคะเป็นรูปของอาหารที่จะต้องสื่อเข้าไปในผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้เนี่ยตามการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฉลากอาหารเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือ1ต้องมีชื่ออาหารนะคะชื่อของผลิตภัณฑ์นะคะอันที่2ก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขสารระบบหรือเลขอย.เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชื่อที่ตั้งแล้วก็บริษัทที่ผลิตหรืออาจจะนําเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาก็ได้ก็ต้องระบุไปนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นปริมาณของอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้อาจจะเป็นถ้าเป็นของเหลวก็เป็นมิลลิลิตรถ้าเป็นถุงนี้ก็จะเป็นกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนะคะเช่นถ้าใช้วัตถุปรุงแต่งรสวัตถุเจือปนอาหารแต่งกลิ่นแต่งสีอะไรเงี้ยก็ต้องระบุไปด้วยแล้วก็บอกแนะนำวิธีการทานนะคะหรือว่าผู้ที่มีการแพ้สารอาหารต่างๆก็ต้องระบุไปด้วยนะคะหลังจากฉลากอาหารไปแล้วนะคะเราลองพลิกด้านหลังของผลิตภัณฑ์ซินะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่าฉลากโภชนาการเนาะฉลากโภชนาการก็คือข้อมูลที่แสดงสารอาหารที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องดื่มก็ได้อันนี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันซึ่งจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่เป็นฉบับเต็มแล้วก็ฉบับย่อนะคะฉบับเต็มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15รายการมันจะมีด้วยกันอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะด้านบนนะคะจะเป็นปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำให้เราทานแต่ละครั้งหรือเราจะเรียกว่า1หน่วยบริโภคก็ได้นะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะจะเป็นปริมาณสารอาหารที่ได้รับในการทานจากผลิตภัณฑ์ที่เราถืออยู่ว่าเราทานไปแล้วเนี่ยเราได้สารอาหารอะไรบ้างนะคะและส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญเลยทีเดียวจะเป็นปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้คนไทยรับประทานคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปของไทย RDI นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดจากความต้องการพลังงานของเราเนี่ยในแต่ละวันก็คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกคอเลสเตอรอลไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตใยอาหารแล้วก็โซเดียมด้วยนะคะยังไม่จบแค่นี้นะพลิกมาด้านหน้าอีกนะคะเห็นฉลากเล็กๆไหมเอ่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉลาก GDA เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะคะโภชนาการที่ให้เราทราบ4อย่างด้วยกันก็คือพลังงานไขมันน้ำตาลแล้วก็โซเดียมซึ่ง ถ้าอย่างเด็กๆรับประทานเนี่ยนะคะหรือว่าผู้บริโภคที่จะไปเลือกอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีง่ายๆเลยอ่านแบบ4ส่วนตรงนี้ว่าพลังงานเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่ไขมันเยอะไหมน้ำตาลสูงไหมเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลฉลากโภชนาการทั้งหมดที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคใช่ไหมคะว่าเราจะทานยังไงถ้าเราแบบต้องจำกัดโซเดียมเราต้องจำกัดน้ำตาลเราก็ดูจากฉลากโภชนาการนี้ได้เข้าใจยังคะ
5: เข้าใจแล้วค่ะ
4: ค่ะ
6: นักศึกษาทานอะไรอยู่คะ
7: ทานมันมีกึ่งสำเร็จรูปค่ะอาจารย
6: ์โอ้ทาน2ถ้วยได้หรอ
7: หนึ่งถ้วยมันไม่อิ่มค่ะอาจารย
6: ์แล้วหนูได้ดูโภชนาการไหมคะว่าโซเดียมมันเกินไหนอาจารย์ดูสิโอ้ 1,800 มิลลิกรัม2ถ้วยก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องทานไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าหนูไม่อิ่มเนี่ยอาจารย์แนะนำให้เพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าผักก็ได้เพื่อสุขภาพของเราเนาะ
8: กินผักบ้างนะจะได้ช่วยอิ่มแถมยังมีประโยชน์อีกด้วย
5: อ่ะนี่ลูกชิ้นเรารู้ว่าแกอยากกินอะไรซื้อมาฝาก
7: ขอบคุณนะ

0: ร้อนจังเลยนะคะครูพัด
1: ใช่ค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆเมื่อเช้าดูอุณหภูมินะคะตั้ง35องศาเซลเซียสแน
0: ่เอ๊ะแล้วความร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันคะ
1: มันก็เกิดจากการถ่ายโอนความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะ
0: แล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนยังไงกันนะ

ความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำปรากฏการณ์นี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนสามารถเกิดได้3รูปแบบคือ 1. การนำความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่อยู่นิ่งมีรูปร่างคงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็ง 2. การพาความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งของเหลวและแก๊ส 3. การแผ่รังสีความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่ต้องอาศัยตัวกลางและสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้

วันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะกระดาษสีดำนะคะกระดาษสีเหลืองนะคะดินน้ำมันกันไกลแม็กนะคะเทปกาวใสนะคะเทียนแล้วก็เข็มหมุดค่ะสุดท้ายนะคะเป็นไฟแช็กค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่การทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากระดาษสีดำนะคะมาม้วนเป็นทรงกรวยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการแม็กนะคะโดยก่อนที่เราจะแม็กนะคะก็เว้นช่องว่างสำหรับที่เราจะใส่เทียนเข้าไปนะคะเดี๋ยวรบกวนครูกุ้งแม็กให้หน่อยค่ะ

ค่ะนี่ก็เป็นกระดาษสีดำนะคะที่เราทำให้เป็นทรงกลวยนะคะเพื่อที่จะมีช่องว่างสำหรับที่จะใส่เทียนเข้าไปนะคะอันนี้เสร็จไปแล้ว1ขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะติดกับเข็มหมุดค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็นำกระดาษสีเหลืองนะคะที่มีรูปกลวยอยู่แล้วนะคะทำการตัดให้เป็นรูปทรงก้นหอยค่ะซึ่งเราตัดมาแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็นำดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นทรงรูปภูเขาน้อยๆค่ะค่ะนี้นะคะดินน้ำมันที่เราปั้นเป็นรูปทรงภูเขาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่เราติดกับเข็มหมุดแล้วนะคะเอามาเสียบไว้ตรงยอดภูเขาเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษสีดำนะคะที่เราทำเป็นรูปทรงกลวยไว้แล้วนะคะเอามาครอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ติดนะคะลายก้นหอยนะคะที่เราทำการตัดไว้แล้วนะคะเอาไว้ที่ปลายเข็มหมุดค่ะค่ะต่อไปเราก็จะจุดเทียนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงช่องว่างด้านนี้ได้เลยค่ะ

ากกิจกรรมการถ่ายโอนความร้อนนะคะพบว่าอากาศบริเวณเหนือเปลวเทียนได้รับความร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วอากาศร้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณด้านบนของกรวยกระดาษค่ะที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าจึงเป็นเหตุให้เกลียวกระดาษหมุนได้ค่ะเราเรียกการถ่ายโอนความร้อนแบบนี้ว่าการพาความร้อนนั่นเองค่ะสำหรับการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนนี้นะคะยังสามารถใช้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อีกค่ะยกตัวอย่างเช่นการปล่อยโคมลอยในประเพณีลอยกระทงค่ะโดยความร้อนจากก้อนเชื้อไฟนะคะจะทำให้อากาศภายในโคมลอยนั้นร้อนขึ้นค่ะแล้วอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นนะคะก็จะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงค่ะจึงทำให้โคมลอยสามารถที่จะลอยขึ้นไปได้ค่ะ

จากวิดีโอเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าน้ำแข็งละลายเนื่องจากได้รับพลังงานความร้อนทุกคนทราบไหมครับว่าในขณะที่น้ำแข็งละลายนั้นอุณหภูมิของน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในวันนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของสสารกันก่อนอื่นนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารกันก่อนนะครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับคือการได้รับความร้อนการที่สสารนั้นได้รับความร้อนครับก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวครับส่วนการที่ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอและการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหิดครับรูปแบบที่2คือการสูญเสียความร้อนการที่แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าการควบแน่นการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะแข็งเรียกว่าการแข็งตัวและสุดท้ายครับการที่แก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับครับคราวนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งกันนะครับ

จะเห็นได้ว่าในขณะที่ให้ความร้อนน้ำแข็งจะเริ่มละลายแล้วเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆจากของเหลวก็จะกลายเป็นไอในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็สูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากได้รับความร้อนนั่นเองแต่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะต้องสังเกตนั่นคือในขณะที่สสารเริ่มเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิยังคงตัวเช่นตอนน้ำแข็งเริ่มละลายกลายเป็นน้ำอุณหภูมิยังคงอยู่ที่0องศาและในขณะที่น้ำเริ่มเดือดกลายเป็นไอนั้นอุณหภูมิก็คงตัวอยู่ที่100องศาครับ

0: ชาหมักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคอมบูชาเป็นน้ำหมักชาที่เกิดตั้งแต่คริสตศักราช212หรือในช่วงราชวงศ์ฉินในสมัยนั้นอาจจะจนชินปากว่าน้ำหมักชีวภาพหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชาเห็ดแดงซึ่งเกิดจากการหมักชาจนเป็นชั้นวุ้นต่อมาเมื่อในปีคริสตศักราช414ความรู้นี้ได้แพร่หลายไปยังประเทศเกาหลีโดยนายแพทย์คมบูได้นำชาหมักตัวนี้ไปถวายกับจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็อ้างว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคเลยต่อมาก็เลยเรียกชาชนิดนี้ว่าคมบูตามชื่อของนายแพทย์คมบูชาได้รับการบริโภคในหลายๆประเทศเป็นเวลาช้านานมีการนำชาหลายๆชนิดมาใช้ในการผลิตคมบูชาไม่ว่าจะเป็นชาดำชาเขียวชาอูหลงเนื่องมาจากชาแต่ละชนิดมีสีกลิ่นรสชาติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นชนิดของใบชากระบวนการผลิตใบชาสภาพที่ปลูกใบชาการดูแลรักษากระบวนการเก็บเกี่ยวใบชาแต่ว่าใบชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการผลิตคอมบูชาก็คือชาดำ
1: อิงเตรียมหัวเชื้อเสร็จหรือยังจ๊ะ
0: นี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปูอันนี้เป็นหัวเชื้อที่พร้อมใช้แล้วค่ะอาจารย์ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่ามันเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือเปล่า
1: ดูแล้วก็โอเคนะชั้นวุ้นก็ขึ้นหนาดีทีเดียวเลยแหละปกติแล้วอ่ะหัวเชื้อที่ดีก็คือเราจะสังเกตจากตัวชั้นวุ้นก็คือไม่มีการปนเปื้อนของพวกเชื้อราเช่นพวกราราดำแล้วก็พวกสปอร์ที่มันเป็นสีเขียวขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ที่ดูก็สะอาดดีอยู่กับน้ำมาทำอะไรกันอ่ะ
2: หนูสนใจอยากทำคอมบูชาค่ะจะทำไว้กินเองแล้วก็ถ้าดีหนูจะทำขาย
1: ได้สิเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการให้แต่ว่าถ้าไปขายตลาดนัดแล้วก็ได้กำไรก็อย่าลืมแบ่งส่วนแบ่งให้อาจารย์ด้วยนะ
2: โอเคค่ะ
3: อาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากที่เป็นชาดำกับชาเขียวแล้วมันสามารถใช้อะไรหมักได้อีกค่ะ
1: อิตะก้านั่งให้อาจารย์หน่อยเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือตัวใบยะนางรู้จักไหม
2: อ๋อเหมือนที่แม่หนูปลูกไว้ทำแกงหน่อไม้เลยอ่ะ
1: ใช่ตัวเดียวกันอย่างอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอมบูชาได้นะคะเราจะเรียกมันว่าคอมบูชาจากใบยะนางแต่ว่าก่อนอื่นน่ะเราก็ต้องทำตัวใบยะนางเนี้ยให้เป็นชาก่อนวิธีการง่ายๆสมมติว่าหนูมีใบสดแบบนี้หนูก็เอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็หั่นนะคะให้มันมีชิ้นขนาดเล็กแล้วหนูก็เอาไปตากแดดถึงลมไว้ให้มันแห้งหรือหนูจะใช้วิธีการคั่วไฟอ่อนๆก็ได้แล้วก็จะได้ตัวชาใบยะนางออกมาหน้าตาก็จะประมาณเป็นแบบนี้เก็บไว้ในถุงซิปล็อกไม่ให้อากาศมันเข้ามันก็จะเก็บไว้ได้นานมากขึ้น
3: แล้วถ้าหลังจากที่ได้ตัวนี้มาค่ะมันเอาไปทำอะไรต่อได้คะ
1: ต่อไปแล้วก็ไปทำเป็นตัวคอมบูชาจากใบยะนางนี่เป็นขั้นตอนในการทำตัวคอมบูชานะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ที่พี่กิ่งกำลังลวกอยู่ก็คือโหลหมักของเรานะคะน้ำในนี้คือน้ำร้อนนะผ่านการต้มให้มันเดือดนะคะแล้วก็เอามาลวกทำความสะอาดโหลมาหรือถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นทัพพีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอามาลวกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อจะได้ลดการปนเปื้อนต่างๆนะคะพอลวกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้มชาเอาตัวชาใบยะนางเนี่ยมาทำการต้มในน้ำเดือดนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีต้มเสร็จก็ทำการกรองเศษใบชาต่างๆออกหลังจากนั้นก็เทลงไปในโหลอ่ะดูเทลงไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ยังจะเป็นชาที่มันร้อนอยู่หลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่น้ำตาล
2: แล้วน้ำตาลทรายนี่กี่กรัมถึงจะเหมาะคะอาจารย
1: ์ความเข้มข้นของน้ำตาลทรายนะคะที่แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่100กรัมต่อลิตรนะคะก็คือน้ำลิตรนึงเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมก็ชั่งแล้วก็คนให้มันละลายนะคะพอคนให้มันละลายเสร็จ เราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นถ้ามันเย็นเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อของเรานะคะเนี่ยหัวเชื้อคอมบูชาที่เราเตรียมไว
3: ้ท่านคะแล้วหัวเชื้อนี่คือต้องใส่เท่าไหร่อ่ะคะ
1: หัวเชื้อเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะก็ถ้าหนูหมักลิตรนึงหนูก็ใส่อยู่ที่100-200 มล.นะแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะถ้าเกิดว่ามันร้อนเนี่ยเชื้อเราอาจจะตายได้นะคะแล้วก็ตักเอาส่วนที่เป็นน้ำชาตรงนี้ที่อยู่ในหัวเชื้อออกมานะคะแล้วก็เทลงไปในชาที่ต้มแล้วนะคะผสมเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาววางมาปิดไว้แบบนี้นะคะไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปข้างในนั่นแหละเอายางมารัดไว้ก็ได้นะคะ
3: ค่ะอาจารย์แล้วอุณหภูมิที่เราจะหมักเนี่ยค่ะมันเราต้องหมักในอุณหภูมิแบบไหนล่ะคะ
1: จริงๆก็อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเชื้อพวกนี้ก็คืออุณหภูมิห้องโดยทั่วไปของเรานี่แหละนะคะถ้าควบคุมอุณหภูมิได้จริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่าเราหมักอุณหภูมิห้องปกติก็สามารถที่จะทำได้วางไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปได้เลย
3: แล้วระยะเวลาในการหมักคะอาจารย
1: ์ปกติแล้วก็ประมาณ7 วัน7 วันเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัววุ้นขึ้นมาเหมือนหัวเชื้อตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยเลยมันจะเป็นฟิล์มบางๆขึ้นมาเราสังเกตดูถ้าเกิดว่ามันไม่มีการปนเปื้อนอะไรมันก็จะเป็นชั้นพื้นสีขาวตามปกตินะคะก็ชิมดูรสชาติหนูชิมดูอีกทีนึงถ้าสมมติว่าหนูไม่ชอบรสชาติแบบนี้มันก็จะมีวิธีการในการปรุงรสซึ่งจะเป็นการหมักในขั้นที่2นะคะเดี๋ยวสนใจที่จะปรุงรสชาติแบบต่อไปไหมเผื่อหนูไปเจอลูกค้าหลากหลายแล้วเขาชอบรสชาติที่แตกต่างกัน
3: สนใจค
1: ่
3: ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนขั้นตอนที่2กันสำหรับการหมักขั้นที่2นะเราก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราหมักมาแล้ว7 วันนะตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชาหมักขั้นที่1พอเราจะปรุงรสเราก็จะมีตัวโหลหมักมาเพิ่มอีกโหลนึงแบบนี้นะคะจริงๆถ้าไม่ใช่แบบนี้จะเป็นขวดแบบปิดสนิทมีปิงฝาเกี๊ยวปิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนของพี่กิ่งไงเห็นไหมสองแบบนี้ได้เพราะว่าการหมักขั้นที่2เราเนี่ยเราจะหมักระบบไร้อากาศจะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มพวกยีสต์เนี่ยมันเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ มันก็จะรู้สึกซ่าๆเวลาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะปกติแล้วเนี่ยการหมักขั้นที่2นอกจากชา F1 ที่เรามีเราจะปรุงด้วยน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรผงโกโก้คือเราชอบรสชาติแบบไหนเราสามารถที่จะเอามาผสมได้เลยอย่างนี้สมมติว่าเป็นน้ำผลไม้อยากลองทำดูไหมแบบปรุงกันเองแล้วก็ลองชิมกันเอง
3: ได้ค
1: ่
3: ะ
1: โอเคอันนี้คือชาปกติเราจะใส่ตัวชา F1 เราที่70% นะคะอันนี้โดยทั่วไปนะ 70% แล้วก็น้ำผลไม้ 30% ถ้าเราชอบเปรี้ยวมากเราก็ใส่ชามากถ้าเราชอบเปรี้ยวน้อยเราก็ใส่ชาน้อยลงอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชม
3: ใช้เป็นเนื้อผลไม้ได้ไหมคะที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วอะค
1: ่
3: ะ
1: ได้ใส่แบบนั้นก็ได้บางคนก็แบบว่าฉันอยากได้วิตามินเพราะว่าในน้ำผลไม้วิตามินอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเนื้อผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสาวรสมัลเบอรี่มิกเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปนี่เลยบางคนอาจารย์เคยเห็นเอาลำไยมาใส่ก็ได
3: ้
1: ลำไยแล้วก็ที่มีแปลกๆมีมะม่วงสุกสมุนไพรแบบที่ชอบก็ใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันสีบางคนชอบสีเหมือนสีอัญชันอะไรเงี้ยก็ใส่ได้อัญชันก็มีประโยชน์เหมือนกันมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะมีลองดูอ่ะเรามีอะไรที่อยู่แถวบ้านเราที่ไม่ต้องลงทุนเยอะจะได้กำไรเยอะๆเงี้ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบใส่ลงไปในขวดแบบล็อกปิดไม่ให้อากาศเข้า
3: อาจารย์คะแล้วอย่างนี้นี่พอเป็น F2 นี่เราหมักอีกกี่วันคะ
1: ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะคะระหว่างนี้เราก็ดูมันมีฟองก๊าซขึ้นไหมบางทีคือถ้าเราเทลงไปมากๆเนี่ยสเปซตรงนี้มันน้อยเวลามันเกิดแก๊สมันจะดันให้เรามากดล็อกแล้วก็ปล่อยให้อากาศมันออกนิดนึงให้ก๊าซข้างในมันออกไม่งั้นมันจะดันขวดโหลเราแตกนะคะแล้วก็ ประมาณ3วันก็ชิมดูความซ่ารสชาติชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบอยากให้มันเปรี้ยวอีกนิดนึงก็หมักต่อถ้าสมมุติว่าได้ละเอาโอเครสชาตินี้เยี่ยมเลยหนูก็เอาไปเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็รับประทานถ้าหนูจะเอาไปขายอาจารย์ก็แนะนำว่าเอาใส่ลังน้ำแข็งอะลังโฟมอะที่มันเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ขายมันก็จะมันเวลาดื่มมันจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆก็ขายได้แน่นอน
2: อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปขายเราจะโปรโมทสินค้าเราว่าอย่างไรดีคะ
1: เวลาเชียร์ขายพี่กิ่งเราควรที่จะบอกยังไงดี
4: อย่างที่เรารู้กันเนาะคอมบูชาไหนจะมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระไหนจะมีทั้งโปรไบโอติกที่มีความสำคัญต่อร่างกายเราถูกไหมไม่ว่าจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้เซลล์ต่างๆในร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมเพื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมไม่ว่าจะแร่ธาตุหรือวิตามินต่างๆเพื่อมาเสริมสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเลยแล้วอีกข้อนึงที่สาวๆน่าจะชอบเธอมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่ช้า
1: ลองไปทำดูเผื่อขายดีก็จะได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองเผื่อคิดค้นอะไรต่างๆสูตรใหม่มิกใหม่เพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่คนก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันเราจะได้มีรายได้เป็นของตัวเอง
2: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปทำ
1: จ้า
2: ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะอาจารย์
1: ขอบคุณค่ะพี่กิ่งค่ะ

าพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ก็นี่นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะ

เรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้งสองด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งมอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

ะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆ นะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆแล้วน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย

ดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะ

เราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะโทนเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2 อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะแต่พี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

่ะนักเรียนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะมาพบกับพี่ออนอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำยังงานกันยังไงกันนะหากนักเรียนคิดว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยยังไงล่ะนักเรียนสงสัยหรือเปล่าเมื่อเช้านี้นะคะพี่ออนเนี่ยได้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชที่กินเข้าไปกันนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ค่ะเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เราเนี่ยจะต้องผ่านระบบในร่างกายก่อนเรียกว่าระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะพี่ออนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะคือ 1. ทางเดินอาหารและ 2. อวัยวะที่ช่วยในการย่อยนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะคือการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะโดยพี่ออนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการย่อยเชิงกลเนี่ยคืออะไรการย่อยเชิงกลนะคะคือการทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะโดยใช้ฟันเนี่ยเป็นการบดเคี้ยวนั่นเองต่อไปนะคะคือการย่อยเชิงเคมีค่ะ

0: โดยการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลนะคะเล็กลงค่ะโดยอาศัยเอนไซม์ค่ะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยนั่นเอง
1: การย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟันของเราจะบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในปากยังมีน้ำลายที่ช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะเป็นการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอยและลงไปที่หลอดอาหารค่ะซึ่งเป็นท่อกลวงที่เชื่อมปากของเราถึงท่อของเราหลังจากที่เรากลืนลงไปค่ะอาหารของเรานั้นนะคะจะเคลื่อนที่ตัวลงมาตามหลอดอาหารในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่อาหารลงสู่กระเพาะอาหารภายในมีเอนไซม์ช่วยย่อยประเภทโปรตีนโดยกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากับเอนไซม์จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทมีการย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุดจากนั้นเหลือกลากอาหารโดยจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมน้ำเกลือแร่และวิตามินที่เหลืออยู่จากกลากอาหารกลากอาหารเคลื่อนที่ผ่านไส้ตรงและออกจากร่างกายทางทวารหนักต่อไปจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำลายตับผลิตน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนค่ะต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือน้ำลายชนิดใสมีน้ำย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลค่ะน้ำลายชนิดเหนียวช่วยให้คลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยได้ดีสามารถช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายค่ะตับสร้างน้ำดีที่มีสีเขียวช่วยลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะการย่อยไขมันเกิดขึ้นได้ดีที่ตับอ่อนสร้างอะไมเลสหลายชนิดเพื่อย่อยอาหารประเภทต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่พี่อ้อนพูดไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารของเรามีความสำคัญมากในการรับประทานอาหารดังนั้นที่นี้ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการย่อยอาหารของเราเริ่มต้นที่ปากของเราทะลุผ่านคอหอยลงไปยังหลอดอาหารอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารและเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดจากนั้นจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารที่เหลืออยู่กากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายและขับกากอาหารออกจากทางร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมการจำลองระบบของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยพี่ขอเบิกตัวช่วยก่อนนะคะขอเบิกพี่อ้อนค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวช่วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กรรไกร2รูปภาพอวัยวะที่ตัดแล้ว3กาว2หน้าและสุดท้ายเป็นถุงขยะสีดำที่เราเอามาตัดเป็นชุดเดสนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดถุงดำเป็นชุดเดสแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่ไว้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำอวัยวะต่างๆนะคะมาติดที่ถุงดำนะคะเพื่อจำลองเป็นระบบย่อยอาหารของเราค่ะค่ะโดยพี่จะเริ่มจากการนำตับนะคะไปติดไว้นะคะจากนั้นก็นำกระเพาะไปติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆอธิบายลำดับการย่อยอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากลงมาที่คอหอยผ่านหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารจากนั้นลงไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็มาที่ทวารหนักค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของระบบย่อยอาหารไปแล้วจากการทำแบบจำลองระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินอาหารที่แห้งแข็งหรือชิ้นใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารช้าๆกินอาหารชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: และน้องๆอย่า

0: ันนี้นะคะพี่นะคะก็จะพาน้องเนี่ยมาทำกิจกรรมกันค่ะ
1: วันนี้พี่อ้อนจะพาเราไปทำกิจกรรมอะไรครับ
0: กิจกรรมของเรานะคะที่ทำวันนี้ก็คือร่องเรือกับสู่ชายฝั่งนั่นเอง
1: แค่ชื่อก็น่าสนใจนะครับน้องงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไง
0: ไปกันเลยโดยพี่จะจำลองนะคะให้น้องเนี่ยติดอยู่ที่เกาะทำอย่างไรให้สามารถขึ้นชายฝั่งได้นั่นเองค่ะโดยบนเรือนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทำบอกทางลมนั่นเองค่ะ
1: โดยอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระดาษตะเกียบดินน้ำมันสมุนแล้วก็หลอดครับจากที่พี่เกลนะครับได้อธิบายถึงสถานการณ์นะครับที่น้องติดเกาะแล้วพี่ก็บอกว่าบนเรือเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็จะทำการคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บอกทางลมเพื่อน้องจะกลับขึ้นฝั่งได้ยังไงนะครับ
0: โดยน้องนะคะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของน้องเลยนะคะโดยนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็เอาไว้สร้างการบอกทางลมเพื่อที่จะให้น้องนะคะสามารถกลับขึ้นฝั่งได้นั่นเองค่ะ
1: ครับอย่างที่พี่อ้อนได้กล่าวไปเมื่อกี้ครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเกาะ B ก็จะมีอุปกรณ์ครับซ่อมเรือเกาะ C ก็มีอาหารและเกาะ D ก็มีอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์นี้แล้วก็ประกอบกับการคิดและวางแผนครับเพื่อทำให้น้องขึ้นฝั่งแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยครับ
0: โดยพี่นะคะก็จะวาดรูปในลักษณะนี้นั่นเองค่ะ

0: ตัดเนี่ยก็จะได้รูปทรงตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะคะแล้วก็จะใส่หลอดแล้วก็เข็มหมุดลงไปค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องนำสามเหลี่ยมมาประกบกันนั่นเองค่ะทากาวไปเลยนะคะน้องๆ
1: อย่างนี้ใช่ไหมครับพี่ยอด
0: ใช่ค่ะไปเลยน้องๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสี่เหลี่ยมนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดสิทธิ์อย่าเพิ่งปิดให้มันสนิทนะคะได้เป็นแบบลูกศรแล้วค่ะ

็นำลูกศรของเรานะคะมาติดกับไม้ตะเกียบนะคะโดยไม้ตะเกียบของเราเนี่ยก็จะใส่เข้าไปในหลอดนั่นเองค่ะแล้วนะคะนำเข็มหมุดนะคะมาปักเข้าไปค่ะโดยเราเนี่ยก็จะมีเทปเอาไว้ยึดนั่นเอง

0: ก็นำเทปนะคะมาติดเองค่ะนี่นะคะน้องๆถ้าน้องๆทำเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเสร็จนะคะเราเนี่ยก็อันนี้นะคะไปทดลองเล่นได้เลยค่ะมันสามารถทนได้ด้วยนะ
1: มันขี้หนูไปตามทางที่ลมพัดมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับเด็กๆอุปกรณ์บอกทิศทางลมของน้องเหมือนกับของพี่สองคนไหมครับของพี่สองคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับน้องก็สามารถเพิ่มเติมจินตนาการหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ให้มันดีขึ้นก็ได้นะครับโอเคเนาะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกิจกรรมที่ได้เล่นกันไปวันนี้สนุกหรือเปล่าหมดเวลาของพวกพี่สองคนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คู่หูนักวิ
0: ทย์รายการที่จะพาน้องๆนะครับไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่น้องๆเนี่ยสามารถทำการทดลองเองตามที่บ้านได้เลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ
0: วันนี้นะครับเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับการสร้างฟอสซิลจำลองจากบูมบัสเตอร์นั่นเองครับ
1: น่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันจะต้องทำยังไงกันนะคะ
0: ใช่ไหมครับน่าสนใจมากก่อนอื่นเราไปดูที่วัสดุอุปกรณ์ก็มีอะไรบ้างสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีดินน้ำมันปูนพลาสเตอร์แม่แบบอาจจะเป็นของเล่นรูปไดโนเสาร์เปลือกหอยหรือว่าต้นไม้นะครับกากกาแฟผู้กันครับ
1: สงสัยว่าทำไมต้องใช้ปูนพลาสเตอร์คะแทนที่จะใช้ปูนที่เขาเอาไว้สร้างบ้านกันเนี่ย
0: ที่เราต้องใช้ปูนบัสเตอร์แทนปูนที่เขาไปใช้สร้างบ้านใช้ก่อสร้างครับเพราะปูนบัสเตอร์เนี่ยมันจะเซ็ตตัวได้เร็วกว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยก็จะสวยงามกว่านั่นเองครับ
1: อยู่ที่เองนะคะ
0: โอเคครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปทำกันเลย
0: ไปครับ
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกเนี่ย
0: สำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงครับที่สามารถเราจะใส่ปูนพลาสเตอร์ลงไปนะครับ okay. เราจะปั้นให้เป็นลักษณะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบนะเพื่อให้ใส่ปูนพลาสเตอร์ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบแม่แบบของเราขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์กดลงไปเลยครับกดลึกๆเลยนะครับมันจะได้เป็นรอยลงไปเยอะเพราะถ้ามันลงไปเยอะนะครับตอนแกะมาปูนพลาสเตอร์ของเราอาจจะแตกง่ายๆครับก็เลือกใช้ได้เลยครับอยากใช้ได้ตัวอะไรตามสร้างสรรค์ตามจินตนาการกดลึกเลยนะครับนี่เราลองใช้หอยใช้ด้านนี้ซากกระปานสุดนี่ท่านใหญ่ใช้อะไรตัวละกันนี่นะครับเราก็จะกดลงไปในลักษณะนี้เสร็จเราก็จะแกะแม่แบบของเราออกมาค่อยๆนะครับ

จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปถึงการผสมฟูดบัสเตอร์กันดูนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แล้วพี่ขอแนะนำนะครับว่าเนี่ยสำหรับ1อันเนี่ยเราจะใช้ฟูดบัสเตอร์ประมาณ4ช้อนนั่นเองโอเคครับก็จะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปครับทำมาตรงเลยนะครับก็น้ำอีก4ครับก็คนให้เข้ากันต้องรีบหน่อยนะครับเพราะฟูมบัสเตอร์เนี่ยจะแห้งเร็วมาก

0: จะได้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับเททั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะครับรอให้เขาเซตตัวซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่โอเคครับ
1: ครับในระหว่างรอปรุงครับเครื่องของเราแห้งครับเรามาทดลองความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากฟอสซิลดีกว่าครับโดยการเกิดซากฟอสซิลนะครับก็จะมีรูปการหลายแบบมากๆเลยแต่วันนี้เราจะขอนำเสนอ1แบบของการเกิดซากฟอสซิลนะครับซึ่งเกี่ยวกับที่เราได้ทำแบบลองจากคอมพิวเตอร์แบบเมื่อกี้นะครับช่วยพี่อ้อนเนี่ยได้เลยครับว่าเป็นยังไง
2: ได้เลยค่ะค่ะเป็นการเกิดซากดึกดำบรรพ์กลายเป็นหินค่ะซึ่งวิธีการเกิดของมันเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็ถูกพัดพาลงใต้น้ำค่ะทำให้ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนนั่นเองจากนั้นนะคะร่างกายสัตว์จะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างว่ากระดูกนั่นเองค่ะและเมื่อเหลือแต่กระดูกก็จะมีแต่แร่ธาตุเข้าไปแทรกซึมค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะตะกอนและแร่ธาตุจะกลายเป็นหินในที่สุดนั่นเองค่ะ
1: นี่นะครับฟอสซิลของเราแห้งแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็จะแกะเขาออกมาทำการระบายสีครับสีที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นสีที่หาได้ตามบ้านนะครับสีโปสเตอร์สีอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้กัดกาแฟครับให้มีความแบบเก่าๆนิดนึงเอามาเริ่มแกะกันเลยครับพี่อ้อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่อยๆแกะนะครับระวังตกแต
2: กโหสวยมากเลยนะคะพี่กิม
0: สีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสีจากกากาแฟเองเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมน้ำลงไปครับคนให้เขาเป็นสีนะครับถ้ายังข้นไปหน่อยก็เติมน้ำเพิ่มครับนี่ครับประมาณนี้
2: เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันดีกว่าค่ะพี่กิม

0: ับพอระบายสีแล้วดูมีความเก่าใช่ไหมครับพี่ยอด
1: ใช่ค่ะ
0: ผมระบายไม่สวยเลยจะได้อยู
1: ่ตาดา
0: เดี๋ยวระบายน้ำอย่าใส่น้ำไปมากนะครับเดี๋ยวเขาจะละลายเนาะก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเกิดซากฟอสซิลนั่นเองครับพี่หวังว่าพี่ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆจะรับความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยเนาะ
1: ค่ะแล้วก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกครั้งหน้าอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนคู่หูนักวิทย์

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง LTV

0: เรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
1: ตอนตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
2: วันนี้เตรียมผลไม้มาฝากคุณยายเยอะเลยคุณยายต้องชอบแน
3: ่ๆสวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้เหรอ
2: เจ้าหมาป่าเรากำลังจะเอาผลไม้ไปฝากคุณยายที่อยู่ในป่านู้นน่ะ
3: อ๋อในป่านู้นเลยเหรอว่าแต่เจ้ารู้ทางที่จะไปบ้านคุณยายในป่านู้นหรอป่ามันลึกมากเลยนะซับซ้อนด้วย
2: เราเคยไปตอนเด็กๆนะเราว่าก็ยังพอจำได้อยู่อ๋อแต่แม่เราอะวาดแผนที่เอาไว้ให้นี่ไง
3: อ๋อโหแต่ถ้าเจ้าไปทางนี้นะเย็นแน่กว่าจะถึงมีทางลัดไปถึงบ้านคุณยายเร็วมากเลยนะสนใจไหมล่ะ
2: ไม่อะแม่เราบอกว่าไม่ให้เราเดินออกนอกเส้นทาง
0: อะเอางี้ละกันเรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
2: ได้งั้นเรามาเริ่มกันเลย
0: โอเคไป
2: เฮ้ยนี่ไงถึงแล้วบ้านคุณยายโหดีนะเนี่ยเราไม่ไปตามทางที่เจ้าหมาป่าบอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลอกเราไปไหนหรือเปล่า
3: เฮ้ยถึงสักทีโอ้โหค่ะนอนหลอดเจ้ามานานมากแล้วเนี่ย
2: มาถึงนานแล้วหรอแสดงว่าทางลัดที่เจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่จริงอะสิ
3: ก็แน่ละสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าให้เจ้าน่ะมาตามที่ข้าบอกข้าอยู่ป่านี้มาตั้งนานแถมยังใช้ความรู้เรื่องการกระจัดด้วยแล้วโหสบายถึงบ้านยายเจ้าก่อนเจ้าเป็นชั่วโมง
2: เมื่อกี้เจ้าบอกว่าอะไรนะการกระจัด
3: มัน
2: คืออะไรอ่ะ
3: ถ้าเจ้าอยากรู้ว่าการกระจัดคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาคำตอบกันใน
4: แล็บซ่าท้าทดลอง
2: งั้นเจ้าอ่ะมาเล่าเรื่องการกระจัดให้เราฟังหน่อยดีกว่านี่มานั่งตรงนี้เลยหน้าบ้านคุณยายเลย
3: เนี่ยนะถ้าเจ้าอยากรู้นะว่าการกระจัดคืออะไรสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องรู้คือปริมาณทางฟิสิกส
2: ์ปริมาณทางฟิสิกส์งั้นปริมาณทางฟิสิกส์นี่คืออะไรอ่ะ
3: อ๋อปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือปริมาณสเกลล่ากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลล่านะก็จะเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงทิศทางเลยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะจะต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วย
2: แล้วไอ้สองแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับระยะทางแล้วก็การกระจัดเนาะ
3: เอางี้นะเริ่มที่ระยะทางก่อนละกันระยะทางอ่ะนั่นก็คือเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกแค่ขนาดอย่างเดียวอย่างเช่นเราเดินทางใช้ระยะทาง10กิโลเมตรแต่ไม่ได้บอกว่าเดินทางไปหรือเดินทางกลับก็หน่วยของระยะทางก็จะมีตั้งแต่เมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าเจอในสูตรของฟิสิกส์อ่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว x
2: แล้วการกระจัดล่ะ
3: อ๋อการกระจัดนะก็จะคล้ายๆกับระยะทางแตกต่างกันตรงที่การกระจัดจะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแล้วก็มีการบอกทั้งขนาดและก็บอกทิศทางด้วยหน่วยเนี่ยก็จะเหมือนระยะทางก็คือจะมีเมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าไปเจอในสูตรฟิสิกส์เขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น S time หรือว่าตัว D ก็ได
2: ้แบบนี้เนี่ยทางที่เราเดินมาที่บ้านคุณยายก็คือระยะทางส่วนทางที่เจ้าเดินมาที่บ้านคุณยายคือการกระจัดแบบนี้หรอ
3: ถูกต้องแล้ว
2: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะทางมันก็ต้องมีค่ามากกว่าการกระจัดเสมอเลยสิ
3: โอ้ไม่
2: อ้าว
3: ถ้าสมมุติว่าระยะทางที่เดินมานั้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดพอดี
2: แล้วมันมีไหมอ่ะที่มันจะมีแค่ระยะทางแต่ว่าไม่มีการกระจัดอ่ะ
3: มีสิ
2: อ่ะ
3: เจ้าลองลุกขึ้นแล้วเดินวน เก้าอี้นี้1รอบ
2: แบบนี้เหรอ
3: ใช่แล้วก็นั่งลงเมื่อกี้เจ้าลุกจากตรงไหนไปนะ
2: ตรงนี
3: ้แล้วสุดท้ายเจ้ามานั่งตรงไหนนะ
2: ก็ตรงนี้อ
3: ่
2: ะ
3: แสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันต่อให้เจ้าลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายมันก็คือจุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยการกระจัดก็จะมีค่าเป็นศูนย
2: ์ถ้าเราเดินทางด้วยระยะกระจัดเหมือนที่เจ้าใช้เดินมาเนี่ยมันก็จะถึงเร็วกว่าใช่ไหม
3: แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเจ้าเดินตามแผนที่เหมือนเดิมแต่ใช้อัตราเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นน่ะเจ้าก็อาจจะมาถึงก่อนข้าก็ได
2: ้ไอ้อัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอคิดว่ามันจะเหมือนกันซะอีก
3: ฟังดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกนะอัตราเร็วอ่ะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาก็จะมีหน่วยตั้งแต่เมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างเจ้านะเดินทางมาบ้านคุณยายเนี่ยใช้อัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเจ้ายังคงเดินด้วยอัตราเร็วแบบนี้นะตลอดเส้นทางก็เท่ากับเจ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที
2: ่เราคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยใช่ไหม
3: อัตราเร็วเฉลี่ยนะก็คือระยะทางทั้งหมดใน1หน่วยเวลาแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วณขณะหนึ่งก็คืออัตราเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น
2: ๆแบบนี้เราจะรู้อัตราเร็วได้ยังไงถ้าเราไม่มีเครื่อง

0: หัวตะ
1: อืม
0: ง่ายมากเจ้าก็แค่คำนวณ
1: คำนวณ
0: ใช่โดยใช้สูตรนี
1: ้
0: โดยสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้นั่นคือระยะทางและเวลาโดยระยะทางเนี่ยจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรส่วนเวลาก็จะต้องมีหน่วยเป็นปีหรือว่าชั่วโมง
1: อ๋อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมมติว่าระยะทางที่เราใช้เดินมาถึงบ้านคุณยายเป็นระยะทาง 3,000 เมตรเราใช้เวลา20นาทีก็เอา 3,000 เนี่ยมาหาร20ได้เลยไหมอะ
0: no no no no no ไม่ได้นะ
1: ทำไมอะ
0: เพราะว่าหน่วยมันไม่ถูกต้องการจะใช้สูตรนี้ได้นะเจ้าจะต้องจับคู่หน่วยของระยะทางและเวลาที่ถูกต้องถ้าเจ้ารู้ระยะทางในหน่วยของเมตรเจ้าก็ต้องทำเวลาให้เป็นวินาที
1: แบบนี้เนี่ย1นาทีมี60วินาทีเพราะฉะนั้น20นาทีก็เป็น60คูณ20ก็จะได้ 1,200 วินาทีก็เอา 3,000 เมตรหาร 1,200 วินาทีแบบนี้เหรอก็จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีโอ้เราคงเดินไวมากเลยเนี่ย
0: ถูกต้องเท่ากับใน1วินาทีเจ้าเนี่ยสามารถเดินได้ตั้ง 2.5 เมตร
1: ก้าวยาวมากๆแน่เลย
0: เจ้านี่ไวกว่าใครนะเนี่ยแล้วถ้าข้าอยากได้ในรูปของกิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะ
1: แบบนี้ถ้าเกิดว่าระยะทาง 3,000 เมตรก็ทำให้เป็น3กิโลเมตรแล้วก็ต้องหารด้วยเวลา 1,200 วินาทีก็ทำให้เป็นชั่วโมงถ้าตามสูตรที่เจ้าว่าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: ถูกต้องตอนนี้เก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าเจ้าได้ข้อมูลมาที่ไม่ใช่ตัวเลขล่ะได้ระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าจะทำยังไง
1: นั่นแหละสิมันจะหาอัตราเร็วยังไงอ่ะ
0: ถ้าเจ้าได้ข้อมูลของระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าก็แค่หาความชันของกราฟนั้นเจ้าก็จะได้อัตราเร็วออกมาเพราะว่าอัตราเร็วจะเท่ากับความชันของกราฟที่พลอตระหว่างระยะทางกับเวลานั่นเอง
1: แบบนี้นี่เองคราวนี้เราว่าเราพอเข้าใจเรื่องอัตราเร็วแล้วแหละแล้วความเร็วล่ะ
0: โอ้ความเร็วนะก็คือขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาเหมือนกันหน่วยนะก็จะคล้ายๆกับอัตราเร็วนั่นคือเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความเร็วน่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์
1: เวกเตอร
0: ์ถ้าเจ้าใช้สูตรก็จะเป็นแบบนี้ความเร็วจะเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลา
1: จะมีขีดขีดด้วย
0: ใช่ถ้าเจ้าสังเกตดีๆบนหัวของเจ้าตัวความเร็วและก็ตัวของการกระจัดจะมีลูกศรอยู่ด้านบนแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นปริมาณเวกเตอร์
1: แบบนี้ถ้าหากว่าเรารู้การกระจัดแล้วก็ระยะทางในการเคลื่อนที่เราก็จะหาความเร็วได้ใช่ไหม
0: ใช่แล้วอะสมมุติว่าข้าเดินทางมาที่บ้านคุณยายเจ้าโดยใช้ระยะกระจัด 2,000 เมตร
1: 2,000 เมตร
0: และใช้เวลาทั้งหมด10นาที
1: 10นาที
0: เจ้าลองคำนวณสิคะว่าข้าใช้ความเร็วเท่าไหร
1: ่ความเร็วของเจ้าก็จะ 3.3 เมตรต่อวินาทีหรือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงหูเจ้านี่เร็วกว่าข้าอีกนะเนี่ย
0: แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องสมมุติ
1: โอเค
0: แล้วถ้าสมมุติว่าข้าไม่บอกข้อมูลเจ้าเป็นตัวเลขล่ะแต่บอกเป็นกราฟเหมือนเดิมเจ้าจะหาความเร็วได้หรือเปล่า
1: ได้สิเราก็หาจากความชันของกราฟเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะเท่ากับความชันใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วนะในชีวิตประจำวันเจ้านะอาจจะเคยได้ยินคำว่าอัตราเร็วความเร็วในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเจ้าลองนึกซิว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
1: อ๋อนี่ไงนี่ไงนึกออกแล้วเราเคยดูการแข่งเรือในรายการเดอะนอตองศาเหนือตอนนั้นมันเป็นตอนเรือแข่งเมืองน่านแหละเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แหละไปดูกันดีกว่าน
0: ี
2: ่ The North องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดน
3: ผมพูดถึงเรือแข่งถ้าใครไม่รู้ว่าการพายเรือ ลอดสะพานแล้วสองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเลยนะต้องไปถามคนน่านมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือ
2: เรือแข่งประเพณีที่ซึมลึกถึงสายเลือดของคนน่าน
4: ก็คือเราก็จะเน้นเรื่องความสามัคคีแต่ว่าถ้าได้รางวัลหรือได้แชมป์มันก็คือผลพลอยได้ของเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้ลูกค้าและชาวบ้าน
5: อย่างน้อยๆคือคนมารวมกันที่ท่าน้ำมีเสียงหัวเราะมีเสียงเฮฮา
2: เห็นเรือแข่งที่มีหัวเป็นพญานาคคล้ายเป็นหางวานอย่างนี้ก็รู้เลยครับว่าที่นี่เมืองน่าน
6: มาเลยมาเลยร้องแรงของชนะกันให้ยอดยอดวันแล้ว
7: ก็มาเชื่อเรือสีบ้านแพงอะค่ะบ้านแพงแล้วเนี่ยค่ะ
6: บ้านแพงน้ำ
7: ด้าน
6: หน้าสวย
2: น่านเป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตครับแต่ละชุมชนใช้เรือทั้งในชีวิตประจำวันและในงานบุญสำคัญของปี
8: บางครั้งหมู่บ้านมันไกลกันก็จำเป็นจะต้องใช้เรือในการเดินทางซึ่งมักจะทำในช่วงฤดูกาลกลางๆถึงปลายพรรษาเนี่ย
3: มีพระสงฆ์นั่งแล้วก็มีพ่อคนเก้าคนแก่นะครับนั่งไปด้วยแล้วก็นำเอาคล้องกรองโดยพึ่งเสียงปานปานนี่เป็นลักษณะคล้ายแผ่นทองเลยเอามาตีเนี่ยเสียงจะออกมงแทบแทงแทบแทบแทบแทงแทบแทงคือเรือแข่งกำลังจะเดินทางไปยังวัด
8: เพื่อความสนุกสนานเชื่อมความสัมพันธ์กันก็เอาเรือนั่นเอามาแข่งกัน
2: เราตามมาดูการต่อเรือลำใหม่ของชุมชนบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับ
9: ตัวนี้ออกมาได
10: ้ตัวบ้านนะคะมหาโลช่างโตเป็นแม่นักเขาทำสร้างเป็นนักแล้วครับ
11: โอเคมาสี่ที่นะ
2: เมื่อก่อนนิยมทำเรือขุดแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรือต่อซะส่วนใหญ่แล้วล่ะครับ
8: จะทำตัวนี้แล้วค่ะเก้าแห้งก็จะความขัดต้องขัดต้องลงสีเขียนไล่เขียนเส้น
12: ประมาณเดือนหนึ่งอยากทำก็จะต้องตัดอย่าต่ำสูตร
2: ความพิเศษของเรือแข่งน่านคืองานตกแต่งครับ
13: ไอ้ตัวนี้เป็นหางวานครับตัวนี้เป็นกันยาย
12: าไทย
13: ตัวนี้บ่มีส่วนดีกว่าช่วยในความสวยงาม
3: เรือหน้าพอเห็นปั๊บจะรู้ทีก็คือต้องมีหัวโอ้หัวโอ้คือหัวเรือแข่งนะครับเป็นลักษณะของหัวพญานาคและลวดลายข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลวดลายผิวลวดลายทางเหนือแล้วก็หางก็เป็นหางแกะสลักเป็นหางวันคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปอย่างเงี้ย
2: รูปทรงเรือมีเอกลักษณ์ชัดเจนรวมถึงสีสันลวดลายที่บ่งบอกความเป็นเรือแข่งน่าน
14: เป็นห้องอะไรกันเนาะอยู่ในน้ำคนบนตะลิงเห็นไหลของเนื้อชัดเพราะฉะนั้นก็จะต้องกวาดไหลใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อน
2: เรือของบ้านแสงดาวลำใหม่นี้ชื่อว่าดาราสวรรค์ครับซึ่งปีนี้จับฉลากแข่งขันรอบแรกเรียบร้อยแล้วจะได้ประชันฝีพายกับเรือแข่งทีมเทพเจดีทองครับ
15: คนทรงสุขของโลกฝันเปิ้นเพ้อเปิ้นหักษาลูกเฮียบุญได้เจ็บได้บุญได้ความได้ล้ม
16: หักษาลูกเฮียเจ้าสวยดอกบาน
2: ใกล้วันแข่งเข้ามาต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกันเต็มที่ครับ
17: วันนี้สู่ขวัญครับพร้อมที่จะไปลองดู
2: ทำขวัญเสร็จแล้ววันนี้ได้เลิกเอาเรือดาราสวรรค์ลงน้ำเป็นครั้งแรกไปตามลุ้นกันนะครับ
18: ตั้มตั้มเฮีย
17: สมบูรณ์แบบแล้วครับ
2: สภาพโดยรวมเรือสมบูรณ์ดีแต่จะให้แน่ใจเดี๋ยวต้องลองพายดูอีกทีครับดาราสวรรค์ถือเป็นของขวัญสำหรับชุมชนบ้านแสงดาวซึ่งอีกหลายชุมชนอาจไม่มีโอกาสนี้ครับ
3: บ้านที่ไม่มีเงินภาพนะครับน้องก็ไม่สามารถจะทำเรือใหม่ได้เพราะมันต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องถอนมาประกอบกับที่ว่าเนี่ยว่าฝีพายก็ไม่มีเด็กก็ไปเรียนหนังสือกันเพราะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาก็เลยทำให้กิจกรรมเรื่องของเรือแข่งเนี่ยมันค่อยๆซึมหายไปหาย
2: เจเติบโตมากับทีมเรือแข่งวัดแสงดาวซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยเป็นฝีพายมาก่อนครับหลังเลิกจากงานก็รีบตรงมาที่นี่เหมือนเพื่อนคนอื่น
9: ๆเรื่องงานครับเรื่องงานเย็นเข้ามาที่ผมซ้อมประมาณเกือบ2เดือน
12: เรือโอเคต้องให้คุ้นเคยกับเรือต้องซ้อมให้เรือมันนิ่มมันนุ่ม
9: เหมือนว่ากำลังเรายังไม่เสมอกันน้ำหนักไปยังเทไปด้านใดด้านหนึ่ง
18: ครับต้องเอาคนตัวสูสีไปนั่งด้วยกันมันจะได้พายได้ดี
2: สอบกับดาราสวรรค์อยู่3วันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับ
9: เรือก็ใช้ได้อยู่ในเกียรติที่ดีต้องปรับคนเรายังฟิตไม่เสมอกัน
19: มันไม่ได้หนุนนุ่มเฮ้ยมันยังไม่ได้หนุน
2: เสร็จจากซ้อมโค้ชขอให้ช่วยกันยกเรือขึ้นจากน้ำครับ
20: ลำใดที่เป็นเรือแข่งที่เป็นความหวังของแต่ละทีมก็จะยกขึ้นหมดจะไม่แช่น้ำเพราะว่าไม้แช่น้ำมันก็อมน้ำมันก็หนักก็จะมีผลต่อความเร็ว
2: แล้วก็ถึงวันที่ดาราสวรรค์จะได้ลงประชันเป็นนัดแรกของปีนี้ครับแต่ก่อนอื่นต้องรีบจัดการปัญหานี้ก่อน
21: เรือมันแตกลำเนี่ยดาราสวรรค์โดนกระแทก
2: ตอนนี้เรือพร้อมแล้วครับมาตามลุ้นว่าดาราสวรรค์ชุดสีชมพูกับเทพเจดีทองใครจะเข้าวิน
9: ชนะเดี๋ยวกลับสายน้ำครับเดี๋ยว
20: เราจะกลับไปอยู่ฝั่งแดง
22: ดาราสวรรค์สู้ไ
20: ปดูเลขเด็กแดงหนุ่มแก่เต็มไปหมดก็สนุกดี
9: เราอยู่ฝั่งแดงเราชนะเดี๋ยวมีล่องนั้น
2: ถึงรอบนี้จะแพ้แต่ในฐานะที่เป็นเรือน้องใหม่ปีนี้ดาราสวรรค์เลยแจ้งเกิดกลายเป็นดาวรุ่งที่ชนะใจชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
20: แต่น้อยคือเราได้ทำให้ความสุขของชาวบ้านได้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
3: สองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือที่มีหัวเป็นเรือพญานาคหางเป็นหางวันเนี่ยนี่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีการแข่งเรือของชาวบ้าน
2: เรือแข่งน่าน ประเพณีที่ส่งต่อกันมาหลายร้อยปีถึงวันนี้รูปแบบจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่เอกลักษณ์ตัวเรือยังคงอยู่และทำหน้าที่รวมใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้จากนี้ไปก็

0: เร็วพร้อมแล้วนะแต่ข้าคิดว่าเพื่อให้เจ้านะได้เรียนรู้เรื่องนี้เองได้นะข้ามีภารกิจหนึ่งให้เจ้าทำ
1: ภารกิจอะไรอ่ะ
0: ภารกิจนี้มีชื่อว่าตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่าเลยกิจกรรมตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
1: ต้องทำยังไงบ้างหร
0: อก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เจ้าตัวหมาป่ากับตัวแทนของเจ้าแล้วกันใช่แล้ว
1: เจ้า
0: ใช่แล้วเราก็จะต้องมีรูปที่เจ้าชอบอันนี้ก็ใครรูปหมาป่า
1: เป็นตัวแทนของข้าเป็นหนูน้อยหมวกแดง
0: แล้วก็จะใช้ถ้วยพลาสติกที่แข็งนิดนึงนะเชือกหนังยางแกลอดได้แล้วก็ฟองน้ำแต่ถ้าแกลอดได้ของเจ้านะมีขาออกมาค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: เริ่มเลยค่ะ
0: นี่นะก็เด็กๆนะเจาะรูฝั่งนี้นะแล้วก็เจาะรูด้านท้ายด้วยอันนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะส่วนเจ้าเนี่ยก็ทำการพันได้หรือว่าเชือกเนี่ยเข้ากับแกลอดได้แบบนี้พันไปเลยเอาความยาวสัก1เมตรไม่เกินหรือว่าสั้นกว่านั้นก็ได้นะเจ้าพันไปเด
1: ี๋
0: ยวข้าก็จะทำการตัดอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะ
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: นี่เสร็จแล้วเหมือนกันนี่เลยนะคะนี่เด็กๆนะอย่าลืมนะวิธีการประกอบเนาะก็คือใส่เจ้าแกนที่พันกับได้แล้วก็นำยางนะคะเกี่ยวไว้ทั้งสองข้างที่เราเจาะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามวิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่ดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เจ้าวิ่งใช่แล้วใช่แล้วอย่างนี้ก็ได้เรามีตัวละครแล้วเราก็จะต้องมีสนามแข่ง
1: สนามแข่ง
0: นี่เลยเส้นทางที่ไปบ้านคุณยายใช่ไหม
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาที่เด็กๆนะจะเอาตัวละครตัวนี้นะไปเล่นเด็กๆก็แค่นี่เลยเลือกเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางแล้วก็จับเวลาว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกันโดยอย่าลืมนะว่าเราจำเป็นจะต้องเก็บในเรื่องของระยะทางแล้วก็เวลาด้วยเดี๋ยวเรามาแข่งกัน
1: ได้เลย
0: แล้วมาดูกันว่าใครจะมีความเร็วหรืออัตราเร็วที่มากกว่ากัน

0: วันนี้นะคะพี่พราวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วกันไปเพียบเลยค่ะน้องๆ นะคะอาจจะคุ้นเคยคำว่าอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วกันมาบ้างค่ะเช่นรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแข่งทำความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยสองคำนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกันในทางฟิสิกส์ค่ะ
1: อัตราเร็วนะคะก็คือระยะทางทั้งหมดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะใน1หน่วยเวลาโดยเป็นปริมาณสเกลล่านะคะเพราะว่าไม่ได้บอกทิศทางค่ะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นหนูน้อยหมวกแดงนะคะเดินทางไปบ้านคุณยายด้วยอัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ส่วนความเร็วนะคะต่างกันค่ะความเร็วนะคะก็จะเป็นระยะกระจัดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลาโดยมีปริมาณเป็นเวกเตอร์ค่ะเพราะว่าต้องมีการบอกทิศทางด้วยและก็หน่วยนะคะก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเจ้าหมาป่าวิ่งไปที่บ้านคุณยายทางทิศเหนือค่ะโดยใช้ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ กันได้ใหม่ในแลบซ่าท้าทดลองวันนี้เจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวกแดงต้องเอาผลไม้ไปฝากคุณยายก่อนแล้วเอ้ยหายไปไหนหมดอ่ะ
2: ก็ระหว่างที่รอเจ้าประดิษฐ์ของก็หิวไงก็แบบเออลองชิมหน่อยหุ้ยก็อร่อยดีโหแต่เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าสอนเรื่องวิธีการหาการกระจัดแล้วเจ้าแค่เดินระยะกระจัดไปที่บ้านแล้วก็เอาทำไมก็ใช้เวลา
0: ไม่เอาข้าเหนื่อยแล้ว

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: 3-4-4-0
2: บนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: 3-4-4-0
2: ทำหมดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ไฟเป็นอะไรอ่ะอย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
1: 3-4-4-0
2: ทำหมดปลอดภ
3: ั
2: ยไม
3: ่
2: จำก
3: ั
2: ด
3: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: 3-4-4-0ทำหมดปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะสองคือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น5เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะแล้วก็อย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆอย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัด
ขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกล่องดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อเราพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอดมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบก่อนดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ ปิดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: เห็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบสก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาไปค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้ง

และเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อมาน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ2กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงๆๆมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลย

เรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคิดพลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมาที่ Mahidon Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: ได้ครับผม
1: ครับโอเคที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมาหาความต่างศักย์ต่ำถ้าศักย์ต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่วใช่ครับหลักการง่าย
1: ๆตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันลงไปที่ดินได้ไงพี
3: ่ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: ับ มันต้องมีหลักดินไง
3: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: แท่งเหล็ก
1: ทองแดง
3: แท่งทองแดง
1: ยาวแล้วก็เสียบไว้ในดิน
3: ใช่ป
1: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ่ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ให้ลึกยิ่งดี
1: ใช
3: ่ค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงได้ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
3: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูนแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเอาไปในดินตรงน
3: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้นล่าง
1: ไม่ประโยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็มาอยู่ที่เดิม
3: มันไม่มีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆอย่างเงี้ยก็
3: อันตราย
1: ไม่ได้รับอันตรายแน่นอนนะฮะ
3: จริงๆคืออย่างที่ทุกวันนี้บางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้น
1: อ
3: ย่างโครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็มีครับผมเพราะมันจะเข้ากับคน

0: ใช่ไหม
1: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได้
1: ใช่จริงจริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วยจับวัดโดยว่าตรงเห็นของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องนึงที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
0: เช็คกราว
1: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีสุดก็ประมาณ5โอห์ม
0: โอเคคร
2: ับไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
0: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปากตรงเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
0: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
1: ใช่คร
0: ับระยะในการปักลงไปดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
1: 3เส้น
0: แนว3เส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: แล้วยังไงต่อ
1: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
0: ครับ
1: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
0: ไฟรั่ว
1: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้อง
0: ไหมเบรกเกอร
1: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี่
0: โดนท็อปไปแล้ว
1: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
1: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดถ้าเราอุปกรณ์เนี้ยมันเป็นการที่เตือนกับทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี้ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการลัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นตัวนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
0: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดยตรง
1: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
0: ใช่ไหมสำคัญนะ
1: ครับ
0: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
1: ี่
0: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
1: ใช่คร
0: ับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
1: ถูกต้องครับผม
0: โอเค
1: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
0: เรื่องของกฎหมายแล้วพูดเพิ่ม
1: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
0: บังคับก็ต้องมีก็แปลว่าสำคัญ
1: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีท
0: ุ
1: กวันนี้มันมีก็ต้องทำ
0: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
1: ต้องมีเพิ่ม
0: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
1: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
0: นี่ไง
1: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
0: ้
1: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผม
0: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
1: มีชัดเจนครับผม
0: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
1: เช็คก็คือการฟ้าสูงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
0: เข้าระบีได้เลย
1: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
0: มีคอลเซ็นเตอร์
1: ใช่ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: เบอร์อะไรนะ
1: 1129ครับ
0: 1129
1: ครับผม
0: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะ
3: เราส่งเข้ามา
0: ใช่เราก็จะได้ดูได้ว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับ
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

0: ของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พาชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

นักเรียนวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะมาพบกับพี่ออดอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องระบบย่อยอาหารกันนะคะนักเรียนเคยสงสัยไหมว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนคิดว่าระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยทำยังไงกันยังไงกันนะหากนักเรียนคิดว่าการกินอาหารเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะย่อยยังไงล่ะนักเรียนสงสัยหรือเปล่าเมื่อเช้านี้นะคะพี่ออนเนี่ยได้กินแซนด์วิชเป็นอาหารเช้านักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับแซนด์วิชที่กินเข้าไปกันนะอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะสามารถเปลี่ยนเป็นสารอาหารได้ค่ะเพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เราเนี่ยจะต้องผ่านระบบในร่างกายก่อนเรียกว่าระบบย่อยอาหารนั่นเองค่ะโดยอวัยวะในระบบย่อยอาหารนะคะพี่ออนเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองค่ะคือ 1. ทางเดินอาหารและ 2. อวัยวะที่ช่วยในการย่อยนั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะคือการทำงานของระบบย่อยอาหารค่ะโดยพี่ออนนะคะจะแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมีค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าการย่อยเชิงกลเนี่ยคืออะไรการย่อยเชิงกลนะคะคือการทำให้อาหารเนี่ยมีขนาดเล็กลงค่ะโดยใช้ฟันเนี่ยเป็นการบดเคี้ยวนั่นเองต่อไปนะคะคือการย่อยเชิงเคมีค่ะโดยการย่อยเชิงเคมีนะคะก็คือกระบวนการที่ทำให้อาหารมีโมเลกุลนะคะเล็กลงค่ะโดยอาศัยเอนไซม์ค่ะช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในการย่อยนั่นเองการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากเมื่อเรากินอาหารเข้าไปฟันของเราจะบดอาหารให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะและในปากยังมีน้ำลายที่ช่วยย่อยอาหารอีกด้วยค่ะเป็นการย่อยเชิงกลและเชิงเคมีอาหารจะเคลื่อนที่ผ่านคอหอย

0: และลงไปที่หลอดอาหารค่ะซึ่งเป็นท่อกลวงที่เชื่อมปากของเราถึงท่อของเราหลังจากที่เรากลืนลงไปค่ะอาหารของเรานั้นนะคะจะเคลื่อนที่ตัวลงมาตามหลอดอาหารในหลอดอาหารจะมีกล้ามเนื้อบีบรัดอาหารให้เคลื่อนที่อาหารลงสู่กระเพาะอาหารภายในมีเอนไซม์ช่วยย่อยประเภทโปรตีนโดยกระเพาะอาหารจะหดและคลายตัวช่วยให้อาหารคลุกเคล้ากับเอนไซม์จากนั้นอาหารจะเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กซึ่งเป็นบริเวณที่มีการย่อยอาหารทุกประเภทมีการย่อยและดูดซึมอาหารมากที่สุดจากนั้นเหลือกลากอาหารโดยจะเคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่มีการดูดซึมน้ำเกลือแร่และวิตามินที่เหลืออยู่จากกากอาหารกากอาหารเคลื่อนที่ผ่านไส้ตรงและออกจากร่างกายทางทวารหนักต่อไปจะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยต่อมน้ำลายตับผลิตน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนค่ะต่อมน้ำลายนะคะทำหน้าที่สร้างน้ำลายมีลักษณะเป็นของเหลวแบ่งเป็น2ชนิดค่ะคือน้ำลายชนิดใสมีน้ำย่อยอะไมเลสย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลค่ะน้ำลายชนิดเหนียวช่วยให้คลุกเคล้าอาหารผสมกับน้ำย่อยได้ดีสามารถช่วยให้กลืนอาหารได้ง่ายค่ะตับสร้างน้ำดีที่มีสีเขียวช่วยลดความเป็นกรดของอาหารที่มาจากกระเพาะอาหารมีหน้าที่ทำให้ไขมันแตกเป็นเม็ดเล็กๆค่ะการย่อยไขมันเกิดขึ้นได้ดีตับอ่อนสร้างอะไมเลสหลายชนิดเพื่อย่อยอาหารประเภทต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันใช้ในการย่อยอาหารในลำไส้เล็กค่ะ
1: ค่ะหลังจากที่พี่อ้นพูดไปแล้วนะคะเราจะเห็นได้ว่าระบบย่อยอาหารของเรามีความสำคัญมากในการรับประทานอาหารดังนั้นพี่นี้ขอสรุปสั้นๆเลยนะคะว่าการย่อยอาหารของเราเริ่มต้นที่ปากของเราทะลุผ่านคอหอยลงไปยังหลอดอาหารอาหารลงไปยังกระเพาะอาหารและเคลื่อนที่ไปย่อยต่อที่ลำไส้เล็กที่มีการย่อยและดูดซึมมากที่สุดจากนั้นจะเคลื่อนต่อไปที่ลำไส้ใหญ่ดูดซึมสารอาหารที่เหลืออยู่กากอาหารที่เหลือจะเคลื่อนที่ผ่านร่างกายและขับกากอาหารออกจากทางร่างกายผ่านทางทวารหนักค่ะค่ะต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมการจำลองระบบย่อยอาหารของเรากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยพี่ขอเบิกตัวช่วยก่อนนะคะขอเบิกพี่อ้อนค่ะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
1: ค่ะแล้วเราก็ได้ตัวช่วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างและจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะโดยจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะคะ1กรรไกร2รูปภาพอวัยวะที่ตัดแล้ว3กาว2หน้าและสุดท้ายเป็นถุงขยะสีดำที่เราเอามาตัดเป็นชุดเดรสนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆตัดถุงดำเป็นชุดเดรสแบบนี้นะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนใส่ไว้ค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำอวัยวะต่างๆนะคะมาติดที่ถุงดำนะคะเพื่อจำลองเป็นระบบย่อยอาหารของเราค่ะค่ะโดยพี่จะเริ่มจากการนำตับนะคะไปติดไว้นะคะจากนั้นก็นำกระเพาะไปติดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำไส้เล็กนะคะแล้วก็จะเป็นลำไส้ใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้น้องๆ อธิบายลำดับการย่อยอาหารนะคะยกตัวอย่างเช่นการย่อยของเราเริ่มต้นที่ปากลงมาที่คอหอยผ่านหลอดอาหารมายังกระเพาะอาหารจากนั้นลงไปสู่ลำไส้เล็กแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังลำไส้ใหญ่แล้วก็มาที่ทวารหนักค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การทำงานของระบบย่อยอาหารไปแล้วจากการทำแบบจำลองระบบย่อยอาหารดังนั้นการกินอาหารที่แห้งแข็งหรือชิ้นใหญ่เกินไปอาจส่งผลต่อระบบย่อยอาหารของเราได้พี่หวังว่าน้องๆทุกคนจะสามารถเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ทานอาหารช้าๆกินอาหารชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำให้เพียงพอ
0: และน้องๆอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้พี่อ้นและพี่นิกขอตัวลาไปก่อน
2: สวัสดีค่ะ

0: จะพาเราไปทำกิจกรรมไหนครับ
1: กิจกรรมของเรานะคะที่เราทำวันนี้ก็คือร่องเรือกลับสู่ชายฝั่งนั่นเอง
0: แค่ชื่อก็น่าสนใจใช่ไหมครับน้องงั้นเราไปดูกันเลยครับว่าต้องทำยังไง
1: ไปกันเลยโดยพี่จะจำลองนะคะให้น้องๆเนี่ยติดอยู่ที่เกาะแล้วจะทำอย่างไรให้สามารถขึ้นชายฝั่งได้นั่นเองค่ะโดยบนเรือนะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการทำบอกทางลมนั่นเองค่ะ
0: โดยอุปกรณ์นะครับก็จะมีกระดาษตะเกียบดินน้ำมันสมุนแล้วก็หลอดครับจากที่พี่เกียวนะครับได้อธิบายถึงสถานการณ์นะครับน้องติดเกาะแล้วพี่ก็บอกว่าบนเรือเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างน้องก็จะทำการคิดแล้วก็วางแผนนะครับว่าจะใช้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยสร้างอุปกรณ์ที่ใช้บอกทางลมเพื่อน้องจะกลับขึ้นฝั่งได้ยังไงนะครับ
1: โดยน้องนะคะสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามความเหมาะสมของน้องเลยนะคะโดยนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็เอาไว้สร้างการบอกทางลมเพื่อที่จะให้น้องนะคะสามารถกลับขึ้นฝั่งได้นั่นเองค่ะ
0: ถ้าอย่างที่พี่ฮ้อนได้กล่าวไปครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างเกาะ B ก็จะมีอุปกรณ์ครับซ่อมเรือเกาะ C ก็มีอาหารและเกาะ D ก็มีอุปกรณ์สื่อสารครับซึ่งน้องเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์นี้แล้วก็ประกอบกับการคิดและวางแผนครับเพื่อทำให้น้องขึ้นฝั่งแล้วก็เอาชีวิตรอดด้วยครับ
1: โดยพี่นะคะก็จะวาดรูปในลักษณะนี้นั่นเองค่ะ

0: ที่เราตัดเนี่ยก็จะได้รูปทรงตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวกันนะคะแล้วก็จะใส่หลอดแล้วก็เข็มหมุดลงไปค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยอย่างแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องนำสามเหลี่ยมมาประกบกันนั่นเองค่ะทากาวไปเลยนะคะน้องๆ
1: อย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะพี่ม่อน
0: ใช่ค่ะไปเลยน้องๆสามารถทำตามได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสามเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาสี่เหลี่ยมนะคะใส่เข้าไปตรงนี้นะคะอย่าเพิ่งปิดสิอย่าเพิ่งปิดให้มันสนิทนะคะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเราก็จะได้เป็นแบบลูกศรแล้วค่ะ

จแล้วนะคะแล้วก็นำลูกศรของเรานะคะมาติดกับไม้ตะเกียบนะคะโดยไม้ตะเกียบของเราเนี่ยก็จะใส่

0: ก็นำเทปนะคะมาติดกิ่งค่ะนี่นะคะน้องๆถ้าน้องๆทำเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยเสร็จนะคะเราเนี่ยก็อันนี้นะคะไปทดลองเล่นได้เลยค่ะมันสามารถทนได้ด้วยนะ
1: มันจะหนุนไปตามทางที่ลมพัดมาเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องแล้ว
2: เป็นไงบ้างครับเด็กๆอุปกรณ์บอกทิศทางลมของน้องเหมือนกับของพี่สองคนไหมครับของพี่สองคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยอะไรมากนะครับน้องก็สามารถเพิ่มเติมจินตนาการหรือว่าวัสดุอุปกรณ์ให้มันดูดีขึ้นก็ได้นะครับโอเคเนาะ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆกิจกรรมที่ได้เล่นกันไปวันนี้สนุกหรือเปล่าหมดเวลาของพวกพี่สองคนแล้วค่ะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดี

0: ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการ
1: คู่หูดาวิ
0: ทรายการที่จะพาน้องๆนะครับไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์แสนสนุกที่น้องๆเนี่ยสามารถทำการทดลองเองตามที่บ้านได้เลยนะครับ
1: แล้ววันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะ
0: วันนี้นะครับเราจะทำการทดลองเกี่ยวกับการสร้างฟอสซิลจำลองจากบูมบัสเตอร์นั่นเองครับ
1: น่าตื่นเต้นมากเลยแล้วมันจะต้องทำยังไงกันนะคะ
0: ใช่ไหมครับน่าสนใจมากก่อนอื่นเราไปดูที่วัสดุอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะครับก็จะมีดินน้ำมันปูนปลาสเตอร์แม่แบบอาจจะเป็นของเล่นรูปไดโนเสาร์เปลือกหอยหรือว่าต้นไม้นะครับกากกาแฟผู้กันครับ
1: สงสัยว่าทำไมต้องใช้ปูนปลาสเตอร์คะแทนที่จะใช้ปูนที่เขาเอาไว้สร้างบ้านกันเนี่ย
0: ที่เราต้องใช้ปูนปลาสเตอร์แทนปูนที่เขาไปใช้สร้างบ้านใช้ก่อสร้างครับเพราะปูนปลาสเตอร์เนี่ยมันจะเซ็ตตัวได้เร็วกว่าหาได้ง่ายกว่าแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยก็จะสวยงามกว่านั่นเองครับ
1: นี่เองนะคะ
0: โอเคครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีไหมครับ
1: ดีค่ะงั้นเราไปทำกันเลย
0: ไปครับ
1: แล้วเราต้องทำอะไรบ้างคะขั้นตอนแรกเนี่ย
0: สำหรับขั้นตอนในการทำนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะปั้นดินน้ำมันนะครับให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงครับที่สามารถเราจะใส่ปูนปลาสเตอร์ลงไปนะครับ okay. เราจะปั้นให้เป็นลักษณะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าจะเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วก็จะมีขอบนะเพื่อให้ใส่ปูนปลาสเตอร์ได้นั่นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหยิบแม่แบบของเราขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นไดโนเสาร์กดลงไปเลยครับกดลึกๆเลยนะครับมันจะได้เป็นรอยลงไปเยอะเพราะถ้ามันลงไปเยอะนะครับตอนแกะมาปูนปลาสเตอร์ของเราอาจจะแตกง่ายๆครับก็เลือกใช้ได้เลยครับอยากใช้ได้ตัวอะไรตามสร้างสรรค์ตามจินตนาการกดลึกเลยนะครับนี่เราลองใช้หอยใช้ด้านนี้ซากลึกกับปลาสุดนี่ด้านใหญ่
2: ใช้อะไร
0: ตัวละกันนี่นะครับเราก็จะกดลงไปในขณะนี้เสร็จเราก็จะแกะแม่แบบของเราออกมาค่อยๆนะครับ

มาลักษณะประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับโอเคต่อไปนะครับเราก็จะไปถึงการผสมฟูดบัสเตอร์กันดูนะครับเราจะใช้อัตราส่วน1ต่อ1แล้วพี่ขอแนะนำนะครับว่าเนี่ยสำหรับ1อันเนี่ยเราจะใช้ฟูดบัสเตอร์ประมาณ4ช้อนนั่นเองโอเคครับก็จะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปครับทำมาตรงเลยนะครับแล้วก็น้ำอีก4ครับก็คนให้เข้ากันต้องรีบหน่อยนะครับเพราะฟูดบัสเตอร์เนี่ยจะแห้งเร็วมาก

0: ะได้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เทลงไปเลยครับเททั่วเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาไว้นะครับรอให้เขาเซตตัวซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่โอเคครับ
1: ครับในระหว่างรอปรุงพาสต้าของเราแห้งครับเรามาทดลองความรู้เกี่ยวกับการเกิดซากฟอสซิลกันดีกว่าครับโดยการเกิดซากฟอสซิลนะครับก็จะมีดูการหลายแบบมากๆเลยแต่วันนี้เราจะขอนำเสนอหนึ่งแบบของการเกิดซากฟอสซิลนะครับซึ่งเกี่ยวกับที่เราได้ทำแบบลองจากพาสต้าแบบเมื่อกี้ครับช่วยพี่อ้อนเนี่ยได้อธิบายหน่อยนะครับว่าเป็นยังไง
2: ได้เลยค่ะค่ะเป็นการเกิดซากดึกดำบรรพ์กลายเป็นหินค่ะซึ่งวิธีการเกิดของมันเนี่ยก็จะเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็ถูกพัดพาลงใต้น้ำค่ะทำให้ถูกฝังอยู่ในชั้นตะกอนนั่นเองจากนั้นนะคะร่างกายสัตว์จะเน่าเปื่อยจนเหลือแต่โครงสร้างหรือเรียกอีกอย่างว่ากระดูกนั่นเองค่ะและเมื่อเหลือแต่กระดูกก็จะมีแต่แร่ธาตุเข้าไปแทรกซึมค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีนะคะตะกอนและแร่ธาตุจะกลายเป็นหินในที่สุดนั่นเองค่ะ
1: นี่นะครับฟอสซิลของเราแห้งแล้วนะครับนี่ต่อไปนะครับเราก็จะแกะเขาออกมาทำการระบายสีครับสีที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นสีที่หาได้ตามบ้านนะครับสีโปสเตอร์สีอะไรก็ตามแต่ที่เราใช้กากกาแฟครับให้มีความแบบเก่าๆนิดนึงเอามาเริ่มแกะเลยครับพี่อ้อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่อยๆแกะนะครับระวังตกแต
2: กโหสวยมากเลยนะคะพี่กิม
0: สีที่เราใช้นะครับก็จะเป็นสีจากกากาแฟเองเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการผสมน้ำลงไปครับคนให้เขาเป็นสีนะครับถ้ายังข้นไปหน่อยก็เติมน้ำเพิ่มครับดีครับประมาณนี้
2: เสร็จแล้วเรามาระบายสีกันดีกว่าค่ะพี่กิ๊ม

0: าสีแล้วดูมีความเก่าใช่ไหมครับพี่ยอด
1: ใช่ค่ะ
0: ผมระบายไม่สวยเลยแต่ได้อยู
1: ่ตาด
0: าจะระบายน้ำจะใส่น้ำไปมากนะครับเดี๋ยวเขาจะละลายเนาะก็จะได้ออกมาลักษณะประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการเกิดซากฟอสซิลนั่นเองครับพี่หวังว่าพี่ทุกคนนะครับหวังว่าน้องๆจะได้รับความรู้จากเราไปไม่มากก็น้อยเนาะ
1: ค่ะแล้วก็หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วนะคะถ้ามีกิจกรรมอะไรสนุกๆครั้งหน้าอีกอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนคู่หูนักบิ๊

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: เซฟตี้ฟอร์โอ้ทั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของดีอีและของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
1: ตอนตรวจจับความเร็วเจ้าหมาป่า
2: วันนี้เตรียมผลไม้มาฝากคุณยายเยอะเลยคุณยายต้องชอบแน
3: ่ๆสวัสดีจ้ะสาวน้อยมาทำอะไรแถวนี้เหรอ
2: เจ้าหมาป่าเรากำลังจะเอาผลไม้ไปฝากคุณยายที่อยู่ในป่านู้นน่ะ
3: อ๋อในป่านู้นเลยเหรอว่าแต่เจ้ารู้ทางที่จะไปบ้านคุณยายในป่านู้นป่ามันลึกมากเลยนะซับซ้อนด้วย
2: เราเคยไปตอนเด็กๆนะเราว่าก็ยังพอจำได้อยู่อ๋อแต่แม่เราอ่ะวาดแผนที่เอาไว้ให้นี่ไง
3: อ๋อโหแต่ถ้าเจ้าไปทางนี้นะเย็นแน่กว่าจะถึงมีทางลัดไปถึงบ้านคุณยายเร็วมากเลยนะสนใจไหมล่ะ
2: ไม่อ่ะแม่เราบอกว่าไม่ให้เราเดินออกนอกเส้นทาง
0: อ่ะเอางี้ละกันเรามาแข่งกันเจ้าน่ะก็เดินตามแผนที่ของเจ้าส่วนข้าเนี่ยก็จะเดินตามทางลัดของข้าแล้วมาดูกันว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกัน
2: ได้งั้นเรามาเริ่มกันเลย
0: โอเคไป
2: เฮ้ยนี่ไงถึงแล้วบ้านคุณยายโหดีนะเนี่ยเราไม่ไปตามทางที่เจ้าหมาป่าบอกเนี่ยไม่รู้ว่าจะหลอกเราไปไหนหรือเปล่า
3: เฮ้ยถึงสักทีโอ้โหค่ะนอนหลอดเจ้ามานานมากแล้วเนี่ย
2: มาถึงนานแล้วหรอแสดงว่าทางลัดที่เจ้าพูดถึงเนี่ยมันก็มีอยู่จริงอะสิ
3: ก็แน่ละสิข้าบอกเจ้าแล้วว่าให้เจ้าเนี่ยมาตามที่ข้าบอกข้าอยู่ป่านี้มาตั้งนานแถมยังใช้ความรู้เรื่องการกระจัดด้วยแล้วโหสบายถึงบ้านยกก่อนเจ้าเป็นชั่วโมง
2: เมื่อกี้เจ้าบอกว่าอะไรนะการกระจัด
3: มัน
2: คืออะไรอ่ะ
3: ถ้าเจ้าอยากรู้ว่าการกระจัดคืออะไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าไปหาคำตอบกันใน
4: แล็บซ่าท้าทดลอง
2: งั้นเจ้าอ่ะมาเล่าเรื่องการกระจัดให้เราฟังหน่อยดีกว่านี่มานั่งตรงนี้เลยหน้าบ้านคุณยายเลย
3: เนี่ยนะถ้าเจ้าอยากรู้นะว่าการกระจัดคืออะไรสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องรู้คือปริมาณทางฟิสิกส
2: ์ปริมาณทาง

0: ฟิสิกส์งั้นปริมาณทางฟิสิกส์นี่คืออะไรอ่ะ
1: อ๋อปริมาณทางฟิสิกส์เนี่ยก็จะมี2ประเภทนั่นก็คือปริมาณสเกลล่ากับปริมาณเวกเตอร์ปริมาณสเกลล่านะก็จะเป็นปริมาณที่บอกแค่ขนาดอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงทิศทางเลยแต่ถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์นะจะต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางด้วย
0: แล้วไอ้2แบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องยังไงกับระยะทางแล้วก็การกระจับเนาะ
1: เอางี้นะเริ่มที่ระยะทางก่อนละกันระยะทางน่ะนั่นก็คือเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปทั้งหมดโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกแค่ขนาดอย่างเดียวอย่างเช่นเราเดินทางใช้ระยะทาง10กิโลเมตรแต่ไม่ได้บอกว่าเดินทางไปหรือเดินทางกลับก็หน่วยของระยะทางก็จะมีตั้งแต่เมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าเจอในสูตรของฟิสิกส์อ่ะเขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว x
0: แล้วการกระจัดล่ะ
1: อ๋อการกระจัดนะก็จะคล้ายๆกับระยะทางแต่ต่างกันตรงที่การกระจัดจะต้องเดินทางเป็นเส้นตรงเริ่มจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายแล้วก็มีการบอกทั้งขนาดและก็บอกทิศทางด้วยหน่วยเนี่ยก็จะเหมือนระยะทางก็คือจะมีเมตรกิโลเมตรและถ้าเจ้าไปเจอในสูตรฟิสิกส์เขาก็จะใช้สัญลักษณ์เป็น S time หรือว่าตัวดีก็ได
0: ้แบบนี้เนี่ยทางที่เราเดินมาที่บ้านคุณยายก็คือระยะทางส่วนทางที่เจ้าเดินมาที่บ้านคุณยายคือการกระจัดแบบนี้หรอ
1: ถูกต้องแล้ว
0: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยระยะทางมันก็ต้องมีค่ามากกว่าการกระจัดเสมอเลยสิ
1: โอ้ไม่
0: อ้าว
1: ถ้าสมมติว่าระยะทางที่เดินมานั้นเป็นเส้นตรงเหมือนกันระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดพอดี
0: แล้วมันมีไหมอ่ะที่มันจะมีแค่ระยะทางแต่ว่าไม่มีการกระจัดอ่ะ
1: มีสิอ่ะเจ้าลองลุกขึ้นแล้วเดินวนเก้าอี้นี้หนึ่งรอบ
0: แบบนี้เหรอ
1: ใช่แล้วก็นั่งลงเมื่อกี้เจ้าลุกจากตรงไหนไปนะ
0: ตรงนี
1: ้แล้วสุดท้ายเจ้ามานั่งตรงไหนนะ
0: ก็ตรงนี้อ
1: ่
0: ะ
1: แสดงว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันต่อให้เจ้าลากเส้นตรงจากจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายมันก็คือจุดเดียวกันดังนั้นเนี่ยการกระจัดก็จะมีค่าเป็นศูนย์
0: ถ้าเราเดินทางด้วยระยะกระจัดเหมือนที่เจ้าใช้เดินมาเนี่ยมันก็จะถึงเร็วกว่าใช่ไหม
1: แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปนะถ้าเจ้าเดินตามแผนที่เหมือนเดิมแต่ใช้อัตราเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้นน่ะเจ้าก็อาจจะมาถึงก่อนข้าก็ได
0: ้ไอ้อัตราเร็วกับความเร็วเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอคิดว่ามันจะเหมือนกันซะอีก
1: ฟังดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกนะอัตราเร็วอ่ะก็คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาก็จะมีหน่วยตั้งแต่เมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ได้ถ้าอย่างเจ้านะเดินทางมาบ้านคุณยายเนี่ยใช้อัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าเจ้ายังคงเดินด้วยอัตราเร็วแบบนี้นะตลอดเส้นทางเท่ากับเจ้าเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่
0: เราคุ้นๆเหมือนเคยได้ยินอัตราเร็วเฉลี่ยด้วยใช่ไหม
1: อัตราเร็วเฉลี่ยนะก็คือระยะทางทั้งหมดใน1หน่วยเวลาแต่ถ้าเป็นอัตราเร็วณขณะหนึ่งก็คืออัตราเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ
0: แบบนี้เราจะรู้อัตราเร็วได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่มีเครื่องมือวัดอ่ะ
1: ง่ายมากเจ้าก็แค่คำนวณ
0: คำนวณ
1: ใช่โดยใช้สูตรนี้โดยสิ่งที่เจ้าจะต้องรู้นั่นคือระยะทางและเวลาโดยระยะทางเนี่ยจะต้องมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรส่วนเวลาก็จะต้องมีหน่วยเป็นวินาทีหรือว่าชั่วโมง
0: อ๋อถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยสมมติว่าระยะทางที่เราใช้เดินมาถึงบ้านคุณยายเป็นระยะทาง 3,000 เมตรเราใช้เวลา20นาทีก็เอา 3,000 เนี่ยมาหาร20ได้เลยไหมอะ
1: No ไม่ได้นะ
0: ทำไมอะ
1: เพราะว่าหน่วยมันไม่ถูกต้องการจะใช้สูตรนี้ได้นะเจ้าจะต้องจับคู่หน่วยของระยะทางและเวลาที่ถูกต้องถ้าเจ้ารู้ระยะทางในหน่วยของเมตรเจ้าก็ต้องทำเวลาให้เป็นวินาที
0: แบบนี้เนี่ย1นาทีมี60วินาทีเพราะฉะนั้น20นาทีก็เป็น60 × 20ก็จะ

0: ได้ 1,200 วินาทีก็เอา 3,000 เมตรหาร 1,200 วินาทีแบบนี้เหรอก็จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาที
1: โอ
0: ้เราคงเดินไวมากเลยเนี่ย
1: ถูกต้องเท่ากับใน1วินาทีเจ้าเนี่ยสามารถเดินได้ตั้ง 2.5 เมตร
0: ก้าวยาวมากๆแน่เลย
1: เจ้านี่ไวกว่าใครนะเนี่ยแล้วถ้าข้าอยากได้ในรูปของกิโลเมตรต่อชั่วโมงล่ะ
0: แบบนี้ถ้าเกิดว่าระยะทาง 3,000 เมตรก็ทำให้เป็น3กิโลเมตรแล้วก็ต้องหารด้วยเวลา 1,200 วินาทีก็ทำให้เป็นชั่วโมงถ้าตามสูตรที่เจ้าว่าเนี่ยมันก็จะได้ประมาณ9กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: อืมถูกต้องเจ้านี่เก่งมากเลยนะถ้าสมมติว่าเจ้าได้ข้อมูลมาที่ไม่ใช่ตัวเลขล่ะได้ระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าจะทำยังไง
0: นั่นน่ะสิมันจะหาอัตราเร็วยังไงอ่ะ
1: ถ้าเจ้าได้ข้อมูลของระยะทางกับเวลาในรูปของกราฟเจ้าก็แค่หาความชันของกราฟนั้นเจ้าก็จะได้อัตราเร็วออกมาเพราะว่าอัตราเร็วจะเท่ากับความชันของกราฟที่พลอตระหว่างระยะทางกับเวลานั่นเอง
0: แบบนี้นี่เองคราวนี้เราว่าเราพอเข้าใจเรื่องอัตราเร็วแล้วแหละแล้วความเร็วล่ะ
1: โอ้ความเร็วนะก็คือขนาดของการกระจัดที่เคลื่อนที่ใน1หน่วยเวลาเหมือนกันหน่วยนะก็จะคล้ายๆกับอัตราเร็วนั่นคือเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าความเร็วน่ะเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าเจ้าใช้สูตรก็จะเป็นแบบนี้ความเร็วจะเท่ากับการกระจัดหารด้วยเวลา
0: จะมีขีดขีดด้วย
1: ใช่ถ้าเจ้าสังเกตดีๆบนหัวของเจ้าตัวความเร็วและก็ตัวของการกระจัดจะมีลูกศรอยู่ด้านบนแสดงให้เห็นว่านั่นเป็นปริมาณเวกเตอร์
0: แบบนี้ถ้าหากว่าเรารู้การกระจัดแล้วก็ระยะทางในการเคลื่อนที่เราก็จะหาความเร็วได้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วอะสมมุติว่าข้าเดินทางมาที่บ้านคุณยายเจ้าโดยใช้ระยะกระจัด 2,000 เมตร
0: 2,000 เมตร
1: และใช้เวลาทั้งหมด10นาที
0: 10นาที
1: เจ้าลองคำนวณสิคะว่าข้าใช้ความเร็วเท่าไหร
0: ่ความเร็วของเจ้าก็จะ 3.3 เมตรต่อวินาทีหรือ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงโหเจ้านี่เร็วกว่าข้าอีกนะเนี่ย
1: แน่นอนอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องสมมุติ
0: โอเค
1: อะแล้วถ้าสมมติว่าข้าไม่บอกข้อมูลเจ้าเป็นตัวเลขล่ะแต่บอกเป็นกราฟเหมือนเดิมเจ้าจะหาความเร็วได้หรือเปล่า
0: ได้สิเราก็หาจากความชันของกราฟเพราะว่าความเร็วเนี่ยมันก็จะเท่ากับความชันใช่ไหม
1: ถูกต้องเลยเนี่ยนะจริงๆแล้วนะในชีวิตประจำวันเจ้านะอาจจะเคยได้ยินคำว่าอัตราเร็วความเร็วในการแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับความเร็วเจ้าลองนึกซิว่ามีเรื่องอะไรบ้าง
0: อ๋อนี่ไงนึกออกแล้วเราเคยดูการแข่งเรือในรายการ The North องศาเหนือตอนนั้นมันเป็นตอนเรือแข่งเมืองน่านแหละเขาก็พูดถึงเรื่องพวกนี้แหละไปดูกันดีกว่าน
1: ี
2: ่ The North องศาเหนือปฏิบัติการสื่อสารของคนเหนือเพื่อเชื่อมต่อกับโลกไร้พรมแดน
3: ผมพูดถึงเรือแข่งถ้าใครไม่รู้ว่าการพายเรือรอดสะพานแล้วสองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันมีความรู้สึกอย่างไรเลยนะต้องไปถามคนน่านมันคือความยิ่งใหญ่จริงของการได้ลงพายเรือ
2: เรือแข่งประเพณีที่ซึมลึกถึงสายเลือดของคนน่าน
4: ก็คือเราก็จะเน้นเรื่องความสามัคคีแต่ว่าถ้าได้รางวัลหรือได้แชมป์มันก็คือผลพลอยได้ของเราก็เป็นขวัญกำลังใจให้ลงพายกับชาวบ้าน
5: อย่างน้อยๆคือคนมารวมกันที่ท่าน้ำมีเสียงหัวเราะมีเสียงเฮฮา
2: เห็นเรือแข่งที่มีหัวเป็นพญานาคคล้ายเป็นหางวานอย่างนี้ก็รู้เลยครับว่าที่นี่เมืองน่าน
6: มาเลยมาเลยร้องแรงของชนะทะยอวนเนาะ
7: ก็มาเชียร์เรือสีบ้านแข่งอะค่ะบ้านแข่งน้ำเนี่ยค่ะ
8: บ้านแข่งน้ำ
7: ด้าน
8: หน้าก่อน
2: น่านเป็นชุมชนชาวพุทธที่มีความผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตครับ แต่ละชุมชนใช้เรือทั้งในชีวิตประจำวันและในงานบุญสำคัญของปี

0: บางครั้งหมู่บ้านมันไกลกันก็จำเป็นจะต้องแต่งเรือในการเดินทางซึ่งมักจะทำในช่วงฤดูกาลกลางๆถึงปลายพรรษาเนี่ย
1: มีพระสงฆ์นั่งแล้วก็มีพวกคนเก้าคนแก่นะครับนั่งไปด้วยแล้วก็นำเอาคล้องกรองโดยพึ่งเสียงปานปานนี่เป็นลักษณะคล้ายแผ่นทองเหลืองเอามาตีเนื้อเสียงจะออกมงแทบแทงแทบแทบแทงแทบแทงคือเรือแข่งกำลังจะเดินทางไปยังวัด
0: เพื่อความสนุกสนานเชื่อความสัมพันธ์กันก็เอาเรือนั่นแหละเอามาแข่งกัน
2: เราตามมาดูการต่อเรือลำใหม่ของชุมชนบ้านแสงดาวอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านกันครับ
3: ตัวนี้ออกมาได
4: ้ตัวบ้านนะคะมหาโลช่างโตเป็นแม่นักเขาทำสร้างเป็นนักแล้วครับ
5: โอเคไหมที่นะ
2: เมื่อก่อนนิยมทำเรือขุดแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเรือต่อซะส่วนใหญ่แล้วล่ะครับ
0: จะทำตัวนี้แล้วค่ะกาวแห้งก็จะความขัดต้องขัดต้องลงสีเขียนได้เขียนกันเสร็จ
6: ประมาณเดือนหนึ่งครับอยากทำก็จะต้องตัดอย่าตามสูตร
2: ความพิเศษของเรือแข่งน่านคืองานตกแต่งครับ
7: ไอ้ตัวนี้เป็นหางว้านครับตัวนี้เป็นกัญญาย
6: าไทย
7: ตัวนี้บ่มีส่วนดีกว่าช่วยในความสวยงาม
1: เรือหน้าพอเห็นปั๊บจะรู้ทีก็คือต้องมีหัวโอ้หัวโอ้คือหัวเรือแข่งนะครับเป็นลักษณะของหัวพญานาคและลวดลายข้างๆเนี่ยก็จะเป็นลวดลายผิวลวดลายทางเหนือแล้วก็หางก็เป็นหางแกะสลักเป็นหางวันคล้ายๆกับเถาวัลย์ที่คดเคี้ยวเลี้ยวไปอย่างเงี้ย
2: รูปทรงเรือมีเอกลักษณ์ชัดเจนรวมถึงสีสันลวดลายที่บ่งบอกความเป็นเรือแข่งน่าน
0: เป็นห้องอะไรกันเนาะอยู่ในน้ำคนบนตะลิงเห็นไหลของเนื้อชัดเพราะฉะนั้นก็จะต้องกวาดไหลใหญ่ๆอย่างนี้ไปก่อน
2: เรือของบ้านแสงดาวลำใหม่นี้ชื่อว่าดาราสวรรค์ครับซึ่งปีนี้จับฉลากแข่งขันรอบแรกเรียบร้อยแล้วจะได้ประชันฝีพายกับเรือแข่งทีมเทพเจดีทองครับ
8: คนต้องสู่เขาโลกฝันเปิ่นเพ้อเปิ่นหักษาลูกเฮียบ่ได้เจ็บได้บ่มีความได้ลมหักษาลูกเฮีย
2: เจ้าสอยดอกบ้านใกล้วันแข่งเข้ามาต้องเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกันเต็มที่ครับ
7: วันนี้สู่ขวัญครับพร้อมที่จะไปลองดู
2: ทำขวัญเสร็จแล้ววันนี้ได้เลิกเอาเรือดาราสวรรค์ลงน้ำเป็นครั้งแรกไปตามลุ้นกันนะครับ
7: สมมุติแบบละครับ
2: สภาพโดยรวมเรือสมบูรณ์ดีแต่จะให้แน่ใจเดี๋ยวต้องลองพายดูอีกทีครับดาราสวรรค์ถือเป็นของขวัญสำหรับชุมชนบ้านแสงดาวซึ่งอีกหลายชุมชนอาจไม่มีโอกาสนี้ครับ
1: บ้านที่ไม่มีเงินผมภาพนะครับน้องก็ไม่สามารถจะทำเรือใหม่ได้เพราะต้องใช้เงินนะครับก็เลยต้องถอนมาประกอบกับที่ว่าเนี่ยว่าฝีพายก็ไม่มีเด็กก็ไปเรียนหนังสือกันเพราะนั้นบางบ้านเนี่ยเขาก็เลยทำให้กิจกรรมเรื่องของเรือแข่งเนี่ยมันค่อยๆซึมหายไปหายไปหาย
2: เจเติบโตมากับทีมเรือแข่งวัดแสงดาวซึ่งเมื่อก่อนคุณพ่อก็เคยเป็นฝีพายมาก่อนครับหลังเลิกจากงานก็รีบตรงมาที่นี่เหมือนเพื่อนคนอื่น
9: ๆเรื่องงานครับเรื่องงานเย็นเข้ามาที่ผมซ้อมประมาณเกือบ2เดือนแล้ว
6: เดี๋ยวโอเคต้องให้คุ้นเคยกับเรือต้องซ้อม

0: เรือมันนิ่มมันนุ่ม
1: เหมือนว่ากำลังเรายังไม่เสมอกันน้ำหนักไปยังเทไปด้านใดด้านหนึ่ง
2: ครับต้องเอาคนตัวสูสีไปนั่งด้วยกันมันจะได้พายได้ดี
3: สอบกับดาราสวัสดิ์อยู่3วันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับ
1: เรือก็ใช้ได้อยู่ในเกียรติที่ดีต้องปรับคนเรายังฟิตไม่เสมอกัน
4: มันไม่ดุมเฮ้ยมันยังไม่ได้หนุน
3: เสร็จจากซ้อมโค้ชขอให้ช่วยกันยกเรือขึ้นจากน้ำครับ
5: ลำใดที่เป็นเรือแข่งที่เป็นความหวังของแต่ละทีมก็จะยกขึ้นหมดจะไม่แช่น้ำเพราะว่าไม้แช่น้ำมันก็อมน้ำมันก็หนักก็จะมีผลต่อความเร็ว
3: แล้วก็ถึงวันที่ดาราสวรรค์จะได้ลงประชันเป็นนัดแรกของปีนี้ครับแต่ก่อนอื่นต้องรีบจัดการปัญหานี้ก่อน
6: เรื่องแตกลำเอเนี่ยดาราสวรรค์โดนกระแทก
3: ตอนนี้เรือพร้อมแล้วครับมาตามลุ้นว่าดาราสวรรค์ชุดสีชมพูกับเทพเจดีทองใครจะเข้าวิน
1: ชนะเดี๋ยวกลับสายน้ำครับเดี๋ยว
7: เราจะกลับไปอยู่ฝั่งแดง
8: ดาราสวรรค์สู้ไ
9: ปดูเลขเด็กแดงหนุ่มแก่เต็มไปหมดก็สนุกดี
1: เราอยู่ฝั่งแดงเราชนะเดี๋ยวมีรอบนั้น
3: ถึงรอบนี้จะแพ้แต่ในฐานะที่เป็นเรือน้องใหม่ปีนี้ดาราสวรรค์เลยแจ้งเกิดกลายเป็นดาวรุ่งที่ชนะใจชาวบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับ
5: แต่น้อยคือเราได้ทำให้ความสุขของชาวบ้านได้เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
10: สองข้างเนี่ยมีแต่เสียงโห่ร้องของชาวบ้านเนี่ยมันคือความยิ่งใหญ่จริงๆของการได้ลงพายเรือที่มีหัวเป็นเรือพญานาคหางเป็นหางวันเนี่ยนี่ความยิ่งใหญ่ของประเพณีการแข่งเรือของชาวบ้าน
3: เรือแข่งน่านประเพณีที่ส่งต่อกันมาหลายร้อยปีถึงวันนี้รูปแบบจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่เอกลักษณ์ตัวเรือยังคงอยู่และทำหน้าที่รวมใจชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียวไว้ได้จากนี้ไปก็อยู่ที่คนน่านรุ่นต่อๆไปแล้วล่ะครับว่าจะเก็บรักษาและส่งต่อประเพณีนี้ไปในทิศทางใด
11: น่าสนุกจังเลยข้าเลยอยากไปแข่งมึงกันเลยบึดจับบึดบึดจับบึดบึดจับบึดโหเราต้องฟิตร่างกายอีกเยอะเลยแหละ
12: เนี่ยนะข้าว่าเจ้านะมีความรู้เรื่องระยะทางการกระจัดความเร็วอัตราเร็วพร้อมแล้วนะแต่ข้าคิดว่าเพื่อให้เจ้านะได้เรียนรู้เรื่องนี้เองได้นะข้ามีภารกิจหนึ่งให้เจ้าทำ
11: ภารกิจอะไรอ่ะ
12: ภารกิจนี่มีชื่อว่าตัวจับความเร็วเจ้าหมาป่าเง
11: นี่เลยกิจกรรมตัวจับความเร็วเจ้าหมาป่า
13: ต้องทำยังไงบ้างหร
12: อก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เจ้าตัวหมาป่ากับตัวแทนของเจ้าแล้วกันใช่แล้ว
13: เจ้า

0: แต่แล้วเราก็จะต้องมีรูปที่เจ้าชอบอันนี้ก็ใช้รูปมาป่า
1: เป็นตัวแทนของข้าเป็นหนูน้อยหมวกแดง
0: แล้วก็จะใช้ถ้วยพลาสติกที่แข็งนิดนึงนะเชือกหนังยางแกลลอดได้แล้วก็ฟองน้ำแต่ถ้าแกลลอดได้ของเจ้านะมีขาออกมาค่อนข้างใหญ่ไม่จำเป็นต้องใช้ฟองน้ำก็ได้นะถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า
1: เริ่มเลยค่ะ
0: นี่นะก็เด็กๆนะก็เจาะรูฝั่งนี้นะแล้วก็เจาะรูด้านท้ายด้วยอันนี้อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะส่วนเจ้าเนี่ยก็ทำการพันได้หรือว่าเชือกเนี่ยเข้ากับแกลลอดได้แบบนี
1: ้
0: พันไปเลยเอาความยาวสัก1เมตรไม่เกินหรือว่าสั้นกว่านั้นก็ได้นะเจ้าพันไป
1: เ
0: ดี๋ยวข้าก็จะทำการตัดอันนี้แล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเนาะเสร็จแล้วเหมือนกันนี่เลยนะคะนี่เด็กๆนะอย่าลืมนะวิธีการประกอบเนาะก็คือใส่เจ้าแกนที่พันกับได้แล้วก็นำยางนะคะเกี่ยวไว้ทั้งสองข้างที่เราเจาะแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามวิธีการเล่นก็ง่ายมากแค่ดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้เจ้าวิ่งใช่แล้วใช่แล้วอย่างนี้ก็ได้เรามีตัวละครแล้วเราก็จะต้องมีสนามแข่ง
1: สนามแข่ง
0: นี่เลยเส้นทางที่ไปบ้านคุณยายใช่ไหม
1: ใช่แล
0: ้
1: ว
0: เวลาที่เด็กๆนะจะเอาตัวละครตัวนี้นะไปเล่นเด็กๆก็แค่นี่เลยเลือกเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางแล้วก็จับเวลาว่าใครจะไปถึงบ้านคุณยายก่อนกันโดยอย่าลืมนะว่าเราจำเป็นจะต้องเก็บในเรื่องของระยะทางและก็เวลาด้วยเดี๋ยวเรามาแข่งกัน
1: ได้เลย
0: แล้วมาดูกันว่าใครจะมีความเร็วหรืออัตราเร็วที่มากกว่ากัน

0: วันนี้นะคะพี่แพรวแล้วก็น้องๆได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอัตราเร็วกันไปเพียบเลยค่ะน้องๆ นะคะอาจจะคุ้นเคยคำว่าอัตราเร็วแล้วก็ความเร็วกันมาบ้างค่ะเช่นรถยนต์วิ่งด้วยอัตราเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถแข่งทำความเร็ว180กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยสองคำนี้น่าจะมีความหมายเหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแตกต่างกันในทางฟิสิกส์ค่ะ
1: อัตราเร็วนะคะก็คือระยะทางทั้งหมดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะใน1หน่วยเวลาโดยเป็นปริมาณสเกลล่านะคะเพราะว่าไม่ได้บอกทิศทางค่ะแล้วก็จะมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นหนูน้อยหมวกแดงนะคะเดินทางไปบ้านคุณยายด้วยอัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ส่วนความเร็วนะคะต่างกันค่ะความเร็วนะคะก็จะเป็นระยะกระจัดค่ะที่วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาโดยมีปริมาณเป็นเวกเตอร์ค่ะเพราะว่าต้องมีการบอกทิศทางด้วยและก็หน่วยนะคะก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างเช่นเจ้าหมาป่าวิ่งไปที่บ้านคุณยายทางทิศเหนือค่ะโดยใช้ความเร็ว12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์แบบสนุกๆ กันใน Lab Zaa ท้าทดลองวันนี้เจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวกแดงต้องเอาผลไม้ไปฝากคุณยายก่อนแล้วเอ้ยหายไปไหนหมดอ่ะ
1: ก็ระหว่างที่รอเจ้าประดิษฐ์ของก็หิวไงก็แบบลองชิมหน่อยหุ้ยก็อร่อยดีโหแต่เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกข้าสอนเรื่องวิธีการหาการกระจัดแล้วแต่ว่าแค่เดินระยะกระจัดไปที่บ้านแล้วก็เอาทำไมก็ใช้เวลา
0: ไม่เอาข้าเหนื่อยแล้ว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุ

0: ระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: สวัสดีค่ะอาจารย
1: ์อ้าวสวัสดีครับ
0: อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะ
1: กำลังรดน้ำต้นไม้อยู่ฝนไม่ตกหลายวันแล้วกลัวมันจะตายเพราะพืชทุกชนิดนะต้องการน้ำในการเจริญเติบโตทั้งนั้นแหละแล้วนอกจากน้ำเรารู้ไหมพืชต้องการอะไร
0: พืชต้องการแสงแดดและอาหารใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วพืชลำเลียงน้ำและอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้อย่างไรและต้องอาศัยโครงสร้างอะไรบ้างเราอยากรู้ไหมล่ะ
0: อยากรู้ค่ะอาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมคะ
1: ได้ได้จากตัวอย่างพืชข้างหน้าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะครับเป็นผักกาดขาวนะครับหรือว่าเป็นต้นกระสังนะครับซึ่งผมได้เอาไปแช่น้ำสีผสมอาหารไว้นะครับ1คืนนะครับเราจะเห็นว่านะครับดอกไม้จากสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับหรือว่าต้นผักกาดขาวนะครับใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับซึ่งนี่แสดงว่าพืชมีการลำเลียงน้ำนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเล่มครับส่วนเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารเราเรียกว่าโฟเอมครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่เราได้นำพืชนะครับไปแช่ในน้ำสีนะครับจนเกิดการเปลี่ยนแปลงสีนะครับตามสีของสีผสมอาหารนะครับลำดับต่อมานะครับเราจะศึกษาโครงสร้างนะครับที่พืชใช้ในการลำเลียงนะครับน้ำและอาหารนะครับใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับวิธีการศึกษานะครับตัดตามฝางครับหรือ cross section นะครับอุปกรณ์ที่จะใช้นะครับเราก็จะมีมิดโกนนะครับแผ่นสไลด์นะครับกับ cover slip นะครับผู้กันนะครับดอปเปอร์นะครับซึ่งจะใช้หยดน้ำนะครับวิธีการทำนะครับจากพืชที่เราศึกษาแล้วก็ตัดมาเป็นชิ้นนะครับเสร็จแล้วเราแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้แล้วก็ตัดเป็นท่อนสั้นๆนะครับตัวให้พืชมันอยู่ในน้ำตลอดนะครับลำต้นนะครับที่เราตัดเป็นสั้นๆนี่นะครับเราก็จะใช้มีดโกนนะครับในการตัด cross section นะครับเวลาตัดนะครับเราก็จะจับก้านนะครับของพืชนะครับด้วยมือที่เราไม่ถนัดนะครับส่วนมือที่เราถนัดเราจะใช้ในการจับใบมีดนะครับในการตัดเราก็จะตัดเข้าหาตัวเองนะครับตัดหลายครั้งครับตัดเราจะเห็นว่าชิ้นส่วนของพืชนะครับจะติดอยู่ที่ใบมีดโกนนะครับตัดเยอะๆนะครับเสร็จแล้วให้เรานำไปใส่น้ำไว้นะครับนำไปใส่น้ำไว้จากนั้นก็เตรียมแผ่นสไลด์นะครับหยดน้ำนะครับเตรียมไว้1หยดนะครับแล้วเราก็จะใช้ผู้กันนะครับในการเลือกนะครับเลือกลำต้นพืชนะครับที่เราตัดไว้ที่มีความบางนะครับเอามาศึกษานะครับเมื่อเราได้แล้วเราก็จะวางบนหยดน้ำที่เราได้หยดไว้บนสไลด์นะครับจากนั้นก็ปิดด้วยแผ่นปิดกระจกปิดสไลด์นะครับหรือ cover slip นะครับเราสามารถนำไปศึกษาใต้กล้องจุลทรรศน์ได้เลยนะครับจากเมื่อสักครู่นะครับที่อาจารย์ได้ตัด cross section พืชแล้วก็ได้ทำสไลด์นะครับตอนนี้อาจารย์ก็จะเอาสไลด์นั้นนะครับมาศึกษาโครงสร้างในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารใต้กล้องจุลทรรศน์นะครับซึ่งจากภาพนะครับที่ปรากฏบนจอนะครับเราจะเห็นกลุ่มของเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงอาหารนะครับซึ่งเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำเราจะเรียกว่าไซเล่มนะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่านะครับส่วนเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็จะมีลักษณะเล็กกว่าเราจะเรียกว่าโฟเอมครับ

0: การลำเลียงน้ำแล้วก็การลำเลียงอาหารของพืช นะครับอย่างที่นักศึกษารู้นะครับว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งใช่ไหมครับเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งซึ่งสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันก็ต้องการน้ำต้องการอาหารเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของมันดังนั้นพืชก็ต้องมีหนึ่งเลยระบบลำเลียงน้ำนะครับแล้วก็แร่ธาตุขึ้นไปนะครับเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นและอีกระบบหนึ่งนะครับที่พืชต้องมีก็คือพืชต้องมีระบบลำเลียงอาหารนะครับพืชมีโครงสร้างอะไรใช้อะไรในการลำเลียงน้ำแล้วก็ลำเลียงแร่ธาตุขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นใบไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านนะครับการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุเนี่ยเกิดขึ้นที่รากที่หยั่งลงไปในดินเนี่ยตัวรากเนี่ยปลายรากเนี่ยมันจะมีรากฝอยที่เขาเรียกว่าขนรากมันจะมีขนรากนะครับหรือว่ารูทแฮร์เนี่ยจำนวนมากเลยไอตัวรูทแฮร์เนี่ยหรือขนรากเนี่ยจะเป็นตัวที่ดูดน้ำและแร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ขึ้นไปสู่ลำต้นและส่วนต่างๆนะครับรูทแฮร์เราจะเห็นขนรากนะครับจะมีมากเลยจะมีเยอะเลยนะครับอยู่บริเวณปลายรากนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสกับน้ำนะครับแล้วก็สัมผัสกับแร่ธาตุอาหารต่างๆในดินให้มากนะครับทำให้พืชสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารได้เร็วขึ้นนะครับส่วนกระบวนการดูดน้ำเนี่ยผลรากเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปโดยใช้กระบวนการออสโมซิสออสโมซิสก็คืออะไรการแพร่จากน้ำบริเวณที่มีน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อยนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นแร่ธาตุนะครับก็คือจะเข้าสู่ผลรากด้วยกระบวนการแพร่นะครับกระบวนการแพร่ก็คือสารที่มีความเข้มข้นสูงไปสู่บริเวณที่สารมีความเข้มข้นต่ำนะครับก็จะใช้กระบวนการนี้นะครับในการดูดน้ำแล้วก็แร่ธาตุเข้าสู่รากแล้วก็ส่งไปยังส่วนต่างๆของต้นนะครับน้ำกับแร่ธาตุธาตุอาหารต่างๆเข้าไปสู่รากแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อไปในเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุนะครับเพื่อขึ้นไปสู่เลี้ยงใบเลี้ยงลำต้นนะครับเลี้ยงกิ่งก้านต่างๆนะครับซึ่งมันต้องไปตามเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าไซเลียมนะครับจะเห็นนะครับถ้าน้ำเข้าสู่รากธาตุอาหารเข้าสู่รากก็จะลำเลียงขึ้นไปตามไซเลียมตัวนี้นะครับขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบเป็นกิ่งนะครับเป็นดอกเป็นผลนะครับส่วนการลำเลียงอาหารเพื่อลำเลียงอาหารยังไงใช้อะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมีคำตอบให้นะครับอาหารของพืชได้จากไหนก็ได้จากกระบวนการสังเคราะห์แสงใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จสังเคราะห์แสงที่ไหนส่วนมากก็อยู่ที่ใบที่มีคลอโรฟิลล์ใช่ไหมครับสังเคราะห์แสงเสร็จได้เป็นแป้งจากแป้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกลูโคสดังนั้นอาหารของพืชก็จะได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงก็คือน้ำตาลกลูโคสดังนั้นอาหารของพืชก็คือน้ำตาลกลูโคสนะครับน้ำตาลกลูโคสเนี่ยจะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชนะครับอยู่ในรูปของสารละลายแล้วก็ไปตามเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารซึ่งเราเรียกว่าโฟเอ็มนะครับไซเลียมลำเลียงน้ำโฟเอ็มลำเลียงอาหารนะครับเมื่อพืชเนี่ยเจริญเติบโตเต็มที่เนี่ยใช่ไหมใบมันอยู่ข้างบนอันนั้นการสังเคราะห์แสงก็จะอยู่ส่วนบนเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วจะส่งอาหารลงมาสู่อะไรสู่รากสู่ลำต้นนะครับอันนั้นทิศทางในการลำเลียงอาหารของพืชที่โตเต็มที่ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในแนวลงแต่ถ้าเป็นต้นอ่อนล่ะถ้าเป็นต้นอ่อนมันก็จะมีอะไรนะครับใบเลี้ยงใช่ไหมครับอันนั้นจากใบเลี้ยง ที่มันอยู่ตรงกลางมันก็จะมีบ้างที่มันอะไรส่งอาหารขึ้นไปข้างบนอันนั้นน่ะทิศทางการลำเลียงของอาหารเนี่ยจะมีทั้งขึ้นทั้งลงส่วนการลำเลียงน้ำก็จะมีเฉพาะอะไรแนวขึ้นอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็น แสดงนะครับการตัดขวางรากพืชถ้าเราดูบริเวณล่างเนี่ยเราจะเห็นไซเลียมและโฟเอมนะครับโดยในพืชใบเลี้ยงคู่นะครับบริเวณรากก็จะมีกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารก็คือไซเลียมกับโฟเอมนะครับอยู่รอบๆนะครับเป็นกลุ่มๆนะครับแต่ถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไซเลียมกับโฟเอมมันจะมีลักษณะเป็น4แฉกคล้ายๆอะไรเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นคล้ายๆ4แฉกส่วนถ้าเราตัดบริเวณส่วนลำต้นเนี่ยนะครับพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะเห็นว่ากลุ่มของท่อลำเลียงจะอยู่เป็นกลุ่มเป็นกระจุกอยู่รอบๆลำต้นนะครับซึ่งเมื่อขยายออกมาเนี่ยจากกระจุกเนี่ยก็จะเห็นไซเลียมอยู่ด้านในโฟเอมจะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนถ้าเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเห็นไหมครับกลุ่มของท่อลำเลียงน้ำและอาหารก็จะกระจายอยู่ทั่วต้นเลยนะครับก็จะกระจายอยู่ทั่วต้นก็จะเป็นไซเลียมกับโฟเอมก็จะอยู่เป็นกระจุกอยู่ทั่วลำต้นนะครับสรุปนะครับวันนี้เรารู้อะไรบ้าง 1. การลำเลียงน้ำของพืชลำเลียงน้ำผ่านอะไรผ่านรากขึ้นไปนะใช่ไหมครับเข้ารากจากรากเสร็จไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยใช้เนื้อเยื่อที่เรียกว่าไซเลียมแต่ถ้าการลำเลียงอาหารของพืชก็คือพืชได้อาหารจากการสะเคราะห์แสงแล้วส่งอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆโดยเนื้อเยื่อที่เรียกว่าโฟเอ็มครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ
1: อ๋อการลำเลียงน้ำและสารอาหารของพืชเป็นแบบนี้นี่เองต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่ช่วยอธิบายให้พวกเราทราบ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ก็เดี๋ยวเราเซตอุณหภูมิแล้วก็ความเร็วของเครื่องอัดเนาะ
1: ขออนุญาตค่ะ
0: เดี๋ยวจังหวะเราก่อนนะว่าไงครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์คือหนูมีอะไรจะถามค่ะหนูอยากจะถามว่าตารางอันนี้บ่งบอกข้อมูลอะไรหรอคะ
0: อันนี้ก็ตารางฉลากโภชนาการก็จะบ่งบอกปริมาณสารอาหารที่พวกเราได้รับพอถึงจบเท่านี้หมดแต่ว่าการที่จะได้

0: จ๊กที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมาตรฐานเนี่ยต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง
1: ไม่ทราบเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูนะครับตั้งแต่กระบวนการผลิตอาหารที่มีมาตรฐานคุณภาพการวิเคราะห์คุณภาพอาหารแล้วเดี๋ยวจะพาไปหาอาจารย์กันให้อาจารย์กันช่วยสอนวิธีการทานสารผสมกันด้วยดีไหม
1: พี่นะคะอาจารย์พวกนี้อย่างรู้ให้มากเลยค่ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากเครื่องนี้ก่อนอาจารย์กำลังทำอยู่พอดี
2: อย่างเครื่องนี้นะครับก็เรียกว่าเครื่อง extruder หรือเครื่องดันผ่านเกลียวอัดนะครับตัวเครื่องก็จะมีหน่วยปฏิบัติการหลายหน่วยก็จะมีหน่วยผสมเกลียวตรงนี้นะครับทำให้สุกนะครับเฉือนอัดนวดนะครับแล้วก็ดันผ่านได้ตัวนี้ทำให้อาหารเนี่ยมีโครงสร้างแล้วก็รูปร่างแตกต่างกันนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นแป้งจากธัญพืชต่างๆเช่นแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกขนมครกเคี้ยวต่างๆอย่างเช่นเส้นพาสต้าขนมอาหารสัตว์อะไรนี้ก็ผลิตจากเครื่องนี้เหมือนกัน
0: แต่ว่าโจ๊กที่พวกเรากินอยู่เนี่ยทำมาจากเครื่องนึงที่เรียกว่าเครื่องดันผ่านอยู่ตรงนี้อาจารย์นิ่งกำลังไปดูไหม
3: นี่ครับอาจารย์
4: นะคะก็เริ่มจากหนูเริ่มเปิด power on นะคะไฟจะติดแล้วนะคะหลังจากนั้นหนูเปิด temperature control นะคะแล้วก็ตั้งอุณหภูมิอย่างตอนนี้อาจารย์ตั้งไว้แล้วที่120องศาเซลเซียสแล้วก็เปิด looking นะคะแล้วก็กดรันตอนนี้ looking จะเริ่มหมุนแล้วนะคะ
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะเด็ก
5: ๆเครื่องนี้เอาไว้ทำอะไรหรือครับอาจารย
4: ์อ๋อเครื่องนี้เหรอคะเรียกว่าเครื่องดำรายหรือเครื่องทำแห้งแบบ looking นะคะใช้ทำแห้งอาหารที่มีลักษณะเป็นของเหลวข้นหนืดนะคะเช่นโจ๊กซุปฟักทองนะคะกล้วยบดนะคะให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารผงนะคะอย่างเช่นโจ๊กกึ่งสำเร็จรูปซุปฟักทองผงหรือว่ากล้วยบดชงดื่มนะคะอย่างโจ๊กที่หนูถืออยู่เนี้ยก็ใช้เครื่องนี้ในการผลิตเหมือนกันนะคะแล้วพวกหนูอยากรู้ไหมคะว่าในอุตสาหกรรมอาหารมีเครื่องมืออะไรอีก
6: อยากรู้ค่ะอาจารย
4: ์ค่ะงั้นก็ตามอาจารย์มาเลยค่ะทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งนะคะหรือว่าฟรีสไดเออร์นะคะใช้ในการทำแห้งอาหารนะคะโดยนักศึกษาจะต้องนำอาหารไปแช่เยือกแข็งก่อนนะคะแล้วก็นำไปลดความดันภายใต้อุณหภูมิต่ำนะคะน้ำแข็งในอาหารนะคะจะเกิดการระเหิดกลายเป็นไอนะคะอาหารที่ใช้กับเครื่องนี้จะเหมาะกับอาหารที่มีความไวต่อการสูญเสียคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็อาหารที่ได้จะมีคุณภาพดีนะคะแล้วก็คุณภาพได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีข้อเสียก็ตรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับเครื่องทำแห้งแบบอื่นๆนะคะจะเหมาะกับอาหารทำแห้งอาหารพวกผลไม้อบแห้งนะคะหรือว่าในโฆษณาก็จะมีตอนนี้ก็มีโฆษณากาแฟฟรีสไดเป็นต้นนะคะ
7: อ๋อดีจังเลยค่ะอาจารย์แบบนี้เมื่อเราผลิตเสร็จแล้วสามารถนำไปขายได้เลยใช่ไหมคะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานเท่านั้นนะคะหลังจากที่เราผลิตอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องมีการวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของอาหารด้วยค่ะ
6: ต้องทำยังไงบ้างเหรอคะอาจารย
9: ์งั้นเดี๋ยวตามอาจารย์มาเลยนะคะอย่างห้องนี้นะคะก็คือเป็นห้องวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพนะคะซึ่งก็จะมีเครื่องมือต่างๆมากมายเลยพี่ๆกำลังวิเคราะห์ค่ากันอยู่พอดีนะคะเครื่องแรกนะคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัสนะคะของอาหารหรือเครื่อง texture analyzer นะคะอย่างตัวอย่างที่พี่เขากำลังวัดอยู่นะคะอันนี้จะเป็นเค้กเนยนะคะพอเราทำการวัดค่านะคะก็จะได้ค่าเนื้อสัมผัสออกมานะคะก็อย่างเช่นนะคะค่าความแข็งค่าการเกาะรวมตัวกันค่าการเกาะติดเป็นต้นนะคะเครื่องถัดมานะคะอันนี้จะเป็นเครื่องคาลอรีมิเตอร์นะคะหรือเครื่องที่สีของอาหารนะคะเมื่อทำการวัดนะคะก็จะปรากฏค่าออกมาก็จะได้แก่ค่าความสว่างนะคะค่าสีแดงหรือสีเขียวนะคะแล้วก็ค่าสีเหลืองหรือสีน้ำเงินค่ะเครื่องถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระนะคะหรือ water activity หรือที่เราเรียกกันว่าเครื่อง AW นะคะพอเราใส่ตัวอย่างเข้าไปนะคะเราก็จะทราบว่ามีค่าเท่าไหร่ซึ่งค่าปริมาณน้ำอิสระเนี่ยนะคะเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการเสื่อมเสียของอาหารนะคะโดยเฉพาะจุลินทรีย์ก็จะได้แก่พวกค่ายีสต์ราแล้วก็แบคทีเรียนะคะแล้วนอกจากนี้การเสื่อมเสียเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะก็ยังสามารถที่จะดูจากจุลินทรีย์หรือค่าสีแล้วก็ค่าในสัมผัสต่างๆได้ค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะอาจารย์และความชื้นเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพไหมคะ
9: ความชื้นนะคะไม่ได้จัดเป็นค่าคุณภาพทางกายภาพแต่จัดเป็นการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปดูนะคะว่าการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีเป็นอย่างไรตามมาเลยค่ะ

0: มากันพอดีเลยครับพี่ๆเขากำลังวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของอาหารอยู่เลย
1: แล้วการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมีมีอะไรบ้างหรอคะ
0: ผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันข้าวแล้วก็เส้นใยนะครับอย่างเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณไขมันเนาะแล้วก็เครื่องถัดไปจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณเท่าส่วนเครื่องที่พี่ๆเขาใช้กันอยู่เนี่ยครับจะเป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในอาหารนะครับแต่ว่าการทราบองค์ประกอบทางเคมีของอาหารอย่างเดียวเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับเราต้องทราบด้วยว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่เราทำขึ้นมาเนี่ยปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคด้วยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีค่ะ
2: อยากทราบว่าการทดสอบทางด้านจุลินทรีย์มีอะไรบ้างคะ
3: ในการทดสอบจุลินทรีย์นะคะจะเป็นการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในอาหารนะคะโดยจุลินทรีย์ที่ตรวจสอบเนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่บ่งชี้ถึงสุขลักษณะของการผลิตนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือจะเป็นจุลินทรีย์กลุ่มที่ก่อโรคทั้ง2กลุ่มนี้จะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์แล้วก็สุขภาพของผู้บริโภคค่ะ
4: แล้วเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านจุลินทรีย์ของอาหารหน้าตาเป็นยังไงครับ
3: อันแรกเลยนะก็จะมีเครื่องแก้วต่างๆนะคะก็จะมีหลอดทดลองนะคะอันนี้หลอดดักก๊าซนะคะเพื่อใช้ทดสอบว่าจุลินทรีย์ของเราอ่ะมีการสร้างก๊าซหรือเปล่านะคะมีแท่งแก้วนะคะอันนี้สเปดเดอร์นะคะลูปนะคะหรือว่าห่วงเขี่ยเชื้อนะคะนิดเดิลนะคะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะมีป๊อกกี้นะคะที่บรรจุแอลกอฮอล์ 70% เอาไว้ข้างในนะคะขวดดูแลนนะคะขวดรูปชมพู่บิ๊กเกอร์นะคะเราก็จะมีเครื่องแก้วอีก2อันนะคะก็คือปิเปตขนาดต่างๆนะคะกับเทศแก้วซึ่งปิเปตกับเทศแก้วเนี่ยก่อนที่จะใช้งานเนี่ยเราจะต้องทำการฆ่าเชื้อก่อนนะคะโดยเราจะใช้เครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง Hot Air Oven ในการที่จะฆ่าเชื้อเครื่องแก้วก่อนที่จะนำมาใช้งานส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นออโต้ปิเปตนะคะก็ใช้เหมือนกับปิเปตแก้วนี่แหละแต่ว่าจะมีวิธีการใช้งานที่ง่ายกว่าครูลืมบอกเราไปอย่างนึงการเข้ามาในห้องนี้หนูควรใส่แมสนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องปลอดเชื้อนะคะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้พี่เขาทำการฆ่าเชื้อเพจก่อนนะคะก่อนที่จะมีการนำไปใช้งานเยี่ยมมากนะคะใส่แมสแล้วตอนนี้พี่เขาก็ทำการเอาเพจแก้วนะคะที่เราต้องการจะฆ่าเชื้อเนี่ยใส่ในกระบอกเพจนะคะถ้าเราไม่มีกระบอกเพจเราสามารถที่จะใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อได้แต่ต้องระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นนะคะก่อนอบนะคะจะหมุนนะคะฝากับตัวกระบอกเนี่ยให้รูตรงเนี้ยมันตรงกันก่อนนะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปได้อย่างทั่วถึงนะคะในการฆ่าเชื้อเพจหรือเครื่องแก้วเนี่ยเราจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะหรือว่า Hot Air Oven นะคะเราก็เปิดตู้นะคะทำการใส่เพจที่เราอบเข้าไปเนี่ยโดยเราจะวางแนวตั้งนะหลังจากนั้นนะคะเราจะตั้งอุณหภูมิและเวลานะคะเราตั้งไว้ที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา2ชั่วโมงนะคะตอนนี้เครื่องก็ทำงานแล้วนะคะอุณหภูมิก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อครบ2ชั่วโมงมันจะส่งสัญญาณดังนะคะแต่อย่าเพิ่งรีบเอาออกนะให้อุณหภูมิมันเย็นก่อนนะคะแล้วเราค่อยเอาออกนะคะเมื่อกี้เนี่ยกระบอกเพจของเราเนี่ยเราปรับรูให้มันตรงถูกไหมคะทีนี้พอเราเขบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมบิดให้รูตรงนี้มันปิดด้วยนะเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าตู้ลามิน่าแอร์โฟร์นะคะจะเป็นตู้ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะคะโดยข้างในเนี่ยจะมีระบบแผ่นกรองเพื่อกรองฝุ่นจุลินทรีย์นะคะเพื่อให้อากาศข้างในเนี่ยสะอาดเมื่อกี้พี่เขาทำการใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อไปรอบนึงแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะทำการใช้งานเครื่องจริงๆเนี่ยเราจะต้องฆ่าเชื้อด้วย UV อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเราจะดึงแผ่นปิดเนี่ยลงมานะคะเห็นไหมไฟสีม่วงที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ UV นะคะเดี๋ยวพอครบ15นาทีนะคะไฟมันจะดับลงเราก็สามารถที่จะเข้ามาใช้เครื่องนี้ได้แล้วเครื่องต่อไปนะคะเรียกว่าเครื่องออโต้เคฟนะคะหรือว่าหม้อนึ่งความดันไอน้ำนะคะเป็นการใช้ความร้อนชื้นในการทำลายจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียด้วยนะคะเครื่องนี้เนี่ยจะมีการเซตความดันไอน้ำไว้ที่15ปอนด์ต่อ

ทำให้อุณหภูมิของน้ำนะคะเดือดได้สูงกว่า100องศาเซลเซียสเดี๋ยวเราจะตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 121.5 องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะ

0: ้นอุณหภูมิถึงจะค่อยๆลงทีนี้พอฆ่าเชื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องเย็นถึงค่อยเปิดนะคะนะคะเรียกว่าเครื่องโคโลนีเคาน์เตอร์นะคะหรือว่าเครื่องตรวจนับปริมาณจุลินทรีย์นะคะโดยวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็จะเปิดเครื่องนะคะเพื่อให้ไฟข้างล่างเนี่ยสว่างออกมามันจะช่วยในการมองเห็นของเรานะคะรวมทั้งเครื่องเนี่ยจะมีแว่นขยายอยู่นะคะพี่เขาก็จะสามารถเห็นโคโลนีของเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะสำหรับวิธีการใช้เครื่องนะคะเราก็เอาเพลทแก้วนะคะที่มีการเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ไว้แล้วเนี่ยวางลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ปากกานะคะเป็นปากกาหมึกเพอร์มาเนนต์นี่แหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จิ้มลงไปนะคะบนจุลินทรีย์ที่เรามองเห็นเลยนะคะเวลาที่พี่เขาจิ้มนะคะสังเกตว่ามันจะมีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนที่พี่เขาจิ้มลงไปนะคะตรงนี้มันจะทำให้เราเนี่ยสะดวกในการทำงานมากขึ้นนะคะโดยที่เราสามารถทำงานไปด้วยนะคะโดยที่ไม่หลงลืมว่าตอนนี้เรานับไปถึงเลขอะไรแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อได้ค่าที่ได้แล้วนะคะเราจะเอาไปเทียบกับมาตรฐานทางจุลินทรีย์ของอาหารประเภทต่างๆเพื่อดูว่าชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่ตรวจพบเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่เขาตั้งไว้ไหมว่ามันไม่เกินเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นั่นหมายความว่าอาหารของเราเนี่ยมีคุณภาพทางจุลินทรีย์เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะคะอาหารเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคแล้วค่ะ
1: ว่าตรวจสอบคุณภาพด้านต่างๆของอาหารได้หมดเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ
2: ใช่แล้วถ้าคุณภาพด้านเคมีกายภาพและจุลินทรีย์ของอาหารที่เราตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็สามารถนำสินค้าออกจำหน่ายได้เลยหรือเปล่าคะและตรงไหนที่บอกว่าอาหารของเราอร่อยหรอคะ
0: เดี๋ยวยังมีการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสอีกด้านนึงค่ะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูนะชิมหรือการทดสอบทางประสาทสัมผัสนะคะจะเป็นการทดสอบโดยใช้คนเป็นเครื่องมือนะคะซึ่งผลการทดลองที่ได้เนี่ยมันจะสามารถบอกความรู้สึกของผู้บริโภคได้นะคะที่เราถามอาจารย์เมื่อกี้ว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะเราจะรู้ได้จากการทดลองนี
3: ้ทำไมการทดสอบชิมถึงต้องมาชิมกันในห้องนี้ล่ะครับ
0: การทดสอบชิมนะคะจะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะคะได้แก่การดมนะคะการมองเห็นนะคะการรับรสนะคะการได้ยินและการสัมผัสนะคะซึ่งในการประเมินทางประสาทสัมผัสเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมีการลดอคติของผู้ชิมของเราถ้าหากว่าเราไปชิมในสถานที่อื่นนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปชิมอยู่ในโรงอาหารนะคะแล้วเราต้องการให้ผู้ทดสอบของเราเนี่ยดมกลิ่นของอาหารนะคะกลิ่นอื่นที่มันอยู่ในโรงอาหารเนี่ยมันจะรบกวนกลิ่นอาหารของเรานะคะทำให้การรับรู้กลิ่นอาหารเนี่ยผิดเพี้ยนไปหรือเราอาจจะไม่ได้กลิ่นอาหารนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีห้องเฉพาะที่ใช้ในการชิมตัวอย่างนะคะก็คือห้องนี้นะคะที่เรายืนกันอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องเตรียมอาหารนะคะตอนนี้ผู้วิจัยกำลังเตรียมตัวอย่างอาหารที่จะให้กับผู้ทดสอบนะคะซึ่งผู้ทดสอบเนี่ยจะอยู่ด้านในนะคะแล้วก็หลักการที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือตัวอย่างอาหารเนี่ยจะต้องมีความเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขนาดนะคะภาชนะที่ใส่นะคะแล้วก็จะต้องมีการชั่งตวงวัดให้เหมาะสมด้วยนะคะตัวอย่างทุกถ้วยที่ให้กับผู้ทดสอบชิมเนี่ยจะต้องมีปริมาตรหรือน้ำหนักที่เท่ากันนะคะอันนี้เป็นการทดสอบขนมปังนะคะจะเห็นว่าพี่เขาเนี่ยทำการใช้พิมพ์ในการกดเพื่อให้รูปร่างของขนมปังแต่ละตัวอย่างเนี่ยมันเท่ากันนะคะมีการให้เลขสุ่มนะคะที่เป็นตัวเลข3ตัวนะคะใช้แทนชื่อสำหรับเวลาเราเรียกตัวอย่างอาหารนะคะด้านนี้พี่เขาเตรียมเป็นตัวอย่างเหลวนะคะก็จะมีการใช้กระบอกตวงนะคะทำการตวงอาหารนะคะตัวของเหลวของเราเนี่ยให้มันเท่ากันทุกแก้วนะคะสำหรับการเสิร์ฟนะคะเราก็จะเสิร์ฟเข้าไปในถาดนะคะโดยมีถาดมารองตัวอย่างของเราเนี่ยแล้วเราก็เอาตัวอย่างของเราตอนวันนี้มีกี่อย่างนะคะ3อย่างใช่ไหมคะใส่ลงไปนะคะมีแบบประเมินนะคะมีดินสอที่พี่เขาจะใส่เข้าไปเพื่อให้ผู้ประเมินข้างในเนี่ยได้ใช้นะคะมีแก้วบ้วนนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มนะคะสำหรับให้ผู้บริโภคเนี่ยกลัวปากนะคะระหว่างการชิมตัวอย่าง
1: เสร็จแล้วเรียกผู้ชิมเข้ามาเลยไหมคะ
0: ผู้ชิมจะไม่ผ่านห้องนี้นะคะผู้ชิมจะเข้าอีกทางหนึ่งนะคะแล้วเราอ่ะจะทำการส่งตัวอย่างอาหารผ่านช่องส่งอาหารนี้เดี๋ยวช่วยนะคะ

0: เห็นไหมว่าผู้ชิมที่อยู่ข้างในนะคะกับผู้ที่ส่งอาหารอยู่ข้างนอกเนี่ยเขาจะไม่เห็นกันเลยนะคะผู้ชิมข้างในเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนส่งอาหารให้นะคะเป็นการลดอคติแล้วเดี๋ยวผู้ชิมเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาสักพักนึงนะคะในการทำแบบประเมินอยู่ด้านในเดี๋ยวถ้าหากว่าเขาชิมเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณออกมานะคะเป็นไฟสีเขียวๆข้างนอกนี่แหละผู้วิจัยเนี่ยจะได้รู้ว่าห้องไหนทำเสร็จแล้วเป็นการเก็บตัวอย่างคืนมาค่ะนี่เสร็จแล้วนะคะห้องนี้ทำการทดสอบชิมเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งตัวอย่างคืนมาตรงนี้นะคะอยากเห็นผู้ชิมที่นั่งห้องข้างในหรือยังไปดูกันไหมคะไปภายในห้องทดสอบชิมนะคะจะถูกแบ่งเป็นล็อกๆนะคะแต่ละล็อกเนี่ยจะเรียกว่าบูธทดสอบชิมนะคะซึ่งภายในของบูธแต่ละบูธเนี่ยจะทาด้วยสีสว่างนะคะแล้วก็มีพื้นที่ที่เพียงพอสำหรับที่ผู้ทดสอบเนี่ยจะสามารถนั่งทำงานได้อย่างสะดวกสบายนะคะจะเห็นได้ว่าผนังที่กั้นแต่ละบูธเนี่ยมันจะยื่นออกจากโต๊ะเนี่ยประมาณ 15-20 เซนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบแต่ละคนเนี่ยไม่ให้เห็นสีหน้าและท่าทางในการชิมของแต่ละคนนะคะเพื่อให้ผู้ทดสอบชิมเนี่ยเขาจะได้มีสมาธิกับการทำงานของเขาตรงนี้
1: อาจารย์คะทำไมด้านบนของแต่ละบูธถึงมีหลอดไฟหลายหลอดจังเปิดพร้อมกันได้หรือเปล่าคะ
0: จริงๆแล้วนะคะในการทดสอบปกติเนี่ยจะใช้หลอดไฟเป็นแสงสีขาวเพื่อให้มองเห็นสีของตัวอย่างแล้วก็รายละเอียดของตัวอย่างเนี่ยที่ชัดเจนนะคะแต่ในกรณีที่สูตรอาหารเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วเวลาผลิตอาหารออกมาแล้วมันส่งผลต่อสีของผลิตภัณฑ์เราจำเป็นที่จะต้องมีการสีพรางสีของผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคเนี่ยคาดเดานะคะโดยเราจะทำการเปิดไฟสีๆตรงนี้แหละนะคะเพื่อให้ตัวอย่างอาหารของเราเนี่ยสีเหมือนกันหมดเลยผู้บริโภคเขาจะมองไม่เห็นความต่างของสีแล้วเขาก็จะไปสนใจสิ่งที่เราถามอย่างเช่นรสชาติอะไรพวกนี้ค่ะต้องการที่จะรู้ว่าบนฉลากของผลิตภัณฑ์เนี่ยมีรายละเอียดอะไรบ้างหรือยังไงรบกวนอาจารย์การอธิบายให้เด็กๆฟังดีเนาะ
2: ได้เลยอ่ะเด็กๆมานั่งก่อนหยิบขนมคนละถุงเลยนะคะชอบกินไหมเนี่ยโอเคเนาะขนมที่เด็กๆถือกันอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็จะมีประกอบด้วย2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นฉลากอาหารกับฉลากโภชนาการเนาะให้ดูทีนี้ฉลากอาหารเนี่ยหนูจะเห็นว่าในผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันก็จะมีรูปภาพนะคะรอยประดิษฐ์หรือตัวหนังสือต่างๆใช่ไหมคะเหล่านี้มันก็คือฉลากอาหารนะคะเป็นรูปของอาหารที่จะต้องสื่อเข้าไปในผลิตภัณฑ์นะคะทีนี้เนี่ยตามการควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยฉลากอาหารเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยหลักๆ ก็คือ1ต้องมีชื่ออาหารนะคะชื่อของผลิตภัณฑ์นะคะอันที่2ก็คือที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขสารระบบหรือเลขออย.เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือชื่อที่ตั้งแล้วก็บริษัทที่ผลิตหรืออาจจะนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้แม้ก็ได้ก็ต้องระบุไปนะคะแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นปริมาณของอาหารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้อาจจะเป็นถ้าเป็นของเหลวก็เป็นมิลลิลิตรถ้าเป็นถุงนี้ก็จะเป็นกรัมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมนะคะเช่นถ้าใช้วัตถุปรุงแต่งรสวัตถุเจือปนอาหารแต่งกลิ่นแต่งสีอะไรเงี้ยก็ต้องระบุไปด้วยแล้วก็บอกแนะนำวิธีการทานนะคะหรือว่าผู้ที่มีการแพ้สารอาหารต่างๆก็ต้องระบุไปด้วยนะคะหลังจากฉลากอาหารไปแล้วนะคะเราลองพลิกด้านหลังของผลิตภัณฑ์ซินะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะเราเรียกว่าฉลากโภชนาการเนาะฉลากโภชนาการก็คือข้อมูลที่แสดงสารอาหารที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือเครื่องดื่มก็ได้อันนี้ก็อยู่ในความควบคุมดูแลของกระทรวงสาธารณสุขเหมือนกันซึ่งจะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบที่เป็นฉบับเต็มแล้วก็ฉบับย่อนะคะฉบับเต็มเนี่ยก็จะมีทั้งหมด15รายการมีด้วยกันอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1เนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะด้านบนนะคะจะเป็นปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำให้เราทานแต่ละครั้งหรือเราจะเรียกว่า1หน่วยบริโภคก็ได้นะคะทีนี้ส่วนที่2นะคะจะเป็นปริมาณสารอาหารที่ได้รับในการทานจากผลิตภัณฑ์ที่เราถืออยู่ว่าเราทานไปแล้วเนี่ยเราได้สารอาหารอะไรบ้างนะคะและส่วนสุดท้ายอันนี้สำคัญเลยทีเดียวจะเป็น ปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้คนไทยรับประทานคนไทยอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปของไทย RDI นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดจากความต้องการพลังงานของเราเนี่ยในแต่ละวันก็คือ 2,000 กิโลแคลอรี่ซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกคอเลสเตอรอลไขมันนะคะคาร์โบไฮเดรตใยอาหารแล้วก็โซเดียมด้วยนะคะยังไม่จบแค่นี้นะอ่ะพลิกมาด้านหน้าอีกนะคะเห็นฉลากเล็กๆไหมเอ่ยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฉลาก CDA เนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลนะคะโภชนาการที่ให้เราทราบ4อย่างด้วยกันก็คือพลังงานไขมันน้ำตาลแล้วก็โซเดียมซึ่งถ้าอย่างเด็กๆรับประทานเนี่ยนะคะหรือว่าผู้บริโภคที่จะไปเลือกอาหารเนี่ยก็จะรู้ได้ทันทีง่ายๆเลยอ่านแบบ4ส่วนตรงนี้ว่าพลังงานเท่าไหร่โซเดียมเท่าไหร่ไขมันเยอะไหมน้ำตาลสูงไหมเนาะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข้อมูลฉลากโภชนาการทั้งหมดที่อาจารย์พูดไปเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับผู้บริโภคใช่ไหมคะว่าเราจะทานยังไงถ้าเราแบบต้องจำกัดโซเดียมเราต้องจำกัดน้ำตาลเราก็ดูจากฉลากโภชนาการนี้ได้เข้าใจยังคะ
3: เข้าใจแล้วค่ะ
2: ค่ะ
4: นักศึกษาทานอะไรอยู่คะ
5: ทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะอาจารย
4: ์โอ้ทาน2ถ้วยได้หรอ
5: 1ถ้วยมันไม่อิ่มค่ะอาจารย
4: ์แล้วหนูได้ดูโภชนาการไหมคะว่าโซเดียมมันเกินไหนอาจารย์ดูสิโอ้ 1,800 มิลลิกรัม2ถ้วยก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต้องทานไม่เกิน 2,400 มิลลิกรัมนะคะก็ถ้าหนูไม่อิ่มเนี่ยจะแนะนำให้เพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าผักก็ได้เพื่อสุขภาพของเราเนาะ
6: กินผักบ้างนะจะได้ช่วยอิ่มแถมยังมีประโยชน์อีกด้วย
3: อ่ะนี่ลูกชิ้นเรารู้ว่าแกอยากกินอะไรซื้อมาฝาก
5: ขอบคุณนะ

0: ร้อนจังเลยนะคะครูพัด
1: ใช่ค่ะวันนี้อากาศร้อนจริงๆเมื่อเช้าดูอุณหภูมินะคะตั้ง35องศาเซลเซียสแน
0: ่เอ๊ะแล้วความร้อนเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันคะ
1: มันก็เกิดจากการถ่ายโอนความร้อนจากดวงอาทิตย์ยังไงล่ะจ๊ะ
0: แล้วดวงอาทิตย์เนี่ยมันถ่ายโอนความร้อนยังไงกันนะ

ความร้อนเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงไปสู่บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำปรากฏการณ์นี้ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าการถ่ายโอนความร้อนการถ่ายโอนความร้อนสามารถเกิดได้3รูปแบบคือ 1. การนำความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่อยู่นิ่งมีรูปร่างคงที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกลางที่มีสถานะเป็นของแข็ง 2. การพาความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนโดยอาศัยตัวกลางที่เคลื่อนที่ได้ทั้งของเหลวและแก๊ส 3. การแผ่รังสีความร้อนเกิดจากการถ่ายโอนความร้อนในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจึงไม่ต้องอาศัยตัวกลางและสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้

กรรมวันนี้นะคะก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีไม้เสียบลูกชิ้นค่ะกระดาษสีดำนะคะกระดาษสีเหลืองนะคะดินน้ำมันกันไกลแม็กนะคะเทปกาวใสนะคะเทียนแล้วก็เข็มหมุดค่ะสุดท้ายนะคะเป็นไฟแช็กค่ะลำดับต่อไปนะคะเราก็จะมาดูที่การทดลองกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากระดาษสีดำนะคะมาม้วนเป็นทรงกรวยค่ะเสร็จแล้วก็ทำการแม็กนะคะโดยก่อนที่เราจะแม็กนะคะก็เว้นช่องว่างสำหรับที่เราจะใส่เทียนเข้าไปนะคะเดี๋ยวรบกวนครูกุ้งแม็กให้หน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษสีดำนะคะที่เราทำให้เป็นรูปทรงกลวยนะคะเพื่อที่จะมีช่องว่างสำหรับที่จะใส่เทียนเข้าไปนะคะอันนี้เสร็จไปแล้ว1ขั้นตอนนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะติดกับเข็มหมุดค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็นำกระดาษสีเหลืองนะคะที่มีรูปกลวยอยู่แล้วนะคะทำการตัดให้เป็นรูปทรงก้นหอยค่ะซึ่งเราปัดมาแล้วนะคะก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะก็นำดินน้ำมันนะคะปั้นเป็นทรงรูปภูเขาน้อยๆค่ะค่ะนี่นะคะดินน้ำมันที่เราปั้นเป็นรูปทรงภูเขาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะที่เราติดกับเข็มหมุดแล้วนะคะเอามาเสียบไว้ตรงยอดภูเขาเลยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็นำกระดาษสีดำนะคะที่เราทำเป็นรูปทรงกลวยไว้แล้วนะคะเอามาครอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ติดนะคะลายก้นหอยนะคะที่เราทำการปัดไว้แล้วนะคะเอาไว้ที่ปลายเข็มหมุดค่ะค่ะต่อไปเราก็จะจุดเทียนนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปตรงช่องว่างด้านนี้ได้เลยค่ะ

ิจกรรมการถ่ายโอนความร้อนนะคะพบว่าอากาศบริเวณเหนือเปลวเทียนได้รับความร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วอากาศร้อนนี้ก็จะเคลื่อนที่ไปยังบริเวณด้านบนของกรวยกระดาษค่ะที่มีอุณหภูมิเย็นกว่าจึงเป็นเหตุให้เกลียวกระดาษหมุนได้ค่ะเราเรียกการถ่ายโอนความร้อนแบบนี้ว่าการพาความร้อนนั่นเองค่ะสำหรับการถ่ายโอนความร้อนแบบการพาความร้อนนี้นะคะยังสามารถใช้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้อีกค่ะยกตัวอย่างเช่นการปล่อยโคมลอยในประเพณีลอยกระทงค่ะโดยความร้อนจากก้อนเชื้อไฟนะคะจะทำให้อากาศภายในโคมลอยนั้นร้อนขึ้นค่ะแล้วอากาศร้อนที่เบากว่าอากาศเย็นนะคะก็จะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงค่ะจึงทำให้โคมลอยสามารถที่จะลอยขึ้นไปได้ค่ะ

จากวิดีโอเมื่อสักครู่เราจะเห็นว่าน้ำแข็งละลายเนื่องจากได้รับพลังงานความร้อนทุกคนทราบไหมครับว่าในขณะที่น้ำแข็งละลายนั้นอุณหภูมิของน้ำแข็งมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ในวันนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของสสารกันก่อนอื่นนะครับเราจะมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสารกันก่อนนะครับโดยการเปลี่ยนสถานะของสารนั้นเราจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกครับคือการได้รับความร้อนการที่สสารนั้นได้รับความร้อนครับก็จะเปลี่ยนจากของแข็งเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวครับส่วนการที่ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการกลายเป็นไอและการที่ของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเราเรียกว่าการระเหิดครับรูปแบบที่2คือการสูญเสียความร้อนการที่แก๊สเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

เหลวเราเรียกว่าการควบแน่นการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งเรียกว่าการแข็งตัวและสุดท้ายครับการที่แก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งเรียกว่าการระเหิดกลับครับคราวนี้ครับเราจะมาทำการทดลองเพื่อสังเกตการเปลี่ยนสถานะของน้ำแข็งกันนะครับ

จะเห็นได้ว่าในขณะที่ให้ความร้อนน้ำแข็งจะเริ่มละลายแล้วเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวเมื่อให้ความร้อนเข้าไปเรื่อยๆจากของเหลวก็จะกลายเป็นไอในขณะเดียวกันอุณหภูมิก็สูงขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากได้รับความร้อนนั่นเองแต่มีจุดสังเกตจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะต้องสังเกตนั่นคือในขณะที่สสารเริ่มเปลี่ยนสถานะอุณหภูมิยังคงตัวเช่นตอนน้ำแข็งเริ่มละลายกลายเป็นน้ำอุณหภูมิยังคงอยู่ที่0องศาและในขณะที่น้ำเริ่มเดือดกลายเป็นไอนั้นอุณหภูมิก็คงตัวอยู่ที่100องศาครับ

ชาหมักหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือคอมบูชาเป็นน้ำหมักชาที่เกิดตั้งแต่คริสตศักราช212หรือในช่วงราชวงศ์ฉินในสมัยนั้นอาจจะเรียกกันจนชินปากว่าน้ำหมักชีวภาพหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชาเห็ดแดงซึ่งเกิดจากการหมักชาจนเป็นชั้นวุ้นต่อมาเมื่อในปีคริสตศักราช414ความรู้นี้ได้แพร่หลายไปยังประเทศเกาหลีโดยนายแพทย์คมบูได้นำชาหมักตัวนี้ไปถวายกับจักรพรรดิญี่ปุ่นแล้วก็อ้างว่าสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรคเลยต่อมาก็เลยเรียกชาชนิดนี้ว่าคมบูตามชื่อของนายแพทย์คมบูชาได้รับการบริโภคในหลายๆประเทศเป็นเวลาช้านานมีการนำชาหลายๆชนิดมาใช้ในการผลิตคอมบูชาไม่ว่าจะเป็นชาดำชาเขียวชาอูหลงเนื่องมาจากชาแต่ละชนิดมีสีกลิ่นรสชาติที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่างๆไม่ว่า

0: จะเป็นชนิดของใบชากระบวนการผลิตใบชาสภาพที่ปลูกใบชาการดูแลรักษากระบวนการเก็บเกี่ยวใบชาแต่ว่าใบชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการผลิตโคมบูชาก็คือชาดำ
1: เตรียมหัวเชื้อเสร็จหรือยังจ๊ะ
0: นี่ค่ะเตรียมเรียบร้อยแล้วค่ะอาจารย์ปูอันนี้เป็นหัวเชื้อที่พร้อมใช้แล้วค่ะอาจารย์ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่ามันเหมาะสมสำหรับการใช้งานหรือเปล่า
1: ดูแล้วก็โอเคนะชั้นวุ้นก็ขึ้นหนาดีทีเดียวเลยแหละปกติแล้วอ่ะหัวเชื้อที่ดีก็คือเราจะสังเกตจากตัวชั้นวุ้นก็คือไม่มีการปนเปื้อนของพวกเชื้อราเป็นพวกราราดำแล้วก็พวกสปอร์ที่มันเป็นสีเขียวขึ้นมานะคะอย่างอันนี้ที่ดูก็สะอาดดีค่ะอยู่กับน้ามาทำอะไรกันอ่ะ
2: หนูสนใจอยากทำคอมบูชาค่ะจะทำไว้กินเองแล้วก็ถ้าดีหนูจะทำขาย
1: ได้สิเดี๋ยวอาจารย์จะสอนวิธีการให้แต่ว่าถ้าไปขายตลาดนัดแล้วก็ได้กำไรก็อย่าลืมแบ่งส่วนแบ่งให้อาจารย์ด้วยนะ
2: โอเคค่ะ
3: อาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากที่เป็นชาดำกับชาเขียวแล้วมันสามารถใช้อะไรหมักได้อีกค่ะ
1: อีกตะกร้านั้นให้อาจารย์หน่อยเนี่ยอย่างอันเนี้ยคือตัวใบยะนางรู้จักไหม
2: โอ้เหมือนที่แม่หนูปลูกไว้ทำแกงหน่อไม้เลยอ่ะ
1: ใช่ตัวเดียวกันอย่างอันเนี้ยเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นคอมบูชาได้นะคะเราจะเรียกมันว่าคอมบูชาจากใบยะนางแต่ว่าก่อนอื่นน่ะเราก็ต้องทำตัวใบยะนางเนี้ยให้เป็นชาก่อนวิธีการง่ายๆสมมุติว่าหนูมีใบสดแบบนี้หนูก็เอามาล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยหนูก็หั่นนะคะให้มันมีชิ้นขนาดเล็กแล้วหนูก็เอาไปตากแดดถึงลมไว้ให้มันแห้งหรือหนูจะใช้วิธีการคั่วไฟอ่อนๆก็ได้แล้วก็จะได้ตัวชาใบยะนางออกมาหน้าตาก็จะประมาณเป็นแบบนี้เก็บไว้ในถุงซิปล็อกไม่ให้อากาศมันเข้ามันก็จะเก็บไว้ได้นานมากขึ้น
3: แล้วถ้าหลังจากที่ได้ตัวนี้มาค่ะมันเอาไปทำอะไรต่อได้คะ
1: ต่อไปเราก็เอาไปทำเป็นตัวคอมบูชาจากใบยะนางเป็นขั้นตอนในการทำตัวคอมบูชานะคะขั้นแรกเลยก็คือเราจะทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างเลยนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่สำคัญที่เราต้องใช้ก็คือตัวนี้ที่พี่กิ่งกำลังลวกอยู่ก็คือโหลหมักของเรานะคะน้ำในนี้คือน้ำร้อนนะผ่านการต้มให้มันเดือดนะคะแล้วก็เอามาลวกทำความสะอาดโหลหมักหรือถ้าเรามีอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นทับยีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เอามาลวกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อจะได้ลดการปนเปื้อนต่างๆนะคะพอลวกเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้มชาเราก็จะเอาตัวชาใบยะนางเนี่ยมาทำการต้มในน้ำเดือดนะคะเป็นระยะเวลาประมาณ10นาทีต้มเสร็จก็ทำการกรองเศษใบชาต่างๆออกจากนั้นก็เทลงไปในโหลอ่ะดูเทลงไปอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยยังจะเป็นชาที่มันร้อนอยู่หลังจากนั้นเราก็ค่อยใส่น้ำตาล
2: แล้วน้ำตาลทรายนี่กี่กรัมถึงจะเหมาะคะอาจารย
1: ์ความเข้มข้นของน้ำตาลทรายนะคะที่แนะนำเนี่ยก็จะอยู่ที่100กรัมต่อลิตรนะคะก็คือน้ำลิตรนึงเนี่ยเราจะใส่น้ำตาลทรายอยู่ที่100กรัมก็ชั่งแล้วก็คนให้มันละลายนะคะพอคนให้มันละลายเสร็จเราก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นถ้ามันเย็นเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวเชื้อของเรานะคะเนี่ยหัวเชื้อคอมบูชาที่เราเตรียมไว
3: ้ทันทานแล้วหัวเชื้อนี่คือต้องใส่เท่าไหร่หรอคะ
1: หัวเชื้อเราจะใส่อยู่ที่ประมาณ 10-20% ค่ะก็ถ้าหนูหมักลิตรนึงหนูก็ใส่อยู่ที่100-200 มล.นะแต่ว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนนะถ้าเกิดว่ามันร้อนเนี่ยเชื้อเราอาจจะตายได้นะคะแล้วก็ตักเอาส่วนที่เป็นน้ำชาตรงนี้ที่อยู่ในหัวเชื้อออกมานะคะแล้วก็เทลงไปในชาที่ต้มแล้วนะคะผสมเสร็จแล้วก็เอาผ้าขาววางมาปิดไว้แบบนี้นะคะไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปข้างในนั่นแหละเอายางมารัดไว้ก็ได้นะคะ
3: ค่ะอาจารย์แล้วอุณหภูมิที่เราจะหมักเนี่ยค่ะเราต้องหมักในอุณหภูมิแบบไหนล่ะคะ
1: จริงๆก็อุณหภูมิที่เหมาะสมกับเชื้อพวกนี้ก็คืออุณหภูมิห้องโดยทั่วไปของเรานี่แหละ นะคะถ้าควบคุมอุณหภูมิได้จริงๆมันก็ดีแหละแต่ว่าเราหมักอุณหภูมิห้องปกติก็สามารถที่จะทำได้วางไว้ในอุณหภูมิห้องทั่วไปได้เลย
2: แล้วระยะเวลาในการหมักคะจอน
1: ปกติแล้วก็ประมาณ7วัน7วันเราจะเริ่มสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัววุ้นขึ้นมาเหมือนหัวเชื้อตอนแรกเนี่ยอันเนี้ยเลยมันจะเป็นฟิล์มบางๆขึ้นมาเราสังเกตดูถ้าเกิดว่ามันไม่มีการปนเปื้อนอะไรมันก็จะเป็นชั้นพื้นสีขาวตามปกตินะคะก็ชิมดูรสชาติหนูชิมดูอีกทีนึงถ้าสมมุติว่าหนูไม่ชอบรสชาติแบบนี้มันก็จะมีวิธีการในการปรุงรสซึ่งจะเป็นการหมักในขั้นที่2นะคะเดี๋ยวสนใจที่จะปรุงรสชาติแบบต่อไปไหมเผื่อหนูไปเจอลูกค้าหลากหลายแล้วเขาชอบรสชาติที่แตกต่างกัน
2: สนใจค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเดี๋ยวเราไปเรียนขั้นตอนที่2กันสำหรับการหมักขั้นที่2นะเราก็จะมีตัวนี้นะคะที่เราหมักมาแล้ว7วันนะตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชาหมักขั้นที่1พอเราจะปรุงรสเราก็จะมีตัวโหลหมักมาเพิ่มอีกโหลนึงแบบนี้นะคะจริงๆถ้าไม่ใช่แบบนี้จะเป็นขวดแบบปิดสนิทมีฟีฟ้าเกลียวปิดแบบนี้ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนของพี่กิ่งไงเห็นไหมสองแบบนี้ได้เพราะว่าการหมักขั้นที่2เราเนี่ยเราจะหมักระบบไร้อากาศจะทำให้จุลินทรีย์กลุ่มพวกยีสต์เนี่ยมันเพิ่มจำนวนแล้วก็ทำการเปลี่ยนน้ำตาลให้ไปเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันก็จะรู้สึกซ่าเวลาที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะรู้สึกสดชื่นนะคะปกติแล้วเนี่ยการหมักขั้นที่2นอกจากชา F1 ที่เรามีเราจะปรุงด้วยน้ำผลไม้น้ำสมุนไพรผงโกโก้คือเราชอบรสชาติแบบไหนเราสามารถที่จะเอามาผสมได้เลยอย่างนี้สมมุติว่าเป็นน้ำผลไม้อยากลองทำดูไหมแบบปรุงกันเองแล้วก็ลองชิมกันเอง
2: ได้
1: โอเคอันนี้คือชาปกติเราจะใส่ตัวชา F1 เราที่ 70% นะคะอันนี้โดยทั่วไปนะ 70% แล้วก็น้ำผลไม้
2: 30%
1: ถ้าเราชอบเปรี้ยวมากเราก็ใส่ชามากถ้าเราชอบเปรี้ยวน้อยเราก็ใส่ชาน้อยลงอันนี้ขึ้นอยู่กับความชื่นชม
3: ใช้เป็นเนื้อผลไม้ได้ไหมคะที่หั่นเป็นชิ้นๆแล้วค
1: ่
3: ะ
1: ได้ใส่แบบนั้นก็ได้บางคนก็แบบว่าฉันอยากได้วิตามินเพราะว่าในน้ำผลไม้วิตามินอาจจะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยจะเอาเนื้อผลไม้เช่นแอปเปิ้ลสาวรสมัลเบอร์รี่มิกเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปนี่ได้เลยบางคนอาจารย์เคยเห็นเอาลำไยมาใส่ก็ได
2: ้
1: ลำไยแล้วก็ที่มีแปลกๆมีมะม่วงสุกสมุนไพรแบบที่ชอบก็ใส่ลงไปได้เลยเหมือนกันสีบางคนชอบสีเหมือนสีอัญชันอะไรเงี้ยก็ใส่ได้อัญชันก็มีประโยชน์เหมือนกันมีสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะมีลองดูอ่ะเรามีอะไรที่อยู่แถวบ้านเราที่ไม่ต้องลงทุนเยอะจะได้กำไรเยอะๆเงี้ยก็แล้วแต่ความชื่นชอบใส่ลงไปในขวดแบบล็อกปิดไม่ให้อากาศเข้า
2: แล้วอย่างนี้นี่พอเป็น F2 นี่เราหมักอีกกี่วันคะ
1: ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วันนะคะระหว่างนี้เราก็ดูมันมีฟองก๊าซขึ้นไหมบางทีคือถ้าเราเทลงไปมากๆเนี่ยสเปซตรงนี้มันน้อยเวลามันเกิดแก๊สมันจะดันให้เรามาปลดล็อกแล้วก็ปล่อยให้อากาศมันออกนิดนึงให้ก๊าซข้างในมันออกไม่งั้นมันจะดันขวดโหลแล้วแตกนะคะแล้วก็ประมาณ3วันก็ชิมดูซ้ำซ่ารสชาติชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบอยากให้มันเปรี้ยวอีกนิดนึงก็หมักต่อถ้าสมมุติว่าได้ละเอาโอเครสชาตินี้เยี่ยมเลยหนูก็เอาไปเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วก็รับประทานถ้าหนูจะเอาไปขายอาจารย์ก็แนะนำว่าเอาใส่ลังน้ำแข็งอะลังโฟมที่มันเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ขายมันก็จะมันเวลาดื่มมันจะรู้สึกสดชื่นมากขึ้นนะคะทำแพ็กเกจจิ้งสวยๆก็ขายได้แน่นอน
2: อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างเงี้ยเราจะไปขายเราจะโปรโมทสินค้าเราว่าอย่างไรดีคะ
1: เวลาเชียร์ขายพี่กิ่งเราควรที่จะบอกยังไงดี
4: อย่างที่เรารู้กันเนาะคอมบูชาไหนจะมีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระไหนจะมีทั้งโปรไบโอติกที่มีความสัมพันธ์ต่อร่างกายเราถูกไหมไม่ว่าจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายให้เซลล์ต่างๆในร่างกายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อม พื่อที่จะให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมไม่ว่าจะแร่ธาตุหรือวิตามินต่างๆเพื่อมาเสริมสร้างเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราได้ด้วยเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ที่เห็นอย่างชัดเลยแล้วอีกข้อหนึ่งที่สาวๆน่าจะชอบเธอมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำให้เราแก่ช้า
1: ลองไปทำดูเผื่อขายดีก็จะได้สร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นของตัวเองเผื่อคิดค้นอะไรต่างๆสูตรใหม่มิกใหม่เพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่คนก็ชื่นชอบไม่เหมือนกันเราจะได้มีรายได้เป็นของตัวเอง
2: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูจะเอากลับไปทำ
1: จ้า
2: ค่ะขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณ
2: ค่ะพี่กิ่งค่ะ

สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรมนต์กล้าอาสาสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเจริญเกษมค่ะในส่วนของบทที่5นะคะเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Google Sheets ภาคแรกนะคะก็คือจะเป็นส่วนของเริ่มต้นนะคะในการแนะนำการใช้ Google Sheets ค่ะอย่างที่ทราบยินดีอยู่แล้วนะคะ Google Sheets เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google ซึ่งจะมีลักษณะการทำงานคล้ายกับ Excel เพียงแต่ว่าตัว Google Sheets เองจะทำงานบนคลาวด์ซึ่งเราสามารถสร้างคอลัมน์สร้างแถวนะคะหรือแม้กระทั่งสร้างเซลล์คำนวณสูตรได้มีคุณสมบัติคล้ายๆกับ Excel เลยค่ะการทำงานของ Google Sheets เนี่ยเราสามารถที่จะทำการสร้าง Spreadsheet ใหม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลแก้ไขได้อย่างอัตโนมัติรวมถึงการจัดเรียงไฟล์นะคะสามารถที่ทำงานได้ทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็สามารถแชร์ Spreadsheet ได้ซึ่งการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาเป็นคุณสมบัตินะคะที่สำคัญของตัว Google Sheets เลยค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะถ้าเราจะเริ่มต้นใช้งาน Google Sheets เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างเราก็ต้องมี account ของ Google นะคะซึ่งตัว account ของ Google เมื่อเราเข้าสู่ account ของ Google แล้วเราก็สามารถคลิกคำสั่ง application sheet ได้ค่ะแล้วมันก็จะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นของการทำงานของ Google Sheets เลยค่ะทุกคนก็จะเห็นว่าพอคลิกที่จุดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะเป็น Google App เราไปคลิกที่คำว่า Sheets นะคะพอคลิกแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่หน้าต่างของชีทเลยซึ่งตัวหน้าต่างของชีทจะมีอยู่2 ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนที่แสดง New Spreadsheet นะคะแล้วก็เป็น Template Gallery นะคะก็คือจะเป็นตัวเทมเพลตต่างๆที่ชีทเขาได้เตรียมไว้แล้วในส่วนข้างล่างตรงนี้ Recent Spreadsheet เนี่ยก็คือจะเป็นชีทที่เราเคยเปิดหรือว่าเคยใช้งานมาแล้วซึ่งชีทที่เราเคยเปิดและใช้งานมาแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนะคะเปลี่ยนมุมมองของชีทต่างๆได้แต่คราวนี้เราลองมาสร้างชีทใหม่กันนะคะเมื่อเรากดการสร้างชีทใหม่แล้วนะคะคือกดที่ปุ่ม blank sheet ปุ่ม blank sheet ตรงนี้เนี่ยนะคะจะนำเราเข้าสู่หน้าต่างของ spreadsheet มันจะแบ่งออกเป็นส่วนของเมนูแล้วก็ส่วนของตัวหน้าต่าง worksheet นะคะในการใช้งานตัวหน้าต่างของ worksheet ในการใช้งานตรงนี้มันจะแบ่งเป็นแถวแล้วก็คอลัมน์ตัวแถวตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นการแสดงของตัวเลขแล้วก็ตัวคอลัมน์ที่เห็นตรงไฮไลท์ตรงนี้ลักษณะของตัวแถวกับตัวคอลัมน์เนี่ยนะคะทำให้ส่งผลว่าเวลาที่เราเรียกชื่อเช่นตอนนี้นะคะ active cell active cell ก็คือเซลล์ที่มันมีกรอบล้อมรอบจะอยู่ที่เซลล์ A1 นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีข้อมูลอะไรต่างเราสามารถที่ทำการพิมพ์ข้อมูลได้เช่นพิมพ์ชื่ออย่างนี้แล้วกด enter ปุ๊บเนี่ยนะคะจะสังเกตว่าตัว active cell เนี่ยมันก็จะขยับลงมาพอขยับลงมาแล้วนะคะเซลล์ A1 ก็จะมีชื่อภัทรมนต์อยู่รวมถึงเวลาที่เราจะทำการตั้งชื่อไฟล์ถ้าเราใช้งาน Excel ตรงนี้เนี่ยเราจะกดไฟล์แล้วเซฟแต่ในลักษณะของการทำงานของ Google Sheets นะคะเราไม่จำเป็นต้องเซฟเลยนะคะเพราะว่ามันทำงานอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วเพียงแต่เราอาจจะต้องตั้งชื่อไฟล์เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าใจว่าไฟล์นี้ชื่อว่าอะไรบ้างเราสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ต่างๆได้ตรงที่ Untitled Spreadsheet นะคะเราคลิกที่ Untitled Spreadsheet แล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ยกตัวอย่างเช่นเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น Test

นะคะยกตัวอย่างแบบนี้เป็นต้นพอเราเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วเนี่ยชื่อไฟล์ของเราจะเป็น text สังเกตได้2จุดจุดแรกก็คือตรงแถบตรงนี้จะเปลี่ยนชื่อแล้วรวมถึงนะคะตรงแถบตรง Google Sheet ตรงนี้ข้างบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น text file เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำการจะเปิด text file ตัวนี้ขึ้นมาใช้อีกครั้งนึงเนี่ยเราสามารถที่จะดับเบิลคลิกตรงชื่อไฟล์ตรงนี้ได้เลยมันก็จะเปิดไฟล์ text ขึ้นมาให้เราไม่ต้องกดเซฟเลยนอกจากในส่วนของการตั้งชื่อแล้วนะคะเมนูต่างๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูที่อำนวยความสะดวกในการที่เราจัดการกับไฟล์การแก้ไขการจัดการรูปแบบการแทรกข้อมูลต่างๆได้ก่อนที่เราจะไปรู้คำสั่งต่างๆอีกอันนึงที่นะคะเราจะต้องรู้กันก็คือในส่วนของการจัดการกับตัวชีทตรงนี้เนี่ยนะคะจะสังเกตว่าถ้าเรามองมาดูที่ข้างใต้ของตัวชีทของเรามันจะมีในลักษณะของแท็บต่างๆตัวแท็บข้างล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีขึ้นบวกตรงนี้ก็คือคำว่า add sheet ก็คือเพิ่มชีทใหม่หรือแม้กระทั่งทำการแสดงชีททั้งหมดถ้าเกิดสมมติเราเพิ่มชีทเข้าไปนะคะอีกชีทหนึ่งชีทหนึ่งกับชีท2นี้ก็คือจะเป็นชื่อ worksheet ของเรานั่นเองเราสามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงชื่อ worksheet ได้นะคะก็แค่ไปคลิกหรือกด double click นะคะที่ชีทหนึ่งเสร็จแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้เช่นนะคะเราตั้งชื่อ worksheet ของเราเป็นชื่อว่า name เราก็สามารถที่ทำการเปลี่ยนชื่อ worksheet ของเราได้นะคะคราวนี้เรามาคลิกที่ all sheet หรือขีดๆตรงนี้ก็จะสังเกตว่ามันขึ้น2ชื่อนะคะ worksheet ก็คือ name กับ sheet 2คราวนี้เราลองมาดูว่าเราทำอะไรกับ worksheet ได้อีกถ้าเราสมมติว่าเอาเมาส์ไปชี้ที่ worksheet ของเราที่เราต้องการนะคะแล้วเราคลิกขวาพอเราคลิกขวาแล้วเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำงานกับตัว worksheet ของเราได้ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสีนะคะหรือ duplicate duplicate ก็คือการทำซ้ำรวมถึงการลบทิ้งหรือการ copy ไปยัง spreadsheet ใหม่หรือ spreadsheet เดิมที่เรามีอยู่ก็ได้คราวนี้เราลองมาเปลี่ยนสีเล่นๆกันดูนะคะเราคลิกที่ change color เสร็จแล้วลองเปลี่ยนเป็นสีส้มเห็นไหมคะชื่อชีทของเรานะคะมันก็จะมีแท็บเล็กๆที่เป็นสีส้มขึ้นมาถ้าลองคลิกเป็นที่ชีทที่2เราก็สามารถทำได้เหมือนกันพอเราสามารถที่จะทำการงานกับเวิร์กชีทได้แล้วคราวนี้เราจะลองมาดูในส่วนของตัวไฟล์เราจะมาแนะนำเมนูต่างๆเมนูไฟล์ตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำการเพิ่มนะคะไฟล์ใหม่ได้หรือว่าสเปซชีทใหม่ได้หรือเราจะใช้เทมเพลตแกลเลอรี่ก็ได้หรือแม้กระทั่งคำสั่งของ open อันนี้ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าคำสั่ง open ก็คือเป็นคำสั่งในการเปิดไฟล์ที่เรามีอยู่แล้วรวมถึงคำสั่งของคำว่า import นะคะคือการนำไฟล์เข้ามาคราวนี้เรามาดูในส่วนของการแชร์นะคะมันเป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Google Sheet อยู่แล้วซึ่งการแชร์ตรงนี้เนี่ยคะเราสามารถที่ทำการแชร์ได้ทุกคนจะเห็นว่าในลักษณะของการคลิกที่เมนูแชร์นะคะเราสามารถที่เลือกแชร์ with another หรือว่าไปลักษณะของให้มัน public บนเว็บได้หรือถ้าเราไม่สะดวกจะคลิกที่เมนูไฟล์นะคะแล้วเลือกแชร์เราจะเห็นว่ามันจะมีปุ่มตรงนี้เล็กๆอะค่ะสีเขียวๆนะคะที่ข้างๆกับ account ของเราอันนี้เราก็สามารถทำการกดแชร์ได้เหมือนกันพอคลิกแล้วเนี่ยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นเมนูให้เราทำการแชร์ได้ซึ่งการแชร์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่ทำการแชร์ข้อมูลนะคะได้โดยการพิมพ์ชื่อหรือว่ากรุ๊ปที่เราต้องการแชร์ข้อมูลไปรวมถึงการแชร์ตรงนี้เราสามารถที่จะกำหนดสิทธิ์ของการเข้าแชร์ได้ยกตัวอย่างเช่นในลักษณะของสิทธิ์การเข้าแชร์ตรงนี้เราสามารถที่จะไม่แชร์เลยก็ได้หรือเราสามารถที่ทำการกดเลือกสิทธิ์ของการแชร์ให้เฉพาะคนที่มีแอคเคาท์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมก็ได้หรือเราจะแชร์ให้กับทุกๆคนที่มีลิงก์นี้ก็ได้อันนี้คือลักษณะของการแชร์หรือแม้กระทั่งสิทธิ์ของการใช้งานนะคะเราสามารถทำการเลือกได้3อย่างคำสั่งคือสิทธิ์ของการดูเฉยๆสิทธิ์ของการที่จะเห็นข้อมูลแล้วก็แก้ไขอันนี้คือในลักษณะของสิทธิ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราแก้เป็นอีดิเตอร์สิทธิ์ของเขาคือเขาสามารถที่ทำการแก้ไขไฟล์ที่เราส่งไปได้เสร็จแล้วเราทำการ copy link นะคะพอเรากด copy link เสร็จแล้วลิงก์เนี่ยจะถูก copy เราสามารถที่จะทำการไปเพจนะคะลิงก์ของเราต่างๆไว้ใน LINE ไป Facebook หรือที่ต่างๆที่เราต้องการแชร์ไฟล์ต่างๆได้เสร็จแล้วเราก็กดดันซึ่งการกดปุ่มดันตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงการเสร็จแล้วไฟล์นี้ได้ทำการแชร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองเราสามารถที่ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะคะดาวน์โหลดไฟล์คือการดึงไฟล์ข้อมูลที่เราทำตรงนี้เนี่ยนะคะให้มันเป็นไฟล์ที่เป็นในรูปแบบของ Excel หรือเป็น PDF นะคะหรือเป็นเว็บเพจได้สำหรับในส่วนของการแก้ไขชื่อนะคะเราสามารถที่จะคลิกไฟล์แล้วก็รีเนมได้จะสังเกตว่าพอเราคลิกไฟล์แล้วรีเนมปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่เดิมเลยเหมือนกับที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือมาที่คำว่า text ตรงชื่อตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วคำสั่งตรงนี้เราไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเลือกก็ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วนะคะเราสามารถที่จะการลบไฟล์นี้นะคะหรือ move นะคะไปสู่ถังขยะต่างๆได้รวมถึงการ print ไฟล์ด้วยอันนี้คือเมนูคำสั่งไฟล์
คราวนี้นะคะเมนูของคำสั่ง

Edit เราคุ้นๆกันดีอยู่แล้วนะคำสั่ง Edit คือเราสามารถที่ทำการทำซ้ำนะคะหรือยกเลิกการทำซ้ำได้รวมถึงเราสามารถทำการ Copy นะคะแล้วก็วางต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นเราสามารถที่ทำการเลือก Edit และเลือก Copy เสร็จแล้วเราสามารถที่ทำการ Paste ได้เราสามารถที่ทำการ Paste ได้นะคะแต่คำสั่ง Excel มันพิเศษอยู่อย่างนึงค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในลักษณะของคำสั่ง copy เราสามารถที่จะคลิกขวาแล้วเลือก copy หรือ paste ก็ได้นะคะหรือเราสามารถทำการนำเมาส์เนี่ยนะคะไปที่ปุ่มนะคะข้างๆจะมีเครื่องหมายบวกอยู่เห็นไหมคะเราสามารถกดลากออกมามันก็จะเป็นการ copy ข้อมูลให้เราได้เลยอันนี้คือลักษณะของคำสั่ง copy นะคะรวมถึงการ delete เราสามารถทำการเลือกได้ว่าเราจะทำการ delete ข้อมูลยังไงแถวไหนคอลัมน์ไหนหรือ delete เซลล์ไหนเราก็สามารถทำการเลือกได้คราวนี้เรามาดูนะคะในส่วนของการ insert นะคะการ insert เนี่ยนะคะคือการแทรกข้อมูลเช่นเราอยากจะทำการแทรกแถวเราก็สามารถทำการเลือกนะคะแล้วก็เลือกแถวได้ว่าเราจะทำการแทรกแถวแบบไหนเช่นเราแทรกแถว insert one row above ก็คือการแทรกแถวข้างบนส่วนอันนี้คือการแทรกแถวข้างล่างนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอยู่เซลล์นี้แล้วเราต้องการทำการแทรกแถวเรา insert row นะคะแล้วก็ insert row above เห็นไหมคะแถวบนของเรามันก็จะดึงเซลล์ขึ้นข้อมูลในเซลล์เนี่ยนะคะลงมาข้างล่างแล้วตรงนี้ก็จะแทรกแถวให้1แถวถ้าเกิดสมมุติเราจะแทรกคอลัมน์บ้างล่ะคะเราก็ไป insert column พอ insert column เสร็จแล้วมันก็จะมีบอกว่าเราจะ insert column เนี่ยทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเราบอกว่าเราจะ insert column ทางซ้ายนะคะมันก็จะขยับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วก็แทรกคอลัมน์4ให้เราอันนี้คือลักษณะของการแทรกรวมถึงการแทรกเซลล์ด้วยเหมือนกันนะคะเราสามารถทำการแทรกเซลล์ได้แต่พอเราทำการแทรกเซลล์แล้วเนี่ยมันจะดึงข้อมูลของเราไปไว้ตรงไหนสมมติว่าเซลล์นี้จะทำการแทรกข้อมูลแล้วก็ไป insert เซลล์แล้วก็เลือกเช่นถ้าเราจะแทรกเซลล์แล้วก็เอาเซลล์ข้อมูลในเซลล์เนี่ยนะคะขยับไปทางขวาเราก็เลือก insert cell and chip line นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติเราบอก insert cell and chip down มันก็คือจะขยับข้อมูลเราลงข้างล่างเช่นเราเลือกนะคะชิปไรท์เห็นไหมคะข้อมูลของเราก็จะเกิดเดี่ยวทางด้านขวามืออันนี้คือการ insert นะคะแต่ insert อีกอันนึงที่สำคัญก็คือ insert chart ก็คือการแทรกกราฟอาจารย์ได้เตรียมข้อมูลชุดหนึ่งเอาไว้นะคะไว้สำหรับการสร้างกราฟเวลาที่เราจะทำการแทรกกราฟนะคะหรือว่าทำการสร้างกราฟให้เราทำการไฮไลท์ค่ะเสร็จแล้วเรา insert นะคะกด chart นะคะพอเรากดชาร์จแล้วเนี่ยเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองมันก็จะทำการสร้างกราฟมาให้1กราฟเลยนะคะเห็นไหมคะ default ของมันหรือว่าโดยพื้นฐานของมันแล้วมันก็คือทำการสร้างกราฟเป็นกราฟแท่งมาให้นะคะหรือว่าคอลัมน์ชาร์ตซึ่งคำถามคือว่าอ้าวแล้วเราจะเปลี่ยนกราฟได้ไหมได้นะคะเราจะเปลี่ยนลักษณะของกราฟหรือรูปแบบของกราฟได้โดยนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าตรงนี้ข้างขวามือนะคะตรงนี้มันก็จะมีชาร์ตอีดิเตอร์ชาร์ตอีดิเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องมือนะคะในการที่เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าแก้ไขตัวชาร์ตต่างๆของเราได้นะคะเราคลิกที่ชาร์ตไทป์ชาร์ตไทป์ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็สามารถที่จะทำการเลือกได้ว่าเราจะสร้างชาร์ตของเรานะคะหรือว่ากราฟของเราเป็นแบบไหนเป็นแบบคอลัมน์เป็นแบบวงกลมเป็นบาร์ชาร์ตก็คือชาร์ตแนวนอนนะคะเราสามารถทำการสร้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำการเลือกกราฟให้เหมาะสมหรือเป็นกราฟเส้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือเราสามารถตกแต่งกราฟได้เราก็มาคลิกที่นะคะแท็บ Customize ตัวแท็บ Customize ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือช่วยให้เราสามารถตกแต่งกราฟได้เช่นชาร์ตสไตล์ตอนนี้แบ็คกราวด์ข้างหลังของเรานะคะเราอยากปรับเปลี่ยนให้เป็นสีแดงเราก็สามารถเลือกได้เทมเพลตของฟอนต์ต่างๆของกราฟเราก็สามารถทำการเลือกได้อันนี้คือชาร์ตสไตล์นะคะต่อไปก็คือในส่วนของนะคะชาร์ตไทเทิลชาร์ตไทเทิลตรงนี้ก็คือส่วนหัวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจำนวนคงเหลือแอนจำนวนที่ใช้เห็นไหมมันก็ตั้งชื่อหัวข้อกราฟให้เราซึ่งตรงหัวข้อกราฟให้เราตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเห็นไหมคะเราก็สามารถทำการเปลี่ยนชื่อมันได้เช่นกราฟเปรียบเทียบจำนวนสินค้าอย่างเงี้ยพอเราคลิกเปลี่ยนปุ๊บชื่อกราฟของเราก็จะเปลี่ยนนอกนั้นแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะทำการเปลี่ยนฟอนต์ชื่อกราฟได้รวมถึงเรายังสามารถทำตัวเข้มตัวหนาให้กับกราฟได้แล้วเราก็สามารถที่จะเลื่อนให้มันมาอยู่กึ่งกลางได้ก็คือเป็น title format และเราก็ยังกำหนดสีให้กับชื่อของกราฟของเราได้ต่อไปคือในส่วนของตัวซีรีส์ก็คือในการที่ทำการกำหนดเช่นกันค่ะทุกอย่างเราสามารถทำการกำหนดสีได้ลายเส้นรวมถึงในส่วนของตัวกราฟเองก็ดีเราสามารถทำการย้ายข้อมูลย้ายภาพย้ายแผนภาพต่างๆได้ทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆได้หมดเลย

ถ้าสมมติว่าเราออกจากกราฟตรงนี้แล้วเห็นไหมคะมันก็จะได้กราฟตามที่เราทำการแก้ไขและถ้าเกิดเราจะไปสู่ชาร์ตอีดิเตอร์อีกทำอย่างเราก็ไปที่กราฟของเราดับเบิลคลิกชาร์ตอีดิเตอร์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้อันนี้คือรูปแบบของกราฟนะคะสุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของตัวฟอร์แมตในลักษณะของรูปแบบของข้อมูลตัวอักษรต่างๆอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราทำการจัดข้อมูลสมมติว่าตัวเลขของเราตัวฟอร์แมตเราอยากจะทำการกำหนดนัมเบอร์ว่าตัวเลขเป็นแบบไหนเราสามารถจัดรูปแบบนะคะของตัวเลขต่างๆได้เช่นเราอยากให้มีทศนิยมอยากให้มีคอลัมน์ตอนนี้เราเห็นว่าเป็น10เนาะถ้าเกิดสมมติเราแก้เป็น 1,000 ใช่ไหมคะหรือ 10,000เห็นไหมคะรูปแบบฟอร์แมตของมันก็จะทำการแก้ไขเพราะเรากำหนดนัมเบอร์ฟอร์แมตให้เป็นมีค่าทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็มีคอมมาคันเราสามารถกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์กำหนดเป็นลักษณะของบัญชีนะคะไฟแนนซ์หรือเคอร์เรนต์ต่างๆได้นอกจากนี้แล้วเราก็ยังสามารถทำการกำหนดฟอร์แมตของตัวอักษรต่างๆได้เป็นตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นตายรวมถึงการจัดชิดซ้ายชิดขวาได้ซึ่งคำสั่งต่างๆพวกนี้ค่ะของการจัดฟอร์แมตต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะเราสามารถจัดผ่านแท็บเครื่องมือหรือทูบาร์ตรงนี้ได้เช่นตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวอักษรเป็นตัวเอียงจัดสีให้กับตัวอักษรนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถที่จะทำการนะคะแว็บเทคนะคะการแว็บเทคคืออะไรสมมติว่าเรามีข้อความนะคะเยอะๆว่าจะพิมพ์เนาะเห็นไหมคะอันนี้คือการแว็บเทคนะคะถ้าสมมติว่าอาจารย์พิมพ์เฉยๆนะ PC เนี่ยสมมติข้อความมันยาวกว่าเซลเห็นไหมคะพอข้อความมันยาวกว่าเซลแล้วเนี่ยปัญหาคือถ้าเราจะต้องทำคือเราก็ต้องขยับหรือว่าทำเซลให้มันกว้างขึ้นนะคะขยับเซลให้มันกว้างขึ้นนะคะแบบนี้เพื่อให้มันพอแล้วเกิดเราบอกว่าเอ้ยเราไม่อยากขยับเซลให้มันกว้างขึ้นเราทำยังไงเราก็ไปที่ format แล้วก็เลือก web text นะคะเราก็สามารถที่จะทำการ web text ให้มันกระเด้งมาอีกหนึ่งบรรทัดได้นะคะแต่อยู่ภายในเซลเดียวกันหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือก format เลือก web textนะคะเป็น overflow มันก็จะเป็นคงเดิมมันก็จะมองไม่เห็นนะคะในส่วนตัว text ต่างๆต่อไปก็คือการปรับนะคะในส่วนของ rotation การปรับ rotation ก็คือเราสามารถที่จะขยับตัวข้อความที่อยู่ในเซลล์ต่างๆให้เอียงซ้ายเอียงขวานะคะขึ้นบนเป็นแนวนอนแนวตั้งต่างๆได้อันนี้คือเราสามารถที่ทำการเลือกได้เราก็ไปที่ format แล้วก็เลือก rotation รวมถึงเราสามารถที่ทำการกำหนดฟอนต์ไซส์หรือขนาดของฟอนต์ได้นะคะเราอยากให้ฟอนต์ใหญ่ฟอนต์เล็กอะไรต่างๆเราก็สามารถทำการกำหนดว่าทำได้นั่นเองเราสามารถทำการตีตารางก็คือมาคลิกที่ทูบาร์เลือก border ตัวนี้เราสามารถทำการเลือกตารางนะคะหรือกำหนดตารางต่างๆกำหนดสีของตารางได้กำหนดลักษณะขนาดของเส้นตารางได้หรือไม่ตีตารางเลยก็ทำได้นะคะอันนี้คือในลักษณะของการจัดรูปแบบและรวมถึงสุดท้ายก็คือเรื่องของ clear formatสมมุติว่ารูปแบบที่เราจัดแล้วเราไม่ชอบมันไม่สวยนะคะเราก็ไปที่ format แล้วเราก็เลือก clear format ได้แล้วก็กลับไปสู่สภาพเดิมนะคะเราก็สามารถทำการจัดข้อมูลต่างๆได้อีกเหมือนเดิมนั่นเองนะคะลักษณะนี้คือการทำงานเบื้องต้นนะคะของการใช้ Google Sheets ครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาดูในส่วนของการทำงานกับพวก data หรือว่าพวกข้อมูลต่างๆรวมถึงการคำนวณ นะคะข้อมูลต่างๆด้วยนั่นเองนะคะขอบคุณค่ะ

สิ่งที่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาก็คือ1คือกรงค่ะกรงที่เหมาะสมในการเลี้ยงก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีพื้นที่ไม่แข็งและไม่เป็นซี่ลวดนะคะมีปัญหาที่จะเกิดฝาเท้าอักเสบตามมาได้บางทีเขาก็จะใช้ในกลุ่มของพื้นหญ้าเทียมหรือแผ่นพลาสติกนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปูรองกรงอุปกรณ์ถัดไปจะต้องเตรียมไว้ให้เขานะคะก็คือในส่วนของขวดน้ำขวดน้ำที่เราแนะนำให้ใช้จะเป็นลักษณะของขวดน้ำแขวนนะคะแล้วก็มีลูกกลิ้งที่บริเวณปลายเราก็ควรที่จะเลือกปลายของตัวลูกกลิ้งให้เหมาะสมกับขนาดปากของสัตว์เลี้ยงของเราไม่เช่นนั้นถ้าเกิดเราเลือกลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่อาจจะทำให้น้ำมันออกมาเร็วเกิดปัญหาของการสำลักน้ำเกิดขึ้นมาได้เราควรจะต้องเตรียมน้ำสะอาดใส่เอาไว้ในขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้เขาในกรงตลอดเวลาค่ะการทำความสะอาดกรงนะคะเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงทุกวันเนื่องจากหนูชนิดนี้เป็นหนูที่มีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะมีการขับถ่ายในปริมาณที่มากหากเราละเลยการทำความสะอาดกรงอาจจะทำให้เกิดปัญหาของกลิ่นที่จะทำให้ทางเดินหายใจของเขามีปัญหาตามมาได้ในส่วนของการทำความสะอาดของเขาเองเราอาจจะใช้วิธีของการอาบน้ำแล้วแต่ความสะอาดของสัตว์แต่ละตัวประมาณสัก

2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะคะหรือทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของเขาเองค่ะสิ่งอื่นที่เราจะต้องดูแลเรื่องของความสะอาดนะคะก็ได้แก่ความสะอาดรอบๆบริเวณหน้าของเขาโดยดูจากบริเวณรอบตารอบหูนะคะถ้าเกิดมีลักษณะของคราบน้ำตานะคะเราก็ควรที่จะเช็ดทำความสะอาดอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำหมาดๆหรือใช้สำลีชุบน้ำเกลือแล้วเช็ดที่บริเวณรอบๆตาส่วนในช่องหูในช่องหูจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราพบว่ามันมีความผิดปกติเช่นมีลักษณะของขี้หูต่างๆเราสามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดหูได้เช่นกันน้ำยาทำความสะอาดหูของตัวสัตว์ฟันแท้เองก็ได้น้ำยาทำความสะอาดหูของแมวก็ได้เราแนะนำให้เลือกที่ไม่มีการผสมของแอลกอฮอล์และไม่มีกลิ่นนะคะเพื่อที่จะลดการแพ้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆอาจจะใช้แค่เพียงสำลีชุบน้ำอุ่นหมาดๆแล้วก็เช็ดทำความสะอาดที่บริเวณรอบๆหูและด้านในหูส่วนการใช้คอตตอนบัดหรือไม้พันสำลีแล้วแยงลงไปในหูนะคะในผู้ที่ไม่เคยทำเวลาที่เขาดิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับตัวเขาเองได้หากเราพบว่าสัตว์เลี้ยงของเรามีขี้หูหรือเป็นลักษณะของความผิดปกติที่ค่อนข้างเยอะมากแนะนำให้พามาพบสัตวแพทย์จะดีกว่าเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสมและปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงของเราค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซตตี้โฟโอ้ทำบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุมConference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV

0: กับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแ แน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมง

สวัสดีนะครับน้องๆถ้าย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าถิ่นครองโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างพวกเราครับแต่เป็นนี่เลยไดโนเสาร์ครับผมซึ่งไดโนเสาร์นะครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งกินพืชและกินเนื้อและก็กระจายกันอยู่ทั่วโลกเลยครับแต่พอถึงยุคนึงนะครับไดโนเสาร์จะต้องสูญพันธุ์ไปเนื่องจากภัยธรรมชาติทำให้มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยไม่เคยได้เห็นไดโนเสาร์ตัวจริงกันเลยครับเมื่อไดโนเสาร์ตายลงไปนะครับซากของโครงกระดูกมันเนี่ยก็จะถูกฝังไว้ในพื้นดินเนี่ยนับระยะเวลาได้เป็นล้านล้านปีเลยนะครับแล้วด้วยการเปลี่ยนแปลงของพื้นดินนะครับแล้วก็โลกของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยสามารถค้นพบโครงกระดูกของไดโนเสาร์เนี่ยได้ทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถพบได้ถึง16สายพันธุ์และเป็น8ชนิดครับที่เป็นชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกน้องๆครับและนี่ก็คือซากกระดูกของไดโนเสาร์ภูเวียงโกซอรัสซิลินทอนเน่นะครับซึ่งขุดค้นพบที่ภูกุ้มข้าวจังหวัดกาฬสินธุ์ในปี2537ครับผมซึ่งหลุมขุดแห่งนี้นะครับมีมากถึง7ตัวด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะสังเกตได้จากกระดูกพิเศษนะครับที่1ตัวจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวยกตัวอย่างเช่นกระดูกสะโพกและก็กระดูกขาและที่น้องๆเห็นอยู่นี้นะครับเป็นโครงกระดูกส่วนที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับนี่เป็นแค่ซากเนี่ยก็น่าทึ่งกันแล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์จะมีความสนุกขนาดไหนเราไปชมตัวอย่างกันครับ

โอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะครับดูจากตัวอย่างของเราเนี่ยรู้ได้เลยว่าต้องสนุกสนานอย่างแน่นอนและน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจในรายการคิดวิทย์ในวันนี้นะครับเขาจะเตรียมอาวุธอะไรมาสู้กับไดโนเสาร์ขอเชิญพบกับน้องๆทีมอีสานไดโนเสาร์

0: ขอโทษยินดีต้อนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการคิดวิทย์นะครับเนี่ยเรามาถึงถิ่นที่ไดโนเสาร์เคยอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่ต๊อปเห็นน้องๆเนี่ยเข้าไปดูตัวอย่างแล้วก็ไปศึกษาข้อมูลในพิพิธภัณฑ์มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่ต๊อปถามนิดนึงน้องๆแต่ละคนเนี่ยชอบไดโนเสาร์ตัวไหนแล้วเพราะอะไรครับน้องตัง
1: อีกัวโนดอนค่ะมันเป็นสัตว์ที่มีอุ้งเท้า3นิ้วแล้วเวลาเราเหยียบเนี่ยมันจะแบบถ้าลงพื้นดินใช่ไหมคะจะไม่มีกรงเล็บค่ะ
0: โอ้อีกัวโนดอนนั่นเอง
1: ค่ะ
0: นะครับอ่ะน้องฝ้าย
2: ไอ้น้องแค่ค่ะ
0: ฮะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินนี่ชื่อไดโนเสาร์น้องแค
2: ่ชื่อเล่นมันค่ะชื่อจริงมันชื่อไทรานโนซอรัสสุทีทอนนี่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อน้องแค่นั้นมันคือชื่อเล่นใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: แล้วลักษณะมันเป็นไงครับน้องฝ้าย
2: ลักษณะปากคล้ายกับจระเข้ค่ะยืน2ขาย
0: ืน2ขา
2: ค่ะ
0: แล้วทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
2: ชื่อมันเก๋ดีอะค่ะ
0: ชื่อมันเก๋ดีโอ้วันนี้ดีมากนะพี่ต๊อกก็ว่าแบบบางครั้งเนี่ยเด็กๆเนี่ยคิดอะไรไม่ออกดูชื่อไว้ก่อนเออเจ๋งดีน้องนินครับชอบไดโนเสาร์ประเภทไหนตัวไหน
3: โทเมียงโกซอรัสซูลินทอนเน่ค่ะ
0: อ๋อชื่อเดียวเป็นตัวเดียวกับที่พี่ต๊อปได้ไปขุดดูเลยนะครับอ่ะทำไมถึงชอบตัวนี้ครับ
3: เพราะว่ามันค้นพบในประเทศไทยของเรา
0: ค้นพบในประเทศไทยน้องแม็กครับ
4: ไทโนซอรัสเล็กครับ
0: ไทโดโนซอรัสทำไมชอบตัวนี
4: ้เพราะมันมีเขี้ยวที่แหลมคมครับเอาไว้ตะคุบเหยื่อครับ
0: ก็คือมันดูน่ากลัวใช่ไหม
4: ครับ
0: เหมาะกับเด็กผู้ชายอย่างพวกเรา
4: ครับ
0: อ้าวน้องครีม
5: ไซเซราท็อปค่ะ
0: ไซเซราท็อปทำไมชอบตัวนี้ครับ
5: เพราะว่ามีเขาตรงหน้าผาค่ะ
0: นอคล้ายๆแรดแล้วอะไรอีก
5: แล้วก็ตรงหัวมันเหมือนใบพัดค่ะชอบตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันสวยมากเลยค่ะ
0: สวยและดูน่ากลัวดีใช่ไหมและนี่ก็คือไดโนเสาร์ที่น้องๆก็ชอบกันนะครับแต่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์ล้านปีนั้นจะเป็นภารกิจอะไรไปฟังกันครับ
6: ภารกิจในวันนี้ให้น้องๆขุดค้นหาชิ้นส่วนกระดูกของไดโนเสาร์สายพันธุ์ปูเวียงโกซอรัสเซลินทอนเน่บริเวณแหล่งขุดค้นภูกุ้มข้าวแห่งนี้ให้ได้จำนวน5ชิ้นนำไปผ่านขั้นตอนกระบวนการเพื่อพิสูจน์ให้ได้ว่ากระดูกทั้ง5ชิ้นนี้เป็นกระดูกส่วนไหนของร่างกายไดโนเสาร์ภารกิจที่ท้าทายขนาดนี้น้องๆจะทำสำเร็จกันหรือเปล่านะ
0: ภารกิจนี้นะครับขึ้นอยู่กับการสังเกตครับและการแยกแยะให้ออกนะครับระหว่างก้อนหินกับโครงกระดูกของไดโนเสาร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ต๊อปก็มีผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาให้คำแนะนำกับน้องๆด้วยนะครับในการแยกแยะว่าไหนคือหินอันไหนคือโครงกระดูกเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
7: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะครับสวัสดีครับ
7: ก็ระหว่างก้อนหินกับกระดูกนะคะจะแตกต่างกันตรงที่ก้อนหินส่วนใหญ่ถ้าเราเห็นจะมีลักษณะเป็นทรงกลมใช่ไหมคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นเหลี่ยมๆแต่ถ้าเป็นกระดูกใช่ไหมคะเขาจะต้องมีรูปร่างของเขาใช่ไหมคะถ้าเป็นกระดูกซี่โครงก็จะเป็นเหมือนเป็นแท่งๆยาวๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือถ้ากระดูกมันสมบูรณ์ใช่ไหมคะแต่ถ้าในไซส์ที่กระดูกไม่สมบูรณ์คือกระดูกมันแตกหักมาไม่ได้เจอทั้งชิ้นเราจะแยกออกได้ยังไงจะดูความละเอียดของก้อนหินกับเนื้อของกระดูกถ้าก้อนหินเนี่ยก็จะเห็นเป็นเม็ดทุกด้านเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นกระดูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเส้นๆเป็นเส้นยาว
8: ๆเราต้องใช้แบบไหนคะอุปกรณ์ในการแบบขุดหามันนะคะ
7: อุปกรณ์ในการขุดก็มันก็จะมีอยู่อุปกรณ์หนักแล้วก็อุปกรณ์เบาค่ะก็คือช่วงแรกๆถ้าเราเดินสำรวจดูก่อนว่าชั้นหินที่เราจะเจอไดโนเสาร์หรือเศษกระดูกเนี่ยอยู่ด้านล่างเราก็จะใช้จอบขุดก่อนใช้พลั่วถ้าเจอที่ชั้นมันเนี่ยเราเริ่มเจอกระดูกหรือว่าเศษกระดูกเยอะหนาแน่นขึ้นเราก็จะใช้พวกค้อนธรณีพวกแปรงปัดแล้วก็พวกมีดแซะขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของค้อนธรณีก็คือจะเป็นส่วนของด้ามจับด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของหัวค้อนด้านทู่ๆเนี่ยเราจะใช้สำหรับในการทุบก้อนหินส่วนด้านปลายเนี่ยก็ใช้ในการขุดหรือการเจาะไปแต่เวลาเราขุดเราก็ต้องระวังเผื่อว่ามันจะมีเศษดินหรือว่าเศษหินกระเด็นเข้าตาเราใช่ไหมคะ
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้ฝึกการสังเกตนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการแยกแยะระหว่างก้อนหินแล้วก็กระดูกไดโนเสาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามน้องๆเลยพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยังครับ
9: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็ไปคิดวิทย์กับภารกิจพิชิตกระดูกไดโนเสาร์ปริศนากันได้เลย
10: ต้องแปลง
8: แปลงคนละอันเลย
10: สำคัญม
8: ากเอาด้วยนี่มา
11: เอานี่มาด้วยเอาอะไรอีก
8: ไม่เอาผ้าไปเหรอ
11: ผ้า
8: ผ
10: ภารกิจที่หนูได้รับคือหาซาก

0: ระดูกไดโนเสาร์5ชิ้นให้ครบค่ะหายากค่ะไม่เคยเห็นกระดูกของจริงเคยเห็นแต่ของทดลองค่ะ
1: ไม่เคยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกก็รู้สึกเหนื่อยบ้างค่ะแต่ก็ช่วยกันค่ะ
0: ก็มีที่ซาะกับที่ขุดอะค่ะแล้วก็ที่ปัดไปขุดแต่ละจุดดูว่าจุดไหนมีหรือไม่มีอะค่ะ
2: ก้อนดินก้อนหินหรือเศษกระดูกซากไดโนเสาร์ดูเหมือนกันหมดจนแยกไม่ออกอย่างนี้น้องๆจะมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรท่ามกลางอากาศร้อนระอุน้องๆพยายามขุดดินและเดินสำรวจแต่ยังไม่เจอเศษกระดูกไดโนเสาร์เลยสักชิ้น
1: ไม่เจอมันก็จะมีพวกเศษขนมบ้างเศษหอยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เลยงงไม่รู้ว่าอันไหนเศษกระดูกไดโนเสาร์หรือเศษดินเศษหินอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไปหาดูที่อื่นปะ
1: ไปดูเดี๋ยวจะดูตรงนี้ให้เอง
2: ด้วยความพยายามที่ไม่ลดละก้อนหิน5ชิ้นที่น้องๆคิดว่าน่าจะมีเศษกระดูกปะปนอยู่ก็ถูกค้นพบ
4: ป้ามาดูนี่ช่วยหน่อย
5: เนี่ยเหมือน
0: ได้แล้วค่ะ1ชิ้นเพราะว่ามันกระดูกมันเป็นเส้นๆเสี้ยนๆนะคะถ้าเป็นก้อนหินก็จะเกาะตัวกันเป็นก้อน
1: เป็นยาวๆค่ะเหมือนขามันนะคะมันคล้ายๆกับไม
5: ้กองไว้ไหน
1: ตรงนู้นเลย
3: ที่สุดก็เจอ
6: ช่วยหาให้ฝ่าย
1: เจอ2ก้อนนะคะ
7: อีกชิ้นนึงก็มีลักษณะสีโครงกระดูกสีขาวๆฝังอยู่ในหินครับเป็นเซลล์ขาวเป็นขีด
1: แล้วก็สังเกตตามพวกดินทั่วๆไปค่ะชั้นหินด้วยค่ะแล้วก็ที่มีไดโนเสาร์เงี้ย
8: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมภาคอีสานในบ้านเรานะครับถึงค้นพบซากเศษกระดูกของไดโนเสาร์ได้มากที่สุดจริงๆแล้วนะครับเราค้นพบได้ทุกภาคครับภาคเหนือก็เคยค้นพบเจอนะครับภาคใต้ก็เคยค้นพบเจอแต่บริเวณภาคอีสานที่ค้นพบเยอะที่สุดก็เป็นเพราะว่าอย่างนี้ครับเดินตามพี่ท็อปมาใกล้ๆนะครับพี่ท็อปจะบอกให้ฟังว่าทำไมเป็นเพราะอย่างนี้ครับน้องๆหินตะกอนบริเวณภาคอีสานนะครับเป็นหินตะกอนที่มีอายุอยู่ในช่วงเดียวกับที่ไดโนเสาร์มีชีวิตอยู่นั่นเองครับและการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกนะครับก็ทำให้มันดันตัวขึ้นมาจนกลายเป็นที่ราบสูงโคราชและเราจึงสามารถค้นพบเศษซากดูของไดโนเสาร์ได้มากที่บริเวณนี้นั่นเองครับ
1: และอีกอันนึงก็จะคล้ายๆกับส่วนหัวเนี่ยค่ะมันจะเหมือนตรงโครงกระดูกที่มันมีจุดๆๆๆเต็มไปหมดตอนนี้ก็กำลังปัดดูกัน
9: ให้ตัวอันไหนคะชิ้นไหนก่อนชิ้นนี้ดูก่อนลักษณะทั้งก้อนนี่ใช่ไหมคะเราเห็นว่ามันเป็นฟอสซิลนี่คือตรงไหนคะตรงกลางตรงนี้ก็คือจะเห็นเป็นรูปร่างใช่ไหมคะ
1: เป็นกระดูก
9: รูปร่างของกระดูกว่ามีลักษณะเป็นยังไงคะ
1: เ
9: ป็นแท่งๆยาวๆค่ะซึ่งมีเนื้อที่แตกต่างจากหินก้อนนี้ใช่ไหม
1: คะ
9: ก็คือจะมีลักษณะเป็นเส้นๆนั่นก็คือเป็นเซลล์ของกระดูกใช่ไหม
1: คะ
9: อันนี้ใช่กระดูกก้อนแล้วก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินใหญ่ๆเหมือนกันทั้งก้อนลักษณะของหินก็คล้ายๆกันกับก้อนนี้แล้วก็เราปรากฏว่าเราเจอส่วนที่เราสงสัยว่าจะเป็นซากฟอสซิลหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมีสีขาวเป็นลักษณะเป็นเส้นของกระดูกก็คือเป็นเซลล์กระดูกใช่ไหมคะลักษณะเป็นแท่งยาวที่อยู่ในหินแล้วก็มีอะไรอีกคะก้อนนี้เป็นยังไงคะน่าจะเป็นเกือบทั้งก้อนใช่ไหมคะจากที่เราดูเดี๋ยวก็คือจะแตกหักใช่ไหมคะถ้าเราดูใกล้ๆก็คือเห็นเป็นเซลล์ของกระดูกขึ้นมาเลยใช่ไหมคะทั้งก้อนทั่วทั้งก้อนเลยก้อนนี้ก็คือใช่นะคะ
2: สรุปว่าเป็นกระดูกไดโนเสาร์3ชิ้นยังขาดอีก2มาถูกทางแล้วครับน้องๆกระดูกไดโนเสาร์ซ่อนอยู่ตามก้อนหินแตกๆบริเวณหน้าดินเกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำเมื่อหัดสังเกตจนรู้ที่มาของเศษกระดูกไดโนเสาร์ที่หาเจอได้น้องๆก็เลิกขุดดินแล้วออกเดินสำรวจตามหาก้อนหินบนเนินที่อยู่ตรงตี

0: เขากัน
1: ได้ประมาณ4แล้วครับ4ชิ้นได้ครับสู้ครับ
0: ถึงเวลาลุ้นระทึกก้อนหินทั้ง2ก้อนนี้จะใช่กระดูกไดโนเสาร์หรือไม
2: ่ก้อนนี้อันนี้เหรอคะก
3: ้
2: อนนี้เอาดูก้อนนี้ก่อนเนาะ
1: ครับ
2: ก้อนนี้ดูปุ๊บก็จะเห็นว่าส่วนไหนที่น้องคิดว่าเป็นกระดูกคะ
1: นี่ครับ
2: ตรงนี้ที่คิดว่าเป็นกระดูกอันนี้ใช่นะคะเป็นกระดูกที่อยู่ในหิน
1: ครับ
2: ตรงไหนที่คิดว่าเป็นกระดูกเลย
4: ตรงนี้ค
2: ่
4: ะ
2: ตรงที่อยู่ข้างในที่เราเห็นเป็นเส้นๆเป็นเซลล์กระดูกตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นกระดูกเหมือนกันค่ะอยู่ในก้อนหินใช่อันนี้เป็นกระดูกตอนนี้เราก็พบกระดูกครบทั้ง5ชิ้นแล้ว
5: มนุษย์รู้จักไดโนเสาร์ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะไดโนเสาร์ได้ถูกค้นพบอย่างเงียบๆเป็นเวลามานานแล้วแต่ในปีพุทธศักราช2384ศาสตราจารย์ริชาร์ดโอเว่นนักบรรพชีววิทยาชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาฟอสซิลของสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่ถูกค้นพบในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2363และปีพุทธศักราช2373โดยพบว่าฟอสซิลเหล่านั้นถึงแม้จะเหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่แต่จริงๆแล้วมันเหมือนกับช้างไม่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันซะทีเดียวนั่นคือขาอันใหญ่ของมันรับน้ำหนักของร่างกายอันใหญ่โตโดยตรงแต่สัตว์เลื้อยคลานปัจจุบันทั้งหมดเช่นเต่าและจระเข้คลานไปบนพื้นด้วยขาซึ่งออกจากด้านข้างของลำตัวเพื่อที่จะให้จำได้ว่าสัตว์ตัวนี้มีขนาดใหญ่และสร้างสรรค์มาอย่างน่ากลัวเขาจึงตั้งชื่อว่าไดโนเสาร์ซึ่งมาจากภาษากรีกที่เป็นภาษาที่นิยมใช้มาตั้งชื่อพืชและสัตว์ทางวิทยาศาสตร์คำว่าไดโนแปลว่าน่ากลัวมากและเสาร์หมายถึงสัตว์เลื้อยคลานและเมื่อโอเว่นตั้งชื่อไดโนเสาร์ทุกๆคนก็เริ่มค้นหาไดโนเสาร์และก็พบพวกชั้นหินที่หลายๆแห่งทั่วโลก
0: เมื่อน้องได้กระดูกไดโนเสาร์มาแล้วก็ต้องนำมาทำความสะอาดเพื่อสกัดเศษดินเศษหินออกจากกระดูกโดยน้องๆได้มีโอกาสเรียนรู้การทำงานในห้องแลบจริงๆจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือด้วยตัวเองด้วยความระมัดระวังที่สุด
1: เวลาเราสกัดนะคะเราก็จะสกัดออกจากตัวเราไม่สกัดเข้ามาเพราะถ้าสกัดเข้ามาเป็นไงคะกระเด็นเข้าตาเราค่ะเราก็จะทำมือเอียงประมาณ45องศาถ้าประมาณ45องศาเนี่ยหินจะหลุดออกไปง่ายจะยากจะง่ายใช้เวลามากหรือน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแล้วก็ขนาดใช่ไหมคะ
0: การสกัดกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นสำคัญออกจากก้อนหินต้องใช้เวลาและความอดทนเห็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้น้องๆเข้าใจได้ว่าการจะเรียนรู้เรื่องอะไรให้ลึกซึ้งนั้นต้องอาศัยใจรักจริงๆ
6: ก็กังวลนิดหน่อยค่ะว่ากลัวว่าเวลาเราไปโดนกระดูกของเขามันจะเสียหายมันแบบไม่รู้ว่าเป็นสายอะไรพันอะไรค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วก็เอาออกอยู่2ชิ้นแล้วก็กำลังปัดฝุ่นที่เหลืออยู่ค่ะชิ้นใหญ่ๆค่ะ
7: มันต้องเป็นกระดูก
8: แขน
7: นี่ไหม
9: ตรงฟัน
7: ไม่ใช่ฟันหลอกนี่อันนี้ก็กระดูกแขนนี่กระดูกแขน
9: เป็นช่วงข้ามัน
0: ถึงแม้น้องๆจะไม่สามารถสกัดกระดูกให้เสร็จสิ้นได้แต่การเรียนรู้การทำงานในขั้นตอนนี้ก็ทำให้น้องๆได้ทำความสะอาดและสังเกตชิ้นกระดูกที่เก็บมาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเกิดความมั่นใจพวกเขาก็ขนกระดูกมุ่งหน้าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เพื่อระบุชิ้นส่วนของกระดูกไดโนเสาร์ทันทีน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับ

การขุดพบกระดูกของไดโนเสาร์ทำให้นักวิทยาศาสตร์ใช้ความรู้ด้านกายวิภาคบวกกับจินตนาการที่ไม่ใช่การเดาสุ่มทำให้เราเห็นรูปร่างหน้าตาของไดโนเสาร์แต่ละชนิดได้อย่างใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดแต่เสียงของไดโนเสาร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากเหลือเกินที่จะค้นหาได้แต่เชื่อหรือไม่ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์สามารถสังเคราะห์เสียงไดโนเสาร์ได้แล้วโดยนำซากโครงกระดูกของเจ้าพาราโซโรโรฟัสส่วนหัวกะโหลกที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนำไปศึกษาเพื่อหาทางสังเคราะห์เสียงร้องโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันโดยวิธีการมากมายทั้งการใช้เครื่องฉายรังสี X การสร้างภาพ3มิติพัฒนาซอฟต์แวร์พิเศษและการคำนวณหาความถี่ทางธรรมชาติของเสียงงานนี้ต้องค้นคว้ากันอยู่นานถึง2ปีที่สำคัญต้อง

0: ช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อสังเคราะห์เสียงให้เป็นเสียงที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดนับเป็นครั้งแรกในโลกที่เราได้ยินเสียงร้องของไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปนานแล้วถึง75ล้านปี
1: และตอนนี้นะครับน้องๆก็นำเศษซากโครงกระดูกทั้ง5ชิ้นนะครับเข้ามาเปรียบเทียบกับโครงกระดูกที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั่นเองครับว่าชิ้นส่วนไหนนะครับเป็นโครงกระดูกส่วนไหนของไดโนเสาร์นั่นเองงานนี้ครับน้องๆ นะครับจะต้องใช้การช่างสังเกตแล้วก็ศึกษาหาข้อมูลกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเราจะต้องเอาใจช่วยน้องๆกันนะครับ
2: แล้ว
3: เพราะว่าน่าจะเป
2: ็นอันที่1
3: ได้ส่วนปลายหางซี่โครงต้นขาก็ดูความน่าจะเป็นนะคะแล้วก็ลักษณะความยาวกับตัวอันนี้ค่ะยากค่ะมันเปรียบเทียบยากค่ะบางอันมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะก็50 50อะค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้นะครับน้องๆก็ได้เลือกโครงกระดูกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแต่ละชิ้นเป็นโครงกระดูกส่วนไหนคราวนี้ครับมาดูกันครับว่าที่น้องๆเขาเลือกนั้นจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าและจะสามารถพิชิตภารกิจในวันนี้ได้หรือเปล่าเชิญได้เลยครับ
3: อันชิ้นแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกตรงส่วนเนี่ยค่ะตรงกระซี่โครงหางนะคะ
4: ตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระดูกเชฟรอนใช่ไหมคะก็คือมันต่อมาจากตรงหางนะคะซึ่งแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยกระดูกเชฟรอนตัวนี้เนี่ยมันจะต้องมีความยาวมากกว่านี้ไปอีกเพราะฉะนั้นกระดูกที่ใกล้เคียงแล้วก็ที่น่าจะเป็นก็คือน่าจะเป็นกระดูกส่วนซี่โครงหรือว่าริบนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะแบนแล้วก็เป็นท่อนยาวนะคะเสมอก
1: ันอันต่อมาอะไรครับ
5: ตอนแรกหนูคิดว่าจะเป็นคอแต่พอดูดีๆแล้วมันเป็นคล้ายๆจะเป็นซี่โครงอะค่ะ
4: ค่ะตรงนี้ก็น้องก็ตัดสินใจเลือกถูกแล้วนะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามีลักษณะที่แคบยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยเป็นส่วนของกระดูกซี่โครงนะคะถูกต้องนะ
1: อันต่อมาอะไรครับ
6: ตรงนี้นะคะหนูคาดว่าน่าจะเป็นปลายหางหลังสุดเลยค่ะ
4: ค่ะสำหรับชิ้นนี้นะคะก็จะยากนิดนึงเนื่องจากว่ากระดูกของเราไม่สมบูรณ์นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าจะใช่ก็คือน่าจะเป็นส่วนของสปายที่หางที่ขึ้นมาแต่ไม่ใช่ส่วนของแกนหางซะทีเดียวนะคะก็ให้ถูกไปค่ะ
1: โอ้ชิ้นที่4ครับ
7: ผมคิดว่าเป็นตรงต้นหางครับ
1: ก็คือสปาย
4: เป็นส่วนของสปายที่ขึ้นมาจากแกนสันหลังตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะคะก็มีส่วนว่าน่าจะเป็นส่วนของสปายที่เป็นของกระดูกสันหลังนะคะก็น่าจะเป็นบริเวณตรงนี้ค่ะก็ให้ถูกไปอีกหนึ่งคนนะ
1: คะอันสุดท้ายครับน้องครีมคิดว่าเป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์ครับ
8: ส่วนตรงนี้ค่ะใกล้ๆกับต้นขาค่ะ
4: ส่วนตรงใกล้ๆกับ
9: ต้นขาหน้
4: ากับต้นขาหน้าอ๋อเพราะว่ามันมีรูนะคะโอ้นี่สังเกตเยอะมากนะคะก็คือว่ามันจะมีลักษณะอ้วนๆใช่ไหมคะกระดูกแต่จริงๆแล้วตรงนี้นะคะเป็นกระดูกโคละคอยจะมีรูเหมือนกันแต่ว่าอันนี้รูเนี่ยไม่ใช่นะคะโคละคอยนี่จะมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆแต่ของน้องเนี่ยจะมีลักษณะที่หนาที่สุดละในบรรดากระดูกทุกตัวนะคะก็น่าจะเป็นส่วนของกระดูกระยางหรือพวกขาหน้าขาหลังมากกว่านะคะแต่ว่ามันแตกหักไม่สมบูรณ์ค่ะก็ไม
1: ่
4: ใช่นะคะ
1: ไม่ใช่นะครับไม่เป็นไรนะฮะแต่ต้องบอกน้องๆทางบ้านไว้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าที่เราจะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาและความชำนาญในการสังเกตเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องๆถูกต้องเปรียบเทียบให้ถูกต้อง3ชิ้นฟังดีๆครับพี่ต๊อบให้ผ่านภารกิจครับผมสุดยอดมากเลยฮะเก่งมากจริงภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเรา
10: เย้
1: เก่งมากๆเลยนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆ นอกจากที่จะต้องหาชิ้นส่วนนะครับของโครงกระดูกไดโนเสาร์แล้วยังต้องนำมาเปรียบเทียบอีกนะครับว่าชิ้นส่วนอันนี้เป็นส่วนไหนของไดโนเสาร์อีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับถามน้องๆดีกว่าวันนี้เนี่ยคิดว่าขั้นตอนไหนเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดน้องครีม
8: ก็การขุดซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: ทำไมครับทำไมถึงคิดว่าขั้นตอนนี้ยากที่สุดครับ
8: เพราะว่าบางทีเราก็ต้องดูความแตกต่างด้วยค่ะว
1: ่
8: าอันไหนหินอันไหนซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: เก่งมากนะครับอ่ะตาน้องฝ้ายบ้างครับเรามาถามน้องฝ้ายดีกว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดครับ
11: ตอนไปขุดหาซากไดโนเสาร์ค่ะ
1: ทำไมครับ
11: เพราะว่ามันร้อนแล้วก็แยกยากค่ะแยกออกยากว่าอันไหนเป็นซากอันไหนเป็นหินนะคะ
1: โอเคดีมากภาคคนต่อไปเลย
2: ก็ตอนที่นำโครงกระดูกของไดโนเสาร์มาเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเรายังไม่รู้ไงว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนบางทีมันอาจจะแตกหักอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรายังไม่มีความรู้ด้านทางนี้แล้วก
1: ็ต้องสังเกตเป็นอย่างมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันแค่เล็กนิดเดียวเองนะเอามาเปรียบเทียบกับไดโนเสาร์ตัวใหญ่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมแต่น้องๆเนี่ยถือว่าน้องๆทำได้เก่งมากนะครับอย่างนี้แหละครับน้องๆวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่มันตายจากเราไปเนี่ยเป็นระยะเวลาถึงล้านปีวันนี้ครับเราสามารถที่จะศึกษามันได้และก็เก็บไว้ให้น้องๆรุ่นต่อไปศึกษาได้ใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
1: คำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เพราะเหตุใดไดโนเสาร์กินเนื้ออย่างไทแรนโนซอรัสหรือเจ้าทีเร็กซ์ซึ่งมีขาคู่หน้าที่เล็กเพียงนิดเดียวส่งคำตอบของน้องๆมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราเลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับและสำหรับผู้ที่อยากสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้าจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับไดโนเสาร์หน่อย
9: ภารกิจประลองวิทย์พิชิตสร้างไดโนเสาร์เ
1: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการคิดวิทย์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับผมวิธีบอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ไฟเรียนรู้ผมพาเอาเสียงดนตรีที่จะมาช่วยกระตุ้นต่อมความคิดความอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนๆมาให้ลองฟังกันด้วยนะครับ
1: สวัสดีค่ะนิวก็มารายงานตัวเสริมทัพความสนุกวันนี้ด้วยอีกคนพอจังเลยค่ะวิธีบอทกำลังเล่นพินอยู่เหรอ
0: ไม่ใช่พินครับนี่คือกีตาร
1: ์กีตาร์รูปร่างอย่างนี้เนี่ยนะกีตาร์ต้องถือแล้วก็ดีอย่างนี้ไม่ใช่หรอ
0: แบบนั้นมันเป็นกีตาร์สมัยใหม่ครับส่วนเจ้านี่มีชื่อเรียกว่าซิชาราเป็นเครื่องดนตรีของชาวโรมันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นกีตาร์ในปัจจุบัน
1: โหก็เป็นบรรพบุรุษของกีตาร์นะสิหูน่าทึ่งจริงๆเลยนะเนี่ย
0: กีตาร์ยังมีเรื่องชวนให้เราทึ่งมากกว่านี้เรามาเริ่มเรียนรู้กันจากการตั้งคำถามเลยนะครับ
1: ว้าวเรื่องชวนสงสัยของเราในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องดนตรีเหรอเนี่ยชักอยากรู้แล้วสิว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะทำให้เราสนุกกับเรื่องนี้ได้ยังไง
2: ผมอยากรู้ว่ากีตาร์แบบไหนเสียงเพราะที่สุดครับ
3: ผมอยากรู้ว่าคนดีดกีตาร์นิ้วยาวหรือนิ้วสั้นใครดีดเก่งกว่ากันครับ
4: ผมอยากรู้ว่าเวลาคนดีดกีตาร์ทำไมเสียงถึงดังครับ
5: ผมอยากรู้ว่ามีกีตาร์กี่ชนิดครับ
6: ผมอยากรู้ว่ารูกลมๆตรงกลางของกีตาร์มีไว้ทำอะไรบ้างครับ
1: ถึงแม้เราจะดีดกีตาร์เบาแบบนี้หรือจะดีดอย่างมั่นเราก็จะได้ยินเสียงของกีตาร์เสียงเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะ
0: เรื่องนี้เป็นปริศนาที่ต้องไปค้นหาคำตอบจากห้องทดลอง
1: มาทดสอบพลังเสียงของกีตาร์

0: เสียงดังเกินไปแล้วน้องนิวจะเปิดวิทยุดังไปไหนเนี่ย
1: โหหมดอารมณ์ล็อกเลยอ่ะพี่นายอ่ะ
2: เห็นเพื่อนๆทางบ้านก็รู้หมดแล้วสิว่าเราไม่ได้ดีดกีตาร์จริงๆค่ะ
0: โอ้ยใครไม่รู้ก็แย่แล้วน้องนิวนี่มันกีตาร์โปร่งนะจะดีดให้เป็นเสียงแบบกีตาร์ไฟฟ้าได้ไงเรา
1: จริงด้วยอ่ะแต่ก็แปลกนะกีตาร์โปร่งไม่มีลำโพงไม่ได้ใช้เครื่องขยายเสียงแต่กับดีที่เสียงดังได้อ่ะ
0: นั่นสิแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะครับคิดว่าเป็นเพราะอะไรเรามาดูจากการทดลองนี้เลย
3: ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า
0: เสียงนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไง
3: นี่คือซ่อมเสียงเมื่อเราตีมันจะสั่นและเกิดเสียงขึ้นเสียงที่เกิดขึ้นจะเดินทางมาสู่หูของเรา
0: แล้วเสียงเนี่ยเดินทางจากซ่อมอันนี้เข้าสู่หูของเราได้ยังไงมาสังเกตไปพร้อมกันเลย
4: ตีซ่อมเสียงแล้วจุ่มซ่อมเสียงลงไปในอ่างน้ำเราจะเห็นว่าการสั่นของซ่อมเสียงทำให้เกิดคลื่นในน้ำคลื่นจะเกิดขึ้นบริเวณก้านซ่อมเสียงที่สั่นแล้วกระจายออกไปเป็นวงทั่วอ่างน้ำก็เปรียบเหมือนอากาศเมื่อเราตีซ่อมเสียงซ่อมจะสั่นทำให้อากาศโดยรอบสั่นตามไปด้วยอากาศที่สั่นเป็นคลื่นก็จะเดินทางเข้าสู่หูของเราทำให้เราได้ยินเสียง
3: สรุปได้ว่าเสียงเกิดขึ้นจากการสั่นและมีอากาศเป็นตัวกลางพาเสียงมาสู่หูของเรา
0: และหลักการสั่นนี้นะครับทำให้เกิดเครื่องดนตรีหลายชนิดรวมทั้งกีตาร์ด้วย

0: เราลองฟังเสียงของเส้นเอ็นที่เราดีดให้สั่นเส้นนี้ดูเมื่อเส้นเอ็นสั่นนะครับก็จะทำให้อากาศโดยรอบเนี่ยสั่นจนเกิดเป็นคลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศเข้าสู่หูของเรา
1: แต่เสียงดีดของกีตาร์ตัวนี้ดังกว่าเสียงดีดของเส้นเอ็น
0: นั่นก็เป็นเพราะว่ารูวงกลมที่อยู่บนตัวกีตาร์เราจะลองมาพิสูจน์กันครับว่าวงกลมที่เป็นโพรงภายในตัวกีตาร์เนี่ยทำให้เสียงดังก้องขึ้นจริงหรือไม
1: ่เรามีโทรศัพท์ที่วัดเสียงได้กระดาษแข็งแบบหนาแบบแตะเป็นวงกลม
2: ก่อนอื่นลองดีดสายกีตาร์แล้ววัดระดับเสียงเอาไว้จากนั้นตัดกระดาษแข็งให้พอดีกับรูปวงกลมปริศนาบนตัวกีตาร์ปิดกระดาษให้สนิทด้วยเทปใสแล้วก็ดีดกีตาร์ลองวัดระดับเสียงดู

0: เสียงตอนที่ดีดกีตาร์ปกติกับตอนที่ปิดรูวงกลมบนตัวกีตาร์แตกต่างกันจริงๆด้วยนะครับเนี่ย
1: ถ้าวงกลมบนตัวนี้เราเรียกว่าการกำทอนเสียงค่ะ
2: เมื่อเราดีดกีตาร์สายกีตาร์จะสั่นการสั่นของสายกีตาร์จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในโพรงวงกลมสั่นตามไปด้วยจนเกิดเป็นคลื่นเสียงสะท้อนออกมาและเมื่อเราดีดกีตาร์ไปเรื่อยๆจนจังหวะการดีดตรงกับช่วงการสั่นของกีตาร์จะทำให้สายกีตาร์สั่นเป็นช่วงที่กว้างขึ้นทำให้คลื่นเสียงที่สะท้อนออกมาจากโพรงของวงกลมขยายใหญ่ขึ้นเราเลยได้ยินเสียงกีตาร์ที่ดังชัดเจนนั่นเอง
1: ก็เหมือนเวลาที่เราแกว่งชิงช้าให้เพื่อนถ้าจังหวะการผลักของเราเนี่ยตรงกับช่วงการแกว่งของชิงช้าก็จะยิ่งทำให้มันลอยสูงมากขึ้นนั่นเอง
3: ถูกต้องยิ่งเราดีดกีตาร์ให้สั่นไปเรื่อยๆก็จะทำให้สายกีตาร์ที่เราดีดเนี่ยสั่นได้กว้างและแรงขึ้นจนทำให้คลื่นเสียงที่ส่งออกมาขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย
1: ๆรู้หลักการอย่างนี้แล้วเราก็สามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างมืออาชีพอาละวาเป็นลูกแมวเมี้ยวลูกแมว
3: รู้หลักการแล้วก็ต้องฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมเรียนรู้เรื่องโน้ตเพลงด้วยนะครับโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้จะเงียบมั้ยเนี่ยเงียบมั้ย
2: สายแอนอินสคูลสนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนในห้องเรียนดนตรีเขาคือพระเอกหมายเลขหนึ่งเวลาพักกลางวันเราก็จะพบเห็นเครื่องดนตรีชิ้นนี้เสียงที่แสนเพราะสามารถเล่นเป็นเพลงได้หลากหลายคือเอกลักษณ์สำคัญของกีตาร์ว่าแต่เด็กๆโรงเรียนนี้จะรู้จักกีตาร์ชนิดไหนบ้างเอ่ย
4: กีตาร์คลาสสิกครับ
5: กีตาร์ไฟฟ้าครับ
6: กีตาร์โซโล่ครับ
7: กีตาร์หลังเต่าค่ะ
8: กีตาร์โป่งค่ะ
2: เก่งมากครับเครื่องดนตรีและวิทยาศาสตร์เมื่อจับมาผสมมันก็จะกลายเป็นความสนุกและนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียนวัดสวนส้มที่จะมาช่วยทำให้เรารู้ว่าเครื่องดนตรีอย่างกีตาร์เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้ยังไง
9: แรงบันดาลใจของผมคือผมไปวาดรูปรถในห้องดนตรีสากลผมเหลือไปเห็นกีตาร์ของครูสัญญาผมจึงเกิดความคิดเป็นจึงทำเป็นกีตาร์รูปรถครับ
10: ผมชอบดีกีตาร์ครับแต่กีตาร์ทำให้เจ็บนิ้วผมก็เลยคิดประดิษฐ์กีตาร์แบบปรุงกฎขึ้นมาครับเพื่อทำให้เจ็บนิ้วครับ
11: ผมชอบวาดรูปรถครับและผมชอบเล่นกีตาร์ผมเลยเอารถและกีตาร์มาประดิษฐ์เป็นกีตาร์รถเพื่อนำไปเล่นบรรเลงเพลงและพกพาได้ง่ายครับ
12: อุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ครับฟิวเจอร์บอร์ดสีโปสเตอร์ผู้กันกันไกลไม้แหลมคัตเตอร์ไม้บรรทัดดินสอปากกาเมจิกกาวสองหน้ากาวกระดาษแข็งและโฟมครับเราไปลงมือปฏิบัติกันดีกว่าครับ

0: กีตาร์ไร้สายของพวกเราเสร็จแล้วครับนี่นะครับทุกคนอาจจะมองว่ากีตาร์มันจะไม่มีสายจริงครับไม่มีสายเพราะเราใช้ปุ่มกดถ้าเราจะใช้ตัวนี้เราก็ต้องกดควบคู่กับตัวนี้นะครับเพื่อเสียงจะได้พอขึ้นครับ
1: นี่ครับกีตาร์ไร้สายที่เราคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับเราทำเป็นรูปรถเพื่อที่เด็กนี้ชอบรถกันนะครับเรามีปุ่มที่บิดปรับเสียงนะครับอันนี้คือปุ่มคอร์ดนะครับสีเหลืองคือคอร์ด A ครับสีเขียวนี่คือคอร์ด B ครับสีชมพูนี่คือคอร์ด C นะครับสีส้มนี่คือคอร์ด D ครับสีเขียวอ่อนนี่คือคอร์ด F ครับส่วนสีฟ้านี่คือคอร์ด E ครับวิธีการเล่นก็คือสะพายแล้วก็เล่นตามคอร์ดได้เลยครับกดไปจะมีเสียงกีตาร์ของจริงออกมาเลยครับ
2: สรุปนะครับประโยชน์ของกีตาร์ไร้สายจะเป็นประโยชน์ด้วยการกดปุ่มแทนดีดสายเพื่อเป็นการไม่เจ็บนิ้วและการสายหลุดแต่ถ้าเป็นปุ่มถ้าปุ่มมันหลุดเราน่าไปซ่อมได้ครับ
3: ประโยชน์อีกอย่างนึงกีตาร์อันใหญ่เด็กอาจจะเล่นไม่สะดวกครับถ้าเราทำให้เป็นกีตาร์เล็กเด็กจะเล่นได้สะดวกครับ
4: มาท้าทายสมองกับ5คำถามจริงหรือไม่จริงหรือไม่มีกีตาร์ที่ทำมาจากก้านมิคกี้เล็กๆคำตอบคือจริงค่ะมีคะโหน่าทึ่งจริงๆจริงหรือไม่สายกีตาร์ที่ตึงที่สุดจะให้เสียงที่เพราะที่สุดเพราะสายกีตาร์ที่ตึงที่สุดเนี่ยจะให้เสียงที่สูงที่สุดต่างหากจริงหรือไม่เสื้อลายกีตาร์ตัวนี้สามารถดีดได้เหมือนกีตาร์จริงๆคำตอบคือจริงค่ะเพราะเสื้อลายกีตาร์ตัวนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดเชื่อมต่อกับเว็บแคมและคอมพิวเตอร์ค่ะจริงหรือไม่กีตาร์ที่มีสายมากที่สุดมีถึง12สายคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะกีตาร์ที่มีสายมากที่สุดเนี่ยมีถึง39สายต่างหากโอ้สุดยอดอ่ะจะเล่นยังไงเนี่ยจริงหรือไม่มีการแข่งขันดีดกีตาร์แบบไม่ต้องใช้กีตาร์คำตอบคือจริงค่ะเพราะการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันดีดกีตาร์อากาศไม่ต้องใช้กีตาร์เพียงแค่คุณมีลีลาสุดมันแบบนี้โหเห็นไหมล่ะกีตาร์เนี่ยมีเรื่องน่าทึ่งมากมายเลยไปติดตามกันต่อ

0: ตอนนี้เราสองคนอยู่ในร้านขายกีตาร์ครับ
1: ค่ะเราได้รู้หลักการของการเกิดเสียงของกีตาร์กันแล้วในช่วงการทดลองนะคะช่วงนี้นะคะเรามาเลือกกีตาร์กันดีกว่าไปอังเปา
0: ครับ

0: กีต้าร์มีหลายแบบจังเลยครับอ่างเปาเลือกไม่ถูกตาลายหมดเลย
1: อืมใช่อ่างเปาเนี่ยพี่แจนที่เห็นนะก็มีกีต้าร์ไฟฟ้ากีต้าร์คลาสสิกกีต้าร์โป่งอูคูเลเล่ว่าแต่น้องๆล่ะคะน้องๆจะเลือกเล่นกีต้าร์แบบไหนกันดีเอ่ย
2: น้องคิดว่ากีต้าร์ทั้งหมดอยู่ในร้านเนี่ยค่ะมันมีกีต้าร์มันมีกี่ชนิดแล้วก็มันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ก็ที่หนูคิดก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดนะคะแล้วก็ความแตกต่างของมันก็คือน่าจะอยู่ที่เสียงของมันแล้วก็ลูกเล่นของมันฟังก์ชันของมันมากกว่าก็ที่หนูคิดว่าก็น่าจะมีประมาณ4ชนิดอะค่ะแล้วก็มีกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็เบสแล้วก็พวกกีตาร์คลาสสิกค่ะ
2: น้องอยากจะเริ่มเล่นหัดเล่นกีตาร์เนี่ยอยากจะเล่นกีตาร์แบบไหนก่อน
3: ประมาณน่าจะเป็นกีตาร์โป่งมากกว่าน่าจะเล่นง่ายกว่า
2: เพราะอะไรคะ
3: เพราะเป็นการฝึกเริ่มแรกของการเล่นนะคะ
4: ก็ถ้าอย่างที่ชอบว่าชอบเล่นกีตาร์โป่งมากกว่าครับ
2: ทำไมคะ
4: ก็เล่นที่ไหนก็ได้กีตาร์ไฟฟ้ามันต้องใช้ไฟเราจะไปทะเลไปไหนมันก็เล่นไม่ได้เล่นกีตาร์โป่งน่าจะเล่นได้ทุกที่ครับ
5: กีตาร์โป่งครับมันพอกว่าก
6: ีตาร์โป่งครับมันจับได้ง่ายกว่าและถนัดกว่า
1: ก่อนที่จะเลือกให้ได้ว่ากีตาร์แบบไหนเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรา
7: พวกเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
1: เอ๊ะอ่างเปารู้เหรอครับว่ากีตาร์มีกี่ชนิด
7: เฮ้ไม่รู้หรอกค่ะ
8: จริงๆแล้วกีตาร์มี2ชนิด
1: อ๋อนี่อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกีตาร์ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
9: สว
1: ั
9: สดีค่ะก็คือกีตาร์เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือว่าเป็นกีตาร์ที่ใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่ากีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์ที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าก็เรียกว่าอะคูสติกกีตาร์แล้วรู้ไหมในอะคูสติกกีตาร์เนี่ยยังแบ่งย่อยๆเป็นกีตาร์โปร่งกับกีตาร์คลาสสิก
1: แล้วที่เวลาเล่นกีตาร์แล้วนิ้วมันจะด้านจริงไหมคะอาจารย
9: ์ถ้าซ้อมเยอะก็ด้านถ้าซ้อมมาเยอะก็ไม่ด้าน อยู่ที่การฝึกซ้อม
1: อาจารย์คะแล้วกีตาร์ไฟฟ้ากับกีตาร์โปร่งอะคะเสียงมันที่ออกมานี่คือแตกต่างกันไหมคะ
9: ก็คือถ้าใช้ไฟฟ้าเนี่ยเสียงมันจะค้างนานได้มากกว่านะแต่ถ้าเป็นกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือเสียงมันจะขาดหายไปเร็วกว่าดังนั้นวิธีการเล่นก็เลยต้องมีการเล่นที่แตกต่างกัน
1: แล้วดีดก็แตกต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ดังนั้นเวลาบางทีกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยกดไม่ต้องใช้แรงมากแต่มันก็เสียงได้ค้างยาวแต่กีตาร์คลาสสิกโทษหรือกีตาร์โปร่งเนี่ยก็คือมันต้องกดแล้วก็ต้องกดค้างไว้นานมันถึงจะเสียงค้างนาน
7: กีตาร์แบบไหนครับที่เหมาะกับพวกเราสองคนที่เพิ่งหัดเล่นกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้าครับ
9: ต้องถามใจพวกเราว่าเราชอบกีตาร์โปร่งหรือกีตาร์ไฟฟ้ามากกว่ากันเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าเราชอบแบบไหนเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีที่สุดแต่ว่าในฐานะที่ครูถนัดกีตาร์คลาสสิกครูก็อยากแนะนำกีตาร์คลาสสิกเพราะว่ามันจะทำมีเสียงที่น่ารักได้มากกว่า
1: ซอฟกว่าใช่ไหมคะ
9: ใช่ แล้วเราก็เล่นแล้วก็ไม่ต้องรบกวนใครมาก
1: สรุปได้ว่ากีตาร์โปร่ง6สายหรือกีตาร์คลาสสิกเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดเล่นอย่างพวกเรามากที่สุดเลยนะคะ
7: ใช่แล้วครับ
10: เพราะสายของมันทำมาจากไนลอนและไหมพันด้วยลวดเหมาะกับการดีดด้วยนิ้วจึงทำให้เกิดช่วงของการสั่นที่สามารถสร้างคลื่นเสียงให้ชัดเจนและไพเราะกีตาร์โปร่ง6สายจึงสามารถเล่นโน้ตพื้นฐานซึ่งเหมาะแก่ผู้เริ่มหัดเล่นดนตรีได้นั่นเอง
9: ตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มฝึกดีดสายเปล่าก่อนนะอาจจะดูหน้าเบื่อนิดนึงแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีนะคะแล้วก็ดีดสายเปล่าให้เสียงเพราะ

0: คนที่จะเรียนดนตรีก็ต้องรู้จักโน้ตก่อนแล้วก็ต้องมาเรียนโน้ตในบรรทัด5เส้นอย่างโน้ตตัวแรกก็คืออยากให้รู้จักคือตัวโดโดกดช่องนี้สายที่2อันนี้โด
1: กระไรช่องที่3สายที่2ก็จะเป็นตัวเร
0: เรต่อไปสายเปล่าสายที่1ก็จะเป็นโดมีต่อไปช่องที่1สายที่1ก็เป็นตัวฟาไปช่องที่3ของสายที่1ก็เป็นตัวโซนี่ก็รวมเป็นโด

0: ้นต่อไปเราก็จะเรียนเป็นคอร์ดนะคะ
1: แล้วคอร์ดกับโน้ตมันแตกต่างกันยังไงครับ
0: คอร์ดเนี่ยคือแปลว่ามีหลายๆตัวเล่นพร้อมกันถ้าเป็นโน้ตก็เป็นตัวงั้นขั้นต้นก็คือเราจะเรียนที่คอร์ด C ก่อนนะก็จะจับแบบนี้อันนี้คือคอร์ด C แล้วก็ต่อไปก็ G7นะต้องกดตั้งหลายตัวแน่ C A minor D minor แล้วก็ G7
2: อาจารย์คะมีเทคนิคยังไงบ้างคะที่จะทำให้การเล่นกีตาร์เนี่ยไพเราะอยากเล่นให้เพราะๆเหมือนที่พวกแบบที่โชว์บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
0: ์ค่ะก็คือเราจะเล่นให้เพราะเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีหูที่ดี
3: ต้องฟังให้ออกว่าอันเนี้ยดีหรือยังงั้นสำคัญคือเรื่องของหูดนตรีก็คือเรื่องของหูนะไม่ใช่เรื่องของความเร็วไม่ใช่เรื่องของมือไม่ใช่เรื่องของอะไรทั้งนั้นก็คือเรื่องของหูอย่างเดียว
2: อ๋อค่ะต้องหูดีเท่านั้น
3: แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมเขาถึงได้บอกว่า practice makes perfect ก็คือว่าการที่ซ้อมมันก็ทำให้เล่นได้ดีถ้าเกิดชอบเล่นแต่ไม่ซ้อมก็ทำให้เล่นได้ดีได้ยาก
2: วันนี้เราได้ความรู้เยอะเลยอะค่ะอาจารย์โหได้เทคนิคดีๆจากอาจารย์ไปเพียบเลยวันนี้พวกเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นลินมากเลยนะคะขอบคุณค่ะจะมีพรสวรรค์และการฝึกฝนทักษะแล้วนะคะการคิดอย่างมีเหตุมีผลตามหลักการวิทยาศาสตร์ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกีตาร์ได้อย่างดีมากขึ้นเลยนะคะ
1: ตอนนี้ผมสามารถเล่นเพลงง่ายๆได้แล้วต่อไปผมจะเล่นเพลงร็อกได้แล้วผมก็จะกลายเป็นแชมป์กีตาร์ระดับโลกว้าอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ
2: ความรู้ความสามารถในครั้งนี้นะคะทำให้น้องเขามั่นใจมากขึ้นเลยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะอยากจะมาเรียนดนตรีก็มาได้ที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่นี่นะคะเขาเปิดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและยังมีโครงการสำหรับคนทั่วไปด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนเนี่ยก็ลองมาสอบถามได้ที่นี่กันเลยค่ะ

0: วันนี้เราได้รู้กันแล้วว่าการสั่นของสายกีตาร์เป็นที่มาของเสียงเพลงไพเราะที่เราได้ยินกัน
1: และก็รู้ด้วยว่ากีตาร์แต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์และเสียงที่แตกต่างกันไปแถมยังได้รู้เทคนิคการเล่นกีตาร์แบบใช้วิทยาศาสตร์เข้าช่วยอีกด้วย
0: และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับกีตาร์ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องดีดแสนสนุกเครื่องนี้ได้ที่ห้องสมุดดนตรีที่เรามีอยู่หลายแห่งเลยล่ะครับ
1: และหนึ่งในคำถามที่เราต้องการคำตอบจากเพื่อนๆทางบ้านภายในเวลา1ชั่วโมงหลังจากจบรายการนั่นก็คือ
0: ต้นกำเนิดของกีตาร์เกิดขึ้นมาจากประเทศอะไรและกีตาร์ในยุคแรกนั้นมีชื่อเรียกว่าอย่างไรลองนึกคำตอบให้ดีๆนะครับเพราะคำตอบก็ซ่อนอยู่ในรายการที่เพื่อนๆเพิ่งได้ดูไปนั่นแหละครับ
1: ถ้ารู้คำตอบแล้วก็มาตอบกันทาง Facebook ของรายการ3คนแรกที่ตอบถูกรับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาลงแล้วคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของสายรุ้ง
1: รู้หรือเปล่าคะความจริงแล้วสายรุ้งไม่ได้มีเจ็ดสีอย่างที่คิด
0: ยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยแต่การสงสัยเป็นสิ่งที่ดีเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าก
1: ับรายการ

0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ฟอร์ออล
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: คนคงเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ใช่ไหมครับยังไม่ทันกินไอศกรีมแต่ไอศกรีมกลับละลายหายไปหมดหลายคนคงรู้เหตุผลใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้ยก็อากาศมันร้อนขนาดเนี้ยไอศกรีมที่เป็นแท่งแบบนี้ก็ละลายหายไปหมดยังไม่ทันกินเลยโอ้ยเซ็งมาก
0: ใช่แล้วล่ะครับไอศกรีมเนี่ยละลายเพราะอากาศร้อนจากไอศกรีมที่เป็นแท่งๆมีสถานะเป็นของแข็งก็ละลายกลายเป็นน้ำหวานที่มีสถานะเป็นของเหลวหรือบางครั้งเวลาที่เราเอาน้ำไปวางไว้กลางแดดร้อนๆนานๆน้ำก็จะหายไปจากแก้วไม่มีใครแอบกินนะแต่ว่าด้วยความร้อนของแดดทำให้น้ำที่เป็นของเหลวระเหยกลายเป็นไอที่มีสถานะเป็นแก๊สครับ
2: ทำความเข้าใจก่อนว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีตัวตนต้องการที่อยู่และสัมผัสได้อาจมองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ทั้งหมดจะเรียกมันว่าสสารทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเรื่องนี้คงต้องย้อนไปถึงครั้งแรกที่เกิดไอศกรีมสมัยศตวรรษที่1ในยุคจักรพรรดิเนโรแห่งอาณาจักรโรมันแต่เดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องย้อนไปไกลถึงขนาดนั้นก็ได้เริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุด

0: คำตอบน้ำแข็งมีสถานะเป็นของแข็งโมเลกุลเรียงชิดติดกันแน่นกว่าน้ำร้อนซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวจะมีช่องว่างระหว่างโมเลกุลอยู
1: ่และนี่ครับนี่คือพาราฟินครับหรือที่เรารู้จักกันในชื่อขี้ผึ้งที่ใช้ทำเทียนครับ

พาราฟินของแข็งเมื่อเรานำไปโดนความร้อนพาราฟินก็จะละลายระหว่างนั้นก็จะเห็นไอลอยขึ้นมาเล็กน้อยก่อนที่มันจะกลายเป็นของเหลวครับ

0: แต่เมื่อนำมาหยดใส่ถาดที่ไม่มีความร้อนอยู่เลยพาราฟินก็จะแข็งตัวในเวลาอันสั้นครับ
1: และถ้าเราเอาไปไว้ในอุณหภูมิที่เย็นกว่านี้ล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ

ช่พาราฟินในชามที่มีน้ำอุณหภูมิปกติและแช่อีกอันในชามที่มีน้ำและน้ำแข็งแล้วลองเปรียบเทียบดูครับว่าพาราฟินในชามไหนจะแข็งตัวเร็วกว่ากัน

พาราฟินที่แช่ในชามที่มีน้ำกับน้ำแข็งแข็งตัวเร็วกว่าครับนี่ไงครับเมื่อพาราฟินมันเริ่มเย็นเนี่ยนะครับมันก็เริ่มตัวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับโอ้นี่เห็นไหมแข็งเป็นก้อนแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นของเหลวๆใช่ไหมพอมันโดนความเย็นนะครับมันก็แข็งตัวขึ้นมาเลยเอาละครับทีนี้เราจะมาสาธิตการเปลี่ยนแปลงของสสารชนิดที่ว่าหายวับไปกับตาเลยนะครับหยิบกระดาษสีดำขึ้นมาและนำผู้กันเนี่ยจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็นำผู้กันที่เปียกไปด้วยน้ำเนี่ยนะครับมาวาดให้เป็นรูปงูบนกระดาษสีดำครับเห็นไหมครับว่าเป็นรูปงูแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเอาไดเป่าผมนะครับมาเป่าที่รูปงูบนกระดาษสีดำนี้และดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

0: โอ้โหลอยงูเลื้อยเมื่อกี้หายไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อน
1: พาราฟีนหรือขี้ผึ้งที่มีสถานะดั้งเดิมเป็นของแข็งและมีโมเลกุลที่เรียงชิดติดกันอยู่แล้วเมื่อเรานำมาตั้งไฟในหม้อความร้อนก็จะปล่อยพลังงานใส่โมเลกุลบอกโมเลกุลแต่ละตัวว่าเราอยู่ห่างกันสักพักห่างกันสักพักทำให้โมเลกุลแต่ละตัวขยับขยื่นเคลื่อนที่ได้เล็กน้อยมองจากภายนอกสถานะก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นของเหลวชั่วคราวการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบนี้เรียกว่าการหลอมเหลวแต่เมื่อทิ้งไว้ข้างนอกสักพักหนึ่งพลังงานความร้อนก็จะหมดไปโมเลกุลที่อยู่ห่างกันก็จะกลับมายึดเหนี่ยวกันกลับมาเป็นสถานะของแข็งเหมือนเดิมและยิ่งเราลดอุณหภูมิให้เย็นลงก็จะทำให้พาราฟินเหลวของเราผลักพลังงานความร้อนออกไปเร็วขึ้นและคืนกลับมาจับตัวเป็นของแข็งอย่างรวดเร็วเช่นกันจากการทดลองนี้ทำให้รู้ว่าสสารบางอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาได้ทีนี้ที่เราสงสัยกันว่าจะทำให้ไอศกรีมที่ละลายแล้วกลับไปแข็งเหมือนเดิมได้ไหมนั้นก็ต้องตอบว่าได้แค่ใช้ภาชนะรองไอศกรีมที่ละลายแล้วซะหน่อยเอาไปใส่ตู้เย็นไว้มันก็จะเกิดการแข็งตัวกลับไปเป็นไอศกรีมแข็งๆเย็นๆให้เราได้กินอย่างชื่นใจแล้วทีนี้นอกจากการเปลี่ยนสถานะแบบการหลอมเหลวที่ใช้ความร้อนทำให้ของแข็งกลายเป็นของเหลวแล้วยังมีการแข็งตัวหรือการเปลี่ยนของเหลวให้เป็นของแข็งแบบที่เราเห็นวิธีการทำไอศกรีมเมื่อตอนต้นส่วนการกลายเป็นไอหรือการให้ความร้อนจนของเหลวกลายเป็นไอเมื่อที่เราต้มน้ำในหม้อแล้วมีควันออกมาสังเกตได้ว่าน้ำค่อยๆลดลงไปคือการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวให้กลายเป็นไอน้ำหรือสถานะแก๊สก็เหมือนกับที่เราใช้ความร้อนจากไดร์เป่าผมทำให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนั่นเองการควบแน่นในพื้นที่ที่มีหมอกเยอะรวมตัวกันเป็นหยดน้ำเกาะอยู่ตามใบไม้การเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นของเหลวการระเหิดคือการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สที่ไม่ผ่านการเป็นของเหลวก่อนเช่นการบูนที่ดับกลิ่นซึ่งเมื่อเราห้อยไว้ในห้องร้อนๆ นานๆจะเห็นได้ชัดว่าถุงการบูนเล็กลงเล็กลงและไม่ได้กลายเป็นของเหลวคำถามคิดว่ายาสีฟันจะมีรูปร่างโมเลกุลเหมือนกับข้อใดระหว่างข้อ1หรือข้อ2คำตอบข้อที่1เพราะยาสีฟันยังมีสถานะเป็นของเหลวถึงแม้ว่าจะมีความเหนียวหนืดของรูปได้ดีในระดับหนึ่งทำให้รูปร่างโมเลกุลของยาสีฟันจะมีความหนาแน่นแต่ยังไม่ชิดติดกันยังสามารถมีช่องว่างให้เคลื่อนที่ได
0: ้วันนี้เราได้เรียนรู้หลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3สหายสถานะของแข็งของเหลวแล้วก็แก๊สนะครับได้รู้ถึงขั้นระดับโมเลกุลของมันเลยนะครับได้เห็นหน้าตาของมันว่ามันนั้นหน้าตาเป็นยังไงแถมยังได้รู้อีกว่าสสารนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงกลับไปมาได้ด้วยนะครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่บ้านของเราไฟดับนะครับเราก็จะจุดเทียนให้น้ำตาเทียนเหลวๆเนี่ยไหลลงมาที่พื้นแล้วจึงเอาเทียนตั้งบนน้ำตาเทียนรอให้น้ำตาเทียนแข็งตัวและเทียนถึงจะสามารถตั้งได้นะครับและนั่นก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบหนึ่งที่เราเจอในชีวิตประจำวันนะครับแล้วการเปลี่ยนแปลงสถานะไปมาแบบนี้ก็สามารถช่วยสร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ได้ด้วยนะ

0: ครับไม่ว่าจะเป็นการทำน้ำแข็งการเชื่อมเหล็กการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไอน้ำและถ้าเรารู้วิธีการเปลี่ยนแปลงสถานะต่างๆของสสารเหล่านี้เราก็สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมเพื่อช่วยโลกของเราได้อีกด้วยนะครับ
1: คำถามขั้นตอนการทำให้ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปอยู่ในเนื้อเทียนต้องใช้การเปลี่ยนสถานะของสสารแบบใดบ้าง

คำตอบการใส่ไส้เทียนที่เป็นเชือกเข้าไปด้านในเทียนใช้การเปลี่ยนแปลงสถานะแบบกลับไปกลับมาเริ่มจากการใส่ความร้อนหลอมเหลวขี้ผึ้งหรือเทียนก่อนแล้วจึงสามารถหย่อนวัตถุหรือเชือกลงไปจากนั้นหยุดให้ความร้อนทำให้เทียนเปลี่ยนสถานะกลับมาแข็งได้เหมือนเดิมมาดูกันอีกครั้งว่าสสารบนโลกของเรานี้มีสถานะอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอากาศหินดินน้ำต้นไม้สัตว์บ้านรถหรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นสสารนะและสสารก็จะมีด้วยกัน3สถานะเริ่มกันที่สถานะของแข็งก่อนเราจะซูมเข้าไปดูโมเลกุลของแข็งกันดูดีกว่าเราจะเห็นโมเลกุลเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นจนกลายเป็นรูปเป็นร่างยกตัวอย่างสถานะของแข็งใกล้ๆตัวเราเช่นไม้หินเหล็กทองคำดินทรายพลาสติกกระดาษน้ำตาลเกลือแกงตะกั่วถ่านไฟฉายยางรถยนต์สถานะต่อมาเรียกว่าของเหลวมีรูปร่างโมเลกุลเป็นก้อนกลมๆเหมือนกับของแข็งเรียงชิดกันแต่ก็มีพื้นที่ให้ขยับโยกซ้ายโยกขวาได้นิดหน่อยเรามักจะเจอสถานะนี้ในน้ำหวานนมหรือแม้กระทั่งเหงื่อของเราสถานะที่3คือแก๊สในรูปแบบโมเลกุลจะมีลักษณะเป็นก้อนกลมๆอยู่ห่างกันมากเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วตลอดเวลาฟุ้งกระจายไปทั่วนี่คือคุณสมบัติของสถานะแก๊สแล้วทำไมเราถึงเห็นทั้ง3สถานะจากไอศกรีมที่เรากินเริ่มต้นที่ไอศกรีมเกิดจากน้ำน้ำหวานนมและช็อกโกแลตที่เป็นของเหลวโมเลกุลเคลื่อนที่ได้พอเริ่มเปลี่ยนสถานะเรียกว่าการแช่แข็งคือเอาน้ำหวานเข้าไปทำความเย็นให้น้ำหวานคายพลังงานความร้อนออกมาให้หมดและมีผลึกน้ำแข็งเข้าไปแทนที่เกาะกับโมเลกุลจนโมเลกุลสามารถยึดติดกันได้จนกลายเป็นไอศกรีมแท่งที่เรากินและเมื่อเราเอาไอศกรีมออกมาเผชิญกับความร้อนภายนอกความร้อนก็แทรกตัวเข้าไปทำลายล้อมโมเลกุลที่แข็งตัวบางส่วนของน้ำหวานให้กลายเป็นของเหลวทันทีและถ้าเราวางน้ำซึ่งเป็นของเหลวทิ้งไว้กลางแดดหรือให้ความร้อนโดยการเอาไปต้มโมเลกุลของน้ำจะกระจายตัวห่างกันจนกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศได้ในที่สุดคำถามเมื่อนำเสื้อที่เพิ่งซักเสร็จไปตากจนเป็นเสื้อที่แห้งสนิทเกิดการเปลี่ยนแปลงสถานะแบบใดขึ้น

ระเหยเพราะโมเลกุลของน้ำที่เกาะอยู่กับเสื้อทำให้เสื้อเปียกเมื่อเจออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้โมเลกุลของน้ำกระจายตัวออกห่างจากกันจนไม่มีแรงยึดเหนี่ยวกับเสื้อจึงทำให้เกิดการระเหยเป็นแก๊สเสื้อจึงแห้ง

0: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติทั่วไปของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิรายของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: เซ็กซ์เซโร
0: ่รู้ไหมว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไร
1: ร
0: ู้
1: ค่ะ
0: รู้ตอนเลยอ่ะตอนอะไรจ๊ะเอาบอกพร้อมๆกันเลยมาชื่อตอนเซ็นเซอร์แสนรู้

0: พออาจารย์พูดถึงคำว่าเซนเซอร์พวกเรานึกถึงอะไรไหนมีใครโอ้โหวันนี้คึกคักมากเลยนึกถึงอะไรครับเซนเซอร
1: ์นึกถึงเซนเซอร์ที่เวลามันเปิดปิดประตูตรงร้านค้า
0: โอ้โอเคพี่กัส
2: ในละครเวลาเขาพูดคำหยาบจะมีเซนเซอร์ค่ะ
0: ตืดนี่ละอ๋อโอเค
3: เวลาภาพอะไรที่มันไม่ดีก็จะเซนเซอร์
0: เหมือนกันโอเคเป็ดเป็ดไหมโอ้โหโอเคบอสเนี่ยตอบใกล้เคียงกับใจอาจารย์มากที่สุดเลยนะวันนี้ส่วน2คนนู้นนี่เขานึกถึงการพูดจาไม่เพราะและเซ็นเซอร์เนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเซ็นเซอร์ก็คือเครื่องตรวจจับต่าง
3: ๆ
0: ซึ่งก็คือที่น้องบอสยกตัวอย่างไปก็คือเวลาเราเดินผ่านประตูห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อต่างๆก็จะมีการเปิดปิดประตูอัตโนมัติอาจจะมีเสียงต้อนรับของเราอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกันวันนี้เอาแหละถ้าเรารู้แล้วว่านั่นคือเซ็นเซอร์ที่อาจารย์สนใจให้คิดใหม่นึกถึงเซ็นเซอร์ที่เอามาใช้ประโยชน์ได้คิดว่าเราใช้อะไรกันบ้างในชีวิตประจำวันของเราโอ้โหวันนี้มาจากฝั่งนู้นบ้างอ่ะพี่ไอรินก่อน
3: เซ็นเซอร์เวลากล้องวงจรปิดตรวจครบโจนะคะ
0: แล้วก็ยังยอดนั่นก็เป็นเซ็นเซอร์ชนิดหนึ่งถูกต้องอ่ะน้องบอสนี่ยกมือ
1: พี่กันไฟครับ
0: เว
1: ลาไหนจุดไฟควันมันได้ยินจะร้องตื้อตื้อตื้อ
0: เยี่ยมยอดอันนั้นก็เป็นเซ็นเซอร์อีกประเภทหนึ่งเพื่อตรวจวัดพวกควันไฟหรือความร้อนเนาะโอเคอ่ะพี่กัส
2: ประตูทางออก
0: ครับที่เราพูดมาทั้งหมดถูกต้องเลยนั่นก็คือเซนเซอร์ได้หมดเลยเอาไปใช้อะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างของเซนเซอร์หลายๆประเภทที่เราใช้กันเป็นประจำเซนเซอร์ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ดูกันเนี่ยจริงๆแล้วอยู่รอบๆตัวเรา2ประเภทแรกเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับหลอดไฟจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นหลอดไฟทั่วๆไปเราจะต้องมีสวิตช์เนาะต้องเปิดปิดต้องไปกดที่สวิตช์ไฟแต่คราวนี้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์มาช่วยเพื่อที่เราจะได้ให้สิ่งแวดล้อมเป็นคนจัดการเองซึ่งตัวแรกเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ที่มีความอ่อนไหวต่อแสงถ้าเราดูด้านในเนี่ยจะมีวงจรที่อยู่ข้างในซึ่งวงจรไฟฟ้าตัวนี้จะทำหน้าที่รับแสงแล้วมันจะมีค่าซึ่งจริงๆในทางไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกว่าค่าความต้านทานค่าตัวนี้มันจะเปลี่ยนแปลงกับสภาพของแสงรอบๆนั้นเมื่อใดก็ตามที่แสงมันไม่มีไฟก็จะติดให้เราถ้าเกิดมันมีแสงอยู่อย่างนี้ไฟก็ไม่ติดมันก็จะช่วยให้ไฟดวงนี้สามารถเปิดปิดได้เองในยามที่เช้าแล้วเวลามีแสงแดดแล้วเนี่ยมันก็ดับตัวเอง
3: แต่ถ้าเราปิดไฟทุกอย่างมันก็จะ
0: ติดมันก็จะเป็นช่วงเราจะได้สามารถให้ไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟเราไม่ต้องคอยเปิดปิดเองได้ได้
1: อาจารย์ครับ
0: บอสถามก่อน
1: คือว่าถ้าเกิดว่าเราจะนอนแล้วเราปิดไฟใช่ไหมคร
0: ับ
1: ไอตัวนี้มันก็เปิดสิครับ
0: ใช่เพราะฉะนั้นก็อย่าเอาตัวนี้ไปติดในห้องนอนนะครับ
4: โอ้โหน้องบอสเอาไฟแบบนี้ไปติดในห้องนอนไม่ได้นอนแน่นอนครับสว่างทั้งคืนพี่รับประกัน
0: คือตรงนี้มักจะติดบริเวณที่เราอยากจะให้มันมีแสงสว่างตอนกลางคืนให้เราเลยคืออย่างบางทีเราเดินกลับบ้านเราไม่อยากจะเดินมืดๆอย่างเงี้ยเราอยากจะเหมือนกับเดินไปปุ๊บก็อยากจะให้มันสว่างแล้ว
1: อาจารย์ครับแล้วตัวนี้มันเกี่ยวอะไรกับข้องกับ
0: ครับผมโอเคก็คือตัวนี้พอตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจจับแสงแล้วมันทำหน้าที่แทนสวิตช์ไฟให้เรานั่นเองวิธีที่เราจะทำให้ไฟดวงนี้ติดก็คืออาจารย์ก็จะต้องปิดไม่ให้แสงมันเข้าไปหาเจ้าตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ซึ่งวิธีง่ายมากเลยอาจารย์ก็เอาไปบังซะสมมติอาจารย์เอาไปซ่อนข้างหลังกล่องไม้นี่เนาะนี่มันก็จะติดแล้วพอถ้าเจออาจารย์เปิดมันออกมาใหม่มันก็หายไปตอนที่มันมีแสงอยู่อย่างเนี้ยมันก็จะทำเหมือนกับว่าสวิตช์เนี่ยปิดอยู่ไฟก็เลยไม่ติดแต่ทันทีที่ไม่มีแสงมันก็เหมือนกับเราไปกดสวิตช์เปิดมันก็เปิดไฟให้เรานะนี่คือเป็นเซ็นเซอร์ที่อ่อนไหวต่อแสงสว่างอาจารย์มีอีกประเภทนึงมาเปรียบเทียบกันด้านซ้ายอันนี้เป็นประเภทที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว
4: น้องบอสงงใหญ่เลยครับอาจารย์เอางี้แล้วกันครับน้องบอสใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังเอง
3: ถ้าเราผ่านไปอย่างนี้
0: ใช่มันก็จะติดคุ้นๆไหมว่าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ที่ไหนดีมากก็คือตามประตูร้านสะดวกซื้อหรือหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆเนาะที่เวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บมันก็เปิดประตูให้เราเหมือนกันมันเราก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ฝังอยู่แต่เพื่อให้เห็นภาพง่ายๆอาจารย์ก็เลยเอาอะไรมาครอบไว้ก่อนเพื่อจะบล็อกไม่ให้มันรับสัญญาณการเคลื่อนไหวรอบๆนะแล้วคราวนี้พอเราเปิดปุ๊บไฟจะควรจะติดทันทีลองดูนั่นแน่โอเคจริงเปิดออกมาสุดเลยก็ได้จ้ะ เปิดมาสุดเลยก็ได้พอมันติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีหน้าที่คือติดอยู่สักพักนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายังคงขยับนู่นขยับนี่เลื่อนผ่านอะไรมันก็จะติดอยู่อย่างนี้แหละถ้าเราอยากจะให้มันดับอีกครั้งนึงก็คือมันจะต้องไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรไปกวนใจมันเราก็เลยอาจารย์จะลองครอบมันกลับเข้าไปแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องรอสักพักนึงยังมีอีกประเภทหนึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ตรวจจับคนที่มางัดแงะประตูซึ่งอาศัยลักษณะของแม่เหล็กใช่ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้จะเป็นลักษณะของเซ็นเซอร์ที่มี2ชิ้นแล้วโดยปกติคือถ้า2ชิ้นนี้อยู่ใกล้กันมันก็จะรู้สึกเฉยๆทันทีที่2ชิ้นนี้มันแยกออกจากกันมันจะร้องเตือนทันทีและนี่แหละคือลักษณะที่เราสามารถเอาชิ้นนึงไปติดที่ขอบหน้าต่างแล้วเราก็มีอีกชิ้นนึงวางไว้ที่บริเวณกำแพงของประตูหรือหน้าต่างนั้นทันทีเราปิดหน้าต่างเอาไว้มันอยู่ใกล้กันมันก็ปกติ
1: แต่ถ้าใครมีอะไรมาถ้าเราเปิดหน้าต่างเอาไว้
0: แต่ถ้าเราเปิดจากด้านในเราสามารถปิดไว้ได้ก่อนแต่เมื่อเวลาจะเข้านอนแล้วเราก็เปิดระบบเอาไว้งั้นอาจารย์เปิดแล้วนะ
1: แล้วขอลองดิ๊กได
0: ้มันจะต้องร้องทันทีเลยนะเนี่ยแหละและนี่แหละคือสัญญาณการขโมยอันนี้ใช้วิธีการของแม่เหล็กแต่จะเห็นได้ว่าด้วยความที่มันเป็นแม่เหล็กเนาะตอนนี้เราจะเอามือเอาอะไรไปบังมันก็บังไม่ได้แต่สิ่งที่ไอ้เจ้าตัวนี้ทำงานก็คือมันต้องอยู่ใกล้กันเพราะฉะนั้นจริงถ้ามันแยกออกจากกันเมื่อไหร่มันก็ดังเลยจากที่เราได้เห็นรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่หลากหลายอาจารย์ก็เลยอยากจะยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้คือเราอาจจะเห็นแค่เป็นดวงไฟเป็นหลอดไฟให้ความสว่างแต่ในความเป็นจริงมันมีมากมายกว่านั้นอุปกรณ์ที่เราเห็นก็คือนี่เป็นลักษณะคือหลอดไฟที่เอาไว้ฉายส่องขโมยตอนกลางคืนถ้าเราสังเกตลักษณะของผลิตภัณฑ์ก็จะเห็นว่าจะต้องมีบริเวณนึงที่มันบรรจุตัวเซ็นเซอร์เอาไว้โอเคเนาะนั้นตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันจะต้องมีบริเวณไหนที่มีเครื่องตรวจจับสัญญาณอะไรบางอย่างซึ่งตอนนี้มันอยู่ที่ด้านบนที่อาจารย์ครอบฝาดำๆนี่ไว้เพราะฉะนั้นทันทีที่อาจารย์เปิดฝานี้ขึ้น
1: ม
0: ันก็จะเปิดไฟขึ้นมาทันที
1: น
0: ี่บอสทำถูกต้องเหมือนกันและเจ้าตัวนี้อาจารย์ก็เซตให้มันตอบสนองกับการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยังมีอะไรมาขยับอยู่ด้านหน้าไฟก็จะติดอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆและนี่แหละคือหลักการทำงานของเซ็นเซอร์เนาะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเสริมก็คือเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำหน้าที่ตรวจวัดปริมาณต่างๆรอบๆแล้วก็เอาไปควบคุมอย่างอื่นก็ได้ยกตัวอย่างที่เมื่อสักครู่เราคุยว่าเป็นประตูเปิดปิดของห้างสรรพสินค้าหรือเป็นร้านสะดวกซื้อหรือเวลาเราเข้าไปปุ๊บก็จะมีคนทักทายสวัสดีค่ะหรือมีเสียงติ้งตองอะไรก็ว่ากันไปคือสัญญาณที่วัดได้จากเซ็นเซอร์เนี่ยแหละก็สามารถเอาไปควบคุมการเปิดปิดประตูการเปิดเสียงการให้สัญญาณต่างๆได้และนี่แหละคือการประยุกต์ใช้ของเซ็นเซอร์รอบๆมันมีเซ็นเซอร์อีกประเภทนึงที่อาจารย์เชื่อว่าพวกเราทุกคนก็ต้องคุ้นเคยเหมือนกัน
1: อะไรอ่ะ
0: หลังจากที่เราผ่านประตูห้างเข้าไปแล้วเราจะเห็นว่าเราจะต้องเดินผ่านลักษณะเป็นประตูสี่เหลี่ยม
1: ที่เวลาเดินเข้าไปแล้วมันจะล็อกถ้าเรา
0: ตีตีตีแล้วก็จะมีพนักงานวิ่งมาบอกขอดูตรวจกระเป๋าหน่อย
1: น้องคอยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเขาบอกว่าเขาตรวจจับเกี่ยวกับแม่เหล็กแล้วตอนนั้นหนูใส่ชุดตรงนี้มันเป็นแม่เหล็กอะค่ะ
0: มันก็เลยดังใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะมาอธิบายว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันพยายามจะตรวจจับอะไรกันดีกว่าเนา
1: ะ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราดูการทดลองต่อไปกันเลยดีกว่าครับเมื่อสักครู่อาจารย์เกริ่นเอาไปว่าเราอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันวัดอะไรเนาะ
1: ค่ะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวนี้เอาไว้วัดโลหะเหล็กก็ได้เขาต้องการจะป้องกันพวกเป็นพวกอาวุธปืนอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเดินผ่านแล้วเนี่ยมันสัญญาณมันร้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยแสดงว่าเรามีโลหะอยู่ในร่างกายส่วนใหญ่เวลาถ้าเราไปที่สนามบินเขาให้ถอดเข็มขัดด้วยสังเกตไหมเขาจะให้ถอดเข็มขัดเก็บไว้เพราะบางทีมันม
5: ี
0: รองเท้าอะไรเงี้ยเผื่อมันมีองค์ประกอบอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลหะครับผม

0: ารย์ครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับลูกโป่งนะครับ
1: ดีสิ่งที่อาจารย์อยากจะถามพวกเราอุปกรณ์นั้นเป็นอุปกรณ์เสริมอาจารย์เท่านั้นเองอาจารย์อยากจะถามว่าพวกเราคิดว่าอะไรอยู่ที่ประตู
0: นี่ค่ะ
1: ที่เวลาเราต้องเดินผ่านเนี่ยเราเดินผ่านอะไร
0: อ
1: ัน
0: นี้คร
1: ับ อันนี้เครื่องวัดอาจารย์ไม่เกี่ยวนี่เกี่ยวไม่ก่อน
0: ข
1: ดด้วยครับอันน่ะมันก็ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เอามาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเนาะแต่พวกเราเห็นขดลวดแล้วเรานึกถึงอะไร
0: สายไฟ
1: นึกถึงสายไฟคุ้นๆมั้ยว่าเราเคยไปศึกษาเรื่องของเตาชาบู
0: จำได้
1: แล้วพอเราร
0: ู้ถึงไส
1: ้แล้วพอเราแงะออกมาเราเห็นอะไรข้างใน
0: เห็นสายไฟคนรู้อะไรเน
1: ี่
0: ย
1: คล้ายๆอันนี้ไหม
0: คล้าย
1: สิ่งที่อาจารย์จะแสดงให้พวกเราเห็นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่รอบๆไอ้เจ้าประตูที่เราเดินผ่านเนี่ยมันมีองค์ประกอบของลักษณะที่คล้ายคลึงกับขดลวดคล้ายคลึงเพราะว่าแน่นอนเราไม่เห็นอะไรกลมๆอะไรอยู่ตรงประตูเนาะเขาก็สามารถเอาเส้นลวดไปวางในรูปแบบต่างๆแต่อยากรู้ไหมว่าเขาวัดอะไรเขาถึงรู้ว่าเรามีโลหะ
2: เอชักอยากรู้แล้วว่าเขาวัดอะไรครับอาจารย
1: ์ตัวพระเอกของเราวันนี้คือขดลวดเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์มีขดลวดมาแสดงให้พวกเราเห็นอยู่2อันอันนี้เส้นใหญ่นิดนึงแต่จะเห็นว่าจํานวนขดไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้เส้นเล็กหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าจํานวนขดเยอะปริมาณที่อาจารย์จะวัดเป็นปริมาณหนึ่งในฟิสิกส์เราเรียกว่าค่าเหนี่ยวนำไฟฟ้าอาจารย์จะวัดโดยใช้เครื่องวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้านี่แหละไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันจะให้ค่าตัวเลขที่อยู่บนหน้าปัดตัวนี้ค่าหนึ่งแต่สิ่งที่อาจารย์สนใจมากกว่าก็คือดูซิว่าอะไรที่จะทำให้ตัวเลขนี้เปลี่ยนไปได้บ้างโอเคไหมงั้นเรามาเริ่มกับวงใหญ่ก่อนแล้วกันอ่ะช่วยอาจารย์นิดนึงหนีบปลายด้านนึงไว้ที่ขอบมาช่วยดันมาแล้วก็ปลายอีกด้านหนึ่งไว้ที่เส้นสีดำไว้ที่ปลายอีกด้านหนึ่งของขดลวดเอานะเรียบร้อยอาจารย์ก็จะปรับไปบริเวณที่เอาไว้สำหรับวัดค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าเปิดแล้วนะเดี๋ยวดูนี่มีตัวเลขอะไรนิดนึงอยู่ตรงนี
0: ้25
1: ประมาณสัก025มีทศนิยมข้างหน้าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือค่าที่อ่านได้แต่เจ้าค่าที่อ่านได้เนี่ยเป็นค่าความเหนี่ยวนำไฟฟ้าของเจ้าขดลวดตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองกับขดลวดที่มันจำนวนขดเยอะหน่อยเนาะดีไหมอ่ะลองดูอีกทีสังเกตตัวเลขเยอะขึ้นมานิดนึงนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาละประมาณ 4.9 นี่คือตัวเลขที่อาจารย์วัดได้จริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นของอาจารย์ซะทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะรู้คือมันมีสัญญาณเตือนตอนที่เราเดินผ่านแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าตัวเราไม่มีโลหะแต่มันจะดังตอนที่มันมีโลหะแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงทันทีที่มันต้องไปยุ่งกับโลหะและนั่นแหละก็คืออุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมมาให้พวกเรานั่นเองมีอะไรกันบ้างไหนดูซิ
0: น
1: ็
0: อตตัวเมีย
1: น็อตตัวเมียด้วยเอางั้นมีลูกตุ้มลูกตุ้ม
0: ลูกร้อยมีลูกโป่ง
1: กับ
0: ปากกาลิ
1: จิ จิโอเคคราวนี้เดี๋ยวสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทดสอบก็คือลองเอาของที่เรามีอยู่ในมือเนี่ยไปแหย่ใกล้ๆและดูซิว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นได้อ่ะมา
0: คร
1: ับ เห็นอะไรมั้ย
0: มันเพิ่มขึ้นนิดนึง
1: เลยเยอะมั้ย
0: แค่เดียว
1: แต่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะ
0: ค่ะ
1: เห็นอะไรไหม
0: เยอะมากเลย
1: มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
0: จากสี่ไปห้า
1: เอาล่ะน้องบอสลองบ้างมีอะไรเกิดขึ้นไหม
0: ไม่เกิด
1: ไม่มี
3: ล
1: ูกโป่งมีอะไรไห
3: ม
1: ผสมกันอีกต่างหากและทุกคนเข้าใจหรือยังว่าทำไมไอ้เจ้าขดลวดเนี้ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจจับโลหะได้แหละและนี่แหละคือองค์ประกอบหนึ่งของเครื่องตรวจวัดโลหะนั่นเองแต่อาจารย์คิดว่าถ้าเรารู้ฟิสิกส์ของมันเหล่านี้แล้วเนี่ยนะอาจารย์ว่าเราน่าจะต้องมาประดิษฐ์อะไรกันสักหน่อยละมั้งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาความรู้เหล่านี้มาประดิษฐ์เครื่องตรวจหาโลหะกันดีกว่าไหม
0: อยากค่ะอยากประดิษฐ์แล้ว
2: ได้เวลาที่แก๊งตัวจิ๋วเฝ้า

0: อถึงเวลาที่จะประดิษฐ์และทำการทดลองกันแล้ว
1: ไปพวกเราไปหาอะไรกินกันหน่อย
2: สวัสดีวันนี้เราจะมารับประทาน
1: เดี๋ยวมาหาอะไรกินกันนิดนึงอ่ะเฮ้ยแต่ก่อนที่เราจะไปสั่งอะไรพวกเราสังเกตอะไรไหมตอนเราเดินเข้ามา
3: อะไร
1: นี่ไง
4: ไอตัว
1: ใช่ซึ่งก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้ก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยเซ็นเซอร์ที่เราเห็นเนี่ยก็คล้ายๆกับเซ็นเซอร์ที่เราเห็นมาในสตูดิโอนั่นแหละเพียงแต่ที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นในการควบคุมแสงไฟนะเปิดปิดสว่างมืดแต่ในที่นี้เขาก็เอามาใช้ในการควบคุมการเปิดปิดประตูนั่นเองโอเค
5: แล้วเราจะไปสั่งอาหารกันเลยไหมคะ
1: อาหารเลยเหรอเอาแค่เครื่องดื่มก็พอเนาะเพิ่งกินมาไม่ใช่เหร
5: อ
1: ไปเลยไปสั่งกันหน่อยไป
6: ท่าทางน้องๆจะหิวกันหน้าดูเลยนะครับตั้งหน้าตั้งตาสั่งเครื่องดื่มกันใหญ่เลย
1: ในระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มกำลังทำอยู่เนาะมาทดสอบระบบเซ็นเซอร์ของอาจารย์กันสักนิดนึงได้ไหมเอาทีละคนดีกว่าอาจารย์อยากจะรู้ว่ารูปร่างของเราที่ไม่เหมือนกันนี่สังเกตยืนตามลำดับความสูงเลยเนาะมันจะมีผลกับเซ็นเซอร์ไหมลองพี่กัดก่อนดีกว่าพี่กัดตัวสูงสุดในบรรดา3คนเนาะพี่กัดลองเดินไปโฉบสักนิดนึงเวิร์กโอเคแล้วพี่ไอรีนแหมน้องบอสเลยไปลองดูไปลองดูลองเห็นไหมสังเกตอะไรไหมเกือบไม่ออก
4: ถ้าเทียบไปก็ไม่เห็น
1: ไม่แน่อาจารย์ยังมีความรู้สึกคือมันต้องขึ้นอยู่ว่าเซ็นเซอร์นั้นถูกเซตมายังไงด้วยแต่ถือว่าใช้ได้
6: คราวนี้มาลองทำการทดลองกันอีกสักรอบครับ
1: น้องบอสเดินมาจากข้างๆได้ไหมอย่าให้ประตูทำงานแอบมาแอบมาช้าดีมากเห็นไหมไม่เปิดนะคือถ้าชิดมากๆเซ็นเซอร์มันจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง
6: มาลองดูน้องไอรีนกันบ้างครับจะเป็นยังไง
1: แล้วลองโบกมือนิดนึงโบกมือถอยมานิดนึงเริ่มเห็นแล้ว
6: ถ้าน้องออกัสกันบ้างจะรอดการตรวจจับของเซ็นเซอร์ไหมนะ
1: อาจารย์ลองมั้ง
6: คราวนี้ตาอาจารย์บ้างแล้วครับจะเป็นยังไงแหมพยายามทำตัวนิ่งหน้าดูเลยนะครับอาจารย์เอ้าน้องไอรีนไปเดินตามอาจารย์ซะงั้นแหมสุดท้ายก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ
1: จากที่เราเห็นมาในสตูดิโอเนา
4: ะ
1: แล้วเราก็ได้ไปเห็นตอนที่เราเดินเข้าร้านกาแฟเรามีเซ็นเซอร์หลากหลายประเภทถูกไหมคราวนี้อาจารย์จะมีเซ็นเซอร์อีกประเภทหนึ่งมาทำการทดลองให้พวกเราดูแต่เดี๋ยวเราจะประดิษฐ์มันขึ้นมาจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยอยากจะให้เห็นความหลากหลายของระบบเซ็นเซอร์คราวนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเซ็นเซอร์ที่อาศัยการวัดการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ที่เราอาจจะเชื่อมโยงกับไอ้เจ้าตัวที่เรียกว่าตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าจะเห็นว่าอาจารย์มีขดลวดสายไฟอยู่ลำโพงนี่เอาไว้ให้เสียงเวลาจับสัญญาณนะอันนี้มีเทปพันสายไฟอันนี้ไว้ใช้ทั่วไปอันนี้เป็นเทปที่มันจะกันไม่ให้ไฟรั่วออกมาแล้วก็มีตะกั่วขดลวดตัวนี้ก็คือหัวแร้งบัตรกรีพออาจารย์อยากจะเชื่อมอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์อาจารย์สามารถเชื่อมได้โดยการที่เอาเจ้าหัวแรงเนี่ยไปจี้และเจ้าตัวนี้ก็จะละลายแล้วมันก็จะไปเคลือบไอ้เจ้าบริเวณรอยต่อที่อยากจะเชื่อมกันคำถามคือแล้วเราจะเชื่อมอะไรบ้างมันจะมีตัวที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือตัวนี้
5: นี่ไงหัวใจ
1: ตัวนี้คือเขาเรียกว่า IC ซึ่งย่อมาจาก Integrated Circuit ก็คือความหมายก็คือมันเป็นวงจรไฟฟ้าขนาดจิ๋วที่เก็บเอาไว้อยู่ข้างในไอ้ที่เราเห็นอยู่ดำๆตรงนี้แล้วมันก็จะมีขาออกมาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะทำการพ่วงขาต่างๆตัวนี้แหละเพื่อให้เจ้าวงจรตัวนี้ทำงานตามที่เราต้องการตัวนี้เราเรียกว่าตัวเก็บประจุมีตัวย่อๆเขาเรียกตัว C อ่ะนะก็คือทำหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้ายังมีอีกหนึ่งตัวนี้ที่เป็นลักษณะเป็นตุ้มๆอย่างนี้เนาะแล้วจะมีขีดแถบสีต่างๆตัวนี้เราเรียกว่าตัวต้านทานสิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คืออาจารย์จะต้องทำการเชื่อมไอ้เจ้าอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เข้าไปในไอ้เจ้าตัว IC ของเรา

0: คำว่าเซ็นเซอร์นะตอนนี้อาจารย์จะใช้ไอ้เจ้าวงขดลวดตัวนี้นี่แหละทำหน้าที่ตรวจจับหาโลหะและเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิว่าเอ๊ะเมื่อมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้ยินจากลำโพงนี่มันเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าอาจารย์เปิดเครื่องเนาะนี้เราจะได้ยินสัญญาณอันนี้มันก็จะส่งเสียงสัญญาณนี้ไปเรื่อยๆแต่คราวนี้ทันทีที่เราเอาอุปกรณ์มาผ่านตรงนี้แล้วถ้าอุปกรณ์นั้นเนี่ยมีผลทำให้เจ้าวงขดลวดนี้มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปเสียงที่ออกมาจากลำโพงก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยแต่แน่นอนสิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยมันจะต้องมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชัดเจนพอสมควรน้องบอสต้องระวังกันไกลนะครับเวลาหยิบของมีคมต้องระวังแต่เดี๋ยวเราเอาของมีคมนี้มาลองดูก่อนแต่ด้วยความที่อันนี้อาจจะทำจากสแตนเลสลองดูเนาะสังเกตแล้วไหม
1: สังเกตค่ะ
0: มีอะไรจ๊ะ
1: อาจารย์ดึงเราดูออก
2: ปะโถอาจารย์ให้ฟังเสียงครับไม่ใช่ให้ดูมือน้องไอรีน
0: สังเกตแล้วไหมไม่ค่อยแตกต่างมากเนาะ
1: ที
0: นี้เดี๋ยวเรามาลองดูอะไรที่มันแตกต่างกันมากดีกว่าม
3: ือถือ
2: เรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าโทรศัพท์ของอาจารย์จะถูกเครื่องตัวจับจับได้ไหม
1: เนื้อเสียงมันดังขึ้น
0: ลอยทีมันจะเขาเรียกมันแหลมขึ้นนิดหน่อยเนา
1: ะ
0: แสดงให้เห็นถึงหลักการว่ามันสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงได้แต่นี่ก็คือหลักการที่อาจารย์อยากจะแสดงให้พวกเราเห็นว่าเราสามารถสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาได้ซึ่งจะเห็นว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้มันไม่ต้องมีการสัมผัสนะไม่ต้องมีการสัมผัสขอให้ไปอยู่ใกล้ๆก็พอเราก็จะได้ยินถึงเสียงที่มันแตกต่างกันออกไปเอาล่ะและนี่ก็คืออีกประเภทหนึ่งของเซ็นเซอร์เพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นเซ็นเซอร์เยอะแยะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์แสงเซ็นเซอร์การเคลื่อนที่และนี่ก็เป็นเซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะนั่นเองสนุกไหมเนี่ย
1: สนุกค่ะ
0: เยี่ยมยอดเลยไหนลองสรุปอีกทีซิว่าวันนี้เราได้รู้จักเซ็นเซอร์อะไรกันบ้างแล้ววันนี้เราเรียนรู้หลักการทางฟิสิกส์อะไรบ้างสักคนละคำเอาให้ฝั่งนี้บ้าง
1: motion sensor
0: โอ้เยี่ยมยอดเลยนั่นคือหัวข้อของเราเลยนะอันที่หนึ่งอันน้องบอส
1: แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าเซ็นเซอร์ทำงานอย่างไร
0: ดีมากแล้วเราก็ไปแอบกระดึบอยู่ตรงประตูด้วยเนาะโอเคจ้าน้องกั๊ก
4: เซ็นเซอร์แสงค่ะ
0: เซ็นเซอร์แสงดีมากก็คือเปิดปิดได้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีหลักการทางฟิสิกส์อยู่เบื้องหลังแน่นอนและความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นยังมีอีกมากมายในรายการ
1: Fysics
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

0: ได
1: ้ผักและผลไม้นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการผลิตผักและผลไม้แห้งโดยการตากแดดยังเป็นที่นิยมกันอยู่แม้แต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะกับผักและผลไม้บางอย่างทั้งนี้เนื่องจากการตากแดดเป็นวิธีที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดและอาจให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามวิธีการตากแดดก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างขึ้นอยู่ตามสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้อาจไม่สะอาดพอการใช้เทคโนโลยีอบแห้งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวพันหนึ่งซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: MTech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้นะฮะอาร์ตจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถยกระดับคนไทยนะครับโดยการอบแห้งผักและผลไม้ครับด้วยเครื่องจักรอบแห้งนะฮะสุญญากาศและลดอุณหภูมินะครับเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับ
1: เครื่องจักรลดอุณหภูมิและอบแห้งแบบสุญญากาศสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกแบบพัฒนาสร้างขึ้นมาโดยแตกต่างจากเครื่องที่มีการซื้อขายโดยทั่วไปที่ใช้ปั๊มน้ำและอุปกรณ์เวนจูรี่เป็นตัวสร้างภาวะสุญญากาศให้เกิดขึ้นภายในห้องลดอุณหภูมิหรืออบแห้งแต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่นำมาใส่ในห้องอบมีความชื้นมากเครื่องจักรทั่วไปจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทำให้ความชื้นที่ดูดออกมาจากผลิตภัณฑ์ควบแน่นเป็นน้ำและผ่านกรองละเอียดดักไว้ก่อนที่จะไปทำความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มสูญญากาศซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองในการลงทุนและมีต้นทุนในการใช้งานสูงดังนั้นจึงได้มีการคิดที่จะสร้างเครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิขึ้นมาก
2: ลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะผมก็ได้อยู่กับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนคิดค้นไอเดียด้วยนะฮะผมอยากรู้เหมือนกันว่าอาจารย์หน้าตาเป็นยังไง
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ผมเห็นเครื่องผ่านๆแล้ว
5: ครับ
4: แต่ผมอยากจะรู้ว่าทำไมถึงทำเครื่องจักรสุญญากาศขึ้นมาฮะเครื่องจักรเครื่องตัวเนี้ย
5: คืออย่างนี้เรื่องเครื่องอบสุญญากาศซ
4: ึ่
5: งเครื่องนี้มันทำหน้าที่ได้ทั้งอบแห้งแล้วก็ลดอุณหภูมิได้ด้วยนะฮะ เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในประเทศไทยเนี่ยที่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร
4: ครับผม
5: เรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของการถนอมอาหาร
4: อ๋อจริงๆ
5: ถนอมอาหารเพราะว่าการที่จะถนอมอาหารได้จะต้องทำให้ความชื้นมันลดลง
4: ถูกต้องครับ
5: นะฮะถ้าตราบใดที่มันยังเปียกมันยังสดอยู่มันก็มีโอกาสบูด
4: เสียง่าย
5: เสียหายง่าย
4: เมืองไทยเป็นอากาศร้อนชื้น
5: ถูกต้อง
4: ใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็ระยะหลังเนี่ยธุรกิจเรื่องการส่งออก
4: ครับ
5: เรื่องการต้องขนส่งไปไกลๆนะมันใช้เวลานานดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรักษาไม่ให้มันไม่บูดเน่าไม่ให้เสียหายได้
4: มีระยะเวลานานมากขึ้น
5: คุณก็จะมีโอกาสส่งไปได้ไกลๆมากขึ้น
4: อ๋อ
5: นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมนี้จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือในการที่จะช่วยถนอมอาหารนะฮะการอบแห้งเนี่ยที่ไม่ต้องพึ่งแดดนะฮะอย่างเดียวเรามาใช้เครื่องเราก็สามารถควบคุมมันได
4: ้
5: ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เร็วขึ้นนะฮะอันนี้นะหนึ่งนะง่ายขึ้นนะสองเร็วขึ้นนะ
4: ฮ
5: ะแล้วสามก็คือโอกาสปนเปื้อนไม่
4: ม
5: ีเพราะว่ามันอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องอยู่ภายในห้องด
4: ัง
5: นั้นถ้าเราไปตากกลางแจ้งอาจจะมีแมลงมีฝุ่นมีอะไรมาลง
4: อย่างเช่นผมเห็นปลาเค็มอย่างเงี้ยเนาะก็จะแบบแมลงวันก็จะมาไข่ก็จะกินหนอนอะไรอย่างง
5: ี้
4: เหมือนกันใช่ไหมฮะ
5: แล้วก็การแห้งในการอบด้วยสุญญากาศเนี่ยมันแห้งลึก
4: แห้ง
5: เข้าไปถึงข้างในเลย
4: ครับ
5: นะฮะถ้าการอบ ที่ควบคุมไม่ได
4: ้ครับ
5: จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผิวข้างหน้าเนี่ยแห้ง
4: แห้ง
5: แต่ข้างในแฉะ
4: อ
5: ่
4: า
5: อันนี้ก็จะมีปัญหาทำให้การเก็บรักษาได้ไม่นานนะครับ
4: ครับผมแล้วแรงบันดาลใจฮะทำไมถึงทำเจ้าตัวนี้ขึ้นมา
5: ก็เนื่องจากในอุตสาหกรรมอาหารของเรานี่แหละที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะนโยบายในรัฐบาลโดยเฉพาะสมเด็จพระราชินีท่านได้เคยบอกว่าประเทศไทยควรจะเป็นครัวโลกฉะนั้นเนี่ยเราจะไปพึ่งพาต่างชาติเพื่อเอาเครื่องจักรเข้ามาเราก็จะกลายเป็นทาสเขาตลอด
4: เสียดุลเลย
5: แต่ทั้งที่เรามีโอกาสเรามีองค์ความรู้เรามีคนที่มีความรู
4: ้
5: นะฮะเรามีผู้ใช้อยู่ในประเทศเราก็ควรจะผลิตเครื่องจักรขึ้นมาใช้ได้เองนะครับ
4: ผม
5: ในนี้พอผลิตเครื่องจักรมาใช้ได้เองเนี่ย เราต้องทำให้ในระดับที่ชาวบ้านหรือชุมชนสามารถใช้ได้ซึ่งไอ้เครื่องจักรเนี่ยถ้าที่มีขายทั่วไปเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ
4: ่
5: ใช้ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งมาในระดับเล็กๆเนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแล้วก็ราคาก็แพงการดูแลรักษาก็ระดับชาวบ้านก็ทำได้ยากดังนั้นในการออกแบบเครื่องจักรที่เราได้ออกแบบมาเนี่ยเราพยายามออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านดูแลได
4: ้ถ้าบางทีที่มันออกแบบยากไปชาวบ้านก็จะดูแลยากขึ้นต้องเอาวิศวะมาคุมเครื่องอะไรอย่างงี้ป่ะฮะ
5: แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของอะไหล่สแปร์พาร์ทต่าง
4: ๆ
5: ที่มันจะต้องทำพิเศษขึ้นมานะก็เลยเกิดไอเดียว่าพยายามออกแบบเครื่องจักรที่มันง่าย
4: ๆ
5: ไม่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านดูแลเองได้และขนาดเดียวกันราคาไม่แพง
4: ไม่แพง
5: แถมประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไอ้ขนาดใหญ่ๆได้ต่อไปนะครับไอ้หนึ่งเครื่องนี้มันก็จะกลายเป็นทรัพย์สินด้านองค์ความรู
4: ้
5: สำหรับในประเทศไทยเอง
4: ลิขสิทธิ
5: ์ในประเทศไทยเอง
4: ค
5: ือองค์ความรู้เมื่อเราคิดเองมันก็จะอยู่กับเราอยู่กับเราเมื่ออยู่กับเราก็หมายความว่าเราสามารถที่จะขยายหรือว่าต่อยอดองค์ความรู้เหล่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราซื้อเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้มันมายังไง
4: จริงแล้วอะไรพาร์ทเพิร์ทถ้าเสียไปก็แพงอีก
5: ใช่แต่ว่าเนื่องจากพอเราทำเองทุกอย่างเนี่ยเราเริ่มต้นจากความคิดของเราทั้งหมดเลยว่าทำไมถึงต้องออกแบบอย่างนั้นทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันอยู่ในกลุ่มของประเทศไทยหรือในกลุ่มของไทยอยู่ในมหาลัยอยู่ในทีมงานที่ร่วมทำฉะนั้นไอ้เนี่ยตัวเนี้ยมูลค่ามันสูงกว่าไอ้มูลค่าเครื่องจักรอีก
4: ใช่เขาเรียกว่ามูลค่าทางความคิดใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องแล้วมันเมื่อเริ่มจาก1ได
4: ้
5: มันไป2 3 4 5มันก็จะได้พัฒนาไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่เริ่มจาก1คุณก็จะเป็นฝ่ายที่จะต้องซื้ออย่างเดียวตามอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะเป็นทาสเขา
4: ต่อไปนะฮะ
5: ก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อย่างนี้ฮะ
4: ครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างฮะคุยกับอาจารย์ได้ความรู้มากมายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกลับมาแล้วจะพาไปเดินดูรอบๆว่าเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ

0: ได้
1: เครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศและลดอุณหภูมิเป็นเครื่องจักรที่มีกระบวนการที่ความร้อนถูกถ่ายเทด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งไปยังวัสดุที่มีความชื้นเพื่อไล่ความชื้นออกด้วยการระเหยโดยใช้ความร้อนที่ได้รับเป็นความร้อนแฝงของการระเหยซึ่งสามารถถนอมอาหารที่แห้งแล้วจะสามารถเก็บได้นานโดยไม่เสียเนื่องจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มีน้อยและทั้งเพื่อลดปริมาณและน้ำหนักอาหารที่แห้งแล้วจะมีปริมาตรน้อยลงรวมทั้งน้ำหนักก็จะน้อยลงด้วยทำให้สามารถลดต้นทุนในการเก็บรักษาและการขนส่งและยังสามารถช่วยในกระบวนการผลิตได้ดีขึ้น
0: กลับเข้ามาสู่รายการคิดการใหญ่นะครับสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับอาจารย์แล้วเราได้รู้ถึงประโยชน์การใช้สอยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้อาจารย์เนี่ยเราจะล้วงลึกกว่านั้นว่าเครื่องนี้ทำอะไรได้บ้างดียังไงทำยังไงแบบไหนใช้กันยังไงซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับเอาละฮะเดี๋ยวอยู่อาจารย์ต่อดีกว่าซึ่งเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมถามคำถามแรกเลยดีกว่าครับเครื่องจักรอบแห้งสุญญากาศนะฮะสามารถทำอะไรได้บ้าง
2: ครับ
0: ก็เจาะตรงๆเลย
2: เครื่องตัวนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกนะฮะว่าหน้าที่ของมันคือทำให้มีภาวะห้องนั้นเป็นสุญญากาศ
0: สุญญากาศ
2: คำว่าสุญญากาศนั้นก็หมายความว่าโดยปกติในบรรยากาศของเรา
0: ครับ
2: เราจะทำให้น้ำเดือดได้ก็อยู่ที่อุณหภูมิประมาณ100องศา
0: ใช่ครับ
2: นะแต่พอเข้าอยู่ในห้องสุญญากาศแล้วเนี่ย
0: ร
2: เราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ลงมาต่ำกว่าที่100องศานะฮะโดยเฉพาะตัวห้องหรือแชมเบอร์เนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราลงไปได้จนถึงระดับที่อยู่แค่ประมาณ 30-60 มิลลิเมตรประหลอดหรือต่ำกว่าบรรยากาศประมาณ 700-730 นะฮะมิลลิเมตรประหลอดซึ่งลงมาต่ำมากเมื่อต่ำขนาดนี้เนี่ยเราสามารถทำให้น้ำเดือดได้ที่อุณหภูมิเพียง30กว่าองศาเท่านั้นเอง
0: 30กว่าองศาน้ำเดือดได
2: ้ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่จะทำนั้นก็คือต้องหน้าที่ของมันคือเอาน้ำออกจากวัตถุดิบหรืออะไรที่เข้าอยู่ในห้องนั้นฉะนั้นอะไรที่ต้องการเอาน้ำออกทำได้หมดเลย
0: ครับ
2: โดยเฉพาะสิ่งที่ในอุตสาหกรรมเราตอนนี้โดยเฉพาะเครื่องนี้ที่เราเน้นมากเลยเราอยากจะให้ทำของที่มีมูลค่าสูง
0: ครับผม
2: มูลค่าสูงตอนนี้ก็คืออะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นยาเป็นยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆพวกนี้
0: ถ้าเป็นในอนาคตถ้าเป็นยาแล้วก็สามารถเก็บได้นานขึ้นอีก
2: ก็คือยาก็หมายความว่าคุณจะทำให้ได้ของที่อบแห้งที่อุณหภูมิต่ำเมื่ออุณหภูมิต่ำเนี่ยตัวโครงสร้างหรือองค์ประกอบของวัตถุดิบที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันยังคงรักษาสภาพเดิมๆแบบธรรมชาติแต่ขณะเดียวกันแห้งนะฮะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูตรงเดินเครื่องเสร็จแล้วก็ดูของที่ออกจากเครื่องแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าใบไม้สีเขียวๆเมื่อเข้าไปอบแล้วเนี่ยปกติถ้าอบแห้งเนี่ยมันจะเปลี่ยนสี
0: สี
2: น้ำตาล
0: สี
2: แต่ว่าอันเนี้ยแห้งกรอบแต่สียังเหมือนเดิมเขียวยังเขียวเหมือนเดิม
0: หมายถึงว่าคุณค่าทางอาหารยังเหมือนเดิม
2: ยังเหมือนเดิม
0: อ
2: ันนี้คือสำคัญมากว่าเมื่อแห้งแล้วคุณค่าทุกอย่างเหมือนเดิมหมด
0: ครับผม
2: จึงสามารถทำให้เอาไปใช้กับในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับยาได
0: ้ครับ
2: เลยดังนั้นเมื่อทำระดับนี้ได้เนี่ยก็คือจะได้ของที่มีราคาสูง
0: นะครับนะฮะแล้วแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับเหมือนกับว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: ซีรีส์หนึ่ง
2: ครับ
0: แล้วในอนาคตจะมีซีรีส์สองซีรีส์สามต่อไปไหมครับ
2: คือถ้าพัฒนาเนี่ยก็คือมีเรื่องของการจะแอพพลายไปใช้กับผิดพันธุ์ตัวไหนนะฮะดังนั้นมันก็อยู่การพัฒนาก็คือเรื่องของตัวชั้นวางอุปกรณ์ในการควบคุมสภาพภายในห้องให้ดีกว่านี้นะครับ
0: สมบูรณ์กว่านี
2: ้เราก็ดูหน้าตาให้มันเป็นเครื่องจักรที่มันดูเป็นอินเตอร์หน่อยแต่ตอนนี้เครื่องจักรนี่หน้าตามันยังแบบ
0: เหมือนตอนนี้ยังเป็นชุมชน
2: ยังดูบ้านๆนิดนึง
0: บ้านๆยังแบบ
2: แต่ฟังก์ชันได้หมดแล้วฟังก์ชันได้ครบหมดแล้ว
0: แต่อาจจะปรับรูปลักษณ
2: ์เรื่องของหน้าตาให้มันดูดีฟังก์ชันในการควบคุมให้มัน
0: ดู
2: ได้แม่นยำกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะได้แม่นยำหรือว่าตัวชั้นที่จะวางในห้องอบอะไรต่างๆให้มันเหมาะสมสำหรับผิดพันธุ์ที่เราจะเข้าไปอยู่ในนั้น ซึ่งเดี๋ยวคงจะเล่าให้ฟังต่อว่าอย่างที่นี่เนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปรองรับตัวผิดพันตัวที่ทางนี้จะสนใจจะทำนะฮะครับ
0: ถ้าพูดมาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดการตลาดแนวคิดการตลาดเจ้าเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: คือที่เรียนให้ทราบว่าเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารและยาในประเทศไทยเนี่ยเรามีวัตถุดิบเยอะมาก
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราขาดเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปความต้องการในตลาดเนี่ยผมว่ามันมีเยอะมากๆเลยนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทำของหรือทำเครื่องจักรเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่เขาจะผลิตเนี่ยในแต่ละชุมชนในแต่ละที่เนี่ยได้ตรงกับเขามากน้อยแค่ไหนอย่างเครื่องเนี้ยมาเนี่ยถามว่ามาทีแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ตรงเท่าไหร่จะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาให้ตรงกับที่นี่แต่ว่าเงื่อนไขหรือฟังก์ชันของเครื่องเนี่ยมันทำได้หมดแล้วนะฮะดังนั้นความต้องการผมเชื่อว่านะครับถ้าพัฒนาเครื่องนี้ได้สมบูรณ
0: ์
2: ตรงกับความ

0: องการจริงๆในแต่ละที่แล้วเนี่ยมันพูดกันต้องเป็นร้อยฮะไม่ใช่เป็น10 20ต้องเป็นร้อยนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหล่งวัตถุดิบอยู่ที่เราเยอะมาก
1: ครับนะฮะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วนะครับตัวผมเองอยากเห็นเครื่องมากเลยว่ากระบวนการการใช้งานเป็นอย่างไรเครื่องหน้าตาเป็นผมอยากเห็นในฝามากอยากเห็นทุกอย่างเลยซึ่งพูดมาขนาดนี้แล้วท่านผู้ชมก็อยากจะเห็นเช่นกันนะครับเดี๋ยวขอเชิญอาจารย
0: ์เดี๋ยวจะถอดให้ดูหมดเลยฮะนี่ครับ
1: ครับ

0: เอาละครับเมื่อกี้เราได้คุยไปแล้วนะฮะว่าประโยชน์การใช้สอยเป็นยังไงนะครับใช้อะไรได้บ้างนะครับประโยชน์กินอย่างไรแต่ตอนนี้นะฮะเรามาถึงเครื่องจริงแล้วนะครับเราก็จะให้อาจารย์เดี๋ยวจะพาเดินทั่วเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะอาจารย์ต้องมีอะไรบ้างครับ
1: ก็เมื่อกี้ที่ได้บอกไปแล้วนะฮะว่าหลังจากที่เราเอาวัตถุดิบใส่เข้าไปในตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องปิดตู้ให้ใช่ให้สนิทนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินเครื่องนะครับเดินเครื่องก็หลักการของตัวเครื่องเนี้ยมันก็แค่เอาปั๊มน้ำ
0: ครับ
1: นี่แหละฮะ
0: จุดสำคัญคือปั๊มน้ำ
1: คือตรงนี้ที่จะบอกว่าเครื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยของตัวตู้อบสุญญากาศเนี่ยในที่มีขายในท้องตลาดหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่แตกต่างกัน
0: คือตู้อบเนี่ยเหมือนกันแต่กระบวนกรรมวิธีด้านหลังเนี่ย
1: คือการทำให้เกิดสุญญากาศเนี่ยจะแตกต่างกันเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศเขาจะใช้เป็นปั๊มสุญญากาศพอความว่าปั๊มสุญญากาศเนี่ยเริ่มคิดไม่ค่อยมีคนรู้จัก
0: ถ้าให้ผมคิดถึงปั๊มสุญญากาศเนี่ยผมจะไม่กล้าถอดประกอบหรือแกะหรือเปลี่ยน
1: ใช่
0: ไหมฮะ
1: เพราะเราไม่คุ้นเคย
0: เพราะไม่เคยได้ยินรูปหน้าตาจะเหมือนปั๊มบ้านเราหร
1: ือ
0: เปล่า
1: แล้วตัวปั๊มสุญญากาศที่ใช้ในอุตสาหกรรมเนี่ยเมื่อมีใช้ปั๊มสุญญากาศเมื่อไหร่มันจะต้องมีตัวป้องกันตัวป้องกันอันตัวแรกก็คือตัวป้องกันน้ำไม่ให้เข้าไปในปั๊มนะฮะงั้นมันจะต้องมีตัวเรียกว่าเหมือนตู้เย็นนะคอยเย็นเราเรียกคอยเย็นนะฮะเพื่อที่จะจับอากาศที่มีความชื้นอยู่ให้มันน้ำแยกตัวออกมานะฮะเสร็จแล้วก็ต้องไปผ่านกองแล้วถึงไปเข้าไปยังปั๊มสุญญากาศได้งั้นจะเห็นได้ว่าถ้าใช้ระบบปั๊มสุญญากาศมันจะมีระบบเยอะแยะไปหมดเลย
0: คือมันจะยุ่งยากขึ้น
1: ยุ่งยากขึ้นดังนั้นพอคำว่ายุ่งยากนี่ชาวบ้านนี่เริ่มปวดหัวละ
0: ระดับชาวบ้านมันจะแบบลำบากนะ
1: แต่พอเราตัวนี้เราได้ออกแบบที่แตกต่างที่เรียกว่านวัตกรรมคือตรงนี้นี่เองว่าเราสามารถใช้ปั๊มน้ำเนี่ยเอามาทำให้เกิดสุญญากาศได
0: ้
1: นะโดยตัวที่ทำให้เกิดสุญญากาศจากปั๊มน้ำนี่ถ้าเรามองง่ายๆถ้าใครเคยเห็นเวลาเราพ่นสเปรย์สีมันจะมีตัวหัวสเปรย์
0: เขาเรียกว่ากาใช่ไหม
1: แล้วก็มีกานะมีกาไอ้ตัวเวลาเราเอาลมผ่านหัวสเปรย์ไปเร็ว
0: ๆ
1: มันเกิดสุญญากาศแล้วก็ดูดเอาสีในกาขึ้นมา
0: ใช่
1: นะฮะสีในกาขึ้นมามันก็จะทำให้สีพ่นออกไปเป็นฝอยถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: ไอ้ตัวนี้เนี่ยผมจะเปรียบเทียบตู้นี้เนี่ยคือกาพ่นสี
0: อ๋อคือตู้นี้คือกาพ่นส
1: ีแต่ตัวนั้นเนี่ยคือตัวลมที่จะทำให้เกิดสุญญากาศแต่ว่าแทนที่จะเป็นลมเราใช้น้ำแทนนั่นเองหลักการนี่เอง
0: น
1: ะไอ้ตรงที่เทอมให้เกิดสุญญากาศเราเรียกที่ถ้าเราเด็กๆนะเราคงรู้จักคำว่าเวนจูรี
0: ่
1: นะตรงคอคอดของมันเนี่ยไอ้ตรงช่องของคอคอดเนี่ยเมื่อเราเอาความเร็วไหลผ่านตรงคอคอดเยอะ
0: ๆ
1: ไอ้ตรงจุดคอคอดก็จะทำให้เกิดสุญญากาศ
0: อ๋อ
1: ทีนี้เนี่ยตรงนี้เวลาเราออกแบบเนี่ยเราจะออกแบบยังไงให้ไอ้ขนาดช่องอะไรต่างๆมันพอดี
0: ทำให้เกิดยากตรงนี้
1: ใช่ทำให้เกิดสุญญากาศลงมาต่ำที่สุด
0: คร
1: ับ แต่ที่สุดนะฮะแล้วก็ดึงไอ้น้ำที่ด้วยความชื้นที่อยู่ในห้องนี้ออกให้ทันนะคอนเซ็ปต์มันก็คือว่าสุญญากาศต้องทำให้ลงมาให้ได้อย่างน้อยคือ700ถึง730มิลลิเมตรตลอด
0: ครับโอ้โห
1: ครับ
0: นะฮะง่ายๆเลยนะครับหลังจากที่เราได้รับความรู้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ฝากอะไรไว้สักนิดนึงอย่างเช่นเบอร์โทรโทรศัพท์เผื่อใครสนใจติดต่อครับ
1: ครับก็ก่อนอื่นนะก็ผมคิดว่าเครื่องนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คอยช่วยเหลือเราน ะครับอันดับแรกก็ต้องขอบคุณนะฮะ
0: สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์ครับกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้นะครับให้เกิดประโยชน์กับในภาคชุมชนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนี่ยเป็นภารกิจของเราอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ที่สำคัญอันนึงเราต้องมาเอาองค์ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยมาช่วยพัฒนาชุมชนนะฮะงั้นก็ต้องฝากหน่วยงานต้นสังกัดด้วยก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
0: ครับผมสามารถติดต่อได้
1: ที่ให้เรามาทำงานนี้นะครับส่วนถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องรายละเอียดของเครื่องนี้จริงๆนะครับอยากจะเอาไปพัฒนาอยากจะเอาไปใช่นะก็สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ของผมนะฮะก็081นะ6260712นะครับส่วนเบอร์ของมหาวิทยาลัยเดี๋ยวคงจะต้องบอกอีกทีนึง
0: ได้ครับเดี๋ยวก็จะขึ้นด้านล่าง
1: ครับ
0: โอเคครับนะฮะขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับดีครับ
0: ครับผมนะฮะยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวยังมีผู้ประกอบการอีกนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะผมอยู่กับผู้ประกอบการนะฮะที่ใช้ได้เรื่องจริงด้วยนะครับสวัสดีครับนะฮะได้ใช้เครื่องแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
2: ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมคิดว่ามันเหมาะสมกับยุคสมัยนี้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสุขภาพ
0: ครับ
2: ในเรื่องของสมุนไพรอะไรต่างๆได้ยอดเยี่ยม
0: ครับผมแล้วเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะ
2: ครับ
0: ช่วยคุณเกรียงศักดิ์ได้อย่างไรบ้างครับ
2: ก็ช่วยได้เยอะครับในกรณีที่เราต้องการอะไรที่มันบริสุทธิ์แล้วก็โดยเฉพาะในกลุ่มของสมุนไพรเนี่ยเราจะใช้เครื่องในระบบอื่นเนี่ยมันก็ผมว่ายังไม่เวิร์คเข้าเครื่องตัวนี
0: ้
2: เครื่องตัวนี้เนี่ยพูดถึงความไวถ้าเราเทียบกับฟรีสได
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นเครื่องในลักษณะที่ไม่ใช้น้ำมันเหมือนกัน
0: ครับ
2: จะใช้เวลานานมากกว่าตัวนี้หลายเท่า
0: อ
2: ย่างสมมติว่าเราเอาใบมะลุมหรือใบมะกรูดหรือสมุนไพรขมิ้นชันอะไรต่างๆมาเข้าเครื่องตัวนี้เนี่ยผมว่าภายในเวลาไม่เกินไม่ถึง1ชั่วโมงมันก็ผลิตเสร็จละแต่ถ้าเราใช้พวกฟรีสไดเนี่ยอาจจะต้องถึง18ชั่วโมงใช้เวลานานกว่ากันเยอะ
0: นานมากแล้วก็เปลืองเค้าเรียกนะ
2: พลังงาน
0: ไฟฟ้าพลังงานทุกอย่าง
2: ซึ่งตัวเนื้อของสมุนไพรที่ออกมาเนี่ยก็มีคุณภาพเท่าเทียมกันแต่ลดและประหยัดพลังงานมากกว่า
0: อัน
2: นี้คือข้อดีของเครื่องตัวนี
0: ้ครับ
2: และที่เยี่ยมอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมูลค่าเครื่องนะครับตัวปั๊มซึ่งปกติเนี่ยระบบแวคคัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวแวคคัมปั๊มซ
0: ึ่
2: งมีหลายรูปแบบซึ่งมีราคาแพงมากเป็นถูกๆก็ตัวนึงเป็นแสนเฉพาะปั๊ม
0: นี่คือถูกแล้วโอ้โหแล้ว
2: แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะใช้ปั๊มธรรมดาป
0: ั๊
2: มน้ำธรรมดา
0: เนี่ยเลย
2: มาผ่านระบบเวนจูรี
0: ่
2: ที่อาจารย์ค้นคิดขึ้นมาเนี่ย
0: ครับผม
2: เอามาใช้ในการสร้างการแวคคัมได้อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าสุดยอดครับ
0: โอ้โห
2: ส่วนที่โรงงานเนี่ยถ้ากลุ่มใดหรือท่านสมาชิกหรือว่าพี่น้องเกษตรกรหรือใครก็ตามที่อยากจะมีนวัตกรรมในการทำสมุนไพรหรืออะไรต่างๆที่เราพอจะช่วยเหลือได
0: ้
2: ก็ยินดีนะครับโทรเข้ามาในเบอร์ที่บริษัทเรา
0: ได้ฮะ
2: ก็084-347-5104
0: ครับผมนะฮะก็สามารถติดต่อได
2: ้ในส่วนไหนที่เราช่วยบริการได้เราก็ยินดีที่จะช่วยกันคร
0: ับผมนะฮะนี่คือบทสรุปแล้วนะครับที่ใครหลายคนที่อยากจะรู้นะฮะได้ความรู้เพิ่มก็สามารถปรึกษาได้เช่นกันนะครับ
2: ดีครับ
0: เอาละฮะนะฮะตอนนี้ก็หมดเวลาของคุณเกรียงศักดิ์แล้วนะฮะเดี๋ยวอาร์ตขอชมข้างนอกหน่อยว่ามีส่วนอะไรบ้างอยากไปดูขนุนสดๆมากเลยเพราะเห็นจากข้างในแล้วเป็นการผ่าใช่ไหมตอนนี้ผมจะไปยืนดูเป็นลูกเลยดีกว่า
2: ได้ครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
0: เอาละฮะเดี๋ยวเราเดินดูด้านนอกดีกว่าครับ
2: ครับ
0: หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับต้องขอขอบคุณนะฮะอาจารย์สุรเชษฐ์สิทธิกิจครับและคุณเกรียงศักดิ์อุดมศิลป์นั่นเองครับไว้ง่ายว่าต้องขอขอบคุณที่เอื้อเฟื้อสถานที่เราด้วยนะครับและทำให้ผมรู้ว่ามีสุดยอดนักประดิษฐ์ชาวไทยนะครับกับสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคนะฮะแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนะฮะโดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติวันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะคิดการใหญ่ที่ไหนไปเจอกันครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: อยากลูกข้าว
2: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แต่ตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าจากมนุษย์สุดอันตราย
1: พวกเราก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะว่าความเสียหายมันมหาศาลโชคดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะต่อไปเราจะระวังมากกว่านี้ครับเราจะอยู่เฝ้าตลอดเวลาที่เราเผาไร่กำจัดวัชพืชทุกครั้งเลยครับทางที่ดีอย่าไปเผามันเลยมันมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดียิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV
0: ไฟป่าส่งผลกระทบหลายด้านอย่างผลกระทบต่อพืชพันธุ์ในป่าไม้เพราะไปทำลายสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ผลกระทบต่อสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าให้ได้รับบาดเจ็บล้มตายที่หนีรอดก็ขาดที่อยู่อาศัยรวมไปถึงแหล่งอาหารถูกทำลายส่วนผลกระทบต่อดินที่สิ่งปกคลุมดินถูกเผาทำลายเมื่อฝนตกน้ำที่ไหลบ่าไปตามหน้าดินจะพัดพาหน้าดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไม่สามารถกักเก็บน้ำและธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชได้และผลกระทบต่อน้ำแหล่งน้ำจะเต็มไปด้วยตะกอนและขี้เถ้าจากไฟป่าทำให้ลำห้วยขุ่นเมื่อดินตะกอนไปทับถมในแม่น้ำมากขึ้นลำน้ำก็จะตื้นเขินทำให้เกิดอุทกภัยสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก
1: วันนี้ปู่เลยชวนทุกคนมาทำกิจกรรมที่ชื่อว่าป่าเปียกซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อมุ่งช่วยเหลือบรรเทาทุกภัยจากไฟป่าอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันป่าเปียกสามารถช่วยป้องกันปัญหาของไฟป่าโดยการนำเอาหลักการที่แสนง่ายได้แต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาลซึ่งมีด้วยกัน6วิธีวันนี้เราจะเลือกวิธีแรกมาทำกันก่อนนั่นก็คือการปลูกต้นกล้วยในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นช่องว่างของป่าประมาณ2เมตรข้อดีของวิธีนี้คือถ้าหากเกิดไฟไหม้ป่าขึ้นต้นกล้วยจะเป็นแนวปะทะไฟได้ดีเพราะต้นกล้วยสามารถอุ้มน้ำไว้ได้มากกว่าพืชชนิดอื่นๆทำให้ลดการสูญเสียน้ำลงไปได้มากมาเรามาลงมือกันปลูกเป็นแนวเป็นแถวให้ห่างกันต้นละ2เมตรนะทุกคน
3: ได้ครับ
1: ส่วนอีก5วิธีของป่าเปียกก็จะมีการจัดทำระบบป้องกันไฟไหม้ป่าโดยการใช้แนวคลองส่งน้ำและปลูกพืชตามแนวคลองไปด้วยวิธีต่อมาก็เป็นการสร้างระบบการควบคุมไฟป่าด้วยแนวป้องกันไฟของป่าเปียกโดยการอาศัยน้ำในชลประทานและน้ำฝนมาช่วยวิธีต่อมาคือการปลูกต้นไม้ที่โตเร็วคลุมแนวร่องน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นค่อยๆทวีขึ้นและแผ่ขยายออกไปทั้งสองร่องน้ำทำให้ต้นไม้งอกงามและมีส่วนช่วยป้องกันไฟป่าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไฟป่านั้นมักจะเกิดขึ้นง่ายหากป่าขาดความชุ่มชื้นอีกวิธีคือการสร้างฝายโดยการปิดกั้นร่องน้ำหรือลำธารเป็นระยะระยะจะช่วยให้ดินเกิดความชุ่มชื้นแผ่ขยายก็ไปทั้งสองด้านกลายเป็นป่าเปียกและวิธีสุดท้ายคือการสูบน้ำเข้าไปในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วปล่อยน้ำลงมาทีละน้อยให้ค่อยๆไหลซึมดินเพื่อช่วยเสริมการปลูกป่าบนพื้นที่สูงในรูปภูเขาให้กลายเป็นป่าเปียกซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้อย่างมาก
2: โอ้โหทฤษฎีป่าเปียกของในหลวงรัชกาลที่9ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ

0: อย่างน้อยวันนี้เราก็ทำปากเปียกสำเร็จไปหนึ่งวิธีแล้วสัปดาห์ต่อไปเราค่อยนัดกันต่อช่วยกันนะทุกคนเพราะทุกครั้งที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเนี่ยมันโหดร้ายและอันตรายมากไฟป่าลุกลามแบบที่ควบคุมได้ยากแล้วยิ่งถ้ามีพวกเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเยอะก็จะยิ่งลุกลามเร็วขึ้น
1: เชื้อเพลิงธรรมชาติในป่ามีอะไรบ้างเหรอคะคุณตา
0: ก็พวกดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาใบไม้กิ่งไม้แห้งหญ้าท่อนไม้ตอไม้วัชพืชไม้พุ่มใบไม้สดต้นไม้ประมาณนี้แหละจ้ะหลานงั้นเรามาทบทวนสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่าที่มาจากมนุษย์กันอีกรอบนะทุกคนจะได้จำได้แม่น
2: ๆ
3: ได้ไหมจ๊ะ
0: สาเหตุการเกิดไฟป่าจากมนุษย์1เก็บหาของป่าบางทีเราจุดไฟเพื่อเพิ่มแสงสว่างในขณะที่อยู่ในป่าหรือเผาป่าเพื่อกระตุ้นการงอกของเห็ดหรือกระตุ้นการแตกใบใหม่ของพืชหรือเพื่อไล่ตัวมดแดงออกจากรังรมควันไล่ผึ้งพวกนี้ถือเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟป่ามากที่สุดสาเหตุที่2การเผาไร่เป็นสาเหตุที่สำคัญรองลงมาและถ้าเราไม่ทำแนวกันไฟและไม่อยู่ควบคุมไฟก็ลุกลามได้สาเหตุที่3การล่าสัตว์ด้วยการจุดไฟไล่ให้สัตว์หนีออกจากที่ซ่อนแต่ไฟที่จุดกลับลุกลามกลายเป็นไฟป่าไงล่ะอ้าวที่เหลือให้ปู่บอกบ้างเหนื่อยขอพักก่อน
4: มาต่อนะสาเหตุที่4คือการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติก็มักจะลักลอบจุดไฟเผาป่าให้โล่งให้มีสภาพเป็นทุ่งหญ้าสาเหตุต่อมาสาเหตุที่5ความประมาทความคึกขนองจากการเข้าไปพักแรมในป่าก่อกองไฟแล้วลืมดับหรือทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นป่าบางครั้งการจุดไฟเผาป่าจุดไฟเล่นเพื่อความสนุกสนานแค่นั้นส่วนสาเหตุสุดท้าย6คือการแกล้งจุดส่วนใหญ่จะมาจากการที่ชาวบ้านในพื้นที่มีปัญหาขัดแย้งเรื่องที่ทำกินหรือถูกจับกุมจากการกระทำผิดในเรื่องป่าไม้กับหน่วยงานของรัฐในพื้นที่ก็มักจะหาทางแก้แค้นเจ้าหน้าที่ด้วยการเผาป่านะ
1: ทำไมทำแบบนั้นได้นะแบบนี้ไม่ดีเลย
5: ไม่น่าจะทำแบบนั้นเลย
1: แย่จังเลยนะ
5: มันน่าเกล
1: ีย
5: ด
1: จริงๆแย่จัง
6: คุณตาครับเล่าตอนที่คุณตากับพี่เจ้าหน้าที่มาดับไฟป่าที่นี่ให้ฟังหน่อยสิครับ
0: อ๋อได้สิไฟป่าที่เกิดที่นี่ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันมาจากการเผาไร่กำจัดวัชพืชใช่ไหมแต่ไฟที่จุดดันลุกลามตอนนั้นมีชาวบ้านโทรมาแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบไปให้ถึงที่เกิดเหตุพอถึงก็รีบสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันไฟทั้งชุดทั้งหมวกถุงมือรองเท้าที่ป้องกันไฟและควันไฟต้องก้มต่ำๆมองหาบริเวณที่สามารถเข้าไปดับไฟป่าให้ได้ไฟมันลุกลามเร็วมากทุกคนต้องตั้งสติสงบสติอารมณ์ไม่ให้ตื่นตระหนกและที่แย่กว่านั้นนะลมมันเปลี่ยนทิศทางตอนที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟทำให้ต้องรีบเคลื่อนย้ายรถและอุปกรณ์ดับไฟไปอยู่ในทิศเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ที่สุดที่ไฟป่าไม่น่าจะไหม้มาถึงได
7: ้นานไหมครับกว่าจะสกัดไฟป่าได
0: ้เกือบ2ชั่วโมงเลยล่ะโชคดีมากที่วันนั้นสายฝนมาช่วยพวกเราเอาไว้ทำให้สกัดไฟป่าได้เร็วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปแล้วก็ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่แล้วก็ประเมินเหตุการณ์ประเมินความเสียหายและวางแผนฟื้นฟูพื้นป่าอย่างมีระบบแบบแผนรวมถึงแผนการเยียวยาความเสียหายต่อไปนะส่วนชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงก็ต้องฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดแต่ตาจะบอกให้นะทุกคนว่าปัญหาเกี่ยวกับป่าไม้เสื่อมโทรมของประเทศไทยยังมีอีกมากมายหลายพื้นที่อย่างทางภาคเหนือย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อนพื้นที่บนดอยสูงจังหวัดเชียงรายกลายเป็นผืนดินสีน้ำตาลแดงของภูเขาหัวโล้นทอดยาวสุดลูกหูลูกตา และเมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราเสด็จมาเยือนดอยตุงเป็นครั้งแรกจึงมีพระราชปณิธานที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งพื้นที่และชีวิตชาวไทยภูเขาและทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของป่าและต้นน้ำที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับมีสภาพที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมด้วยการปลูกป่าปลูกจิตสำนึกรักป่าพร้อมกับการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่เปิดโอกาสให้คนบนดอยตุงมีอาชีพมีรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยละทุกคนนี่ก็เกือบ2เดือนได้แล้วนะกว่าเราจะได้เข้ามาฟื้นฟูป่ากันนะ
1: เจ้าหน้าที่คุณตาและทีมอาสาสมัครกู้ภัยทุกคนคง

0: จะเหนื่อยและต้องเสียสละมากๆเลยครับปรบมือสิครับรออะไรถ้างั้น DLTV ขอเสริมเรื่องการเตรียมรับมือก่อนเกิดไฟป่าหน่อยได้ไหมครับ
1: ดีเลยปู่กำลังจะบอกให้ DLTV ช่วยให้ข้อมูลเสริมบอกทุกคนอยู่พอดีเลย
0: สิ่งแรกเลยที่เราต้องทำก็คือแจ้งเหตุไฟป่าทันทีที่เราพบเห็นหลังจากนั้นเราต้องเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงเดินทางและเข้าถึงได้สะดวกง่ายต่อการจัดการปัญหาไฟลุกลามและไม่ทำตัวเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนอย่างอื่นที่เราต้องใส่ใจก็คือเราต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดกรณีไฟป่าและต้องหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่จะก่อให้เกิดไฟป่าทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีกองใบไม้หรือหญ้าแห้งระวังถังแก๊สถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟระมัดระวังการเผาหญ้าในฤดูแล้งให้มากขึ้นเป็นพิเศษทำแนวกันไฟบริเวณบ้านและเข้าร่วมซักซ้อมการอพยพเวลาที่มีไฟป่าเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟให้มีติดบ้านไว
2: ้โอ้โหข้อมูลมาเป็นชุดเลย
0: ในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดจากที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะลองเข้าไปดูกันได้ครับ
3: ขายของ
1: วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะ
3: ขอบคุณเหมือนกันค่ะ
0: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดจากมนุษย์เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นการเก็บหาของป่าการเผาไร่การแกล้งจุดไฟเล่นการล่าสัตว์การเลี้ยงสัตว์ความประมาทและความคึกขนองทฤษฎีป่าเปียกช่วยป้องกันปัญหาไฟป่าถือเป็นหลักการที่แสนง่ายแต่ได้ประโยชน์อย่างมหาศาล
4: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าน
0: ี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
5: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
6: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการราชพฤกษ์คลาสรูมวันนี้นะคะเราจะพามาตามหาความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปร่างและสีสันที่มากมายหลากหลายของแมลงสิ่งมีชีวิตที่มีประชากรเยอะที่สุดบนโลกใบนี้ค่ะไปเลย
1: แมลงหลากหลายชนิดมีสีสันที่สดใสเพื่อล่อและดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาผสมพันธุ์และบางชนิดสีสันที่โดดเด่นยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์เพื่อป้องกันตัวเองจากศัตรูตัวฉกาจเช่นสีสันของมวนแดงหนอนในกลุ่มดอกรักที่กินพืชอาหารยางทำให้มันมีพิษในตัวเองรวมไปถึงสีสันของแมลงบางชนิดยังบอกได้ถึงเพศของมันอีกด้วยเช่นสีสันของปีกผีเสื้อบางชนิดสีสันเหลืองดำบนตัวผึ้งหรือตัวต่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าอันตรายและในแมลงบางชนิดกับเลือกที่จะมีสีสันที่ไม่โดดเด่นกลมกลืนไปกับธรรมชาติรอบตัวเพื่อเป็นการอำพรางตัวเองจากศัตรูที่จะเข้ามาทำร้ายและเพื่อผลประโยชน์ในการหาอาหารตัวอย่างก็คือตั๊กแตนหลายชนิดมักมีขนาดรูปร่างตลอดจนสีบนลำตัวที่เหมือนหรือใกล้เคียงในพื้นที่ที่ออกหากินนอกจากสีสันที่หลากหลายของแมลงเหล่านี้ยังมีลวดลายที่ช่วยให้มันป้องกันและอำพรางตัวเองได้อย่างแนบเนียนเลยตัวอย่างเช่นลวดลายบนลำตัวของผีเสื้อกลางคืนหลายชนิดเช่นมอสเหยี่ยวหัวกะโหลกที่มีรูปร่างบนหลังเหมือนหัวกะโหลกคอยข่มขวัญได้เป็นอย่างดีนอนของมอสจรวดลายพางที่มีผิวหนังคล้ายดวงตาตัวโตของสัตว์ใหญ่ปีกด้านล่างของผีเสื้อใบไม้ใหญ่ที่มีสีสันลวดลายเหมือนใบไม้แห้งไม่มีผิด
0: ศัพท์น่ารู้วันนี้ insects i n s e c t sinsects แปลว่าแมลง butterfly b u t t e r f l y butterfly ผีเสื้อ moth m o t h moth แปลว่าผีเสื้อกลางคืนสีสันและลวดลายเหล่านี้ช่วยให้เราจำแนกชนิดของแมลงที่มีมากมายบนโลกใบนี้เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์ค่ะตอนต่อไปเราจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับแมลงให้ลงลึกไปกว่านี้สงสัยใช่ไหมล่ะว่าแมลงแต่ละชนิดทำไมถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดแบบนี้รอติดตามชมตอนต่อไปเลยค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่

็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลินจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: เซฟตี้ฟอร์โอลตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดมีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV

0: ข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: สุนัขบ้านต่างกับสุนัขป่านะคะหมาบ้านเนี่ยเขาจะมีคนหรือตัวสุนัขเนี่ยเป็นผู้นำฝูงบางทีเนี่ยเราเตะเราตะคอกหมาไม่ใช่ภาษาหมานะคะเป็นความเชื่อผิดๆของเจ้าของยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติหมอดุน้องเบลบอกน้องเบลหยุดน้องเบลก็งงเพราะว่าไม่รู้ว่าหมอต้องการที่จะให้หยุดอะไรทีนี้เราจะสื่อสารยังไงให้น้องหมาเข้าใจเรานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขก็คือเราต้องการให้เขาทำอะไรเราก็ให้รางวัลเวลาที่เขาทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือพฤติกรรมที่เราไม่ต้องการนะคะเราก็จะไม่ให้รางวัลในสิ่งที่เขาต้องการอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแล้วอีกกรณีนึงนะคะเวลาที่เราสื่อสารกับสุนัขเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจเหมือนกับที่เราต้องการสื่อไปกับเขายกตัวอย่างเช่นเวลาที่หมากระโดดใส่เราบางทีเราแต่งตัวสวยมาเลยออกจากบ้านนะคะหมาวิ่งมาเลยค่ะวิ่งมาหาแล้วก็กระโจนใส่เราชุดสวยๆนี่เลอะหมดเลยเราก็เตะน้องหมาเราไปนะคะบางคนเตะบางคนตีบางคนดุใช่ไหมแล้วน้องหมาก็วิ่งกลับมาใหม่เพราะอะไรคะทำไมน้องหมายังทำพฤติกรรมอย่างนั้นอยู่อีกเพราะว่าสิ่งที่น้องหมาต้องการก็คือว่าพอเขาวิ่งมาปุ๊บเนี่ยเราให้ความสนใจเขาไม่ว่าจะในรูปแบบของการดุหรือการตีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะแก้ได้ยังไงก็คือว่าเวลาน้องหมากระโจนใส่เรานะคะแบบนี้เราก็จะไม่ให้ความสนใจเราก็จะมองไปทางอื่นนะคะแล้วก็ออกคำสั่งให้น้องหมาทำพฤติกรรมที่เราต้องการเช่นน้องเบลนั่งนะคะถ้าเขายังไม่นั่งเราก็รอจนกระทั่งเขานั่งก่อนแล้วเราก็ให้ความสนใจว่าน้องเบลเก่งมากน้องเบลนั่งเก่งมากเลยลูกนะคะเวลาที่เราพาน้องหมาไปหาคุณหมอเนี่ยแล้วน้องหมาของเราก็ตัวสั่นมากเลยนะคะหรือบางตัวไปถึงปุ๊บขู่หมอใหญ่เลยนะคะแล้วเจ้าของก็บอกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องขู่หมอนะคะแล้วก็ลูบหัวใหญ่เลยเนี่ยเจ้าของเนี่ยต้องการบอกว่าไม่เป็นไรนะคะสิ่งที่เขาจะเข้าใจก็คือว่าอ๋อเจ้าของชมว่าดีแล้วต้องกลัวคุณหมอนะคะหรือว่าดีแล้วต้องคุณหมอต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เวลามาหาคุณหมอแต่ละครั้งบางตัวก็ขู่ตลอดเวลาเลยวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ปลอบเขานะคะพอเขาเริ่มที่จะหยุดสนใจคุณหมอหรือว่าไม่สั่นแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้ขนมเป็นรางวัลเขานะคะโอเคน้องเบลเป็นเด็กดีมากไม่ขู่คุณหมอหรือว่าไม่กลัวตัวสั่นกับคุณหมออันนี้คือวิธีการแก้ปัญหากรณีที่เขาทำพฤติกรรมที่เราไม่อยากให้เขาทำแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำถูกต้อง

0: ความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงสวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนด้วยเช่นกันนะครับเด็กๆทุกคนวันนี้เป็นเด็กน่ารักของคุณครูกันไหม
2: เป็น
1: อย่างต้นกล้ายังบอกว่าไม่น่ารักไม่จริงต้นกล้าน่ารักเสมอและทุกคนในห้องนี้น่ารักเสมอรวมถึงนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับเป็นเด็กที่น่ารักของคุณครูกันเสมอแต่เด็กน่ารักต้องกลับไปทบทวนบทเรียนมาว่าชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูกันให้กลับไปดูหนังสืออะไรนะหนังสือสารคดีที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับสัตว์เพราะวันนี้เราจะมาเขียนบรรยายเรื่องราวของลักษณะของสัตว์ไหนใครกลับไปดูเรื่องราวของสัตว์มาบ้างหรือใครกลับไปสังเกตสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์แถวๆบ้านเรามาบ้างนะหลายคนงั้นครูขอถามหน่อยเมย์ไปดูสัตว์อะไรมาคะจับไม่เลยลูกส่งมาให้เพื่อนหน่อย
3: หนูค่ะ
1: หนูไปดูอะไรมานะคะหนูไปดูมาอะไรนะคะหนู

0: เมย์ไปดูสัตว์อะไรมาคะ
1: หนู
0: หนูหนูที่เป็นตัวเล็กๆจิ๊ดๆๆๆใช่มั้ย
1: หนูแก๊บบี้ค่ะ
0: หนูแก๊บบี้เป็นยังไงหนูแก๊บบี้เป็นไงลูกไหนลองไหนลองอธิบายสิมันเป็นยังไงคะครูคุณครูไม่รู้จักเลย
1: มันจะเป็นตัวใหญ่ๆนิดนึง
0: อะไรนะคะ
1: มันอ้วน
0: หูอ้วนๆแล้วไงต่อลูกแล้วไงต่ออ้วนๆแล้วมันมีลักษณะยังไงคะมีลักษณะยังไงเอ้ยไม่ๆครูอยากรู้เพราะครูไม่รู้จักจริงๆอ่ะมันอ้วนๆแล้วไงต่อลูกอ้วนๆแล้วมันก็ที่หนูไปดูมาลักษณะของมันมีขนมั้ย
1: มีค่ะ
0: มันมีขนยังไงลูก
1: ขนยาวค่ะ
0: ขนยาวยาวประมาณไหนคะเดาๆกะๆเอาประมาณได้ว่ายาวสัก1เซน10เซน1เมตร10เซนหูแสดงว่ามันต้องเป็นหนูที่ตัวใหญ่มากๆเลยใช่ไหมที่บ้านหนูเลี้ยงเหรอคะคาปิบาร่าเหรอที่บ้านหนูเลี้ยงเหรอคะหนูแคปเตอร์เนี่ย
1: เลี้ยงค่ะ
0: เลี้ยงค่ะวันหลังหนูต้องถ่ายรูปให้คุณครูดูด้วยนะเพื่อนๆใครเคยเห็นบ้างหนูแคปเตอร์หนูแคปบี้แล้วสีเป็นยังไงลูกสีของหนูตัวนี้เป็นยังไง
1: สีน้ำตาลค่ะ
0: สีน้ำตาลน้ำตาลทั้งตัวเลยใช่ไหมคะ
1: น้ำตาลปนขาว
0: น้ำตาลปนขาวแล้วมีเล็บไหม
1: มีค่ะ
0: เล็บยาวไหมคะ
1: ยาว
0: มีนิ้วกี่นิ้วหนูเคยนับไหมหนู
1: ไม่เคยนับ
0: แสดงว่าขนมันปิดใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปิดแล้วมันกัดไหมคะ
1: ไม่กัดค่ะ
0: มันสูงไหมคะ
1: ไม่สูง
0: ตัวมันประมาณตัวเท่าไหนลองประมาณสิลูกแอปเปิ้ลเท่าคนเท่าไหนลูกตัวมันประมาณไหนคะขนาดตัว
1: เท่าเหมือน
0: ตัวหนูพูดใส่ไหมลูกประมาณไหนคะมันตัวประมาณไหนล่ะครูอยากรู
1: ้กลางกลางค่ะ
0: ฮะกลางประมาณไหนครูจะได้กะถูกเท่าหน้าจอโทรทัศน์ไหมหรือว่าเท่ากับหนังสือไหมหรือเท่ากับยางลบประมาณไหนลูกประมาณไหนได้ลูก
1: แมว
0: ประมาณแมวอ๋อโอเคอ่ะพอนึกภาพออกอ่ะนั่งลงปุ่มให้เมย์หน่อยได้ละ ตอนนี้ในหัวครูเนี่ยเริ่มนึกถึงหนูที่ตัวเท่าแมวก็เพื่อนบอกประมาณเท่าแมวใช่ไหมขนยาวแล้วก็มีเล็บมีตีนแต่ว่ามันทำไมลูกมันมีขนปิดเอาตีนสำหรับสัตว์มันเป็นคำที่ใช้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าคนต้องใช้คำว่าอะไรเท้าสัตว์ใช้ตีนแล้วก็อะไรอีกลูกแล้วก็มันมีสีน้ำตาลกับสีขาวปนกันใช่ไหมแล้วมีหูไหมคะมันมีหูไหมเมย์มีหูแหลมหรือหูตกหูตั้งหูตกโอเคครูตอนนี้นึกภาพออกคล้ายกับคาปิบาร่าทำไมอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะไปหาความรู้เพิ่มด้วยการไปค้นหาหนูแก๊บบี้นะแล้วหนูก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะเอาจริงๆนะเนี่ยครูอยากดูส่งไลน์มาครูนะโอเคเด็กๆปลายทางเคยเห็นไหมหนูแก๊บบี้เป็นอย่างไรแต่สำหรับคุณครูกันเคยเห็นแค่สุนัขแมวกระรอกแมลงสาบจิ้งจกตุ๊กแกแมงมุมงูเพราะที่บ้านมีแค่นี้ไม่มีหนูแก๊ปบี้แก๊ปเตอร์แก๊ปอะไรอ่ะไม่เท่าไหร่คาปิบาร่าก็อยากเนาะก็อยากเห็นใช่ไหมอ่ะโอเคแสดงว่าที่เด็กๆ เมื่อกี้ที่เมย์พูดมาเป็นการบรรยายลักษณะของหนูแก๊ปบี้ให้คุณครูเข้าใจแล้วว่าลักษณะที่พอจะเดาได้มีอะไรบ้างดังนั้นวันนี้เรื่องราวที่เด็กจะต้องเรียนเด็กๆก็จะต้องเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ต่างๆได้ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นในภาพนี้มีอะไรบ้าง มียีราฟ มีลิง มีช้าง มีนก มีเป็ด มีกวาง โอเคแล้ว ใครบอกครูได้บ้าง

0: างว่าช้างมีลักษณะยังไงเนี่ยตัวใหญ่แล้วไงอีกมีเอ้ยมีหนวดเหรอไหนหนวดมันน่ะเขาเรียกอะไรงวงมีอะไรอีกมีหูมีหางแล้วยีราฟมีลักษณะยังไงลักษณะเหมือนครูกันไม่ใช่เธอดูดิคอยาวมีสีน้ำตาลสีเหลืองใช่ไหมเออแล้วเต่าลักษณะยังไงเต่า
1: เด
0: ิน
1: ช้า
0: เดินช้ามันเดินยังไงโอ้แล้วช้างเดินยังไงครูก็ยังไม่เห็นภาพดังนั้นเรามาทำท่าช้างกันดีกว่ายืนขึ้นสอดเก้าอี้ไว้ใต้โต๊ะหันหน้ามาหน้ากระดานทุกคนยืนประจำที่เคยร้องเพลงช้างไหมครูร้องให้ฟังหนึ่งรอบอันนี้เป็นการแต่งแบบต้นฉบับโดยคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงร้องว่าช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวไต่งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวนี่คือเพลงช้างเราจะร้องสองรอบและท่าของมันก็คือช้างช้างช้างทำงวงขึ้นมาช้างมันต้องมีอะไรนะงวงตัวมันต้องยังไงลูกใหญ่ๆนะทำไปคราวนี้ช้างเวลามันเดินมันก็ต้องแกว่งอะไรด้วยแกว่งงวงช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างเอ้ยน้องรู้จักช้างหรือเปล่าเอาไปช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันโตไม่เบาแล้วตัวมันทำไมมันใหญ่กระโดดหันหลังฮึบช้างมันโตไม่เบาจมูกยาวๆหันหลังอยู่นะจมูกยาวๆเรียกว่างวงหันหน้ามาฮึบมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่าอะไรงาแล้วก็มีหูมีตาหางยาวอย่างนี้นะสะบัดหางด้วยสะบัดงวงด้วยอีกหนึ่งรอบสอนเด็กๆปลายทางตอนนี้ยืนขึ้นเตรียมตัวทำพร้อมๆกับเพื่อนๆของเราเลยถ้าพร้อมแล้วทำท่าช้างร้องพร้อมกัน1 2 3ช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเมื่อกี้ลืมท่าตากับหูใช่ไหมอีกหนึ่งรอบอีกสองรอบอีกสองรอบเด็กๆปลายทางพร้อมไหมพร้อมพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วช่วยกันร้องครูจะเป็นลมแล้วตอนนี้ไปช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวสรุปแล้วช้างมีลักษณะยังไงตัวใหญ่ยังไงอีกลูกมีอะไรอีกมีงามีเขี้ยวเรียกว่างามีอะไรอีกมีหูใหญ่ๆมีตาโตๆมีงวงใช่ไหมจมูกมันเรียกว่างวงโอเคอะไรนะลูกหางยาวมีหูมีตาหางยาวและใครยังไม่รู้จักเต่าก็ต้องมาทำความรู้จักเต่าร้องยังไงลูกเพลงนี้อย่าพึ่งเอามือจับปากมือจับหูมือจับตาเอามือลงร้องเพลงเต่าพร้อมกันต้นทางและปลายทาง1 2 3เต่า

0: อีกรอบเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปลุบปลุบปลุบปลุบมันทำหัวปลุบปลุบปลุบปลุบอ่ะถ้าเต่ามันมีเท่าไหร่กี่ขานะห้านี่อ้าวจิ้งจกอะไรล่ะเธอแหมเธอว่ากูเป็นจิ้งจกได้ไงอ้าวเต่าพีททำท่าเต่าย่อด้วยเต่าตัวเตี้ยเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันเต่าหัวบุบบุบมันเต่าโอ้ยสบ้าตายจะถามอะไรอ่ะโอเคนะแค่นี้อีกหนึ่งรอบอ้าวทำท่าเต่าเธอต้องทำต้มเตี้ยมด้วยอีกคิวมาข้างหน้าเลยมาเร็วมาอาจารย์เร็วมาใครเต้นกับครูมาเชฟมาไอซ์มาหันหน้ามาดูเมทันมาอีกหนึ่งคนใครดีแล้วใครดีลูกฮะมาหนูบีมาเลยลูกสองฝั่งทำท่าเต่าลูกทำท่าเต่าเริ่มร้องด้วยกัน5 6 7 8เต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปลุบปลุบปลุบปลุบมันทำหัวปลุบปลุบปลุบปลุบไปเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปลุบปลุบปลุบปลุบมันทำหัวปลุบปลุบปลุบผมให้ตัวเองหน่อยให้เพื่อนด้วยเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็เยี่ยมมากอ่ะนั่งลงได้เลยลูกนั่งลงเป็นยังไงคิดว่าเต่ามีลักษณะอย่างไรเดินช้าเต่ามันยังไงอีกลูกมีสี่ขาแล้วลักษณะของมันเวลามันเดินมันเดินยังไงลูกเดินช้าช้าแล้วมันมีอะไรด้วยกระดองกระดองนั่นเองโอเคแล้วตื่นหรือยังคราวนี้ตื่นแล้วตื่นแล้วถ้ายังไม่ตื่นเนี่ยเต้นอีกสักหนึ่งชั่วโมงจากเพลงช้างคุณครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กปลายทางและต้นทางว่าจากบทเพลงนี้กล่าวถึงอะไรเพลงช้างนี่กล่าวถึงอะไรเพลงช้างกล่าวถึงช้างแล้วช้างเป็นสัตว์ประเภทใดสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกมีทั้งสัตว์บกมีทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมไปหาความรู้มานะสัตว์เป็นช้างประเภทใดไอ้ช้างเป็นสัตว์ประเภทใดแล้วก็ในเนื้อเพลงกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไรช้างช้างช้างน้องรู้จักช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกมันยาวเรียกว่างวงมีเขียวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไรบ้างใครตอบได้บ้างนะเมทันหนูค่ะกล่าวถึงลักษณะของช้างอย่างไร
1: หางยาวค
0: ่
1: ะ
0: อะไรอีกลูกนอกจากหางยาวแล้ว
1: หูใหญ่ค่ะ
0: หูใหญ่อะไรอีกคะ
1: มีเขี้ยวค่ะ
0: มีเขี้ยวเรียกว่าอะไรคะ
2: มีเขี้ยวอะไร
0: งวงงวงมีเขี้ยวเรียกว่าอะไร
1: งาง
0: าค่ะโอเคแล้วอะไรอีกคะอะไรอีก
1: งวงช้าง
0: มีจมูกยาวๆเรียกว่างวง
2: ฟันคร
0: ับ ตัวมันยังไงลูก
1: ใหญ่ค่ะ
0: ตัวใหญ่ค่ะโอเคอัปรบมือให้เมทันหน่อยลูกยอดเยี่ยมมากเด็กปลายทางก็น่าจะตอบได้ว่าช้างมีลักษณะอย่างไรแล้วช้างกินอะไรเป็นอาหารกินหญ้าผลไม้กล้วยอ้อยนะต่างๆนานาสัตว์กินพืชนั่นเองกินพืชเป็นอาหารแล้วช้างอาศัยอยู่ที่ใด
2: ในป
0: ่
2: า
0: ในป่าหรือบางครั้งก็จะมีช้างบ้านด้วยใช่ไหมก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นช้างบ้านหรืออาศัยอยู่ในป่าเป็นช้างป่า

0: ช่ไหมล่ะโอเคดังนั้นกลับมาเพลงเต่าบ้างเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำมวกปลุกปลุกปลุกปลุกมันทำมวกปลุกปลุกปลุกปลุกจากเพลงนี้กล่าวถึงอะไรตอบพร้อมกันว่าเต่าแล้วเต่าเป็นสัตว์ประเภทใดครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วก็ในเนื้อเพลงกล่าวถึงลักษณะของเต่าอย่างไรใครตอบได้เอ่ยแตงกวายกมือก่อนแตงกวายืนตอบเลยลูกกล่าวถึงลักษณะของเต่าอย่างไรคะแตงกวา
1: ขาสั้นค่ะ
0: ขาสั้นยังไงอีกคะเต่าม
1: ีกระดองค่ะ
0: มีกระดองอะไรอีกลูกอะไรนะเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาม
1: ีสี่ตีนค่ะ
0: มีสี่ตีนเดินมามาทำหัวไงด้วย
1: โผล่โผล่โผล่
0: โผล่โผล่โผล่ที่ไหนเข้าไปในไหน
1: ในกระดอง
0: ในกระดองแต่มันหยดหดตัวได้นะหดหัวมาได้หดขามาได้ใช่ไหมปรบมือให้แตงกวาหน่อยครับผมนี่คือลักษณะของเต่าแล้วลักษณะของสัตว์อื่นๆเด็กๆรู้จักไหมนะอาจจะรู้จักเพราะว่าเคยสังเกตใช่ไหมมาคำถามนี้ต่อเต่ากินอะไรเป็นอาหารนาว่าเต่ากินอะไรลูก
2: ครับ
0: กินหญ้าแล้วกินอะไรอีกบ้างที่หนูเคยเห็น
2: แครอทครับ
0: แครอทใครได้อีกบ้างกินอะไรได้อีก
2: ผัก
0: ผักผักแครอทแสดงว่าเต่าเป็นสัตว์กินพืชหรือกินเนื้อกินพืชกินพืชกินเนื้อเพราะว่าต้นกล้าเอามือไปจิ้มหน้าเต่าเต่าก็เลยกัดมือต้นกล้านิ้วก็เลยหายไปทั้งหมด2นิ้วเป็น I love you ใช่ไหมเพราะว่าเอามือไปแย่เต่าไงเต่าก็เลยหายเป็นรักกึ๊ครูกันนี่ติงตองไหมโอเคอ่ะกลับมาในเรื่องนี้เต่าอาศัยอยู่ที่ใดในป่าแล้วที่ไหนได้อีกเป็นสัตว์เลี้ยงในทะเลเต่าทะเลอะไรอีกในสวนสัตว์ครูเคยเห็นเต่าอยู่ที่วัดด้วยนะก็เขาเอาไปปล่อยไงใช่ไหมล่ะโอเคเด็กๆพอรู้จักว่าเต่าและช้างมีลักษณะอย่างไรแต่สัตว์อื่นๆก็มีลักษณะที่แตกต่างกันเหมือนกันดังนั้นวันนี้เราจึงต้องมาเรียนรู้เรื่องอะไรต่อพร้อมกันซิเรื่องอะไรลูกการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ก็คือ1บอกความหมายของการเขียนบรรยายได้บอกหลักการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้และแน่นอนเด็กๆต้องเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้ทุกคนและสิ่งที่มาคู่กับการเขียนนั่นก็คือมารยาทในการเขียนให้สวยเขียนให้สะอาดหนังสือไม่สกปรกยับยุ่ยี่นั่นเองการเขียนบรรยายคืออะไรขอตัวแทนอ่าน1คนต้นกล้ายกก่อนนะให้ต้นกล้ายืนขึ้นลูกอ่านเองเก่งจังต้นกล้าอ่านเองเลยลูกการเขียนบรรยายอ่านเลย
1: การเขียนบรรยายการเขียนบรรยายคือการเขียนอธิบายลักษณะรูปร่างรายละเอียดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: ผมให้ต้นกล้าหน่อยครับนี่คือลักษณะของการเขียนความหมายของการเขียนบรรยายก็คือการเขียนที่อธิบายรูปร่างหรือลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เข้าใจชัดเจนย้อนกลับเรากำลังพูดถึงลักษณะของเต่าแล้วก็พูดว่าเต่ามีลักษณะไงให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนช้างลักษณะยังไงก็พูดให้เราเห็นรูปร่างลักษณะของช้างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วหลักการเขียนบรรยายมีอะไรบ้าง1บอกประเภทของสัตว์นะครับว่าสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์บกสัตว์น้ำหรือสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นสัตว์บกก็มีช้างมีกระต่ายมีแมวสัตว์น้ำก็เช่นปลาสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำก็เช่นอะไรลูกกบเขียดคางคกนะเป็นต้นซึ่งสัตว์แต่ละประเภทนี้ถ้าเราแบ่งตามที่อยู่อาศัยมันก็จะได้ประมาณนี้แต่สัตว์บางตัวก็มีลักษณะเฉพาะก็คือสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้เช่นอะไรลูกกระต่ายแมวสุนัขก็มีลักษณะเป็นสัตว์บกที่มีลักษณะเฉพาะคือสามารถเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ด้วยแล้วถ้าคุณครูบอกว่าแมวกับกระต่ายล่ะเป็นสัตว์ประเภทใดถ้าแบ่งตามที่อยู่อาศัยคือเป็นสัตว์บกน้ำหรือได้ทั้งบนบกและในน้ำ

0: ตว์อะไรลูกตอบพร้อมกันปลายทางด้วยเป็นสัตว์บกเป็นสัตว์บกถูกต้องแล้วแต่มีลักษณะเฉพาะไหมเป็นมีลักษณะเฉพาะคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้ด้วยแล้วเป็ดล่ะเป็นสัตว์อะไรสัตว์ปีกนั่นเองต่อไปแล้วข้อที่2ต้องบอกลักษณะของสัตว์ก็จะมีเพศรูปร่างนั่นคือลักษณะของมันเพศรูปร่างรูปร่างมีทั้งใบหน้าเป็นยังไงจมูกมันเป็นยังไงหูมันเป็นยังไงขามันเป็นยังไงแล้วหางมันเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องวิเคราะห์ทั้งหมดเลยเด็กๆจะบรรยายคุณครูกันเนี่ยก็ต้องบอกให้ได้เพศอะไรรูปร่างอะไรหน้าตายังไงจมูกเป็นยังไงหูเป็นยังไงขาเป็นยังไงหางเป็นยังไงนะแต่ครูไม่ใช่สัตว์ก็ไม่มีหางใช่ไหมหรือว่าเป็นสัตว์ประเสริฐโอเคนะบอกบรรยายลักษณะของสัตว์แล้วแมวเนี่ยต้องบอกเพศของแมวมีทั้งเพศหญิงเฮ้ยเพศหญิงเพศชายแปลกๆเพศอะไรเพศเมียกับเมียเพศผู้มันแปลกๆนะรูปร่างลูกรูปร่างเป็นยังไงรูปร่างของแมวใครจะตอบรูปร่างของหนึ่งคนขอกลุ่มหลังหนึ่งคนลูกใครดียกสูงๆเลยออโต้อะส่งมาให้เพื่อนหน่อยรูปร่างของแมวเป็นยังไงลูกออโต้จ๋าม
1: ีหางครับ
0: มีหางไงต่อครับหางเป็นยังไงด้วยล่ะลักษณะของหางหางยาวหางสั้นหางชี้หางตั้ง
1: หางยาวครับ
0: หางไงหางไงลูก
1: หางตั้งครับ
0: ฮะ
1: หางยาวครับ
0: หางยาวแล้วไงต่อรูปร่างของมัน
1: มี4ตีนครับ
0: มี4ตีนอะไรอีกรูปร่างลักษณะภายนอกตัวใหญ่ตัวเล็ก
2: ตัวใหญ่
0: ใครช่วยเพื่อนตอบได้บ้าง
1: มีตาครับ
0: กลุ่มนี้กล้าจับไมค์หนูยืนเลยหนูยืนตอบช่วยเพื่อนคิดอะไรอีกลูกเพื่อนบอกมีหางยาว
1: ตัวเล็กครับ
0: ตัวเล็กแล้วไงต่อ
1: มีตาครับ
0: มีตายังไงตาโตตาเล็กตากว้างตาตีตาแมดตาแมดตาอะไรตาอะไรลูก
1: ตาโตครับ
0: ตาโตอะไรอีกครับ
1: ขนยาวครับ
0: หูยาวหูตั้งหูตกหูบิดหูเบี้ยวหูขาด
1: ขนหนวดยาวครับ
0: หนวดยาวหูตั้งอะไรอีกครับอะไรอีกขน
1: ขนยาวครับ
0: ขนยาวแล้วลักษณะทำไมด้วยยาวแล้วมันต้อง
1: ใหญ
0: ่ขนมันแฟบขนมันฟูขนมันยังไง
1: ขนฟูครับ
0: ขนยังไงครับ
1: ขนมันฟูครับ
0: ขนมันฟูอ่ะปรบมือให้สองคนนี้หน่อยยอดเยี่ยมบางคนก็ตอบได้แต่ไม่ยอมตอบเลยเด็กปลายทางตอบได้ไหมรูปร่างของแมวก็มีขนาดเล็กลำตัวยาวช่วงขาสั้นหูตั้งหางยาวขนฟูนุ่มมีเขี้ยวเล็บแหลมคมนี่คือลักษณะของแมวและการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1ต้องบอกอะไรก่อน1บอกอะไรลูกจะเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์1ต้องบอกว่าสัตว์นั้นเป็นประเภทอะไรสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีกและ2บอกลักษณะของสัตว์เช่นเพศรูปร่างบอกให้ละเอียดและข้อที่3ก็คือบอกอาหารของสัตว์ชนิดนั้นว่าสัตว์ชนิดนั้นกินพืชหรือกินเนื้ รู้จักสัตว์กินเนื้อไหม
3: รู้จ
0: ัก เนื้ออะไรก็เนื้อสัตว์ต่างๆกินสัตว์อื่นเนื้อสัตว์ต่างๆนั่นเองส่วนกินพืชก็เข้าใจง่ายแล้วกินผักผลไม้กินพืชกินหญ้าอะไรก็ว่าไปนะอาหารของสัตว์แล้วแมวล่ะเป็นสัตว์ที่กินพืชหรือกินเนื้อกินเนื้อแมวเป็นสัตว์กินเนื้อตามสัญชาตญาณกินเนื้อแมวกินหญ้าครูเคยได้ยินว่าถ้าแมวกินหญ้าแสดงว่ามันป่วยแล้วมันก็ไปกินหญ้าใช่ไหมฮะนั่นแหละอ่ะต่อไปข้อที่4ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์ว่าสัตว์นั้นอยู่ได้บนบกหรืออยู่ได้ในน้ำหรือว่าถ้าอยู่บนบกเนี่ยจะอยู่ที่ใดได้บ้างบนบกก็เช่นในป่าในบ้านในรูบนต้นไม้หรือว่าสัตว์ชนิดนั้นอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ

0: นะครับก็ต้องบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ด้วยเห็นไหมว่าบนบกมันก็ต้องอยู่ได้ทั้งในป่าป่าก็อยู่ในอยู่บนบกใช่ไหมบ้านก็อยู่บนบกในรูก็อยู่บนบกบนต้นไม้ก็อยู่บนบกหรือในน้ำบางทีในน้ำก็มีรูสัตว์นั้นก็อยู่ในรูที่อยู่ในน้ำด้วยก็ได้นะครับด้วยก็ได้หรือสัตว์นั้นเป็นสัตว์ที่อยู่ได้ทั้งบนบกหรือสัตว์ที่อยู่ได้ในน้ำทั้งคู่เช่นอะไรเช่นกบเขียดใช่ไหมมันก็สามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำตอนมันเด็กๆมันเป็นลูกออสมันอยู่ที่ไหนลูกอยู่ในน้ำเป็นวุ้นๆอยู่ใช่ไหมแต่พอมันโตขึ้นมันก็สามารถอยู่บนบกได้ด้วยนั่นเองอ่ะและ5บอกความสามารถของเช่นกระต่ายมีความสามารถอะไรลูก
1: ว
0: ิ่งเร็วนกมีความสามารถอะไรหมีเสือเสือจับปลาได้ไหมหมีพูดผิดหมีจับปลาได้นี่ไงเคยเห็นหมีขาวไหมเวลามันจับปลาแซลมอนน่ะเวลาแซลมอนมันว่ายทวนน้ำจะไปวางไข่ใช่ไหมหมีมันก็จับแล้วก็กินงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับงับหมีจับปลาได้โอเคอ่ะมี5ข้อนี้แล้วแมวเนี่ยมีความสามารถอะไรวิ่งเร็วปราดเปรียวมองเห็นในที่มืดได้เลนส์สายตาจะเปิดกว้างฟุ้มเห็นในที่มืดตามจะเลื้องแสงได้แวววโอเคเด็กเด็กรู้แล้วความสามารถของแมวนั่นก็คือวิ่งรวดเร็วมองเห็นได้ในที่มืดแล้วความสามารถของสัตว์ต่างๆรู้ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้บอกลักษณะของเป็ดจะรู้ไหมรู้อยู่แล้วพอตอบได้ให้บอกความให้เขียนบรรยายลักษณะของกระต่ายก็พอจะได้แต่เมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องเขียนหลักลักษณะวิธีการเขียนทั้ง5ข้อนี้มารวมเป็นความเรียงแบบนี้ได้ว่าอะไรอ่ะฟังคุณครูกันจะอ่านให้ฟังแมวเป็นสัตว์มีลักษณะน่ารักมีขนนุ่มนิสัยขี้อ้อนขี้เศร้าและรักอิสระแต่ชอบให้คนลูบตัวแมวเป็นสัตว์ที่สะอาดขับถ่ายเป็นที่เป็นทางแมวส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแมวเป็นสัตว์ที่วิ่งได้รวดเร็วประโยชน์ของแมวเป็นเพื่อนเล่นให้ความเพลิดเพลินแมวจะแสดงอาการดีใจเมื่อเห็นเจ้าของโดยการแกว่งหางเอียงคอมองและส่งเสียงร้องว่าโอ้ยแมวน้อยของครูทั้ง30ตัวเอ้ย30คนแมวน้อยที่น่ารักแมวร้องไงนะบ๊อกบ๊อกเหรอแมวร้องไงเมียวๆอ่ะโอเคเห็นไหมเมื่อนำมาเรียบเรียงบอกชื่อของสัตว์นั้นประเภทของสัตว์เป็นสัตว์บกใช่ไหมแล้วลักษณะรูปร่างน่ารักมีขนนุ่มนิสัยขี้อ้อนขี้เศร้ารักอิสระแล้วก็แต่ชอบให้คนลูบตัวแมวเป็นสัตว์ที่สะอาดขับถ่ายเป็นที่เป็นทางบอกอาหารแมวส่วนใหญ่ชอบกินเนื้อเป็นอาหารแล้วบอกความสามารถเป็นสัตว์ที่วิ่งได้รวดเร็วรวมถึงบางทีก็บอกประโยชน์ได้ด้วยเขียนเพิ่มเติมลงมาคิดว่าเราเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ได้หรือไม่ได้อยู่แล้วเด็กไปทางได้หรือไม่ได้ได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะมาเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์กันโดยที่ตอนนี้เด็กๆเปิดใบงานที่3ในชุดกิจกรรมนักเรียนได้เลยเปิดซิอยู่หน้าที่เท่าไหร่หน้า40 44เปิดแล้วหรือยังได้แล้วดังนั้นต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์มองมาที่ครูกันปรบมือ5ครั้งมีคนจับดินสอด้วย5ครั้งไม่ได้ยินเสียงเลยปรบมือ5ครั้งเรียกสติกลับมาแล้วมองมาครูกันวิธีการทำใบงานนี้ก็คือนักเรียนจะต้องเขียนบรรยายลักษณะของกระต่ายและลักษณะของเป็ดกระต่ายเป็นสัตว์อะไรลูกประเภทของสัตว์คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแล้วก็เป็ดเป็นสัตว์ปีก

เด็กๆก็เขียนบรรยายตามรูปลักษณะที่เด็กๆคิดและก็เห็นนะรวมถึงให้นักเรียนนำรูปภาพหรือวาดภาพสัตว์ที่ชื่นชอบแล้วเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ความยาวไม่เกิน7บรรทัดคือเมื่อเขียนบรรยายลักษณะกระต่ายเสร็จแล้วเป็ดเสร็จแล้วให้มาเลือกสัตว์อีกหนึ่งชนิดแล้วเขียนบรรยายคิดว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้อยู่แล้วได้แน่นอนดังนั้นบทบาทของคุณครูก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างที่นักเรียนเขียนแล้วก็นักเรียนลงมือทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจหากไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามคุณครูตรงไหนสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลย

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้วางดินสอแล้วก็หันมาที่หน้าจอโทรทัศน์ของเด็กๆพร้อมที่จะมาสรุปเรื่องราวของเราแล้วหรือยังพร้อมแล้วบางคนก็บอกลักษณะของกระต่ายเสร็จแล้วเขียนแม้ลักษณะของกระต่ายเสร็จแล้วกระต่ายมีขนฟูหูยาวอาศัยอยู่ในป่าอยู่ที่บ้านกินพืชเป็นอาหารกินแครอทกินกะหล่ำปลีกินผักกาดขาวกินถั่วฝักยาวมีความสามารถในการวิ่งเร็วทุกคนก็เขียนมาได้ประมาณนี้ดังนั้นคุณครูจะให้ตัวแทนของนักเรียนต้นทางนะครับออกมาอ่านสิ่งที่ตัวเองเขียนไว้ในลักษณะของกระต่าย1คนนั่นก็คือเด็กชายสเนลครับออกมาอ่านให้เพื่อนๆต้นทางและปลายทางดูเป็นตัวอย่างที่หนูเขียนลักษณะของกระต่ายมาเลยหน้าห้องเลยลูกเดี๋ยวครูหยิบไม้ให้มาเลยครูจะอำนวยความสะดวกให้สุดเต็มที่เลยโอ้ยขอโทษแนะนำตัวก่อนครับเหมือนเดิม
1: ชื่อเด็กชายดนัยนัทสุขศรีชื่อเล่นสเนลครับ
0: ครับสเนลเขียนว่าอย่างไรบ้าง
1: กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศผู้และเพศเมียกินอาหารเป็นพืชและผักมีลักษณะอะไร
0: หูยาว
1: ตีนสั้นอยู่ที่ป่าและในบ้านความสามารถคือวิ่งไวครับ
0: วิ่งไวนี่คือลักษณะของกระต่ายเอาปรบมือให้กับชาแนลหน่อยครับใช้ได้เลยครบไหมครบไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกประเภทของสัตว์ไหมได้บอกประเภทของกระต่ายไหมบอกก็คือกระต่ายเป็นสัตว์บกที่มีลักษณะเฉพาะคือเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบอกรูปร่างลักษณะไหมบอกเพศหรือไม่บอกอย่างชัดเจนแล้วบอกอาหารของกระต่ายไหมบอกแล้วได้บอกที่อยู่อาศัยของสัตว์ไหมบอกอาศัยอยู่ที่ไหนและความสามารถคือวิ่งไวนั่นเองอ่ะครบเก่งมากเลยครับไปนั่งที่ได้เรียบร้อยใครทำเขียนบรรยายลักษณะของเป็ดเสร็จแล้วบ้างอ่ะเมทันเสร็จแล้วมาเลยหญิงเมทันแนะนำตัวให้เพื่อนๆเราตรงกลางเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐิพรกันธรรมณีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะ
0: เมทันเขียนในลักษณะของเป็ดได้ว่าอย่างไรบ้าง
2: เป็ดเป็นสัตว์ปีกมี2ตีนปากยาวกินพืชมีขนสีขาวอยู่ในน้ำค
0: ่
2: ะ
0: อยู่นะแต่ยังขาดอะไรลูกมีที่อยู่อาศัยแล้วมีอาหารแล้วมีชื่อมีประเภทแล้วแต่ขาดอะไรฮะรูปร่างลักษณะก็มีแค่ปากยาวใช่ไหมแต่ยังไม่ได้บอกขนบอกขนาดตัวและก็อะไรอีกลูก5ก็คือความสามารถของเป็ดเป็ดมีความสามารถอะไรบ้างเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างกินไข่ได้ไหมกินเนื้อได้ไหมนะไปเขียนเพิ่มเติมมาเก่งมากแล้วผมให้เมทันหน่อยเยี่ยมมากๆนี่คือตัวอย่างของเด็กๆนักเรียนห้องต้นทางและเด็กๆปลายทางได้ว่าอย่างไรบ้างก็สามารถไปอ่านให้กับคุณครูของหนูๆฟังได้เลยนะครับส่วนของคุณครูกันได้ว่าอย่างไรอยากเห็นไหมอยากเห็นแล้วมาดูลักษณะของกระต่ายของครูกันครูกันบอกว่ากระต่ายเป็นสัตว์บกที่เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีหูยาวตามีขนาดใหญ่โปนออกมานอกเบ้าตาปากของมันมีลักษณะเล็กหนวดของกระต่ายเป็นเส้นยาวขนหนานุ่มปุกปุยกระต่ายมีขาหน้าสั้นขาหลังยาวและแข็งแรงมากมันจะใช้ขาหลังกระโดดหรือกระโจนอย่างรวดเร็วมีหางสั้นใช้หางส่งสัญญาณต่างๆระหว่างกระต่ายด้วยกันกระต่ายชอบกินผักผลไม้และอาศัยอยู่ทั่วไปในประเทศไทยและอยู่แทบทุกที่ทั่วโลกนี่คือลักษณะของกระต่ายต่อไปเป็ดครูการเขียนบรรยายเป็ดว่าอย่างไรบ้างเป็ดเป็นสัตว์ปีกปากแบนตีนแบนตัวเล็กกว่าห่านว่ายน้ำเก่งกินปลาหอยพืชน้ำและสัตว์เล็กๆตัวมีหลายสีเช่นขาวน้ำตาลเขียวลูกเป็ดมีขนสีเหลืองนิ่มน่ารักเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนประโยชน์ของเป็ด เรานำเนื้อและไข่เป็ดมาทำเป็นอาหารและนำขนมาทำเป็นเครื่องใช้เครื่องประดับนี่คือประโยชน์หรือความสามารถของเป็ดแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงลักษณะอื่นๆที่เราได้เรียนรู้ไปดังนั้นวันนี้เรามาสรุปความรู้ว่าการเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์เราต้องมีหลักการอยู่กี่ข้อกี่ข้อลูกใครตอบได้บ้างมีกี่ข้อชูมือขึ้นมาซิกี่ข้อตอบว่า5ข้อมือลงข้อที่1คืออะไรบอกประเภทของสัตว์ใช่สัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสัตว์ปีก2บอกอะไรลูกบอกลักษณะของสัตว์เช่นรูปร่างเพศนะครับ3บอกอะไรอีก
3: บอกอาหารของ
0: สัตว์ว่าเป็นสัตว์กินพืชหรือเป็นสัตว์กินเนื้อและ4ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของสัตว์นั้นๆและ5ก็คือบอกอะไรลูก5บอกอะไรเอ่ยความสามารถของสัตว์ชนิดนั้นแค่นี้เราก็นำ5ข้อนี้นำไปเขียนบรรยายลักษณะของสัตว์ที่คุณครูกันสั่งให้ไปทำเป็นการบ้านหรือว่าใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์ในการทำงานนี้และสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือใบความรู้ที่4เรื่องหน่วยเสียงในภาษาไทยเพราะชั่วโมงถัดไปเราจะเปลี่ยนเรื่องราวกันบ้างเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยนั่นก็คือในเรื่องของหน่วยเสียงภาษาไทยชั่วโมงที่1โดยที่เราจะเรียนเสียงในภาษาไทยเสียงมันมีเสียงอะไรบ้างเอกโทตีกอขอคองออะอาอิอีอืออูมันมีเสียงอะไรบ้างไปศึกษามาล่วงหน้าด้วยการอ่านความรู้มาล่วงหน้าแล้วชั่วโมงถัดไปเราจะกลับมาเรียนในเรื่องของหน่วยเสียงในภาษาไทยชั่วโมงที่1นะครับแล้ววันนี้งานการบ้านที่ค้างๆขอให้นักเรียนกลับไปทำให้เรียบร้อยอย่าให้งานทั้งหมดที่เราเก็บไว้เก็บไปนานๆมันทำให้เราเดือดร้อนเราต้องฝึกฝนพยายามรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำเราจะได้สบายในวันข้างหน้านะครับสำหรับวันนี้คุณครูกันและนักเรียนต้นทางต้องขอลาเพื่อนๆชั้นป.3ไปก่อนรวมถึงคุณครูทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

าพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทํากิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้
2: ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: เคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในบทเรียนที่ผ่านมานะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบวกของจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000 ใช่ไหมคะมีทั้งการทดแล้วก็ไม่ทดนะคะซึ่งในการหาผลบวกนั้นเราจะต้องมีการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยดังนั้นนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบจากโจทย์การบวกจำนวนนับไม่เกิน 100,000 นั่นเองค่ะเราจะมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะในครั้งนี้แล้วกิจกรรมแรกที่คุณครูนะคะให้นักเรียนร่วมกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมคู่ของใครกิจกรรมคู่ของใครนักเรียนเคยทำกิจกรรมนี้แล้วหรือยังคะเคยแล้วนะคะเป็นการจับคู่บัตรโจทย์กับบัตรคำตอบแต่ว่าบัตรโจทย์และบัตรคำตอบของคุณครูนั้นจะแตกต่างออกไปบัตรโจทย์ของคุณครูนะคะจะเป็นการบวกนะคะจำนวนนับไม่เกิน 100,000 ส่วนบัตรคำตอบของคุณครูไม่ได้มีคำตอบที่ตรงตัวหรือคำตอบที่ถูกต้องแต่ว่าจะเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงนั่นเองค่ะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกบัตรโจทย์และบัตรคำตอบให้กับ